0: รอให้กาวแห้งก่อนเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนจุดสตาร์ทกันแล้วก็มาวาดจุดฟินิชกันค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาวงกตจากกล่องรองเท้าเกมของวงกตพร้อมที่จะเล่นยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: โอเคเรามีกฎกติกาห้ามโยนไอเนี้ยเนี่ยห้ามโยนนะ
1: ถ้าโยนแบบนี
0: ้ห้ามโยนเด็ดขาดต้องค่อยๆกลิ้งแบบนี้ทำให้ดูก่อนตัวอย่างนี้ต้องค่อยๆกลิ้งอย่างนี้ใครโยนฟาวเลยถือว่าแพ้โอเคป่ะต้องค่อยๆกลิ้งนิ่งๆเลยนะ
1: ถ้าแบบนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้เด็ดขาดเริ่มที่จุดสตาร์ทยังคะ
1: ครับเริ่มแล้วก็
0: วางเดี๋ยววางลูกแก้วให้จะได้นับเวลาพร้อมกันมานะหนึ่งสองสามอ้าวหนึ่งค่อยค่อยกลิ้งห้ามโยนนะใครโยนฟาวเลยนะดูสิใครถึงหรือยังเฮ้ยเฮ้ยอ้าวถึงยังคะพี่บอล
1: ถึงแล้ว
0: อ้าวของป้าวันถึงแล้วของพี่บอลถึงยังจะใกล้จะถึงแล้วเข้ามาสิเข้ามาสิข้ามมืออ้าวถึงแล้วเก่งมากคู่เลยอ่ะเดี๋ยวให้
1: สลับกัน
0: สลับกันเล่นแต่ว่าอยากเล่นอันที่ใหญ่กว่านี้ไหม
1: อยาก
0: เราไปดูอันที่แบบขยายบิ๊กบึ้มกันเลย yeah. และเราก็ได้เขาวงกตอันขนาดนี้เลย oh. ใหญ่ปะล่ะจุดสตาร์ทอยู่ไหนคะ
2: จุดสตาร์ทอยู่ตรงนี
0: ้แล้วโกอยู่ไหนโกอยู่ตรงนี่เดี๋ยวให้ช่วยกันเล่นพร้อมแล้วนะเริ่มนะหนึ่งสองสามอ่ะไป
1: ฮึบไปจะไปทางไหน
0: กิ้งมากิ้งมากิ้งมาฮึบใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอาออกทางอื่นสิยังไงหลังจากที่เราลองให้น้องพิมบุญกับน้องประวานลองเล่นเกมเขาวงกตแล้วจะเห็นได้เลยว่าสนุกมากแต่นอกจากสนุกแล้วยังมีประโยชน์อีกด้วยแล้วเราไปถามประโยชน์จากคุณหมอแก้วตากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแก้วตาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณหมอยังคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: และนี่คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาเดี๋ยววันนี้เราจะมาวัดพลังกันว่าเกมของเราเนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงวันนี้มาพี่บุญนับนะคะ

0: อ่ะช่วยกันหยิบช่วยกันหยิบอ่ะอีกสีหนึ่ง
1: ค่
0: ะ
1: พี่
0: โอ
1: ้
0: โหโ
1: อ้
0: โหทำไมวันนี้ได้เยอะจังเลย
1: ได้กี่ดาวเนี่ย
0: ต้องถามคุณหมอเลยค่ะว่าเจ้าเกมค่ะวงกตเนี่ยทำไมถึงได้พัฒนาครบทั้ง4ด้านเลยคะ
1: โอเคค่ะก็การที่เรามีกิจกรรมให้เด็กทำนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมเขาวงกตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเด็กได้ใช้ร่างกายคือกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้ทั้งกรรไกรตัดใช้ทั้งมือในการแปะแล้วก็ลงมือทำต่างๆที่สำคัญเวลาที่เขาถืออันใหญ่แล้วเขาจะต้องทรงตัวแล้วก็ถือแล้วก็กะระยะต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาที่ได้ไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ก็คือความรู้สึกมั่นเกมนี้ท้าทายมากอยากจะเอาให้ชนะให้ได้แต่ยังต้องควบคุมว่าเฮ้ย
0: เราจะต้องนิ่งๆก่อนเราจะกระปุกกระปากไม่ได้
1: ใช่นี่คือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเป็น EQ นะฮะอันเน
0: ี้ย EQ ของเขา
1: แต่ว่าที่สำคัญอย่างที่บอกอีกอย่างนึงเมื่อไหร่มีผู้ใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นด้วยกับเด็กอันนี้ได้ครบหมดเลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมอันนี้เนี่ยเวลาที่มีเพื่อนเล่นด้วยกันที่สำคัญคือด้านสังคมอารมณ์ค่ะถ้าเราดูจริงๆเราจะเห็นว่าขณะที่เด็กเล่นกันเราจะเห็นอะไรบ้างคะ
0: เห็นว่าเขาต้องมีการแบบพูดคุยการวางแผนร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเด็กเขาจะมีวิธีการเล่นที่ต่างไปจากที่เราคิดถ้าเป็นเด็กๆเขาเล่นกันแบบนี้แต่เขาดูมีความสุขในแบบของเขา
1: ใช่
0: ก็คือสามารถที่จะพัฒนาในด้านของสังคมของเขาได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้มันจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทักษะสำคัญมากในเด็กนะคะเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วยากอาจจะเกิดปัญหาพฤติกรรมตีเพื่อนหรือว่าเลิกเล่นไปเลยแล้วก็ถ้าเราเห็นเด็กทะเลาะกันนะคะไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นเรื่องปกติมากที่เขาจะต้องทะเลาะกันหน้าที่เราก็ค่อยๆเข้าไปช่วยสอนให้เขาเรียนรู้ว่ากฎกติกาคือยังไงหรือถ้าเราโกรธเราต้องทำยังไง
0: ให้คุณหมอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าค่ะเกี่ยวกับการเล่นของลูกๆค่ะ
1: ค่ะก็หากิจกรรมให้เด็กทำค่ะอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ว่างๆถ้าเวลาอยู่ว่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะไปเล่นเกมหรือว่าไปเล่นในมือถือแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมลูกติดแต่มือถือเพราะฉะนั้นลงมาหากิจกรรมให้ลูกทำแล้วก็ลงมาร่วมทำกิจกรรมกับลูกที่สำคัญมากๆก็คือเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นกับเด็กวัยเดียวกันเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยทักษะทางสังคมสอนกันไม่ได
0: ้ต้องให้เขาลองฝึกเองในสังคมจริงๆ
1: ใช่จะแก้ปัญหายังไงจะต่อรองกันยังไงเพื่อนเบิ้ลเราแล้วเราแพ้อย่างเงี้ยเฮ้ยลูกเราแสดงพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้สอนกันไม่ได้ค่ะต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้มีประสบการณ์ตรง
0: มีปัญหานึงค่ะคุณหมอหนักอกหนักใจคุณพ่อคุณแม่มากเลยเวลาเขาเล่นกันแล้วทะเลาะกันเราจะทำยังไงดีอะคะ
1: อย่างแรกพลิกความคิดก่อนเป็นโอกาสค่ะเขาทะเลาะกันเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ต้องรีบวิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งตกใจทะเลาะกันลูกเราแก้ปัญหายังไงลูกคนนี้ทำยังไงถ้าเขายังไม่ได้ลงไม้ลงมือกันเนี่ยรอปล่อยโอกาสให้ลูกได้ลองแก้ปัญหาเองก่อนนิดนึงแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดมีการลงไม้ลงมือมีการทำร้ายกันเราค่อยเข้าไปแล้วลองหยุดค่ะแล้วก็อาจจะค่อยๆชวนเขาสอนเขาว่าวิธีการเล่นที่ถูกต้องทำยังไงการขอการแบ่งปันกันทำยังไงซึ่งอย่างนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่เด็กเล่นกันแล้วจะต้องทะเลาะกันค่ะ
0: มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเราต้องเปลี่ยนความคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติ
1: ใช่เพราะเราต้องถ้าเราไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเราจะหงุดหงิดมากถ้าเกิดเขาโมโหเริ่มโมโหมากๆอาจจะชวนเขาสงบตัวเองนิดนึงค่ะอาจจะเข้าไปกอดเขาแล้วก็อาจจะชวนเขาคุยนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่จริงๆเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า
0: ให้เขาทวนเหตุการณ์
1: ใหม่ให้เขาทบทวนเหตุการณ์แล้วเขาก็อาจจะบอกว่าพี่อยากได้ของแล้วหนูก็อยากได้เอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะพี่ก็อยากได้น้องก็อยากได้เราทำยังไงดีล่ะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือโอกาสในการที่เราเปิดโอกาสให้ลูกได้เจอประสบการณ์ที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ลูกทะเลาะกันเป็นเรื่องดีค่ะแต่ว่า
0: ต้องเซฟโซนนิดนึง
1: ลองดูว่าพฤติกรรมลูกเนี่ยแสดงออกได้ถูกต้องหรือเปล่าปรับทัศนคติของเรานิดนึงนะคะ
2: ตอนต่อไปเราจะมาประดิษฐ์เต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือไหมพรมลูกตาปลอมสีไม้สครีมกรรไกรกาว
0: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: แต่เราวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
2: ์และของเล่นในวันนี้นั่นก็คือเต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือ
0: สีเมจิก
5: ไหมพรม
0: ไม้สครีมลูกตาปลอมเริ่มค่ะ ั้นตอนแรกเลยเราต้องใช้อันนี้อะไรครับประวัน
6: ไม้ไอศครีมค
0: ่ะไม้ไอศครีมแบบนี้จะใช้ทั้งหมด3อันนะคะแล้วเราก็จะมาติดกาวต่อกันให้เป็นแฉกๆแบบนี้มาประวันอยากติดไหมอ
6: ยาก
0: มาข้าตัวหยิบกาวให
6: ้ตรงกลางๆใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วครับอ่ะหยอดกาวลงไปตรงกลางไม่นั่นปึ๊บนี่ตรงนี
6: ้ตรงนี้ตรงกลางแล้วก็เอาอะไรมาใส่ดี
0: นี่เอามาติด
6: แบบน
0: ี้
6: ใช่ไหมคร
0: ับใช่ครับติดเลยตึ๊บกลางไหมครับ
6: โดนทีเลยนะครับ
0: เป็นกากบาทแบบนี้ก่อน
6: แล้วก็มีตรง
0: นี้นะคะแล้วก
6: ็ทั้งเราก็ต้องติดกาวตรงนี
0: ้โอเคมาเอาอีกอันนึงมาติดตรงไหนครับแล้วก็จัดให้มันสวยงามอย่างนี
6: ้ใช่ครับ
0: ไหนประวันโชว์หน่อยเป็นแบบไหนครับ
6: เป็นแบบนี้ครับ
0: เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ไหมพรมมาพันเป็นตัวพี่เต่าเอาสีอะไรครับ
6: เอาสีน้ำเงินกับสีฟ้า
0: น้ำเงินกับฟ้างั้นพี่ข้าตูใช้สีชมพูกับสีเหลืองละกันคราวนี้เราจะมาเริ่มพันกันพี่ข้าตูจะใช้ไหมพรมสีชมพูแล้วก็สีเหลืองใช้สีชมพูพันด้านใน1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมเป็น1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมอีก1 2 3 4 5แล้วก็ทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าพี่เต่าของเราเนี่ยจะตัวอ้วนขึ้น
6: 1 2 3 4 5
0: แล้วประมาณก็หมุนอีกด้านนึง
6: ก็หมุน
0: แล้วก็พัน
6: 1 2องศ

0: ความรู้สึกมันก็จะเป็นแบบนี
1: ้โอเคแล้วก็มาทำสีต่อไปกันหลังจากที่ตัวใช้ไหมพรมสีเหลืองมาทำเป็นตัวเต่าด้านนอกเริ่มจากใช้นิ้วทับไว้แบบนี้นะคะไหมพรมไว้ด้านหลัง

0: แล้วก็จะไขว้กันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกครั้งที่เปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยเราก็จะเอาไหมพรมไว้ด้านบนนี่พาดไว้ด้านบนลงมาออกมาแบบนี้แล้วก็พาดมาแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยงานนี้ต้องค่อยๆทำเลยนะคะเห็นคุณเต่าตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าต้องใช้สมาธิในการทำมากๆเลย
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหรอไหนดูหน่อยของแบบนกกระวานะคะเขาจะไม่ได้ไขว้เป็นลายนะแต่ก็จะเป็นการพันอีกแบบนึงซึ่งสามารถทำได้เหมือนกันเป็นคุณเต่าเหมือนกันอันไหนโชว์ซิปประวานของประวานอันไหนครับ
1: อันนี้ครับ
0: นี่ของพี่ก็ตัวอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกันดีครับ
1: ตาครับ
0: เรามาติดตาให้คุณเต่ากันค่ะมาหลังจากนั้นพี่ก็ตัวก็จะมาติดตาให้กับพี่เต่าใช้กาวแล้วก็ลูกตาปลอมสองข้างแบบนี้เล็งตำแหน่งเลยนะคะตรงนี้พี่ก็ตัวจะทำเป็นหัวขาสี่ขาแล้วก็ตรงนี้เป็นหางนี่พี่เต่าของเราก็มีตาแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ปากกาเมจิกสีดำเราก็จะวาดปากให้พี่เต่าแบบนี้แล้วก็วาดขาสี่ขาแต่ละขาก็จะมีนิ้วนี่พี่เต่าก็จะวาดนิ้วให้พี่เต่าด้านสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็เว้นไว้เป็นหางเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เต่าของเราเต่าเอ้ยเต่าเต่ามีสี่ขาเสร็จแล้วไหนประวันดูของประวันสิครับแสดงยากไหมครับประวัน
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยเพื่อนๆน่าจะทำได้ไหมครับ
1: ทำได้
0: ทำง่ายแน่นอนเลยแล้วก็จะมีพี่เต่าหลายๆตัวแบบนี้มาเล่นกันนั่นเองค่ะ
2: และนอกจากเราจะนำไม้ไอศครีมกับไหมพรมมาทำเป็นรูปเต่าได้แล้วน้องๆยังนำเทคนิคเดียวกันนี้ไปดัดแปลงเป็นสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นเจ้าแมงมุมจอมซนตัวนี
0: ้เดี๋ยวเราต้องไปดูแหละว่าจะมีวิธีการเล่นยังไงประวานเดี๋ยวเรามาหมุนกลมล้อกันประวานมาหมุนเลยหมุนต

0: หยิบสิครับไหนดูสิปวารได้กี่ดวงเนี่ยได
1: ้4 ดวง
0: เดี๋ยวให้คุณหมอมาติดให้ดีกว่าคุณหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ปวาร
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ติดครบทั้ง4ดวงแล้วแปลว่ากิจกรรมของเราวันนี้เนี่ยได้ครบทั้ง4ด้านเลยให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลย
2: การทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างเลยนะคะก็อย่างแรกก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กอันนี้กิจกรรมศิลปะทุกอย่างได้ตรงนี
0: ้
2: ในด้านสติปัญญาก็คือการที่เด็กจดจ่อมีสมาธิในการทำงานตรงนี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆในเรื่องของสติปัญญานะคะเราก็จะเห็นว่าน้องประวานเนี่ยก็พยายามทำแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ลงมือทำด้วยแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็เหมือนกันก็จะเห็นว่าน้องประวานก็จะลงมือทำทั้งในเรื่องของการพยายามร้อยให้มันเป็นระเบียบความละเอียดอ่อนเหล่านี้ค่ะเป็นที่ทำให้เด็กมีความละเมียดละไมแล้วก็เป็นพื้นฐานในเรื่องของทั้งหมดทั้งสติปัญญาด้วยก็ในด้านอารมณ์สังคมนะคะก็มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยเด็กก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาที่มีผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเด็กเนี่ยเด็กมันจะเป็นพื้นฐานที่ในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองของเด็กเพราะเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากพอที่ผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเขา

0: กิจกรรมนะคะมีตะกร้า3ใบ
1: วันนี้เราจะเล่นเกมโยนเต่าใส่ตะกร้าประวันพร้อมเล่นยังคะ
0: เดี๋ยวเรามาลองดูซ
1: ิพร้อมเล่นแล้วตอนนี้เราก็มีเต่าแล้วก็มีตะกร้าด้วยเล่นยังไงคะคุณหมอ
0: โยนค่ะง่ายๆเลยนะตะกร้าเราก็จะมีคะแนน10 20แล้วก็30คะแนนนะคะแข่งกันโยนแล้วก็กลับมาคืนค่ะแล้วก็จับเวลาด้วยเพื่อความสนุกสนาน
1: กี่วิคะคุณหมอ
0: สัก30วินาทีก็พอค่ะ
1: 30วิดูว่าใครจะได้แต้มรวมกันมากที่สุดประวันถ้าเกิดว่าประวันโยนไปแล้วมันไม่เข้าเนี่ยประวันต้องวิ่งไปเก็บมาใหม่นะ
2: อย่างเช่นอ่ะสมมติว่าอันนี้คือโยนนะ
1: อันไม่เข้าประวันก็วิ่งไปเก็บ
2: แล้วก็โยนใหม่
1: ต้องโยนที่เส้นแดงนี่นะถ้าเกิดใครออกไปถือว่าโกงเลยนะ
2: แบบเนี้ยหรอ
1: ใช่อย่างงี้ว่าไม่ได้ต้องโยนที่เส้นแดงโอเค
0: 1 2 3
1: ไม่ได
0: ้ประวัน
2: รับประวัน
1: เอ้ยยังไม่เข้าเลยนี่ใกล้สุดแล้วนะเนี่ย
0: อีกทีนึงเล็งดีๆประวันเล็งดีๆ
1: พี่ตูต้องชนะแน่เลยล่ะประวัน
0: ไม่ได้
1: ค่ะแล้ว
0: ทีนึงอีกทีนึงครับ
2: ทีนึงใช่ไหม
1: อยู่เลยอยู่เลยโ
0: อ้โหหมดเวลาแล้วค่ะ
1: หมดเวลาแล้วใครชนะคะเนี่ยวันนี
0: ้ประวันได้40
1: พี่เขาตู
0: ได้30
1: รอบนี้ใครชนะครับปาวานชนะแล้วเกมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เขาได้ลองฝึกเล่นกับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็อยากชวนคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาเราทำกิจกรรมศิลปะอะไรแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มการเล่นที่มันเป็นความท้าทายเพิ่มขึ้นก็จะได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมเพิ่มขึ้นแล้วก็ร่างกายค่ะ
1: วันนี้ก็เรียกว่ามีเกมกิจกรรมสนุกๆที่ได้ความรู้ด้วยมาให้กับน้องปาวานวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยกิ่งไม้กาวที่เจาะกระดาษคลิปหนีบกระดาษไหมพรมกระดาษหนังสือพิมพ์สีกระดาษแข็งหลายๆสี
1: ฝากถึงแฟนๆรายการของเรานะคะถ้าเกิดไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ www.youtube.com แล้วเซิร์ชคำว่ามหิดลคิสก็จะมีรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่านนี่แอปพลิเคชันชื่ออะไรครับปาว
2: ายมหิดลแชทเดอร์ตรงนี้ครับ
1: กดเข้าไปเลยแล้วทำไงต่อครับ
2: แล้วก็ทัชเฮียตรงนี้แล้วก็ไปข้างบนสุด
1: ทีวีโปรแกรมแล้วรายการ
2: ต้องกดจิ๋วซ่านักประดิษฐ์
1: มีรายการของปาวานเต็มเลยมีหลายตอนเลยนะคะที่น้องสามารถกลับไปย้อนดูได้เลยนะคะส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนเดี๋ยวขอไปดูรายการย้อนหลังของเรากันวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ First Dream ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้รูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ Worm W-O-R-M Worm แปลว่าหนอน Flower F-L-O-W-E-R Flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระอธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่47พบ
1: ลิฟนี่จะพาเราไปถึงไหนกันเนี่ย
2: นั่นสิอยากรู้แล้วว่าด่านต่อไปคือด่านอะไร
3: ก็ต้องเกี่ยวข้องกับ2ด่านแรกนั่นแหละด่านชรามรณะกับด่านชาติ
1: ใช่ๆๆๆ ชาติกับชรามรณะเกี่ยวข้องกันเพราะมีชาติคือความเกิดเราถึงต้องแก่ต้องตายไม่มีใครหลีกพ้นได
3: ้งั้นด่านต่อไปเราคงได้รู้แล้วล่ะว่าทำไมถึงมีการเกิดได้เว้ยเจ้าเด็กนั่นอีกแล้วฮะ
4: นี่จิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กเ
2: ฮ้ยหยุดนะเจ้าหัวเม่นทำอะไรของเจ้าเนี่ย
5: เฮ้ย
3: เรามาอยู่บนเวทีแสดงอะไรกันเนี่ย
1: หรือว่าด่านนี้ต้องแสดงละครเพื่อให้ผ่านการทดสอบ
2: ฮะข้าเล่นละครไม่เป็นนะ
3: ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงละครแห่งพบที่ที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นโชว์พิเศษประจำวันนี้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงหน่อย
4: เย้
3: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้ง3มีอะไรให้ข้าช่วยไหมข้าแค่อยากรู้ว่าที่นี่ที่ไหนแล้วข้าต้องทำอะไรบ้างขออภัยที่ข้าไม่ได้แนะนำก่อนดนตรีมา

0: ก่อนจะเริ่มแสดงข้าอยากรู้ว่าพวกเจ้าอยากได้อยากเป็นอะไรกันบ้าง
1: ข้าอยากได้ซาลาเปา
0: ได้ทันทีพบจัดให
1: ้โอ้ยได้จริงๆด้วยอร่อยจังเลย
0: อย่าบอกนะว่าจะให้เรามาเล่นมายากลด้วยอ่ะ
2: ข้าไม่อยากเล่นนะข้าอยากเป็นคนดู
0: อยากเป็นคนดูได้เป็นทันทีพบจัดให้เฮ้ยมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยบอกแล้วอยู่กับข้าจะเป็นอะไรก็ได้เป็น
1: จริงเหรองั้นข้าอยากเป็นราชาซาลาเปา
0: ได้เป็นทันทีพบจัดให
1: ้ฮึฮ
0: ึฮึอันนี้ข้าชอบอันนี้ข้าชอบเหมาะกับเจ้าปันมาก
2: จริงๆไม่ต้องแต่งแบบนี้เจ้าปันก็เหมือนซาลาเปาอยู่แล้วนะ
1: โอ้ยหมวกราชาซาลาเปา
0: ชอบไหมได้เป็นราชาซาลาเปาแบบนี
1: ้ชอบชอบมากเลยมีความสุขสุดๆไปเลย
0: ตอนนี้เจ้าอยู่ในภพของราชาซาลาเปาแต่อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เจ้าอยู่ในภพอะไรมาก่อน
1: เฮ้ยกลับมาใส่ชุดเดิมแล้วหรอไม่
0: ตอนนี้เจ้ากลับมาอยู่ในภพของเพื่อนศิลาแล้วก็ต้องใส่ชุดนี้ละ
1: โหย
0: อ้อเจ้ายังมีภพของนักเรียนด้วยนี่นา
1: ไปท่านอาจารย์
0: ตอนนี้เจ้าอยู่ในภพของลูกศิษย์ท่านอาจารย์ทั้ง3มีอะไรจะบอกท่านอาจารย์หน่อยไหม
1: ท่านอาจารย์ข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วพาข้าออกไปที เอ้าหายไปไหนแล้ว
0: ยังไม่หมดนะเจ้ายังอยู่ในภพไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าด้วย
2: เจ้าปันหล่อและยังนิสัยดีข้าปลื้มถูกคนแล้ว
1: ส้มซ่ามาได้ไงเนี่ย
0: เป็นไงจ๊ะสนุกกับพบแล้วล่ะสินี่แหละสิ่งที่เจ้าเป็น
1: โหข้าเป็นอะไรตั้งมากมายขนาดนี้เลยเหรอเป็นทั้งราชาซาลาเปาเป็นเพื่อนศิลาเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เป็นไอดอลของส้มซ่าด้วย
2: คนเราเป็นได้ตั้งหลายพบจริงๆจะว่าไหมศิลา
3: เว้ย
4: งำงำงำเป็นราชาซาลาเปานี่ก็ดีเหมือนกันแฮะ
2: อะไรกันศิลาเจ้าก็เป็นไปด้วยเหรอเนี่ย
0: เจ้าพวกนี้โดนหลอกซะสนิทว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่แบบนี้ได้อยู่ในปฏิจจสมุปบาทตลอดไปแน่นี่ภพที่เจ้าเห็นน่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภพมนุษย์เท่านั้นนะยังมีภพอื่นๆนอกเหนือจากนี้อีก
4: เอ๊ะยังมีภพอะไรอีกหรอ
0: กามภพยังไงล่ะ
4: กามภพเป็นยังไงเนี่ย
0: กามภพก็คือภพของผู้ที่ยังหลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีทั้งภพที่ดีและภพที่น่ากลัว
2: ภพที่ดีเป็นยังไงอ่ะข้าอยากรู
0: ้ก็ถ้าเจ้ามีจิตใจดีมีเมตตาใจก็สร้างภพที่ดีเหมือนเทวดาแบบนี้ไง
1: ฮ
0: ะ
1: เอ้ย
2: ว้าวเจ้าปันมีปีกเหมือนเทวดานางฟ้าเลย
0: แล้วยิ่งถ้ามีสมาธิสูงมากๆใจก็สร้างภพแบบพรหมแต่ใจมนุษย์น่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดตอนนี้ภาวะของใจอาจดีงามแต่ถ้าอยู่ๆเกิดความคิดชั่วขึ้นภพในใจก็เหมือนอบายภูม
1: ิ เกิดอะไรขึ้นอยู่ๆทำไมร้อนอย่างกับไฟเผาแน่
0: ถ้าใจโลภมากอยากได้ไม่รู้จักพอก็เป็นภพเปรต
1: เฮ้ยอันหน้าค่ะ
4: หน้าเจ้าปันตลกชะมัดเลยอ่ะ
0: ถ้าใจไม่มีความละอายทำสิ่งชั่วร้ายได้หน้าตาเฉยก็เป็นภพเดรัจฉาน
2: เว้ยศิลาหน้ากลายเป็นสัตว์ไปแล้ว
4: ไม่นะข้าไม่อยากอยู่ในภพนี
0: ้ทีนี้เจ้าคงเข้าใจพบแล้วสินะเหล่านักเดินทางทั้ง3

0: บแล้วหรองั้นภารกิจที่นี่ก็สำเร็จแล้วใช่ไหมเย้เย้เย้เย้ไปด่านอื่นต่อกันเถอะ
1: รีบเข้าไปได้แล้วเดี๋ยวประตูปิดก่อนไม่รู้ด้วยนะทีนี้พวกเจ้าก็จะอยู่ในโรงละครแห่งพบเป็นเพื่อนข้าตลอดไป
2: รีบจะปิดแล้วพวกเราวิ่งเร็ว
3: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
0: รอข้าด้วยอย่าวิ่งเร็วข้าหนักพุง
4: ในที่สุดศิลาเจ้าปันและกันก็ผ่านด่านของภพได้สำเร็จในด่านต่อไปจะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิไรของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอุตภาวและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีถังกลบเชื้อเพลินจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลินขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
3: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
0: PEA Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่อง Smart Farm กันบ้างไหมครับ Smart Farm เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำ Smart Farm นอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: ทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ใต้หลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
2: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
4: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
4: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าแมกดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่ากอเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตทูตของประเทศต่างๆ
2: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรีเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันสมัยเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก๋นแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองเลยล่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจเ

0: ตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
1: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
2: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
3: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าและอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
4: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
1: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
0: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
2: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
5: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
6: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
3: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
6: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
1: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
3: สุดยอดเลยครับ
1: กินอะไรนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
2: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
3: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
4: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
3: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
1: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
3: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อม

0: รมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
1: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
2: ว้าว
0: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
1: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
0: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
3: ครับ
1: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
4: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
5: น่าสงสารเขาเนาะ
0: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
6: สวัสดีเด็กๆ
7: สวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
8: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
6: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
8: ้รับทราบครับ
6: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
8: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
6: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
8: ได้ครับ
6: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
9: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
6: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
1: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
6: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
8: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: กเราตามฉันมาทางนี
1: ้สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
2: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แซนตี้โฟโอ
4: ต้องลดปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: สงสัยไหมว่าเพราะอะไรน้ำจึงกระจายออกเป็นวงซ้อนๆกันแล้วไปเรียนรู้เรื่องน่าสนใจวิธีการสเก็ตภาพคนร้ายทำได้อย่างไรสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินทรีลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลัง2การทดลองของเราวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเสียงครับคราวนี้เรามีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยจะมาแสดงให้น้องๆได้ดูนะครับนั่นก็คือซ่อมเสียงนี่เองนะครับคราวนี้ซ่อมเสียงของเรานี่นะครับเราสามารถที่จะทำให้มันสั่นสะเทือนได้โดยเคาะกับสิ่งต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเคาะกับแหล่งวัตถุนี้นะครับนุ่มๆอย่างนี้นะครับเสียงมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าผมเคาะกับโต๊ะนะครับด้วยความแรงคล้ายๆกันนะครับเสียงมันก็จะสั่นสะเทือนอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าผมใช้เคาะกับพลาสติกเสียงที่ได้ยินนะครับก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาเราเคาะซ่อมเสียงเนี่ยถ้าผมจับดูจะเห็นว่าซ่อมเสียงเนี่ยค่อนข้างสั่นแต่เมื่อมองด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับคราวนี้เราจะมีวิธีสาธิตให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วซ่อมเสียงเนี่ยสั่นด้วยความเร็วมากเลยทีเดียววิธีการก็คือว่าผมนี่นะครับเอาน้ำมาใส่ในแก้วนี้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าซ่อมเสียงนี้นะครับสั่นมากขนาดไหนนะครับดูให้ดีๆนะครับเราก็จะเห็นน้ำกระเพื่อมนะครับจะเห็นคลื่นเห็นไหมครับถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยจะเกิดเห็นคลื่นที่เกิดจากการสั่นของซ่อมเสียงทั้งสอง

0: ตั้งประโยคคำถามและตอบได้อย่างแน่นอนเลยแสดงว่าเด็กๆนั้นผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้อย่างแน่นอนเลยนะเอาละครับเด็กๆครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะจากกันไปทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยทำแบบประเมินตนเองให้ทิชชูปาล์มและคุณครูปลายทางได้ทราบด้วยนะครับว่าเด็กๆนั้นมีความรู้ในการออกเสียงคำศัพท์บอกความหมายตอบคำถามได้อย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใดเพื่อที่จะให้คุณครูต้นทางและปลายทางนะครับนำไปปรับในการใช้ในการสอนนั่นเองครับเด็กๆครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษเราลงเรียบร้อยแล้วนะครับบทเรียนครั้งต่อไปของเรานั่นก็คือเรื่อง time for sportsโอเคเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดตามชมกันนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมในช่วงต่อไปเลยนั่นก็คือใบงานที่11เรื่อง Time for Sports โอเคสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ลงเรียบร้อยแล้วนะครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
1: Class ready.

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากปลั๊กหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DL

ดาวทีวีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาอะไรภาษาไทยของเรียนชั้นป.3 1ชั่วโมงวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่านกลอนชนิดหนึ่งที่เราก็เคยอ่านมาแล้วแล้วก็รู้จักมาแล้วบทตอนป.1จำได้ไหมเอ่ยแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างประเปรียวเป็นนักหนาร้องเรียกเหมียวเหมียวเดียวก็มาหรือบทของป.2กาเอ๋ยกาดำรู้จำรู้จักรักเพื่อนได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชร์เฉือนหรือว่าป.3ที่เราท่องอยู่ทุกวันบทเด็กอะไรเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้ประมาณนี้เด็กๆก็รู้หรือเปล่าว่าบทกลอนที่เราท่องไปนี้เราเรียกว่ากลอนดอกสร้อยซึ่งกลอนดอกสร้อยนั้นคืออะไรถ้าใครยังไม่รู้ความหมายจะมาเรียนรู้ความหมายแล้วเดี๋ยววันนี้ครูจะมีแผนผังมาให้เด็กๆลองลากเส้นลองเขียนฉันทลักษณ์ดูซิว่าสัมผัสบังคับเป็นอย่างไรแต่ละวรรคมีกี่คำแบบไหนเรียกว่า1บทแบบไหนเรียกบาทแบบไหนเรียกว่า1วรรครู้จักหรือไม่แล้วก็แน่นอนวันนี้ถ้ามีการเขียนก็ต้องมีมารยาทในการเขียนด้วยเริ่มจากการทบทวนก่อนลูกบทที่เราเคยท่องชื่อว่าบทแมวเหมียวหรือแมวเอ๋ยแมวเหมียวคุณครูจะให้เด็กๆพูดเติมนะครับต้นทางและปลายทางช่วยคุณครูกันเติมหน่อยจากบทนี้คุณครูก็มีเว้นให้มันหายวับไปบางวรรคใช่ไหมลองต่อให้คุณครูพร้อมนะคุณครูจะบอกว่าแมวเอ๋ยแมวเหมียวหนูต่อว่าร
1: ูปร่างค่ะเหมียวเป็นนักหน
0: าเป็นนักหรือเป็นหนักนักหนาหรือหนักหนาน
1: ักหนาน
0: ักหนานะเอาใหม่แมวเอ๋ยแมวเหมียว
1: รูปร่างค่ะเหมียวเป็นนักหนา
0: เอาใหม่ให้มีชีวิตชีวาให้มีชีวิตชีวานักหนาหรือนักหนาน ักหนาปลายทางพร้อมต้นทางพร้อม1 2 3แมวเอ๋ยแมวเหมียว
1: รูปร่างปากเปรียวเป็นนักหนา
0: ร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มา
1: เขาแม่เขาหาได้ดู
0: รู้จักเอารักเข้าต่อตั้ง
1: ข้างข้างสั่งนั่งระวังหมู
0: ควรนับว่ามันกตัญญูลืมแล้วยกมือขึ้นยังไม่ลืมหรอกลูกน่าจะยังมีความทรงจำเล็กๆน้อยๆอยู่ใช่ไหมท่องบทนี้พร้อมกันบนกระดานต้นทางและปลายทางคุณครูไม่ชี้ให้นะลูกกวาดสายตาเองจากบนลงล่างถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

ท่องแบบอาขยานพร้อมท่องได้ไหมแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างประเปรียวเป็นนักนาร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก่อมาใครได้บ้างใครได้ยกมือเอาลองดูก่อนพร้อมปลายทางพร้อมต้นทางพร้อมพร้อมกันเลยหนึ่งใครไม่ร้องขอให้ขี้เหร่เลยดีกว่าใช่ไหมใครร้องขอให้หล่อสวยน่ารักตลอดไปอ้าวพร้อมหนึ่งสองสาม

0: ปรบมือให้ตัวเองจ้าเก่งมากปลายทางด้วยนะลูกต่อมาอีกหนึ่งบทบทนี้ปออะไรที่เพิ่งอ่านไปเลยป.3เก่งมากชื่อบทว่าเด็กน้อยหรือเด็กเอ๋ยเด็กน้อยนะต่อให้คุณครูลูกปลายทางพร้อมต้นทางพร้อมคุณครูจะขึ้นให้เด็กเอ๋ยเด็กน้อยต่อว่าเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา
1: เป็นเพื่อหาเลี้ยงชีพสำหรับตน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน
1: จงทำเรียนไปเถิดจะเกิดผล
0: ถึงลำบากตรากตรำก็จำทน
1: เกิดเป็นคนควรหาขยันเ
0: ถิดแบบอาขยานพร้อมจะถ้าเตรียมยืนขึ้นเหมือนที่เราเคยฝึกซ้อมปลายทางเด็กๆฝึกอย่างไรคุณครูไม่ทราบนะลูกแต่ต้นทางของเราป.3ฝึกแบบไหนถ้าเตรียมที่สอนไว้ลูกถ้าเตรียมพร้อมเหมือนกับลงแข่งอีกครั้งหนึ่งเต็มเสียงปลายทางท่องพร้อมกันแบบอาขยานทำนองสนอ1 2 3

0: ไพเราะมากนะครับเรียบร้อยแน่นอนทั้งสองบทนี้ท่องแล้วรู้ความหมายหรือไม่ว่าทั้งสองบทนี้ให้ความหมายว่าอะไรย้อนกลับไปตอนป.1หรือป.3เราก็รู้แล้วลูกเพราะว่าเรามีคำศัพท์แล้วก็ความหมายอยู่ในหัวเราเยอะแล้วเราก็น่าจะรู้ว่าบทแมวเหมียวบทนี้ให้ข้อคิดในเรื่องอะไรมันกัดหนูเราลองคิดซิต้องให้ข้อคิดใช่ไหมข้อคิดนี้ต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างประเปรียวเป็นนักหนาใครจะตอบเอ่ยผิดไม่เป็นไรเลยลูกเอาตามความเข้าใจของเราเมทัลจ้ะเมทัลคิดว่าบทอาขยานแมวเหมียวบทนี้ให้เขาคิดในเรื่องใด
1: แมวทำได้หลายอย่างมากกว่าที่เราคิดค่ะ
0: อย่าอย่างไรต่อคะทำได้หลายอย่างมากกว่าที่เราคิดจ้ะแค่นี้โอเคนั่งลงจ้ะปรบมือให้เมทัลที่กล้าแสดงออกนะจ๊ะกล้าพูดกล้าคิดแต่ยังไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดลูกขอคนอื่นอย่างไรบ้างเอาบีมเด็กไปทางคิดว่าบทแมวเหมียวที่เราเรียนตอนป.1ให้เขาคิดอะไรกับเรารู้จักเอารักเข้าต่อตั้งคำสำนักระวังหนูควรนับว่ามายู
1: มันเป็นสัตว์ที่กตัญญูค่ะ
0: อย่างไรเพราะเหตุผลอะไร
1: เอารักเข้าต่อตั้งค่ะ
0: คืออะไรลูกเอารักเข้าต่อตั้งเดี๋ยวใช้เวลาคิดต่อไหมจะคิดต่อไหมลูกนั่งคิดก่อนนาวาจ้าให้เขาคิดในเรื่องอะไร
2: แมวรักเจ้าของครับ
0: ยังไงต่อจ้ะ
2: ช่วยข้าช่วยไล่หนูครับ
0: ช่วยไล่หนูยังไงต่อลูก
2: แค่นี้ครับ
0: แค่นี้ปรบมือให้นาวากับบีต่อไปใครได้เพิ่มเติมอีกลูกข้อคิดคือเราต้องสามารถนำบทที่อ่านเนี้ยมาปรับใช้ได้กับชีวิตของเราด้วยมันเปรียบเทียบเปรียบเปรยกับชีวิตของเรายังไงคิดไม่ออกมาดูกันลูกบทนี้ก็คือเขาบอกว่าแมวเป็นสัตว์อะไรสัตว์เลี้ยงที่มีประโยชน์ใช่ไหมเป็นตัวอย่างของสัตว์ที่มีความกตัญญูรู้จักตอบแทนบุญคุณผู้เลี้ยงเหมือนกันกับเราไหมถ้าเราอ่านเราก็เหมือนกันใช่ไหมเราก็ไม่ต่างอะไรจากแมวก็คือเราก็ต้องรู้จักความกตัญญูตอบแทนใครลูกผู้มีพระคุณเหมือนกันให้ดูแมวจากวันนี้เป็นตัวอย่างไว้เห็นไหมว่าเราเลี้ยงมันไม่ใช่แค่เลี้ยงเพื่อความน่ารักใช่ไหมเลี้ยงแล้วค่ำๆขึ้นมาแมวมันก็ไม่หลับไม่นอนมันก็มานั่งเฝ้านั่งไล่นั่งจับหนูนั่งจับแมลงให้เราใช่ไหมดังนั้นเราก็เป็นคนเกิดมาเป็นคนทั้งทีก็ต้องมีความกตัญญูอย่าให้อายแมวเหมียวนะจ๊ะมาดูอีกบทหนึ่งลูกบทเด็กน้อยบทนี้เหมือนกันเลยคุณครูถามว่าให้ข้อคิดในเรื่องใดกล้า
3: ให้เด็กศึกษาครับจะได้มีความรู้เยอะๆครับ
0: ศึกษาอะไรลูก
3: การเรียนครับ
0: ใหม่เรียบเรียงความคิดใหม่เรียบเรียงคำพูดใหม
3: ่ให้เด็กๆศึกษาการเรียนเพื่อชีวิตในอนาคตครับ
0: ปรบมือให้กล้าคนอื่นเพิ่มเติมไหมจ้าเมทัลจ้า
1: ถ้าตั้งใจเรียนในวันนี้เราอาจจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในวันหน้าค่ะ
0: ปรบมือให้เมทันจ้าเอาของกล้ากับของเมทันมารวมกันก็จะได้ความหมายก็คือให้เด็กขยันหมั่นเพียรและก็รักการเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาถ้าเกิดว่าเราเห็นความสำคัญของการศึกษารู้จักเรียนรู้ค้นคว้าหาความรู้อนาคตก็จะสามารถนำไปประกอบอาชีพแล้วก็มีอนาคตที่ดีได้นั่นเองจ้าดังนั้นจากบททั้งสองบทนี้เด็กๆสังเกตเห็นอะไรหรือไม่ว่าบทแมวเอ๋ยแมวเหมียวนี้มีคำขึ้นต้นและคำลงท้ายอย่างไรออโต้จ้าคำขึ้นต้นและคำลงท้ายมันต้องมีคำที่เหมือนกันอยู่ เอาคำขึ้นต้นก่อนลูกแมวเอ๋ยแมวเหมียวกับเด็กเอ๋ยเด็กน้อยอะไรที่เหมือนกัน
1: แมวเอ๋ยแมวเหมียวแล้วก็เด็กเอ๋ยเด็กน้อยมีคำว่าเอ๋ยอยู่เหมือนกันครับ
0: ปรบมือจ้านี่น่ารักคุณครูจะบอกอะไรให้ลูกเวลาเพื่อนตอบคำถามเพื่อนทวนคำถามก่อนด้วยบทแมวเอ๋ยแมวเหมียวกับบทเด็กเอ๋ยเด็กน้อยมีคำขึ้นต้นที่เหมือนกันคือคำว่าเอ๋ยครับนี่แบบนี้เข้าใจชัดเจนดีมากออโต้ลูกแล้วคำลงท้ายล่ะคำลงท้ายยกมือสูงๆไอ้ลูกถ้าอยากตอบสูงๆเลยลูกมั่นใจเอาไอ้เชิญจ้าครูกำลังฝึกความมั่นใจในตัวเองลูกตอบผิดก็ไม่ว่าอะไรเอาไอ้บทลงท้ายขึ้นต้นได้แล้วมีคำว่าเอ๋ยเหมือนกันแล้วคำลงท้ายล่ะลูก
4: ลงท้ายได้เอ๋ยเหมือนกันครับ
0: ตอบมันออโต้ได้ไหมอ้าวลงท้ายยังไงนะถูกต้องเอ๋ยเหมือนกันแต่ขอวิธีการตอบแบบออโต้ออโต้ตอบให้ดูเป็นตัวอย่างหน่อยเร็วอ่ะแล้วให้ไอ้พูดตามตอบเหมือนคำขึ้นต้นเลยแต่ตอบแบบเป็นคำลงท้ายบ้าง
1: บทแมวเอ๋ยแมวเหมียวประโยคสุดท้ายอ่านว่าพอดูอย่างไว้ใส่ใจตัวใส่ใจเอ๋ยคำลงท้ายของเด็กเอ๋ยเด็กน้อยเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ๋ยมีคำว่าเอ๋ยเหมือนกันครับ
0: ปรบมือจ้าเอาไอซ์ตอบเองลูก1 2 3
4: บทแมวเอ๋ยแมวเหมียวมีคำลงท้าย
0: น้ำร้อนเข้าจ้าให้ไอ้จิบนิดนึงอ่ะต่อลูก
4: มีคำลงท้ายว่า
0: สู้ๆจ้าอ่ะ
4: พอรู้อย่างไว้ใส่ใจเอ๋ยบทเด็กเอ๋ยเด็กน้อยมีคำลงท้ายว่าเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยมีคำลงท้ายคำว่าเอ่ยเหมือนกันค่ะ
0: ปรบมือจ้าได้แล้วเก่งมากลูกพยายามด้วยนะครับรักษาสุขภาพนะไอ้นะมาดูลูกเอ๋ยแมวเอ๋ยแมวเหมียวเด็กเอ๋ยเด็กน้อยมีคำว่าเอ๋ยเหมือนกันแล้วก็เวลาลงท้ายพอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ่ยเกิดเป็นคนๆหมั่นขยันเอ่ยแบบนี้เราเรียกการคำประพันธ์ที่มีลักษณะแบบนี้ว่ากลอนอะไรดอกสร้อยซึ่งกลอนดอกสร้อยนี้คือบทร้อยกลองชนิดหนึ่งลูกกลอนดอกสร้อยมีกลอนอะไรอีกที่เรารู้จักกลอนดอกสร้อยกลอนสี่กลอนอะไรกลอนหกกลอนอะไรอ้าวอย่างอื่นละถ้าไม่ใช่กลอนละลูกกาบยานีสิบเอ็ดอะไรอีกรู้จักโคลงบ้างไหมโคลงสีสุภาพรู้ประมาณนี้กลอนดอกสร้อยโอเคยังรู้จักกลอนสีใช้ได้ลูกเป็นกลอนเป็นบทร้อยกลองชนิดหนึ่งที่มีลักษณะการแต่งเหมือนกลอนสุภาพแล้วก็กลอนสักวาทุกประการก็คือมีลักษณะคำ8ถึง9คำนะครับเหมือนกันแล้วก็แต่งขึ้นเพื่อใช้ในการขับร้องเหมือนกันลักษณะของแผนผังมีดังนี้เห็นลูกยิ้มๆนี่ไหมลูกแบบนี้ก็คือเป็นลักษณะของแผนผังคือวรรคแรกตรงนี้มีแค่4คำและคำที่2เป็นคำว่าเอ๋ยใช่ไหมแล้วก็ลงท้ายด้วยเอ๋ยแล้วจะมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันก็คือ1กลอนดอกสร้อยบทที่1จะมี4คำกลอนหรือ8วรรคใช่ไหมครับวรรค1ใช้คำ6ถึง8คำนี่ไง8วรรคนี่คือวรรคที่1 1แล้วก็วรรคที่2วรรคที่3 4 5 6 7 8แบบนี้นะครับต่อมาเป็นอย่างไรอีกก็คือเราจะมาดูคำสัมผัสบ้างคำสัมผัสแต่ละวรรคนี้มี 6-8 คำได้ด้วยแล้วก็2วรรคแรกที่ขึ้นต้นส่วนมากมี4คำหรืออาจจะมี5คำก็ได้คำที่1กับคำที่3ต้องซ้ำคำเดียวกันส่วนคำที่2เป็นคำว่าเอ๋ยส่วนคำที่4เป็นคำอื่นที่รับกันตัวอย่างเช่นอันนี้คุณครูแคปมาให้แล้วก็เอาแค่วรรคแรกเห็นไหมเขาบอกว่าคำที่1กับคำที่3ต้องซ้ำกันเช่นบทที่เราเรียนเด็กเอ๋ยเด็กน้อยคำที่1กับคำที่3คือซ้ำกันคือใช้คำเดิมคือคำว่าเด็กคำต่อไปนี้1 2 3
5: แมวเอ๋ยแมว
0: คำที่1กับคำที่3ซ้ำกันคือคำว่าแมวต่อไป
5: วางเอ๋ย
0: ช่วยกันอ่านลูก1 2 3
5: วางเอ๋ยวางเว
0: ซ้ำคั ังต่อมา
5: ณ
0: เออนั่นคือสามคำว่าต่อมาคำว่า
5: ความเอ่ยความรู้
0: ความเอ่ยความรู้คือซ้ำคำว่า
5: ความ
0: แบบนี้เป็นต้นนี่คือวรรคที่หนึ่งต่อมาสามกลอนดอกสร้อยจะต้องลงท้ายด้วยคำว่าเอ่ยเสมอนะครับเหมือนกับที่เราได้เห็นมาเห็นไหมลงว่าเอ่ยเสมอเลยแล้วก็ให้เด็กๆรู้จักคำรู้จักวรรครู้จักบาทรู้จักบทคราวนี้คุณครูจะให้เด็กๆลองมาพูดถึงคำบ้างแบบไหนถึงเรียกว่าคำลูกใครรู้บ้างคำหมายถึงอะไรคำกับพยางค์แตกต่างกันอย่างไรโรงเรียนมีกี่พยางค์โรงเรียนมีกี่พยางค์มีกี่คำ1คำนั้นคำกับพยางค์แตกต่างกันอย่างไรฮะกล้าลองตอบก่อนลูกคำกับพยางค์แตกต่างกันอย่างไร
3: คำก็คือเป็นคำหนึ่งคำครับแต่ว่าพยางค์คือสิ่งที่แยกออกมาจากคำอีกทีหนึ่งครับ
0: น่าปรบมือให้กล้าครูรู้ว่ากล้าต้องการจะสื่อความหมายแต่ความหมายยังไม่ครบก็คือคำเมื่อพูดออกมาแล้วจะต้องมีความหมายเสมอแต่พยางค์ไม่ต้องมีความหมายก็ได้ใช่ไหมเช่นคำว่าอะไรดีถ้าเราพูดคำว่าอะไรสักคำหนึ่งเช่นโรงเรียนวังไกลกังวลเอานับว่ามีกี่พยางค์โรงเรียนวังไกลกังวลมีกี่พยางค์6พยางค์คือเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนับเป็นพยางค์หมดเลยแต่คำจะต้องมีความหมายเสมอเช่นโรงเรียนวังไกลกังวลมีกี่คำมีแค่2คำคือ1คำว่าโรงเรียนที่หมายถึงสถานศึกษากับคำว่าวังไกลกังวลที่หมายถึงอะไรลูกที่พักของพระมหากษัตริย์หรือชื่อวังใช่ไหมมีแค่2ความหมายแบบนี้ดังนั้นพยางค์คือเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งๆไม่มีความหมายก็ได้หรือมีความหมายก็ได้แต่คำเมื่อพูดออกมาแล้วต้องมีความหมายเสมอดังนั้นให้นับเป็นคำนะเช่นกับว่าขยันขยันมีกี่พยางค์นับซิขยันมีกี่พยางค์2พยางค์ขยันมีกี่คำ1คำคือคำว่าขยันก็หมายถึงอะไรลูกก็ขยันมุ่งมั่นบากบั่นมานะใช่มั้ยขยันเนี่ย1คำนะจ๊ะแบบนี้ต่อไปรู้จักวรรคลูกวรรคเรียกว่าอะไรวรรคในนี้รู้จักวรรคมั้ยบทนี้มีกี่วรรค8วรรคแบบไหนเรียกว่าวรรคใครอยากออกมาขีดเลยมาใครแบ่งวรรคได้หนูรู้มาลูกออโต้ขีดเส้นใต้วรรคที่1ก่อนมาเร็ววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งอ้าวเรียบร้อยไปวรรคที่1ขีดเฉยๆลูกขีดตรงข้างใต้วรรคที่1จะวงกลมก็ได้วรรคที่2วรรคที่3วรรคที่3เอาลูกเอาที่เราเข้าใจก่อนพอเราแค่นี้นะโอเคหันหน้ามาหาเพื่อนวักออโต้หมายถึงเว้นวักใช่ไหมแต่วักในที่นี้คำบรรพันยังไม่ใช่ปรบมือให้กับออโต้ลูกยังไม่ใช่วักก็คือนี่วักที่1แบบนี้นี่คือ1วักแล้วก็วักที่2แบบนี้แล้วก็วักที่3แล้วก็วักที่4ดังนั้นกรดอกสร้อยนี้มีกี่วักลูก8วรรค8วรรครวมเป็น1บทการสัมผัส1คำสุดท้ายของวรรคที่1จะสัมผัสกับคำที่2 3 4หรือ5ของวรรคที่2เข้าใจวรรคแล้วนะวรรคที่1คำสุดท้ายใช่มั้ยนี่คำสุดท้ายคือคำนี้ใช่มั้ยสัมผัสกับคำที่2ก็ได้3ก็ได้4ก็ได้หรือ5ก็ได้ของวรรคที่2คำสัมผัสหรือคำคล้องจองเหมือนกันนะจ๊ะต่อมาคำสุดท้ายของวรรคที่2ตรงนี้สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3วรรคที่3แล้วต่อมาคำสุดท้ายของวรรคที่3สัมผัสกับคำที่เท่าไหร่ลูก2 3 4หรือ5ของวรรคที่4ก็ได้ก็จะครบแบบนี้ไปเรื่อยๆต่อมาคำสุดท้ายของวรรคที่4ตรงนี้จะกลายเป็น สัมผัสอะไรลูกสัมผัสระหว่างบทคือคำสุดท้ายของวรรคที่4ตรงนี้จะต้องไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่6ก็คือวรรคถัดๆไปหรือบทถัดๆไปแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะได้เป็นแผนผังประมาณนี้ดังนั้นวันนี้ไม่ต้องทำอะไรมากลูกลองทบทวนตามความเข้าใจของเราให้ลองลากเส้นสัมผัสคุณครูมีคำมาให้เป็นวงกลมแล้วก็เว้นวรรคไว้ให้ว่าตรงนี้วรรคแรกคำที่2ต้องใส่คำว่าอะไรในกลอนดอกสร้อยแล้วคำสุดท้ายต้องใส่คำว่าอะไรในกลอนดอกสร้อยส่วนพื้นที่ตรงนี้หนูต้องไปลากเองว่าคำสุดท้ายของวรรคที่1ต้องคล้องจองกับคำใดได้บ้างนะที่คุณครูบอกแล้วคำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำใดให้กลายเป็นสัมผัสบังคับของกลอนดอกสร้อยแล้วตอนที่2ให้เด็กๆเติมลูกบทที่หายไปในช่องว่างซึ่งเป็นบทเด็กเด็กน้อยที่เราท่องอยู่แล้วน่าจะทำได้นะครับดังนั้นให้เด็กๆลงมือทำงานในใบงานที่7ได้นะครับแล้วก็เด็กๆทำงานเสร็จแล้วสามารถตกแต่งระบายสีได้เช่นเดียวกันคุณครูปลายทางดูว่าเด็กๆคนไหนไม่เข้าใจก็ให้อธิบายเพิ่มเติมได้นะครับลงมือทำงานได้เลยจ้ะ

0: เวลาหมดเวลาครับให้เวลาทำกิจกรรมประมาณหนึ่งแล้วก็เด็กๆเชื่อว่าเด็กไปทางและต้นทางอาจจะยังจำไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่เคยได้เรียนรู้สัมผัสแบบนี้มาก่อนดังนั้นวันนี้นะครับตอนที่หนึ่งเดี๋ยวคุณครูจะเขียนแผนผังให้แล้วก็ช่วยกันบอกคุณครูว่าแต่ละวรรคมีกี่คำแล้วสัมผัสอะไรบ้างพร้อมไหมกลุ่มที่หนึ่งพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งแล้วหันหน้ามาที่หน้ากระดานตอนที่2เด็กๆอย่าเพิ่งทำตอนนี้ถ้ากำลังทำอยู่หยุดทำได้เลยเพราะว่าตอนที่2เกี่ยวกับบทที่มีชื่อว่าเด็กน้อยเราจำได้อยู่แล้วเพราะเป็นบทบังคับของชั้นป.3 อันนั้นง่ายๆแต่บทที่1ตอนนี้แผนผังวรรคที่1ของกลอนดอกสร้อยมีกี่คำกลุ่มที่1ตอบมีกี่คำตอบพร้อมกันเลย1 2 3
1: 4
0: ครับ5คำได้ไหม
1: ได
0: ้ได้จะ4หรือ5ก็ได้สมมุติว่ามี4คำ4คำสี่คำหนึ่งคำที่สองต้องคือคำว่าอะไรเอ๋ยอ้าวเอ๋ยเอ๋ยอเอ๋ยอเอ๋ยไม้เลยลูกไม่จะตะวันเอ๋ยแล้วก็คำที่สองสามแล้วก็คำที่สี่แต่คุณครูบอกไว้ว่าคำที่หนึ่งกับคำที่สามต้องทำไมกันต้องทำไมลูกต้องซ้ำคำเดียวกันเช่นแมวเอ๋ยตรงนี้ก็ต้องเป็นแมวเหมียวเด็กเอ๋ยก็ต้องเป็นเด็กน้อยกล้าเอ๋ยกล้าหาญแบบนี้เห็นไหมก็ต้องมีคำว่ากล้ากล้าซ้ำคำเดิมต่อมาวรรคที่2มีกี่คำกลุ่มที่2วรรคที่2มีกี่คำ8ถึง9คำเอา8นะขอโทษลูก8 1 2 3 4 5 6เจ็ด8กลุ่มที่3วรรคที่3มีกี่คำ
2: 8 ถึง 9
0: นาวาตอบคนเดียวเลยลูกกลุ่ม3มีนาวาคนเดียวตอบพร้อมกันกลุ่มที่3วรรคที่3มีกี่คำ
1: 8 ถึง 9
0: อ้าว1 2 3 4 5 6 7 8ไม่เท่ากันแล้วอ่ะต่อมาลูกกลุ่มที่4วรรคที่4มีกี่คำ
1: 8 ถึง 9
0: จ้ะขออนุญาตลบนะ1 2 3 4 5 6 7 8 8 ถึง 9คำเหมือนกันต่อมากลุ่มที่5วรรคต่อมาก็คือวรรคที่5มีกี่คำ
1: 8

0: 8ถึง9คำเด็กๆช่วยนับนะว่าครูครบ8คำไหมต่อมาวรรคที่6ละลูกมีกี่คำ8ถึง9คำวรรคที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย6แล้วใส่5 6 7 8ต่อไปวรรคที่7มีกี่คำต่อพร้อมกัน8ถึง9คำ1 2 3 4 5 6 7 8วรรคสุดท้ายมีกี่คำ8ถึง9คำและอะไรด้วยคำลงท้ายต้องลงท้ายว่าเอ่ยก็ต้องเป็น1 2 3 4 5 6 7แล้วคำที่8เป็นคำว่าเอ่ยเรียบร้อยนี่คือคำทั้งหมดแล้วก็วรรคทั้งหมดดังนั้นเมื่อนับวรรคได้แล้วมาดูสัมผัสลูกกลุ่มที่1สัมผัสคำใดได้บ้างวรรคที่1คำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำที่2หรือ3หรือ4หรือ5ได้หมดเลยนะถ้าเด็กๆดูในใบความรู้มันจะเป็นเส้นประคือเป็นคำว่าหรือคือตัวไหนก็ได้สัมผัสตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นได้ต่อมากลุ่มที่2คำไหนต่อลูกสัมผัสกัน
1: คำส
0: ุ
1: ดท้ายของ
0: วรรคที่2
1: ก
0: ับสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3แล้วอย่างไรต่อกลุ่มที่3ปิดหนังสือเนื้อกลูกคำสุดท้ายของวรรคที่3ถูกสัมผัสกับคำไหนอีก
2: คำที่1คำที่2คำที่3คำที่4
0: 1 2 3 4หรือคำไหนเอาไหมกลุ่ม3ต่อไปลูกคำสุดท้ายของวรรคที่3สัมผัสกับคำที
1: ่
0: 1 2 3 4วิธีการง่ายๆย้อนกลับไปบาทข้างบนลูกเห็นไหมคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำที่เท่าไหร่มันก็เหมือนกันตอบใหม่กลุ่ม3คำสุดท้ายของวรรคที่3สัมผัสกับคำที่เท่าไหร่ของวรรคถัดไป
1: ที
0: ่
1: 2 3 4 5
0: ถูกคำที่2 3 4หรือว่า5ต่อมาคำสุดท้ายของวรรคที่4สัมผัสกับคำไหนคำสุดท้ายของวรรคที่6เราเรียกมันว่าเป็นสัมผัสระหว่างบทสัมผัสระหว่างบทส่วนที่เหลือเด็กย้อนกลับมาลูกคำสุดท้ายของวรรคต่อไปมันก็จะสัมผัสกับคำไหนลูกคำเดิมเลยคือ2 3 4หรือ5เหมือนกันพอคราวนี้คำสุดท้ายของวรรคที่6ตรงนี้ก็ให้นึกย้อนไปถึงวรรคนี้ใช่ไหมก็คือคำสุดท้ายสัมผัสกับคำไหนคำสุดท้ายของวรรคที่7ไปเรื่อยๆแล้วคำสุดท้ายของวรรคที่7สัมผัสกับคำใดได้อีก
2: คำที่
0: 2 3 4 5แค่นั้นนะ2 3 4 5ก็จะกลายเป็นเสร็จสิ้นได้กลอนดอกสร้อย1บทตรงนี้ลองกลับไปฝึกเขียนดูใส่กระดาษอะไรก็ได้ฝึกเขียนวงกลมแล้วก็ฝึกลากแล้วก็ลองท่องแล้วก็ลองดูซิว่าสัมผัสกับคำใดได้อีกบ้างนะครับแน่นอนจบแล้วและก่อนหมดชั่วโมงนี้คุณครูมีบทเด็กเอ๋ยเด็กน้อยที่เราได้เขียนเติมลงไปให้ลองมาลากสัมผัสบังคับกันดูนะคุณครูจะเริ่มจากวรรคที่1เด็กเอ๋ยเด็กน้อยมีคำว่าเอ๋ยแล้วก็ช่วยกันสัมผัสบังคับคำว่าน้อยสัมผัสกับคำใดได้บ้างนาวามาลูกถ้าเราจำได้คือคำสุดท้ายของวรรคที่1จะสัมผัสกับคำที่2 3 4 5ลองดูซิว่าคำว่าด้อยสัมผัสกับคำว่าอะไรตาสวยๆนะลูกขีดเส้นใต้ไปด้วยคำไหนถูกต้องไหมเอ่ยน้อยกับด้อยได้ต่อมากล้าเชิญลูกคำสัมผัสวรรคที่2กับวรรคต่อไปเพื่อนช่วยดูลูกคำว่าลูกขีดเส้นใต้ก่อนเอาคำไหนแล้วคำว่าสาไม่ขีดแล้วลูกคำว่าสาสากชาหรือคำไหนจากคำว่าศึกกับคำว่าชาคำไหนลูกศึกษาเนี่ยเป็นหนึ่งคำใช่ไหมแต่คำว่าสาพยางค์ที่ออกเสียงว่าสากับชาเนี่ยมันคล้องจองกันต่อมาลูกนะโมมาคำว่าชาสัมผัสกับคำไหนได้อีกย้อนกลับไปลูกคำสุดท้ายของวรรคที่3สัมผัสกับคำที่เท่าไหร่2 3 4หรือ5ชากับหา ต่อมาเชฟไปลูกคำสุดท้ายของวรรคที่4สัมผัสกับคำสุดท้ายหนูขีดเส้นใต้ด้วยจะรู้ว่าคำไหนตนกับอะไรตนกับผลต่อมาใครรับไม้ต่อจากเชฟกลุ่มที่1เซอร์กิตไปคำสุดท้ายของวรรคที่5ลูกได้ประโยชน์หลายฐานเพราะการเรียนคำว่าเรียนกับคำว่าอะไรคล้องจองกันเพียนสัมผัสคำที่2 3 4หรือ5ต่อมากลุ่มที่2 1คนอ้าวกล้าพอยกมือคนเดียวเลยใช่ไหมอ้าวกล้าลูกคราวนี้คำสุดท้ายของวรรคที่เท่าไหร่แล้ว6สัมผัสกับคำไหนคำสุดท้ายของวรรคที่7ผลกับอะไรลูกทนแล้วก็กล้าต่อเลยคำว่าคำไหนได้อีกในวรรคต่อไป2 3 4หรือ5ทนกับอะไรลูกขีดเส้นใต้คนและลงท้ายด้วยคำว่าอะไรขีดเส้นใต้เรียบร้อยประมาณนี้แล้วถ้าแต่งเองคิดว่าจะแต่งได้ไหมยังไม่มั่นใจนะเดี๋ยวต้องคอยดูนะลูกไม่เป็นไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีอะไรบ้างมีอยู่ด้วยกันเรื่องเดิมคือไปอ่านเรื่องกรดอกสร้อยมาอีกแล้วก็ไปลองเขียนแผนผังมาเตรียมไปงานที่8มาลูกเพราะว่าเราจะเรียนเรื่องกรดอกสร้อยชั่วโมงที่2นะครับวันนี้เป็นเรื่องเรียบเรียบง่ายๆค่อนข้างที่จะอะไรลูกไม่ค่อยมีกิจกรรมให้ทำมากเท่าไหร่แต่ว่าก็จำเป็นเพราะว่าเราต้องจำแผนผังนี้ให้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะต้องต่อยอดไปถึงกลอน4อีกนะครับเดี๋ยวต้องเตรียมตัวกลับมาอ่านความรู้ไปล่วงหน้าแล้วหาคำสัมผัสจำแผนผังให้ดีนะครับวันนี้ขอเด็กๆไปทั้งทุกคนและตัวน้องทุกคนนะครับโชคดีสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP26 ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง

ข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษา

0: งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเรียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แตกเหลือเกินวันนี้พี่น้องนี้จะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
1: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่อไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขา

0: และครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ดวงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่1ฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper G R A S S H O P P E R grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket C R I C K E T cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderW A T E R S T R I D E R Water Spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความลับของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารระคนนะคะความรู้สึกเชิงจำนวนก็คือเด็กๆนะคะสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารระคนโดยที่บางครั้งเด็กๆอาจจะไม่ต้องคำนวณ นะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรานะคะมาดูสถานการณ์นี้กันสถานการณ์นี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปที่ร้านขายส้มนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ร้านด้วยกันนะคะซึ่งมีราคาขายส้มของร้านค้าทั้ง3ร้านดังนี้ร้าน A ขายส้มกิโลกรัมละเท่าไหร่คะ40บาทร้าน B ขายส้มกิโลกรัมละ50บาทร้าน C ขายส้มกิโลกรัมละ60บาทถ้าเป็นเด็กๆนะคะไปเลือกซื้อที่ตลาดนะเด็กๆเจอร้าน A ร้าน B และร้าน C เด็กๆจะเลือกซื้อส้มที่ร้านใด
1: ร้าน
0: A นักเรียนต้นทางหลายคนนะคะเลือกซื้อที่ร้าน A เพราะอะไรลูกทำไมถึงเลือกซื้อที่ร้าน A กิโลกรัมละ40บาทราคาถูกไหนใครเลือกซื้อร้านอื่นที่ไม่ใช่ร้าน Aน้ำหนาวเลือกซื้อร้านอื่นร้านอะไรลูก
2: ร้าน
0: ซีน้ำหนาวพูดใจไม่เลยน้ำหนาวพูดเลือกร้านซีเพราะว่าอะไรทำไมน้ำหนาวถึงเลือกซื้อร้านซีล่ะร้านซีราคามากกว่าร้านอื่นเลยนะทำไมถึงเลือกร้านซีคะ
3: เพราะว่าราคาสูงคุณภาพของของอาจจะดีค่ะ
0: น้ำหนาวบอกว่าราคามากคุณภาพของสินค้าน่าจะดีกว่าใช่แล้วค่ะเด็กๆเวลาเด็กๆเลือกซื้อสินค้าเราอาจจะไม่ได้เลือกแค่ราคาอย่างเดียวเด็กๆจะต้องดูคุณภาพของสินค้าด้วยนะว่าสินค้าชนิดนี้นะคะคุณภาพสมราคาหรือไม่ถ้าหากว่าราคากิโลกรัมละ40บาทแต่คุณภาพเท่ากับ60บาทเลยก็อาจจะเลือกซื้อร้าน A เหมือนที่เด็กๆส่วนใหญ่เลือกซื้อได้เพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆจะเลือกซื้อสินค้าร้านไหนนะคะเด็กๆจะต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่เพียงราคานะคะอ่ะแต่ว่าคุณครูมีสถานการณ์เพิ่มเติมขึ้นมาโดยคุณครูจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วเด็กๆนะคะมาช่วยกันตอบคำถามจากคำถามของคุณครูนะคะสถานการณ์นี้ถ้าร้าน A และร้าน B นะคะเขาขายส้มได้จำนวนเท่ากันเลยจำนวนกิโลกรัมที่เขาขายได้เท่ากันเลยนะคะร้านไหนจะขายได้เงินมากกว่าคุณครูเห็นบีมยกมือคนแรกเลยบีมเดี๋ยวลองตอบสิคะว่าร้านใดขายได้เงินมากกว่าเหมือนเดิมนะคะเด็กๆเราจะไม่ตอบอย่างเดียวเราจะให้เหตุผลด้วยอ่ะบีมร้านไหนขายได้เงินมากกว่าลูก
4: ร้าน B ค่ะ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นร้าน B คะเพราะว่าอะไร
4: เพราะว่ามีราคาสูงกว่าค่ะ
0: ร้าน B มีราคาสูงกว่าร้าน B 50บาทต่อกิโลกรัมร้าน A 40บาทนะคะดังนั้นร้าน B จึงขายได้เงินมากกว่าถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยบีมเขาได้หาจำนวนเงินที่ร้าน B ขายได้ไหมไม่ได้หาแต่ว่าใช้ความรู้สึกเชิงจำนวนในการคิดนั่นเองนะคะทีนี้มาดูสถานการณ์ต่อไปสถานการณ์ต่อไปนะคะเป็นสถานการณ์ของร้าน C ร้านเดียวเลยเมื่อวานนี้ร้าน C ขายส้มได้17กิโลกรัมแล้ววันนี้ขายส้มได้เท่าไหร่คะ32กิโลกรัมถ้าราคาส้มไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อวานกับวันนี้ราคาเท่ากันเลยวันใดที่ร้าน C ขายได้เงินน้อยกว่าเดี๋ยวลองให้ EQ ตอบนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางอ่านโจทย์ตรงนี้สถานการณ์ตรงนี้แล้วลองคิดตามนะคะว่าร้านวันใดที่ร้าน C ขายส้มได้เงินน้อยกว่าได้เงินน้อยกว่านะลูกวันไหนคะ EQ ขายส้มได้เงินน้อยกว่า
5: เมื่อวานนี้ครับ
0: เมื่อวานนี้ขายได้เงินน้อยกว่า EQ ได้หาจำนวนเงินที่ขายได้ไหม
5: ไม่ค
0: ่
5: ะ
0: ไม่ได้หา EQ ทราบได้ยังไงคะ
5: เปรียบเทียบครับ
0: จากเปรียบเทียบจากอะไรลูก
5: จากกิโลกรัมครับ
0: อ๋อจำนวนกิโลกรัมที่ขายได้ใช่ไหมคะขายได้เมื่อวานนี้ขายได้17กิโลกรัมวันนี้ขายได้32กิโลกรัมแสดงว่าเมื่อวานขายส้มได้จำนวนน้อยกว่า เมื่อขายส้มได้จำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้จะเป็นยังไงลูกก็ต้องมากกว่านั่นเองเพราะว่าทั้ง2วันนี้ราคาส้มกิโลกรัมละ60บาทเท่ากันเอ๊ะ EQ ได้หาจำนวนเงินที่ได้จากเมื่อวานนี้แล้วก็หาจำนวนเงินที่ได้จากการขายวันนี้ไหม EQ ได้หาไหมคะไม่ได้หาเลยเราใช้ความรู้สึกเชิงจำนวนมาช่วยในการตอบคำถามนั่นเองนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารรักคนว่าผลลัพธ์ใดมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับโดยที่เราไม่ต้องคำนวณเลยนะคะแล้ววันนี้เด็กๆจะต้องให้เหตุผลนะคะสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องนะคะเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ซึ่งสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริงของเราเลยใช่ไหมคะมาดูกันกลับมาที่สถานการณ์เดิมของเรามี3ร้านเหมือนเดิมแต่สถานการณ์ที่คุณครูจะให้จะมีความซับซ้อนมากขึ้นซับซ้อนอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆอ่านสถานการณ์พร้อมกันนะคะเวลาอ่านสถานการณ์เราต้องอ่านด้วยเสียงดังฟังชัดนะคะแล้วก็กระชับอ้าวเด็กๆอ่านพร้อมกัน1 3เริ่มค่ะ
1: ถ้า
0: เด็กๆอ่านโจทย์อ่านสถานการณ์เด็กๆต้องมองมาข้างหน้าที่เป็นโจทย์ใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเมื่อสักครู่ได้อ่านไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางไหมนักเรียนต้นทางบางคนนะคะบางกลุ่มที่ไม่ได้อ่านไปพร้อมๆเพื่อนเดี๋ยวถ้าหากว่ามีอ่านข้างหน้าเด็กๆอ่านพร้อมกันด้วยนะตอนนี้ใครยังไม่เข้าใจสถานการณ์สามารถอ่านสถานการณ์ได้นะคะส่วนใครที่เข้าใจสถานการณ์แล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันทั้ง2สัปดาห์ร้าน B หรือร้าน C ขายส้มได้เงินมากกว่าเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทาง1คนนะคะตอบคำถามนี้ร้านไหนขายส้มได้เงินมากกว่าแล้วก็ให้เหตุผลด้วยนักเรียนต้นทางเดี๋ยวให้เป็นเชฟนะคะนำเสนอดูซิว่าร้าน B หรือร้าน C ขายส้มได้เงินมากกว่าเด็กๆคะเด็กๆนำเสนอแนวคิดของตนเองแล้วเด็กๆต้องรับฟังความคิดของผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ฟังเชฟนำเสนอแนวคิดค่ะร้านไหนขายได้เงินมากกว่าลูก
4: ร้าน4ครับ
0: ร้าน4ขายได้เงินมากกว่าเพราะว่าอะไรคะ
4: เพราะกิโลกรัมไม่เท่ากันครับ
0: จำนวนกิโลกรัม
4: ราคาครับ
0: อ๋อราคาต่อกิโลกรัมใช่ไหมลูก
4: ครับ
0: ร้าน B ราคามากกว่าหรือน้อยกว่าคะ
4: น้อยกว่าครับ
0: ร้าน B ราคาน้อยกว่านะคะเมื่อขายส้มได้จำนวนเท่ากันดังนั้นร้าน C จึงได้เงินมากกว่าถูกต้องเลยค่ะทุกคนปรบมือให้กับเชฟหน่อยนะคะเมื่อสักครู่นี้เราไม่ได้คำนวณเลยใช่ไหมลูกเราแค่พิจารณาจากราคาของส้มร้าน B และร้าน C นะคะเด็กๆคะต่อไปคุณครูอยากทราบว่าร้าน B ขายส้มได้เงินเท่าไรเฉพาะร้าน B นะคะขายส้มได้เงินเท่าไรเด็กๆแต่ละกลุ่มลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ในการหาจำนวนเงินที่ร้าน B ขายส้มได้ได้ไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะถ้าหากว่ากลุ่มไหนมีกระดานคุณครูปลายทางแจกให้นักเรียนปลายทางเขียนประโยคสัญลักษณ์ในการหาจำนวนเงินที่ร้าน B ขายส้มได้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีกระดานทำอย่างไรคะเขียนลงในสมุดหรือออกมาเขียนหน้ากระดาษห้องตนเองก็ได้เด็กๆลงมือเขียนได้เลยค่ะร้าน B ขายส้มได้เงินทั้งหมดเท่าไรคิดอย่างไรเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เลยนะคะทั้ง2สัปดาห์เลยนะคะลูก

0: เกมปลายทางเสร็จหรือยังเอ่ยนักเรียนต้นทางตอนนี้เสร็จเกือบครบทุกกลุ่มแล้วนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตรวจสอบกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเด็กๆทุกกลุ่มวางกระดานของกลุ่มตัวเองลงค่ะเดี๋ยวมาดูเฉลยกันเด็กๆคะในข้อนี้เด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเดี๋ยวเรามาดูเฉลยการประโยคสัญลักษณ์เขียนอย่างไรเด็กๆคะร้านบีขายส้มได้เงินเท่าไรคิดอย่างไรเวลาเราจะหาจำนวนเงินที่ขายได้นะคะถ้า1กิโลกรัม50บาท2กิโลกรัม100 3กิโลกรัม150ใช่ไหมคะคือเพิ่มขึ้นทีละ50บาทดังนั้นในข้อนี้จึงเป็นการอะไรคะคูณด้วย50นำจำนวนส้มที่ขายได้มาคูณด้วย50เพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์จึงได้ดังนี้นำจำนวนส้มในสัปดาห์แรกกับสัปดาห์ที่2มารวมกันแล้วจึงคูณด้วย50เท่ากับเท่าไหร่นี่คือประโยคสัญลักษณ์ที่เรานะคะจะหาจำนวนเงินที่ร้านบีขายส้มได้เด็กๆคะอันนี้เป็นร้าน B ถ้าเป็นร้าน C ล่ะคะถ้าเป็นร้าน C เราก็จะเปลี่ยนจาก50เป็น60นั่นเองนะคะทีนี้ข้อต่อไปร้าน C ขายส้มได้เงินเท่าไรคิดอย่างไรประโยคสัญลักษณ์ก็จะคล้ายๆเดิมเลยแต่เปลี่ยนจากคูณ50เป็นคูณ60นั่นเองต่อไปเด็กๆคะเด็กๆคะเดี๋ยวมาดูประโยคสัญลักษณ์บนกระดานกันประโยคสัญลักษณ์ของคุณครูอันนี้ร้านอะไรคะ
1: ร้าน B
0: คูณ50อันนี้ร้านอะไรคะลูก
1: ร้าน C
0: คูณ60เวลาเราเปรียบเทียบเด็กๆสังเกตนะในเวลาเราหาผลลัพธ์เด็กๆต้องหาผลลัพธ์ของ2จำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะเราก็พิจารณาวงเล็บยังไงลูกผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงคะเด็กๆคะผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงคะลูกเท่ากันนะคะนักเรียนปลายทางสังเกตไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะผลลัพธ์ที่ได้เท่ากันนะคะผลลัพธ์ในวงเล็บเท่ากันแต่ว่าประโยคสัญลักษณ์ของร้าน B คูณด้วย50ประโยคของสัญลักษณ์ของร้าน C คูณด้วย60ไม่เท่ากัน50น้อยกว่า60ดังนั้นเวลาเราเปรียบเทียบประโยคสัญลักษณ์ทางร้าน B จึงมีผลลัพธ์น้อยกว่าประโยคสัญลักษณ์ของร้าน C นั่นเองเด็กๆคะจากสถานการณ์นี้เราสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรจากสถานการณ์นี้เราสรุปได้ว่าถ้าคูณด้วยจำนวนที่มากกว่าจะได้ผลคูณมากกว่าถ้าคูณด้วยจำนวนที่น้อยกว่าจะได้ผลคูณน้อยกว่านั่นเองสถานการณ์นี้นะคะเป็นการคูณนะคูณด้วยจำนวนที่มากกว่าได้ผลคูณมากกว่าคูณด้วยจำนวนที่น้อยกว่าได้ผลคูณน้อยกว่า

0: แล้วถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ล่ะคะเด็กๆสถานการณ์แบบนี้เด็กๆอ่านสถานการณ์พร้อมกันกลุ่มที่5พร้อมนะคะอ่านสถานการณ์พร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะร้าน A ขายส้มเดือนแรกได้เงิน 24,000 บาทเดือนที่2ได้เงิน 56,000 บาทร้าน C ขายส้มเดือนแรกได้เงิน 56,000 บาทเดือนที่2ได้เงิน 24,000 บาทร้าน A หรือร้าน C ขายส้มได้ปริมาณมากกว่าไม่ได้ถามหาจำนวนเงินนะคะถามหาปริมาณที่ขายส้มได้เด็กๆคิดว่าร้าน A หรือร้าน C ขายส้มได้ปริมาณมากกว่าเมื่อเด็กๆได้คำตอบแล้วเด็กๆนำเสนอเหตุผลในการตอบคำถามของเด็กๆด้วยนะคะนักเรียนปลายทางลองคิดไปก่อนเพื่อนๆเลยนักเรียนต้นทางได้คำตอบหรือยังเอ่ยข้าวหอมร้าน A หรือร้าน C ขายส้มได้ปริมาณมากกว่าเด็กๆช่วยกันคิดเลยนะคะกลุ่มไหนนะจะเป็นผู้ตอบคำถามนี้เดี๋ยวให้กลุ่มที่3กลุ่มที่3ยกมือก่อนนะคะเด็กๆลองฟังแนวคิดของอีคิวนะคะว่าถูกต้องหรือไม่เด็กๆเห็นด้วยกับเพื่อนไหมอีคิวคะร้าน A หรือร้าน C ขายส้มได้ปริมาณมากกว่าลูก
1: ร้าน A ครับ
0: ร้าน A ขายส้มได้ปริมาณมากกว่าเพราะอะไรคะทำไมถึงคิดว่าร้าน A ขายส้มได้ปริมาณมากกว่า
1: เพราะว่าร้าน A มีราคาถูกกว่าครับ
0: ร้าน A ราคาถูกกว่าแต่ทั้ง2ร้านขายได้เงินเป็นยังไงกัน
1: เท่ากันครับ
0: ทั้ง2ร้านขายได้เงินเท่ากันร้าน A ราคาถูกกว่าร้าน C ราคาแพงกว่าดังนั้นร้าน A ต้องขายให้ได้มากกว่านั่นเองถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับ EQ หน่อยค่ะร้าน A มีราคาถูกกว่าแต่ทั้ง2ร้านขายได้เงินเท่ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นร้าน A ก็ต้องขายส้มให้ได้มากกว่านั่นเองถึงจะได้เงินเท่ากับร้าน C นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะแล้วร้าน A ขายได้กี่กิโลกรัมเราคิดอย่างไรเด็กๆเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ลงในกระดานให้คุณครูหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางเหมือนกันเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้คุณครูด้วยนะคะเขียนลงในสมุดหรือว่ากระดานก็ได้ลงมือทำได้เลยของร้าน A นะคะลูก

ักเรียนปลายทางนะคะออกมาเขียนหน้ากระดานได้เลยนะ

0: นักเรียนต้นทางนะคะตอนนี้หลายกลุ่มได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วนะคะนักเรียนปลายทางได้ประโยคสัญลักษณ์หรือยังนะคะถ้าได้แล้วเดี๋ยวนําเสนอด้วยนะออกมาเขียนหน้ากระดานได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่าประโยคสัญลักษณ์เป็นอย่างไรเด็กๆคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งนั่งตัวตรงขยับเก้าอี้ให้ดีแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันในข้อนี้เราต้องการหาว่าร้าน A ขายส้มได้กี่กิโลกรัมใช่ไหมคะแต่ว่าเราทราบจำนวนเงินนะคะจำนวนเงินมี2เดือนเดี๋ยวเรามาดูกันเดือนที่1กับเดือนที่2เราก็นำจำนวนเงินมาบวกกันจากนั้นหาว่าได้กี่กิโลกรัมเด็กๆก็ต้องนำจำนวนเงินที่ขายได้ไปแบ่งเป็นกิโลกรัมกิโลกรัมไปแบ่งเป็นกลุ่มละ40 40 40ก็คือวิธีการหารนั่นเองหารด้วย40นะคะนี่คือประโยคสัญลักษณ์ในการหาจำนวนส้มที่ร้าน A ขายได้ถ้าจะหาจำนวนส้มที่ร้าน C ขายได้เด็กๆจะต้องเปลี่ยนตรงไหนลูกเปลี่ยนจาก40เปลี่ยนจาก40เป็น60นั่นเองเวลาเด็กๆจะหาจำนวนส้มที่ร้าน C ขายได้เด็กๆก็ต้องนำจำนวนเงินที่ขายได้ในเดือนแรกกับเดือนที่2มารวมกันนะคะอาจจะมีการสลับทีแล้วก็เปลี่ยนจากหารด้วย40หารด้วย60เพราะร้าน C ขายส้มกิโลกรัมละ60บาทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ของร้าน A กับร้าน C เมื่อสักครู่นี้อีคิวบอกว่าร้าน A เป็นยังไงกว่านะคะขายส้มได้มากกว่าเรามาดูกันในประโยคสัญลักษณ์ในวงเล็บของเราเป็นยังไงลูกร้าน A กับร้าน C เป็นยังไงกันคะเท่ากันแต่ว่า40ของร้าน A น้อยกว่า60ของร้าน C ก็คือราคาต่อกิโลกรัมของร้าน A กับร้าน C แตกต่างกัน40น้อยกว่า60ดังนั้นเมื่อเด็กๆเปรียบเทียบหารด้วย40ก็จะเป็นยังไงกว่าหารด้วย60คะมากกว่านั่นเองจึงสรุปได้ว่าร้าน A ขายส้มได้จำนวนมากกว่าร้าน C นั่นเองนะคะเด็กๆมาช่วยกันสรุปในประโยคสัญลักษณ์การหารถ้าตัวตั้งของทั้งสองประโยคสัญลักษณ์มีค่าเท่ากันถ้าตัวหารน้อยกว่าผลหารที่ได้จะมากกว่าถ้าตัวหารมากกว่าผลหารที่ได้จะ
1: น้อยกว่า
0: จะน้อยกว่านั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆมาดูประโยคสัญลักษณ์ข้อที่1ข้อนี้ข้อนี้มีประโยคสัญลักษณ์ทางด้านซ้ายและด้านขวาให้เด็กๆเปรียบเทียบในข้อนี้เด็กๆไม่ต้องใช้กระดานนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยกันคิดในวงเล็บ400ลบด้วย135จากนั้นบวกด้วย399ส่วนทางด้านขวาในวงเล็บ374ลบด้วย135เราควรเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงไปมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเด็กๆลองพิจารณาลูกประโยคสัญลักษณ์ทั้งสองเป็นยังไงเหมือนกันบวกด้วย399เหมือนกันเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องพิจารณาใน
1: วงเล
0: ็บนะคะในวงเล็บเป็นประโยคสัญลักษณ์การอะไรคะในวงเล็บเป็นการลบเป็นการลบเหมือนกันตัวตั้งทางด้านซ้ายเป็น400ตัวตั้งทางด้านขวาเป็น400มากกว่าหรือน้อยกว่า374นะคะเอ๊ะ400มากกว่าหรือน้อยกว่าลู
1: ก
0: 400มากกว่า374ดังนั้นเมื่อเด็กๆนำไปลบด้วย135เหมือนกันทางด้านซ้ายจะมากกว่าหรือน้อยกว่าคะ
1: มากกว่า
0: มากกว่าเหมือนเดิมแล้วพอเรานำไปบวกด้วย399เหมือนกันประโยคสัญลักษณ์ทางด้านซ้ายก็จะเป็นยังไงกว่าม
1: าก
0: กว่านั่นเองนะคะเด็กๆคะประโยคสัญลักษณ์การลบถ้าตัวตั้งมากกว่าลบด้วยจำนวนเท่ากันก็จะมีค่ามากกว่าอันนี้ถ้าตัวตั้งนะถ้าตัวตั้งมากก็จะมีค่ามากถ้าตัวตั้งน้อยก็จะมีค่าน้อยเด็กๆมาดูข้อที่2ข้อที่2ประโยคสัญลักษณ์ทางด้านซ้ายกับประโยคสัญลักษณ์ทางด้านขวาเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเอ๊ะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะในวงเล็บเป็นยังไงลูกคูณด้วย1ในวงเล็บของทางด้านขวาเป็นยังไงคะหารด้วย1เอ๊ะเด็กๆคะจำนวนใดก็ตามที่คูณด้วย1จะได้ค่าเป็นยังไงลูกเท่ากับจำนวนนั้นเอ๊ะแล้วถ้าหารด้วย1ล่ะก็จะเท่ากับจำนวนนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราใส่เครื่องหมายอะไรลงไปคะลูกเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองแล้วเราจะอธิบายแนวคิดของเราอย่างไรคุณครูมีตัวอย่างการอธิบายแนวคิดให้เด็กๆด้วยเด็กๆมาดูตัวอย่างการอธิบายแนวคิดนะคะเราก็สังเกตจากวงเล็บก่อนในวงเล็บมีค่าเป็นยังไงกัน
1: เท่าก
0: ันนะคะดังนั้นเมื่อนำในวงเล็บมาบวกด้วย 1,809 กับ 1,809 จึงทำให้มีค่าเท่ากันเหมือนเดิมจึงใส่เครื่องหมายเท่ากับนั่นเองต่อไปข้อที่3คุณครูอยากให้เด็กๆนำเสนอแนวคิดของตัวเองด้วยได้ไหมคะได้เดี๋ยวเราลองมาให้เหตุผลกันข้อที่3เด็กๆสังเกตประโยคสัญลักษณ์ค่ะประโยคสัญลักษณ์ทางซ้ายประโยคสัญลักษณ์ทางขวานักเรียนปลายทางสังเกตประโยคสัญลักษณ์นะคะว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรและความแตกต่างนั้นทำให้ประโยคสัญลักษณ์ทางซ้ายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับประโยคสัญลักษณ์ทางด้านขวาน้อยกว่านักเรียนต้นทางตอนนี้กำลังสังเกตประโยคสัญลักษณ์อยู่ใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังลูกเราควรเขียนเครื่องหมายอะไรลงไปนักเรียนต้นทาง1คนใครนำเสนอแนวคิดดีคะเดี๋ยวลองให้กลุ่มที่1บ้างนะคะกลุ่ม3แล้วกลุ่ม4แล้วเดี๋ยวลองกลุ่มที่1กลุ่มที่1ประโยคสัญลักษณ์ทางด้านซ้ายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับประโยคสัญลักษณ์ทางด้านขวาคะ
2: น้อยกว่าครับ
0: น้อยกว่าเพราะอะไร
2: เพราะคูณ10มันต้องเอามาคูณกันครับส่วนหารต้องหาผลหาร
0: ทางด้านขวาคูณ10ใช่ไหมลูกเมื่อคูณ10ผลคูณจะต้องเป็นยังไงคะ
2: มาก
0: จะต้องมากขึ้นใช่ไหมคะแต่เมื่อหารด้วย10ผลหารที่ได้จะเป็นยังไงลูกจะน้อยลงถูกต้องค่ะดังนั้นข้อที่3เราจะเติมเครื่องหมายน้อยกว่าลงไปเมื่อเราหารด้วยจำนวนใดนะคะผลหารที่ได้จะน้อยลงหรือว่าเท่าเดิมแต่ถ้าเราคูณผลหารที่ได้ก็จะเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิมนั่นเองต่อมาดูวิธีการอธิบายเหตุผลเราสังเกตในวงเล็บก่อนลูกในวงเล็บที่เป็นตัวตั้งผลบวกที่ได้เป็นยังไงกันคะเท่ากันในวงเล็บที่เป็นตัวตั้งนะคะตัวตั้งเท่ากันเมื่อเรานำมาหารด้วย10นะคะจำนวนที่เท่ากันเมื่อหารด้วย10ย่อมมีค่าน้อยกว่าจำนวนเท่ากันที่คูณด้วย10นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจึงเติมเครื่องหมายน้อยกว่าลงไปเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆยากไหมเราต้องใช้วิธีการคำนวณไหมคะไม่เพียงแค่เด็กๆมีการสังเกตแล้วก็เข้าใจความหมายของการบวกการลบการคูณแล้วก็การหารเด็กๆก็จะสามารถเติมเครื่องหมายลงไปได้อย่างถูกต้องนั่นเองต่อไปใบกิจกรรม 2.11 ข้อที่1เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆ5นาทีเด็กๆคะ10ข้อ5นาทีน้อยเกินไปไหมลูก อาจจะน้อยแต่คุณครูคิดว่าเด็กๆน่าจะหาคำตอบได้เด็กๆนำใบกิจกรรมขึ้นมาแล้วอ่านตรงสีเหลืองๆที่เด็กผู้ชายคนนี้บอกเราเด็กผู้ชายคนนี้บอกเราว่าอะไรคะลูกสังเกตดีๆโจทย์เหล่านี้ไม่ต้องคำนวณเพราะฉะนั้น5นาทีไม่น้อยค่ะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะคุณครูให้ทำแค่ข้อที่1ใหญ่ข้อ1ใหญ่มี10ข้อเด็กๆทำให้ครบเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเฉลยพร้อมให้เหตุผล5นาทีทุกคนพร้อมค่ะ5นาทีนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ด็กๆคะตอนนี้หมดเวลา5นาทีแล้วเด็กๆทำถึงข้อไหนกันไหนใครทำครบ10ข้อเลยใครได้8ใครได้7ใครได้6 5 4 3 2 1เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนๆที่ทำครบทั้ง10ข้อใช้วิธีใดมีวิธีพิจารณาอย่างไรถึงได้คำตอบอย่างรวดเร็วเด็กๆคะเริ่มจากข้อที่1กันก่อนข้อที่1 2,500 บวกด้วยในวงเล็บ758ลบด้วย657ส่วนทางด้านขวานะคะในวงเล็บ758ลบด้วย520จากนั้นนำมาบวกด้วย 2,500 เด็กๆคะประโยคสัญลักษณ์ทางด้านซ้ายผลลัพธ์ที่ได้มีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับประโยคสัญลักษณ์ทางด้านขวาเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนเด็กๆนะคะเฉลยข้อที่1ใครจะเฉลยดีเดี๋ยวให้กลุ่มที่1เฉลยนะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวหนูตรวจสอบความถูกต้องและฟังเหตุผลของเพื่อนด้วยนะคะกลุ่มอื่นๆตรวจสอบความถูกต้องที่นาวานำเสนอด้วยนะคะนาวาหนูเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงไปคะ
1: น้อยกว่าครับ
0: เติมเครื่องหมายน้อยกว่าเพราะว่าอะไรลูก
1: เพราะว่า758ลบ657มันจะได้น้อยกว่า758ลบ520ครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะจากข้อนี้เวลาเราให้เหตุผลเด็กๆดูนะในวงเล็บบวกด้วย 2,500 ทั้งสองข้างใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆต้องพิจารณาในวงเล็บค่ะพิจารณาในส่วนที่ต่างกันนะคะในส่วนที่ต่างกันตรงนี้ตัวตั้ง758เหมือนกันแต่ว่าทางด้านซ้ายลบด้วยจำนวนที่มากกว่าผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นจำนวนที่น้อยกว่านั่นเองข้อนี้เติมเครื่องหมายน้อยกว่าถูกต้องเลยค่ะเด็กๆตรวจสอบของตัวเองเติมเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเปล่าเติมเครื่องหมายน้อยกว่านะต่อไปข้อที่2ข้อที่2ประโยคสัญลักษณ์ทางด้านซ้ายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับประโยคสัญลักษณ์ทางด้านขวาเดี๋ยวให้กลุ่มที่2นำเสนอคำตอบเป็นสเนลนะคะสเนลเติมเครื่องหมายอะไรลงไปคะ
2: มากกว่าครับ
0: เติมเครื่องหมายมากกว่าเพราะว่าอะไรลูก
2: 450บวก900ได้มากกว่า450บวก300ครับ
0: 450บวก900นะคะเป็นผลลัพธ์ที่มากกว่า450บวก300ถูกต้องค่ะในข้อนี้นะคะเด็กๆสังเกตคูณด้วย52เหมือนกันสเนลจึงพิจารณาเพียงแต่ในวงเล็บในวงเล็บตัวตั้งหรือว่าจำนวนที่1นะคะเป็น450เหมือนกันบวกด้วย900ก็จะต้องได้ผลลัพธ์ที่มากกว่านั่นเองนะคะถูกต้องเลยค่ะต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3 48คูณด้วยในวงเล็บ850ลบด้วย180แต่ทางด้านขวานะคะ48เหมือนกันคูณด้วยในวงเล็บ850ลบด้วย3

0: 180เด็กๆคะข้อนี้เหมือนสเนลนะคะได้ให้แนวคิดของกับเรามาแล้วเดี๋ยวใครนะคะจะนำเสนอข้อนี้ดีนักเรียนปลายทางนักเรียนเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงไปในข้อที่3เป็นของกลุ่มที่3ใช่ไหมคะเดี๋ยวกลุ่มที่3นำเสนอคำตอบและแนวคิดเลยลูกหนูใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าคะ
1: น้อยกว่าครับ
0: ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าเพราะว่าอะไรนะ
1: 850ลบ180ได้
0: ยังไงนะลูกหนูเติมเครื่องหมายอะไรก่อนอันดับแรกหนูเติมเครื่องหมายอะไรนะคะลูกอันดับแรกหนูเติมเครื่องหมายอะไรลงไปคะ
1: เครื่องหมายน้อยกว่าครับ
0: ตอนแรกหนูเติมเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมคะแต่ทำไมหนูถึงติดตอนให้เหตุผลลูกเพราะว่าอะไรคะทั้ง2ประโยคเป็นยังไงลูกคูณด้วย48เหมือนกันเราก็ต้องมาดูที่ในวงเล็บใช่ไหมคะในวงเล็บตัวตั้งเป็น850เหมือนกันลบด้วย180ลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าเอ๊ะเด็กๆค่าที่ได้จะเป็นยังไงกว่านะ
2: มาก
0: กว่าเพราะฉะนั้นในข้อนี้เซอร์กิตต้องเติมอะไรไปคะ
1: มาเครื่องหมายมากกว่า
0: จะต้องเติมเครื่องหมายมากกว่าลงไปนั่นเองนะคะไม่เป็นไรนะคะเซอร์กิตตอนแรกอาจจะรีบใช่ไหมคะด้วยเวลาจำกัดแต่พอเฉลยปุ๊บเซอร์กิตก็มาเห็นว่าลบด้วย180ตัวลบน้อยกว่าก็ต้องได้ค่ามากกว่าสิเขาถึงไม่สามารถอธิบายเหตุผลต่อได้นะคะแสดงว่าเซอร์กิตเอใจตอนเฉลยใช่ไหมคะลูกไม่เป็นไรทุกคนปรบมือให้กำลังใจเซอร์กิตหน่อยนะคะต่อไปเด็กๆคนอื่นๆเด็กๆตรวจสอบคำตอบทุกครั้งด้วยนะคะ5นาทีอาจจะน้อยเกินไปทำให้เด็กๆเร่งรีบนะคะระหว่างนี้เด็กๆตรวจสอบด้วยเติมเครื่องหมายกว่านะคะต่อไปข้อที่4นักเรียนปลายทางเติมเครื่องหมายใดลงไปนะคะในวงเล็บ67คูณด้วย3ลบด้วย100นะคะแต่ว่าทางด้านขวาเป็น75คูณด้วย5ลบด้วย100เดี๋ยวให้กลุ่มที่4นะคะนำเสนอกลุ่มที่4หนูเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงไปคะ
3: น้อยกว่าครับ
0: เติมเครื่องหมายน้อยกว่าเพราะว่าอะไรลูก
3: เพราะลบเท่ากันครับ
0: ตัวลบคือ100เหมือนกัน
3: และตัวคูณ
0: ตัวตั้งเราก็ต้องไปสังเกตที่ตัวตั้งใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: ตัวตั้งทางด้านซ้ายเป็นยังไงกว่าลูก
3: น้อยกว่าครับ
0: ตัวตั้งทางด้านซ้ายน้อยกว่าตัวตั้งทางด้านขวาเมื่อนำมาลบด้วย100เหมือนกันทำให้ทางด้านซ้ายมีค่าน้อยกว่าทางด้านขวานั่นเองถูกต้องเลยเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่4ด้วยค่ะต่อไปข้อที่5เด็กๆข้อที่5ยากไหมนะข้อที่5นะคะเด็กๆ เดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มที่5 1คนตอบข้อที่5ข้อที่5เราเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงไปตัวแทน1คนค่ะลูกนักเรียนปลายทางตัวแทน1คนนำเสนอเลยนะคะเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวแทน1คนเลยค่ะเป็นปิ่นนะปิ่นเติมเครื่องหมายใดลงไปคะข้อที่5
4: เครื่องหมายเท่ากับค่ะ
0: เครื่องหมายเท่ากับเพราะว่าอะไรลูกทำไมถึงเติมเครื่องหมายเท่ากับ
4: คูณด้วย0เหมือนกันแล้วก
0: ็ในวงเล็บเป็นยังไงคะ
4: ในวงเล็บมีตัวเลขเหมือนกันบวก
0: ในวงเล็บมีจำนวนที่เหมือนกันทำให้ผลบวกเท่ากันใช่ไหมคะและคูณด้วย0เหมือนกันจึงเติมเครื่องหมายเท่ากับลงไปนั่นเองแต่ที่จริงแล้วเด็กๆคะคูณด้วย0เหมือนกันไม่ว่าผลลัพธ์ในวงเล็บจะเป็นเท่าไรผลคูณที่ได้ก็จะต้องได้0เหมือนกันดังนั้นข้อนี้เติมเครื่องหมายเท่ากับถูกต้องเก่งมากนะคะต่อไปข้อที่6เด็กๆคะข้อที่6เด็กๆตรวจสอบแล้วก็ช่วยคุณครูคิดในข้อที่6นะคะว่าเราควรเติมเครื่องหมายใดดีข้อที่6 594บวกด้วย765ในวงเล็บเป็นยังไง

0: ันคะทั้งซ้ายและทางด้านขวาในวงเล็บเท่ากันแต่ทางด้านซ้ายลบด้วย9ทางด้านขวาหารด้วย9คิดว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงลูกประโยคสัญลักษณ์ทางด้านซ้ายนะคะจะต้องได้ค่ามากกว่านั่นเองได้ได้ตรวจสอบความถูกต้องเลยข้อที่6เติมเครื่องหมายมากกว่านะคะต่อไปข้อที่7ข้อที่7เด็กๆคะประโยคสัญลักษณ์ข้อที่7ทางด้านซ้ายและด้านขวามีอะไรเหมือนกันลูกลบด้วย56เหมือนกันแต่ในวงเล็บเป็นยังไงคะ
1: ไม่เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน แต่ในวงเล็บ200หารด้วย2ทางด้านขวา200คูณด้วย2เด็กๆคะเมื่อนำไปหารผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงกว่า
1: น
0: ้อยกว่าดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ทางด้านซ้ายจึงมีค่าน้อยกว่าประโยคสัญลักษณ์ทางด้านขวานั่นเองต่อไปข้อที่8ข้อที่8มีอะไรเหมือนกันลูก
1: ลบด
0: ้วย100เหมือนกันเราก็ต้องพิจารณาในวงเล็บ 1,000 คูณด้วย10กับ 1,000 หารด้วย10กับข้อที่7เลยใช่ไหมคะเมื่อนำไปคูณผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงคะ
1: มากกว
0: ่านั่นเองต่อไปข้อที่9ข้อที่9มีอะไรเหมือนกันลูก
1: ในวงเล
0: ็บเป็นการบวกสามารถสลับที่กันได้ดังนั้นผลลัพธ์ในวงเล็บจึงมีค่าเท่ากันต่างกันที่คูณด้วย1กับบวกด้วย0เอ๊ะเด็กๆคะจำนวนใดที่คูณด้วย1จะมีค่าเท่ากับ
1: จำ
0: นวนนั้นและบวกด้วย0ล่ะคะก็จะได้ค่าเท่าเดิมดังนั้นข้อ9จึงเท่ากับนั่นเองได้ได้ตรวจสอบของตนเองถูกต้องไหมเติมเท่ากับหรือเปล่าต่อไปข้อ10ข้อสุดท้ายข้อ10ข้อ10มีอะไรเหมือนกันลูกไม่เหมือนกันเลยนะคะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยแต่ว่าความแตกต่างคืออะไรคะเด็กๆสังเกตในวงเล็บเป็นยังไงลูกทางด้านซ้ายจำนวนกี่หลักคะ5หลักบวกด้วยจำนวน5หลักทางด้านขวาจำนวนกี่หลักคะ3หลักบวกด้วยจำนวน
1: 3
0: หลักดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ทางด้านซ้ายเป็นยังไงกว่าทางด้านขวาต้องมากกว่าทางด้านขวาอยู่แล้วทางด้านซ้ายคูณด้วย1แต่ทางด้านขวานำไปหารด้วย10จำนวนก็น้อยลงไปอีกดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ทางด้านซ้ายจึงมีค่ามากกว่าประโยคสัญลักษณ์ทางด้านขวานั่นเองนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมากกว่านั่นเองต่อไปเด็กๆคะข้อที่2ข้อที่2คุณครูจะให้นักเรียนเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างของใบกิจกรรม 2.11 ข้อที่2มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อซึ่งเกณฑ์การพิจารณานะคะใน1ข้ออาจจะมีคำตอบมากกว่า1จำนวนดังนั้นเด็กๆนะคะเลือกมาเพียงจำนวนเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นจำนวนที่ถูกต้องด้วยนะคะเพื่อให้ได้ประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้นะคะตรงไปตามเงื่อนไขที่คุณครูกำหนดในข้อที่2มี3ข้อเดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านแล้วส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนกันจากตัวอย่างแล้วก็ในใบกิจกรรมทั้ง10ข้อเราสามารถสรุปบทเรียนในวันนี้ได้อย่างไรในการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารระคนบางครั้งเด็กๆอาจจะไม่ต้องคำนวณ นะคะสำหรับแบบฝึกหัดในชั่วโมงนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2แบบฝึกหัดเป็นแบบฝึกหัด 2.37 กับแบบฝึกหัด 2.38แบบฝึกหัด 2.37 นะคะจะมีให้เด็กๆอธิบายแนวคิดด้วยพร้อมคำตอบนะคะแต่แบบฝึกหัด 2.38 จะให้เด็กๆเปรียบเทียบผลลัพธ์ของประโยคสัญลักษณ์การบวกลบคูณหารระคนในข้อที่2ใหญ่จะให้เด็กๆหาจำนวนที่หายไปเหมือนในใบกิจกรรมเลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถเลือกให้นักเรียนทำได้ตามความเหมาะสมเลยสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องสถานการณ์การบวกลบระคนนะคะสถานการณ์การบวกลบระคนเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่แผนภาพแสดงแนวคิดนะคะแล้วก็แบบฝึกหัด 2.39 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

0: ได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดรับการเคารพ

0: ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ชาติตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
0: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
1: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้ง
3: แม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่เลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็เรียบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
1: ถูกต้องแล้ว
0: ยายเขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: เฮ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
4: ฝนตกแล้วทุกคน
1: ชัวร์เลยล่ะเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้วทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
0: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอน
1: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
0: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
3: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
1: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
1: ได้ได้ได้ได้
0: ราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
4: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
3: ฉันกลัวฟ้าและฟ้าผ่าที่สุดเลย
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
2: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
3: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
4: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกนายอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
3: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
2: เย้
4: เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
3: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
4: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
2: ว้า
4: วเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
3: ลูกเห็บตก
4: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
3: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนหรอคะลุงชิด

0: ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยและความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่ กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: สมาร์ทเมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พอพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
6: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
7: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
8: แตงตีโป้โอ้
9: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
10: PEA
5: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Partiesครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งมันส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้น

านในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช 2065 กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลFitchertrope FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syn Gas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวะเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syn Gas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fitchertrope เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณชดัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: เที่ยงนี้ครับเราเริ่มด้วยราคาข่าวดีเกี่ยวกับราคาน้ำมันกันก่อนนะครับถือว่าเป็นข่าวดีตั้งแต่เมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาแล้วที่มีการปรับลดราคาน้ำมันนะครับเป็นการอัปเดตราคากันหน่อยวันนี้หลังจากที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.ครับมีการประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ85สตางค์นะครับรับทิศทางราคาน้ำมันของตลาดโลกที่อยู่ในช่วงขาลงทำให้ดีเซล B7 วันนี้ครับเหลือลิตรละ39บาท95สตางค์ขณะที่ฐานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นนะครับมีรายรับวันละ 75.65 ล้านบาทแล้วโดยกมน.มีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนได้คลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐอิหร่านหลังจากมีรายงานความคืบหน้านะครับถึงการหยุดยิงชั่วคราวและก็การเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ
1: โดยกลุ่มน้ำมันดีเซลเพิ่มการจัดเก็บน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา63สตางค์ต่อลิตรนะคะเป็นการจัดเก็บ1บาท17สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น39บาท95สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซล B20 ค่ะลดการชดเชย44สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย5บาท38สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลงเป็น32บาท95สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลพรีเมียมค่ะเพิ่มการจัดเก็บ63สตางค์ต่อลิตรเป็นการจัดเก็บ2บาท67สตางค์ต่อลิตรค่ะ
0: ซึ่งกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์นั้นนะครับน้ำมันเบนซินมีการเพิ่มการจัดเก็บ53สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ9บาท87สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกนะครับเป็น52บาท4สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95ครับเพิ่มการจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่42บาท45สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91ครับปรับเพิ่มการจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น42บาท8สตางค์ต่อลิตรขณะที่โซฮอล์ E20 ครับลดการชดเชย27สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย2บาท61สตางค์ต่อลิตรก็ส่งผลให้ราคาขายปลีกนะครับเป็น35บาท45สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ครับลดการจัดเก็บลง46สตางค์ต่อลิตรเป็นการจัดเก็บ1บาท39สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกนะครับขณะนี้ก็คือ31บาท39สตางค์ต่อลิตรครับโดยการปรับลดราคาในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนนะครับยังช่วยให้กบน.นั้นบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นโดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีรายรับประมาณวันละ 75.65 ล้านบาท
1: ภายหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับลดลงมานะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเติมน้ำมันที่จังหวัดยะลาจากการลงพื้นที่สำรวจปั๊มน้ำมันปตท.สาขามลายูบางกอกเช้านี้ก็พบว่ามีประชาชนทยอยนำรถยนต์รถจักรยานยนต์เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะประชาชนส่วนใหญ่เลือกใช้แก๊สโซฮอล์95ก็ให้ความเห็นนะคะว่าการปรับลดราคาในครั้งนี้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคก็มีราคาสูงอย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการบางส่วนยังคงคาดหวังให้มีการปรับลดราคาลงมากกว่านี้เพื่อให้สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายจริงค่ะ
2: ก็ดีใจแหละอยากให้มันลงเรื่อยๆไงนี่เศรษฐกิจมันก็แพงเนาะของใช้อะไรก็แพงไปหมดคนก็หาตังค์แล้วลำบากอย่างนี
3: ้ลงอีกแล้วอยากให้ลงกว่าเดิมขึ้นเป็นบาทที่ลงก็เป็นสตางค์นั้นเป็นหลักบาทเหมือนกันไม่เอาเป็นสตางค์
0: ดูเรื่องของอากาศกันนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ประสบกับปัญหาเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนครับฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงบางจังหวัดมีฟ้าผ่าแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับอย่างเมื่อวานนี้น้ำป่าก็ไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่บ้านปุ่ง

0: ็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยสนุกสนานไหมคะสนุกสนานนักเรียนดีใจกันมากเลยแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะคะที่ได้เห็นเพื่อนๆของเราเนี่ยลงไปในชุมชนคือสะพานปลาหัวหินเพื่อนๆของเราสนุกไหมเอ่ยสนุกไหมคะสนุกอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามพร้อมๆกันหน่อยสิคะว่าจากที่นักเรียนได้ลงสำรวจชุมชนสะพานปลาหัวหินซึ่งสร้างความสนุกสนานแล้วก็ประทับใจให้กับนักเรียนคำถามแรกนักเรียนเห็นอะไรในชุมชนสะพานปลาบ้างสะพานปลาที่เราได้ลงไปเดินไปวิ่งให้เห็นเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างในใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยขอเลขที่ขอเลขที่5ได้ไหมคะเลขที่5จากที่นักเรียนลงพื้นที่สะพานปลาหัวหินใช่ไหมคะแล้วนักเรียนเห็นอะไรบ้างสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยสิ่งแรกนักเรียนเห็นอะไรบ้าง
1: ทรายครับ
0: เห็นทรายเห็นอะไรอีกขออีกหนึ่งอย่าง
1: สะพานคร
0: ับ เห็นสะพานสะพานเป็นยังไงคะ
1: ยาวครับ
0: สะพานยาวแล้วสะพานยื่นไปที่ไหน
1: ทะเล
0: ทะเลเก่งมากเชิญนั่งค่ะขอเพื่อนกลุ่มที่5 1คนค่ะเห็นอะไรอีกเอ่ยต้องตอบนอกเหนือจากเพื่อนเชิญค่ะเชิญเลย
1: เห็นสะพานปลาเก่าครับ
0: มีสะพานปลาเก่าด้วยแล้วก็สะพานปลาใหม่ด้วยใช่ไหมคะจากที่เราได้สัมภาษณ์คนในชุมชนก็ได้มีการบอกว่ามีสะพานปลาเก่าแล้วก็มีการสร้างอะไรคะ
1: สร้างสะพานปลาใหม่ครับ
0: สร้างสะพานปลาใหม่ขึ้นเพื่อทดแทนสะพานปลาอันเก่าใช่ไหมคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะในใครมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะตอบกลุ่มที่2ขอโทษนะคะตอบให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ทราบหน่อยสิคะว่าสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นมีอะไรบ้างเชิญค่ะ
2: ร้านค้าค่ะ
0: มีร้านค้าด้วยใช่ไหมคะขายอะไรคะร้านค้าไม่เป็นไรนะคะเชิญนั่งนะคะในใครมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยที่สะพานปลาหัวหินนะคะนักเรียนขอตัวแทนกลุ่มที่3กลุ่มที่3เป็นคนสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมคะแล้วนักเรียนเห็นอะไรในชุมชนบ้างเอ่ย
3: คนหว่านแห่ครับ
0: เห็นคนกำลังหว่านแห่การที่คนกำลังหว่านแห่นั้นแสดงถึงอะไรคะแสดงถึงอะไรเอ่ยแสดงถึง
3: การประหยัดค่ะ
0: การประหยัดแล้วแสดงถึงอะไรอีกคะเกี่ยวกับหลักการใช้ชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ
3: อาชีพ
0: หรือวิถีชีวิตของชุมชนบริเวณสะพานปลาหัวหินนั่นเองนะคะเอามือลงก่อนนะคะนักเรียนจากที่เพื่อนๆของเราเพื่อนๆต้นทางของเราได้ตอบไปว่าเห็นสะพานที่ยาวยื่นออกไปกลางทะเลเห็นทั้งสะพานเก่าสะพานใหม่เห็นคนกำลังหว่านแหแสดงถึงการเห็นวิถีชีวิตของชุมชนสะพานปลาหัวหินนะคะสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นก็คือสิ่งที่นักเรียนสังเกตลักษณะทางกายภาพต่อไปวิถีชีวิตของชุมชนบริเวณสะพานปลาหัวหินเป็นอย่างไรเอ่ยวิถีชีวิตนักเรียนเห็นแล้วเมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบว่ามีคนกำลังหว่านแหใช่ไหมคะมีคนตกปลาแล้ววิถีชีวิตหลักๆของชุมชนบริเวณสะพานปลาไหนใครตอบได้บ้างเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางสามารถศึกษาดูเป็นความรู้ไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางได้เลยนะคะวิถีชีวิตของชุมชนบริเวณสะพานปลาเป็นอย่างไรคะจากที่นักเรียนได้ลงพื้นที่และสังเกตเห็นเชิญค่ะ
2: ทำอาชีพประมงค่ะ
0: มีอาชีพประมงเก่งมากค่ะเชิญนั่งค่ะแล้วคุณครูขอถามอาชีพประมงเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าลักษณะทางกายภาพพื้นที่แถวนั้นอยู่ติดกับอะไร
4: ทะเล
0: อยู่ติดกับทะเลก็เลยมีการประกอบอาชีพทำการประมงแล้วสิ่ง

0: ที่นักเรียนเห็นก็คือมีเรือประมงจอดอยู่อย่างเรียงรายเลยใช่ไหมคะแล้วผู้คนแถวนั้นก็เลยทำอาชีพประมงเพื่อออกเรือไปหาปลาออกเรือไปหาปลาแล้วก็เอาเรือมาจอดที่เทียบท่าสะพานปลาใช่ไหมคะซึ่งสะพานปลาที่สร้างเอาไว้ก็เพื่อให้ชาวประมงประกอบอาชีพในการหาปลาแล้วก็นำอาหารในการนำปลาหรือทรัพยากรทางทะเลเนี่ยเพื่อไปประกอบอาชีพอีกไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือการประกอบอาหารต่างๆนะคะอ่ะนักเรียนคะยังไม่หมดแล้วการใช้พื้นที่ในชุมชนเป็นอย่างไรการใช้พื้นที่ในชุมชนเป็นอย่างไรนอกจากสะพานปลาที่ทอดยาวสวยงามแล้วใช่ไหมคะแล้วยังเป็นอะไรอีกเอ่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขอตัวแทนกลุ่มที่3หน่อยเพื่อนอยากตอบเพราะว่าเพื่อนเป็นผู้ที่สัมภาษณ์ใช่ไหมคะแล้วการใช้พื้นที่ในชุมชนเป็นอย่างไรคะ
1: มีท่าเรือครับ
0: เป็นท่าเรือใช้เทียบเรือในการขนสัตว์น้ำหรือของที่ไปหามาใช่ไหมคะขึ้นสะพานเก่งมากค่ะแล้วนอกจากการที่ใช้เป็นท่าเทียบเรือแล้วยังไงต่อคะเป็นอะไรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเป็นถนนคนเดินนั่นเองนะคะมีร้านค้ามาตั้งร้านค้าขายของไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลหรืออะไรก็ตามแล้วแต่นะคะเป็นถนนคนเดินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งในหัวหินเช่นกันนะคะแล้วหลังจากที่เราตอบคำถามเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราได้การไปทำอะไรมาเอ่ยที่นักเรียนตอบได้เพราะว่าเราไปทำอะไรคะลงพื้นที่ไปทำอะไรไปหาข้อมูลไปสำรวจไปสังเกตลักษณะทางกายภาพทั่วไปบริเวณสะพานปลาหัวหินนั่นเองนะคะทีนี้คุณครูอยากทราบความรู้สึกของนักเรียนหลังจากที่เราได้ลงสำรวจพื้นที่สะพานปลาหัวหินในใครที่พอจะเล่าความรู้สึกที่ประทับใจที่สุดให้กับเพื่อนๆในห้องของเราแล้วก็เพื่อนๆปลายทางของเราได้ทราบใครเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3 1คนผู้หญิงค่ะนักเรียนลองเล่าความรู้สึกที่นักเรียนประทับใจมากที่สุดหลังจากที่เราได้ลงสำรวจพื้นที่สะพานปลาหัวหินให้กับเพื่อนๆในห้องแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้ฟังหน่อยสิคะเชิญค่ะ
2: สนุกแล้วก็ได้รู้ด้วยค่ะว่าที่นั่นเขาวิถีชีวิตยังไงค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากนะคะเชิญนั่งค่ะได้รับความสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ด้วยว่าวิถีชีวิตของชุมชนนั้นมีการประกอบอาชีพอะไรมีวิถีชีวิตอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการออกเรือหาปลาการทอดแห่ใช่ไหมคะเหมือนกับที่เพื่อนบอกไปไหนใครจะพูดความรู้สึกอีกเอ่ยมีใครอยากพูดความรู้สึกให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ฟังบ้างคะมีใครอยากพูดบ้างเอ่ยความรู้สึกที่เราได้ลงสำรวจพื้นที่สะพานปลาใครเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะคนอื่นๆก็สามารถพูดแสดงความรู้สึกได้นะคะนักเรียนเชิญค่ะ
3: ได้รู้ว่าคนที่หาอาหารทะเลมาจากไหนครับ
0: ได
3: ้นำไปขายครับ
0: ได้ทราบว่าคนที่หาอาหารทะเลแล้วนำอาหารทะเลไปขายนี้มาจากไหนใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับเก่งมากเชิญนั่งนะคะนี่ก็คือเป็นความรู้สึกเล็กๆน้อยๆจากเพื่อนๆต้นทางของเราที่มีการได้ลงสำรวจพื้นที่ชุมชนสะพานปลาหัวหินนะคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ลงสำรวจพื้นที่แล้วคุณครูก็จะมีแบบประเมินมาให้พวกเราประเมินกันซึ่งแบบประเมินมีด้วยกันกี่ข้อคะแบบประเมินมีด้วยกัน5ข้อให้นักเรียนประเมินตนเองว่าจากที่เราได้ลงสำรวจพื้นที่สะพานปลาหัวหินเนี่ยไม่ว่าเราจะได้ความสนุกสนานแล้วได้ความรู้แล้วนักเรียนลองประเมินตนเองสิคะว่าตนเองเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีพอใช้หรือควรปรับปรุงรวมทั้งให้นักเรียนวาดภาพสิ่งที่นักเรียนประทับใจมากที่สุดลงในแบบประเมินด้วยนะคะเพื่อนอาจจะวาดสะพานปลาที่ทอดยาวไปกลางทะเลก็ได้หรืออาจจะวาดภาพเรือประมงก็ได้นะคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วขอตัวแทนกลุ่ม1คนเพื่อมารับแบบประเมินจากคุณครูค่ะ

ลุ่มไหนได้รับแบบประเมินแล้วนักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะลงมือทำแบบประเมินเราสามารถประเมินตนเองได้เลยว่าจากการที่เราลงพื้นที่ชุมชนสะพานปลาหัวหินเนี่ยพฤติกรรมของนักเรียนอยู่ในระดับที่ดีพอใช้หรือควรปรับปรุงนะคะรวมทั้งให้นักเรียนวาดภาพสิ่งที่น่าประทับใจลงในแบบประเมินด้วยนะคะ

ที่มีเรือใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรแล้วก็สะพานเก่งมากอันนี้คือเป็นความประทับใจของนักเรียนใช่ไหมคะเชิญวาดเลยค่ะวาด

ลงมือทำได้เลยตอนนี้เพื่อนกลุ่มที่1กำลังลงมือวาดภาพความประทับใจแล้ว

0: ักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากที่นักเรียนได้ประเมินตนเองในใครประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ดียกมือขึ้นแล้วใครประเมินตนเองอยู่ในระดับพอใช้พอใช้ก็มีแล้วควรปรับปรุงมีไหมคะไม่มีนะคะส่วนใหญ่ประเมินตนเองอยู่ในระดับดีพอใช้นะคะแต่นักเรียนก็สามารถปฏิบัติตนได้ดีมากแล้วก็ถูกต้องนะคะคุณครูขอชื่นชมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูของเพื่อนหน่อยสิคะว่าเพื่อนประเมินตนเองอยู่ในระดับที่เท่าไหร่แล้วสิ่งที่เพื่อนประทับใจเพื่อนวาดลงไปเนี่ยเพื่อนวาดอะไรลงไปนะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถร่วมดูไปพร้อมๆกันได้นะคะหรือถ้าหากว่านักเรียนปลายทางเนี่ยได้มีการลงพื้นที่สำรวจชุมชนตนเองเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็สามารถแลกเปลี่ยนแบบประเมินกันแลกเปลี่ยนความคิดกันได้กับเพื่อนๆต้นทางหรือแม้แต่เพื่อนๆในห้องได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนของเรานะคะแบบประเมินเพื่อนของเราเพื่อนของเราคือสเนลใช่ไหมคะสเนลประเมินตนเองหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ชุมชนสาหัวหินอยู่ในระดับใดคะนักเรียน
1: ดีครับ
0: อยู่ในระดับที่ดีแล้วภาพที่นักเรียนวาดลงไปสิ่งที่นักเรียนประทับใจนักเรียนวาดภาพอะไรลงไปเอ่ย
1: สะพานกับทะเลครับ
0: วาดสะพานกับทะเลแล้วมีอะไรด้วยคุณครูเห็นว่ามีอะไรด้วยคะ
1: เรือด้วยครับ
0: มีเรือประมงด้วยซึ่งเรือประมงแสดงถึงอะไรคะแสดงถึงอะไรเอ่ย
1: อาชีพครับ
0: เรือประมงแสดงถึงอาชีพของคนในชุมชนนะคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะเพื่อนๆปรบมือให้ชาแนลหน่อยเก่งมากเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของเพื่อนที่ได้มีการประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ดีใช่ไหมคะและสิ่งที่เพื่อนประทับใจก็คือวาดภาพสะพานที่ยื่นออกไปในทะเลมีเรือประมงซึ่งเรือประมงนั้นแสดงถึงวิถี

ชีวิตหรืออาชีพของคนในชุมชนนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้จากการที่เราลงสำรวจพื้นที่ชุมชนสะพานปลาหัวหินกันนะคะซึ่งนักเรียนจะได้เห็นวิถีชีวิตความสำคัญของอาชีพในชุมชนสะพานปลาหัวหินนะคะซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ก็คือประกอบอาชีพอะไรเอ่ยประกอบอาชีพการประมงเพราะว่าพื้นที่ลักษณะทั่วไปเนี่ยอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลใช่ไหมคะก็เลยมีการประกอบอาชีพหาปลาทำการประมงมีเรือประมงจอดอยู่เต็มไปหมดเลยอีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยที่เปิดให้ผู้คนเนี่ยได้มีการมาเดินซื้อของเปิดให้เป็นถนนคนเดินในวันไหนใครทราบบ้างเอ่ยในวันไหนเอ่ยวันเสาร์อาทิตย์หรือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นั่นเองนะคะเปิดเป็นถนนคนเดินมีร้านค้ามาให้ทุกคนเนี่ยได้มาเดินซื้อของสัมผัสบรรยากาศซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของชุมชนหัวหินอีกด้วยนะคะนักเรียนซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่นักเรียนได้เห็นไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตความสวยงามหรือแม้แต่การใช้สอยใช้ประโยชน์ของชุมชนผ่านการอะไรเอ่ยผ่านการสำรวจหรือการลงพื้นที่ชุมชนด้วยการสอบถามคนในชุมชนแล้วนักเรียนก็ได้มีการจดบันทึกด้วยตนเองรวมทั้งมีการสังเกตลักษณะทางกายภาพด้วยการดูการสัมผัสแล้วก็จดบันทึกใช่ไหมคะแล้วนักเรียนก็สามารถนำมาสรุปได้ว่าชุมชนนั้นประกอบอาชีพอะไรนะคะสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยไหมคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปเราจะไปสำรวจพื้นที่ชุมชนอีกนั่นก็คือตลาดชัดชัยหัวหินนั่นเองนะคะนักเรียนอยากไปไม่เอ่ยอยากไปนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถติดตามตอนต่อไปได้เลยนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปนั่นก็คือการศึกษาชุมชนตลาดชัดชัยหัวหินนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนะคะนั่นก็คือแบบจดบันทึกการสังเกตลักษณะทางกายภาพในกรณีที่คุณครูปลายทางนะคะลงพานักเรียนเนี่ยลงสำรวจพื้นที่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนของตนเองนะคะนักเรียนคุณครูสามารถมีแบบประเมินให้กับนักเรียนได้หรือถ้าหากว่าโรงเรียนใดสามารถดูการลงพื้นที่ชุมชนไปกับเพื่อนๆต้นทางของเราได้นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วมาพบกับเราได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสำหรับนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วน

ถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้ว

0: ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่าน
1: รู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีได
2: ้สามารถรู้คำศัพท์แล้วก็บอกความหมายของเครื่องดนตรีได้อ่ะลูก
1: ถามคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเครื่องดนตรีได้ค
2: ่
1: ะ
2: เก่งมากๆเลยโอเคอ่ะสุดท้ายบีม
3: บอกความหมายเกี่ยวกับเครื่องดนตรีได้ค่ะ
2: ถูกต้องเลยครับเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของทิชปาล์มเตรียมไว้จะตรงกับนักเรียนไว้หรือเปล่านะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราเลยครั้งแรกเลยนะครับเด็กๆนั้นจะสามารถบอกชื่อเครื่องดนตรีได้ที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนเลยต่อมาออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีได้ถูกต้องเลยครับสามารถถามตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดนตรีได้เลยครับเด็กๆจะมีความตั้งใจเพียรพยายามเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้อย่างแน่นอนเลยครับเอาละครับก่อนอื่นเลยเมื่อเราตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้ว่าเราจะสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีได้เราไปดูกันเลยดีกว่าครับเครื่องดนตรีแรกที่จะปาล์มเตรียมมาให้นั้นมีว่าอะไรบ้างก่อนอื่นเลยดูที่หน้าจอนะครับตรงกลางตรงนี้ออกเสียงว่า musicalinstruments ก็คือเครื่องดนตรีนั่นเองครับเครื่องดนตรีที่หลากหลายเลยนะเด็กๆมาดูเครื่องแรกเลย drums ออกเสียงคำว่า drums two times three two one
4: drums
2: นั่นก็คืออะไรครับ
4: กลอง
2: หรือกลองชุดนั่นเองครับกลองออกเสียงในภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะครับออกเสียงว่าอย่างไรนะ
4: drums
2: very good let's spell together student 3 2 1
4: drums
2: very good next tambourine
4: tambourine
2: tambourine
4: tambourine
2: tambourine
4: tambourine
2: นั่นก็คือกลองเล็กนั่นเองครับในภาษาอังกฤษจะออกเสียงว่าTambourine let's spell together students
4: Tambourine
2: Tambourine
4: Tambourine
2: เราจะเน้นเสียงคำท้ายนะอีกครั้งหนึ่งครับเครื่องแรกเป็นเครื่องดนตรีชนิดใดนะในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า Very good nextTambourine very good next flute ออกเสียงคล้ายๆกับผลไม้นะแต่ไม่ใช่นะมันคือขลุ่ยนั่นเองครับออกเสียงว่าอย่างไรในภาษาอังกฤษนะครับ
4: flute
2: let's spell together student 3 2 1โอเค next trumpet let's spell together
4: trumpet
2: ออกเสียงว่าอย่างไรนะครับโอเคเครื่องเป่าชนิดนี้มีชื่อว่า trumpet โอเค next maracas let's play together students
4: maracas
2: Okay, next. Violin.
4: Violin.
2: Violin.
4: Violin.
2: Violin.
4: Violin.
2: Let's spell together, students.
4: V-I-O-L-I-N.
5: Violin.
2: Very good. Next. Piano.
4: Piano.
2: Piano.
4: Piano.
2: Piano.
4: Piano.
2: Okay, let's spell together, student.
4: P

0: Piano.
1: Piano.
0: Ok.
1: Bass.
0: Bass.
1: Bass.
0: Bass.
1: Bass.
0: Bass.
1: Let's spell together.
0: B A S S. Bass.
1: Okay.เด็กๆเมื่อเด็กๆสามารถออกเสียงเกี่ยวกับเครื่องดนตรีต่างๆได้แล้วแต่ก่อนอื่นเลยขอมาเริ่มใหม่ให้เด็กๆนั้นทั้งต้นทางและปลายทางนะครับออกเสียงกลองเป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งที่พี่ปามจะขอเช็คนะครับว่าเด็กๆนั้นสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าอ่ะ3 2 1
2: dance
1: อีกครั้งนึงครับ
2: dance
1: next
2: tambourine
1: ออกเสียงเน้นตรงไหนนะครับสุดท้ายใช่ไหมออกเสียงว่าอย่างไรครับคำนี
2: ้ tambourine
1: very good next
2: flute
1: ดังกว่านี้ครับ
2: flute
1: next
2: trumpet
1: trumpet
2: trumpet
1: ต่อไป
2: maracas
1: เน้นเสียงตรงไหนครับ
2: maracas
1: ตรงกลางอ่ะ 3 2 1
2: maracas
1: maracas next
2: violin
1: เน้นเสียงหนักตรงไหนครับคำนี
2: ้
1: คำสุดท้ายอ่ะออกเสียงว่า violin
2: violin
1: violin
2: violin
1: violin ต่อไปเลย
2: piano
1: piano
2: piano
1: piano และสุดท้าย
2: bass
1: โอเคอีกครั้งหนึ่งดีกว่าเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กๆออกเสียงได้อย่างถูกต้องแล้วกรุ๊ปเอาทั้งหมดเลยดีกว่า everybody ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับออกเสียงตั้งแต่คำว่า drum อีกครั้งหนึ่งครับ3 2 1
2: drum tambourine
1: ออกเสียงตรงไหนครับเน้นหนัก
2: tambourine
1: tambourine
2: tambourine
1: tambourine ต่อเลยครับผม next next
2: violin
1: violin next
2: piano
1: next
2: bass
1: โอเคเด็กๆต้นทางและปลายทางออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีกันอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเป็นช่วงที่เราจะต้องนำคำศัพท์นั้นมาประกอบประโยคซึ่งประโยคคำถามของทิชปาลเตรียมไว้ว่าดังนี้ครับเด็กๆดูเลยนะโอเคCan you play the ยกตัวอย่างเช่นในภาพเด็กๆ เห็นอะไรครับ
2: piano
1: โอเคเรามาลองเอาคำว่า piano ใส่บนนี้เลยดีไหมดีไหมครับ Can you play the piano
2: Can you play the piano
1: Can you play the pianoVery good ทำไมที่ปาล์มถึงต้องลงท้ายคำถามด้วยเสียงสูงด้วยเพราะเราใช้คำว่า can ในการตั้งคำถามนะมาลองใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ Can you play the piano?
2: Can you play the piano?
1: Everybody ออกเสียงนี้พร้อมกัน 2 times 3, 2, 1
2: Can you play the piano?
1: Can you play the pianoGroup 1ขอเสียงดังๆประโยคคำถามนี้3 2 1
2: Can you play the piano
1: อีกครั้งหนึ่งครับ one more time
2: Can you play the piano
1: Very good Group 2
2: Can you play the piano
1: Group 3
2: Can you play the piano
1: อีกครั้งหนึ่งครับ
2: Can you play the piano
1: Group 4Group
2: 5 Can you play the piano?
1: นักเรียนปลายทางครับ3 2 1 Very good Can you play the piano? โอเคต่อไปเด็กๆครับคำประโยคนี้เราเปลี่ยนอะไรเด็กๆดูประโยคบนกับประโยคล่างมีอะไรที่แตกต่างกันออกไปครับตรงไหนครับผมใช้ไมค์ได้เลยใครก็ได้มาเลยเด็กๆ เห็นความแตกต่างระหว่าง2ประโยคนี้หรือไม่เห็นไหมคะ
3: เห็นค่ะ
1: เห็นอะไรบ้างครับที่แตกต่างออกไป
3: ตรง คำว่ายูเปลี่ยนเป็นชีค
1: ่
3: ะ
1: คำว่ายูเราเปลี่ยนเป็นชีเพราะอะไรครับคำถามนี้เราใช้ถามคุณได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับเราใช้คำถามเพื่อที่จะถามว่าเขาผู้หญิงคนนั้นสามารถเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้ได้หรือไม่แสดงว่าเราถามบุคคลที่3นั่นเองครับผมมาดูกันดีกว่าเอาคำว่าเปียโนใส่เข้าไปในประโยคนี้พร้อมๆกัน3 2 1
0: Can you play the piano
1: ถูกต้องแล้วครับเด็กๆแต่ขอด้วยความมั่นใจเสียงดังกว่านี้นะ3 2 1
0: Can she play the piano?
1: เด็กๆประโยคเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไรใครทราบบ้างคุณสามารถคุณเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้ได้หรือไม่เธอเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้ได้หรือไม่เมื่อมีชีก็ต้องมีอะไรครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้เลยเอาคำว่าเปียโนใส่เข้าไปถ้าพร้อมแล้ว3 2 1
0: Can you play the piano
1: อีกครั้งหนึ่งครับ
0: Can you play the piano
1: One more time
0: Can you play the piano
1: โอเคเดี๋ยวชิปามชี้แล้วออกเสียงนะกรุ๊ป1กรุ๊ป1ออกเสียงได้เลย3 2 1Group 2
0: Can you play the piano?
1: Group 3
0: Can you play the piano?
1: Group 4
0: Can you play the piano?
1: Group 5
0: Can you play the piano?
1: Everybody
0: Can you play the piano?
1: อีกครั้งหนึ่งครับเมื่อเด็กๆทราบแล้วว่าคำถามไหนใช้ถามใครเด็กๆพอแยกออกไหมครับว่าคำถามไหนสมมติว่าทิชปาล์มอยากถามว่าเขาผู้หญิงคนนั้นสามารถเล่นเปียโนได้ไหมใช้คำถามที่เท่าไหร่ครับ1 2 or 3
0: 2
1: very good ถ้าทิชปาล์มจะถามว่าเขาผู้ชายคนนั้นเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้ได้หรือไม่ใช้ number อะไรครับ1 2 3 3ถ้าถามเธอล่ะถามสองคนแบบนี้ใช้1 2 or 3
0: 1
1: โอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละตัวอย่างนั้นเขายกตัวอย่างไว้ว่าอย่างไรนักเรียนดูที่รูปเขาใช้เครื่องดนตรีชนิดไหนครับ
0: Piano
1: Very good เพราะฉะนั้นแล้วคำถามนี้ออกเสียงว่าอย่างไรนะครับ3 2 1
0: Can you play the piano
1: ถามยูก็ต้องตอบด้วยไอถามยูก็ต้องตอบไอเพราะว่ามีแค่2คนโอเคถ้าเล่นได้ถ้าสามารถเล่นได้ฉันต้องตอบว่าอย่างไรครับ
0: Yes I can
1: Yes I can Very good ถ้าเล่นไม่ได้ล่ะครับ
0: No I can't
1: No I can't ถ้าเล่นได้ใช้ประโยคไหนครับ
0: Yes I can
1: ถ้าเล่นไม่ได้
0: No, I can't.
1: Very good. Okay. Sum. ขออนุญาตสุ่ม number. Number two. Okay. Stand up, please. นักเรียนปลายทางนะครับเลขที่2ยืนขึ้นได้เลยตอนนี้โอเคพร้อมแล้วฟังคำถามจากทีเชอร์ครับ Can you play the piano
3: Yes, I can.
1: Very good. Sit down. นั่งลงต่อไปขอเลขที่ number 6. 6. Okay. Can you play the piano?
3: No, I can't.
1: Very good. นั่งลงในเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วว่า2คนนี้มีทั้งเล่นได้กับเล่นไม่ได้โอเคไปดูกันต่อเลยเดี๋ยวมีคำถามต่อไปพร้อมที่จะให้เด็กๆนั้นได้ตอบกันอย่างแน่นอนเลยครับเด็กๆครับเห็นเครื่องดนตรีชนิดใดในภาพนี้บ้างครับออกเสียงดังๆพร้อมกันเลย
0: Drums
1: Very good มาดูกันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วขอให้เลขที่3เลขเป็นคนตั้งคำถามเลขที่4 Number 4เป็นคนตอบโอเคพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเริ่มเลย
3: Can you play the drums?
4: Yes, I can.
1: Yes, I can. I เล่นได้นั่นเองครับ Very good นั่งลงได้เลยต่อไปถ้าเด็กๆเล่นไม่ได้เราจะตอบว่าอย่างไรพูดพร้อมกันเลย
2: No, I can.
1: อีกครั้งนึงครับ Can you play the drums?
2: No, I can.
1: ถ้าเล่นได้ล่ะครับVery good โอเคยากไหมครับวันนี้ไม่ยากเลยเพียงแค่เปลี่ยนเครื่องดนตรีในการถามแค่นั้นเองไปดูกันต่อเลยครับเด็กๆอีกครั้งหนึ่งโอเคมาเดี๋ยวชิปามจะตั้งคำถามให้ถ้าพร้อมแล้ว Can you play the flute? Can you play the flute? โอเคตอนนี้ให้สิทธิ์ทุกคนเลย touch your ears touch your ears 3 2 1ปิ่นปิ่น stand up please โอเค can you play the flute
3: no I can't
1: no I can't โอเคไปต่อเลยขออีกหนึ่งคนขออีกหนึ่งคน touch your ears again 3 2 1 youโอเคครับมา Can you play the flute? Can you play the flute?
3: Yes, I can.
1: โอเค very good ต่อไปชิชปามขอให้กรุ๊ป1ตั้งคำถามให้กรุ๊ป2ตอบหน่อยได้ไหมกรุ๊ป1โอเคพร้อมแล้วตั้งคำถามนี้เลย 3 2 1
2: Can you play the flute?
1: เอาใหม่ครับขอให้เสียงท้ายเป็นเสียงสูง3 2 1
2: Can you play the flute?
1: One more time อีกครั้งหนึ่ง
2: Can you play the flute?
1: Very good Group 2ตอบเลย
2: Yes I can
1: Okay Group 2ตั้งคำถามให้ Group 4ตอบ3 2 1
2: Can you play the flute?
1: Group 3
5: No I can
1: Okay มีทั้งเล่นได้และเล่นไม่ได้เลยเก่งมากๆเลยสามารถตอบได้หลากหลายเลยนะครับต่อไปกรุ๊ป3ตั้งคำถามให้กรุ๊ป4ตอบพร้อมแล้ว3 2 1กรุ๊ปที่จ๋าตั้งคำถามให้กรุ๊ป4ตอบครับ3 2 1
2: Can you play the flute
1: โอเคกรุ๊ป4ตอบ
2: Yes I can
1: สามารถตอบได้หลากหลายเลยต่อไปกรุ๊ป4ตั้งคำถาม
2: Group
1: 5 ตอบ 3, 2, 1
2: Can you play the flute?
1: Group 5 ตอบเลย
2: Yes, I can
1: โอเคต่อไปให้ Group 5ตั้งคำถามให้เพื่อนปลายทางตอบนะครับ 3, 2, 1
2: Can you play the flute?
1: ต่อไป Group 5ตั้งคำถามให้เพื่อนปลายทางตอบครับ 3, 2, 1เอาใหม่ลูกขอให้เสียงท้ายเป็นเสียงสูง3 2 1
2: Can you play the flute
1: โอเคนักเรียนปลายทางตอบเพื่อนๆกรุ๊ป5ได้เลย3 2 1เก่งมากๆเลยครับกรุ๊ป1มาตอบคำถามทีเชอร์มีคนบอกว่ายังไม่ได้ตอบใช่ไหม Can you play the flute ใครเห็นกรุ๊ป1ทีเชอร์บ้างมาหรือเปล่าไม่มาถ้ามาต้องเสียงดังกว่านี้3 2 1
6: ตอบไปแล้วครับต้องจะ
1: ถามแล้ว Can you play the flute?
2: No I can
1: มีทั้ง yes แล้วก็ no เด็กๆสามารถตอบได้หลากหลายได้เลยนะครับมาดูกันต่อเลยต่อไปครู5บ้างเตรียมตัวตอบคำถามทีเชอร์ Can you play the violinกรุ๊ป5ตั้งคำถามให้กรุ๊ป4บ้าง
2: Can you play the violin?
1: กรุ๊ป4ตอบเลย
2: No I can
1: ต่อไปกรุ๊ป4ตั้งคำถามเลย
2: Can you play the violin?
5: No I can
1: ต่อไปกรุ๊ป3ตั้งคำถามครับ
5: Can
1: ตั้งคำถามครับอีกครั้งหนึ่งครับทุกฟันตอบเลย
4: No I can
1: โอเคถ้าเด็กๆเล่นได้ก็ตอบว่า Yes I can ถ้าเล่นไม่ได้ก็บอกว่า No I can't แบบนี้นั่นเองไปดูกันต่อเลยเราเปลี่ยนแล้วคราวนี้เปลี่ยนแล้วขออาสาสมัครตัวแทนกรุ๊ป1ใช้ไมค์ยกมือขึ้นกรุ๊ป2ขอตัวแทนลุกขึ้นเลยครับคุยกันดีๆแล้วเลือกมาเลยว่าจะเป็นใครตั้งคำถามในการถามคำถามนี้กรุ๊ป1ตั้งคำถามให้กรุ๊ป2ตอบครับ3 2 1
3: Can she pay thetCan she play the trumpet? No, I can't.
1: เด็กๆดูตอบ I ไม่ได้นะครับต้องตอบว่าอะไรครับถาม she เราต้องตอบว่า she นั่นเองมาดูอีกครั้งหนึ่งครับกรุ๊ป1ถามเลย
3: Can she play the trumpet? No, she can't.
1: No, she can't. Okay. ถ้าเขาเล่นได้จะตอบว่าอย่างไรกล้า
3: Yes, she can.
1: Okay. นั่งลงซิดาวเด็กๆครับไหนลองมาออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง 3, 2, 1
7: Can
1: อะไรครับดูดีๆครับ 3, 2, 1โอเค Can she play the trumpet ถ้าเขาถามชีตอบชีได้เลยมาถ้าเขาเล่นได้ตอบว่าอย่างไรครับ
8: Yes
1: ถ้าเขาเล่นไม่ได้ตอบว่าอย่างไร
8: No she
1: can Very good ไปดูกันต่อเลยมาดูที่รูปภาพก่อนมาวิเคราะห์ภาพก่อนท้านักเรียนต้นทางและปลายทางกันเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับในภาพเตรียมตัวดีๆแล้วเขาเป่าอะไรอยู่Trumpet ถ้าพร้อมแล้วเรามาตั้งคำถามเชื่อปามยังไม่เปิดคำถามมาให้ใครสามารถเห็นข้อมูลจากรูปภาพนี้แล้วตั้งคำถามได้ไอซ์มาลองดู
3: Can he play the trumpet?
1: Can he play the trumpet? ใช่ไหมครับถูกต้องนะขออีกครั้งนึง
3: Can he play the trumpet?
1: Can he play the trumpet? ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องเลย Can he play the trumpet? ใครสามารถตอบได้บ้างเชฟมาลองดูสมมุติว่าถ้าเขาเล่นได้เชฟครับสมมุติว่าถ้าเขาเล่นได้เชฟจะตอบว่าอย่างไร
3: Yes he can
1: Yes he can very goodต่อไปนั่งลงได้ครับต่อไปทั้งห้องเลยถ้าเขาเล่นไม่ได้ตอบว่าอย่างไรนะครับ
8: No he can't
1: Very good No he can't เด็กๆครับเห็นไหมครับว่าที่เชิญใส่สีที่แตกต่างมาให้ตรงนี้เด็กๆสามารถเปลี่ยนเพื่อที่จะตั้งคำถามได้ว่าเด็กๆนั้นตั้งคำถามกับใครนั่นเองว่าเป็นเพื่อนคนไหนนั่นเองครับLet's practice ของเราในวันนี้ทิชปามขอเปลี่ยนหน่อยในการที่เราจะตั้งคำถามสนทนากับเพื่อนๆนั้นแต่ครั้งนี้ทิชปามเพิ่มมาให้เด็กๆนั่นก็คือการ writing ก็คือการเขียนนั่นเองครับเด็กๆจะได้ทำใบงานที่9กันนะครับใบงานที่9 who can play เป็นคำถามที่เป็นใบงานที่เด็กๆนั้นจะต้องบรรยายภาพยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กๆนั้นจะมีภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพที่ดูที่ตัวอย่างได้เลยเด็กๆครับตัวอย่างจะเป็นภาพฟลุตและก็มีชื่อว่าอะไรเอ่ยแจ็คเราจะตั้งคำถามว่า Who can play the flute? Who can play the flute? ใครครับที่เรากำหนดไว้ให้ชื่อแจ็คนั่นเองครับเธอตอบได้เลยครับว่า Jack can play the flute เด็กๆนั้นสามารถเขียนไปเลยนะครับว่าแจ็คเนี่ยเขาสามารถ

0: เล่นเครื่องดนตรีที่เรากำหนดให้แต่ละข้อไว้ได้ยกตัวอย่างเลยข้อที่1ข้อที่1เราตั้งคำถามไว้ว่าอย่างไรครับ Who can play the flute ใช่หรือไม่ข้อที่1เรายังใช้คำถาม Who can play the flute ใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับเราจะต้องตั้งคำถามว่า Who can play the violinเพราะว่าทีเจอร์มีรูปไวโอลินมาให้เห็นไหมครับ Who can play the violin แล้วใครจะต้องตอบครับเจนนั่นเองครับเจน can play the violin เด็กๆก่อนอื่นนั้นจะต้องดูข้อมูลว่ารูปภาพที่สปามกำหนดมาให้แต่ละข้อเป็นเครื่องดนตรีชนิดใดตั้งคำถามโดยการเปลี่ยนเป็นเครื่องดนตรีชนิดนั้นจากนั้นมาดูกันวิธีการตอบนะครับว่าใครเป็นคนเล่นได้ทีสปามก็จะมีชื่อมาให้นั่นเองครับเขียนชื่อลงไปแล้วก็เขียนว่าเขาสามารถเล่นเครื่องดนตรีชนิดไหนได้รบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับในการทำขั้นตอนกิจกรรมนี้ค่อนข้างซับซ้อนสามารถอธิบายเพิ่มเติมให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับโอเคเด็กๆพร้อมไหมครับในการทำกิจกรรม
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วทำกิจกรรมได้เลย

Everybody time is up หมดเวลาในการฝึก practice ของเราแล้วซึ่งวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนนั่นเองครับเด็กๆสามารถนำไปทำเป็นการบ้านได้นะเพราะว่าการเขียนนั้นจะต้องเขียนด้วยความสวยงามนะครับเด็กๆครับเรายังมีอีกหนึ่งใบงานนั่นก็คือใบงานที่10ตอนนี้นั่นก็คือเรื่อง playing music นะครับอ่านบทอ่านแล้วตอบคำถามเดี๋ยวเรามาดูบทอ่านกันเลยดีกว่าว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบทอ่านนั้นเด็กๆลองดูได้เลยครับเปิดไปที่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยโอเค open page 69โอเคครับจะเจอเรื่องราวเกี่ยวกับ playing musicเดี๋ยวครั้งแรกนั้นทิชปามจะอ่านออกเสียงให้เด็กๆฟังแล้วขณะที่ออกเสียงนั้นนักเรียนลองดูนะครับว่ามีใครบ้างที่เป็นตัวละครนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเวลาอ่านบทความหรือฟังบทความต่างๆลองจับใจความดูนะครับว่าตัวละครมีใครบ้างว่าใครเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนแบบนี้นั่นเองครับเด็กๆสามารถขีดเขียนลงไปในบทความนี้ได้เลยนะครับเช่นครั้งนี้ที่จะปามจะอ่านออกเสียงให้ฟังแล้วให้เด็กๆเขียนว่าขีดเส้นใต้คำว่าบุคคลนั้นชื่อว่าอะไรก็ตามเขาสามารถเล่นเครื่องดนตรีชนิดใดเด็กๆครับที่จะปามให้หนูทำอะไรครับขีดเส้นใต้อะไรครับขีดเส้นใต้หาว่าใครเขาทำมีความสามารถเล่นเครื่องดนตรีชนิดใดนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปออกเสียงพร้อมกันได้เลย playing music in the town a group of friends are playing music Ben can play the drum Sam can play the trumpet Tim can play the piano

0: Piano and Jim can sing well. Ben asks, who can play the violin? I can play the violin, says Sarah. Tim asks Jack, can you play the flute? No, I can't. I can play the guitar, say Jack. ตอนนี้เด็กๆต้นทางและปลายทางคนใดนะครับขีดเส้นใต้แล้วยกมือให้ดูหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ให้เด็กๆออกเสียงตามทีเชอร์ด้วยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเลย Playing musicPlaying music.
1: Playing music.
0: In the town.
1: In the town.
0: A group of friends.
1: A group of friends.
0: Are playing music.
1: Are playing music.
0: Ben can play the drum.
1: Ben can play the drum.
0: Sam can play the trumpet. Tim can play the piano.
1: Tim can play the piano.
0: And Tim can sing well.
1: And Tim can sing well.
0: Ben asks, who can play the violin? Ben asks, who can play the violin?I can play the violin.
1: I can play the violin.
0: Say Sarah.
1: Say Sarah.
0: Tim asks Jack, can you play the flute?
1: Tim asks Jack, can you play the flute?
0: No, I can't.I can play the guitar.
1: I can play the guitar.
0: Say Jack.
1: Say Jack.
0: Okay. เด็กๆครับดูตามรูปภาพที่ทิฟฟานได้ขีดเส้นไว้ก็ได้นะครับเรามาดูกันดีกว่าใครสามารถเล่นกลองได้ครับ Very good. Ben เล่นกลองนั่นเองต่อไปเครื่องดนตรีเครื่องที่2นักเรียนเห็นเป็นรูปอะไรเห็นเป็นเครื่องอะไรครับทรัมเป็ตใครสามารถเล่นทรัมเป็ตครับแซม very good ต่อไปทิมเขาสามารถเล่นอะไรได้ very good ทิมเขาเล่นเปียโนได้นั่นเองครับต่อมาจิม can sing well sing เป็นคำกริยามีความหมายว่าอย่างไรครับ singร้องโอเคครับเขาร้องได้ดีเลยนั่นก็คือจิมจิมเขาร้องเพลงนั่นเองครับเกือบเป็นวงดนตรีหนึ่งได้แล้วนะต่อไป I can play the violin ประโยคนี้ใครเป็นคนพูดครับ Sarah Sarah เขาเล่นอะไรได้นะ violin โอเคต่อมาและอันสุดท้ายเหลือหนึ่งคนนั่นก็คือแจ็คนั่นเองครับแจ็คเขาสามารถเล่นอะไรได้ครับกีตาร์แจ็คเขาสามารถเล่นกีตาร์ได้นั่นเองเด็กๆเมื่อทราบข้อมูลเหล่านี้แล้วเรามาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าตอบคำถามกันนะครับโอเคดูตัวข้อที่1เขาถามไว้ว่า who can play the drums who can play the drums ใครสามารถเล่นกลองได้ครับคำตอบนั่นก็คือ Ben can play the drums โอเคนักเรียนก็เขียนตอบไปเลยครับว่า Ben can play the drums ยกตัวอย่างอีกหนึ่งข้อแล้วกัน Who can play the piano เด็กๆดูที่ประโยคที่มีคำว่า piano ได้เลย เพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้จะต้องตอบว่าอย่างไรครับ Tim can play the piano นั่นเองเดี๋ยวมาเขียนพร้อมกัน

ยกตัวอย่างเช่นทีม can play the อะไรลูก piano โอเคแบบนี้นั่นเองถ้าใครเข้าใจแล้วกดไลค์ให้ดูหน่อยเก่งมากๆเลยนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะครับคุณครูปลายทางช่วยควบคุมดูแลในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

สะกดผิดลูกดูดีๆมันต้องแบบนี้เห็นเหมือนกันเลยใครเล่นได้เปียโนอ่ะ

Maracas Maracas สะกดง่ายๆลองดู Ra Ra ตัว R

อันนี้ถูกแล้วเหลืออันนี้อันนี้ลบออกขอยังลบให้ลูกให้เพื่อนหน่อยลูกลบตรงไหนไหนฮะถูกต้องไม่ใช่ข้อนี้คืออะไรครับออกเสียงว่ายังไงเปียโนถูกไหมถูกแล้วถูกยังถูกแล้วแต่อันนี้ไม่ถูกไงอันนี้ไม่ใช่เปียโนอันนี้คือไวโอลินโอเคอันนี้ออกเสียงว่ามาราคัสนะครับเนี่ยตอนนี้นะตรวจหน่อยไม่ใช่เอาออกเลยเอาแค่นี้แล้วเอาตอบเขาทั้งประโยคเลยครับว่าเขาซิงเป็นยังไงบ้างเขาซิงดีไหมถูกต้องลบให้สะอาดก่อนไม่ให้สะอาดก่อนโอเคค่อยๆลูกไม่ต้องรีบครับผมตรงนี้ใช้ตัวพิมพ์เล็กได้เลยครับเพราะว่าในประโยคแล้วแบบนี้เลยข้อ3ไหนอ่ะเอาที่ครูวงอย่างเดียวว่าครูขีดชื่อไปหาใครนี่เหลือไว้ทำไมลูกโอเคเดี๋ยวค่อยมาถามทีหลังนะต่อไปดูอันนี้กันซาร่าทีเชอร์วงไว้ให้มันไปทางไหนซาร่าครับผมกำลังไปใช่ครับเขาถามว่า who can play the violin ใช่ไหมกล้าดูแล้วเขาตอบว่าอะไรใครเป็นคนตอบว่า I can play อ่ะเซซาร่าก็แปลว่าซาร่าเป็นคนพูด

0: it properly. Everybody, time is up. หมดเวลาในการทำกิจกรรมลงแล้วครับยากไหมครับวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเด็กๆสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะครับแล้วนำมาส่งให้ครูปลายทางและชื่อปาล์มตรวจได้เดี๋ยวชื่อปาล์มจะตรวจสอบให้นะครับเอาละครับเด็กๆเรามาดูกันดีกว่าว่าต่อไปนั้นชื่อปาล์มเตรียมอะไรมาให้เด็กๆนะครับแรปอัพของเรามาดูกันดีกว่าช่วงแรปอัพของเรามาเด็กๆครับออกเสียงเครื่องดนตรีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ3 2 1อีกครั้งนึงครับทัมเบอรีนMaracas.
1: Violin.
0: Piano. โอเคเมื่อเด็กๆนั้นรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีเรียบร้อยแล้วเรามาลองแต่งประโยคกันอีกครั้งหนึ่งเด็กๆดูเขาเล่นอะไรครับคนนี
1: ้
0: ไหนลองถามว่าคุณเล่นไวโอลินเป็นหรือเปล่าจะถามว่าอย่างไรครับ Can youอีกครั้งหนึ่งครับ Can you play the violin?
1: Can you play the violin?
0: ถ้าเล่นเป็นตอบว่า Yes
1: Yes I can
0: ถ้าเล่นไม่ได้ตอบว่า
1: No I can
0: โอเคอีกครั้งหนึ่งครับลองดูเด็กผู้หญิงคนนี้ถามเขาว่าเล่นทรัมเป็ตเป็นไหมด้วยประโยคไหนครับอีกครั้งหนึ่งครับVery good ถ้าเขาเล่นได้ตอบว่า
1: Yes
0: อะไร Yes she can ถ้าเขาเล่นไม่ได้ตอบว่า No she can't โอเคมาดูคำถามนี้ถามว่าเขาผู้ชายคนนี้เล่นทรัมเป็ตได้ไหมคำถามที่ว่าอีกครั้งหนึ่งครับ Can he play the trumpetถ้าเขาเล่นได้ตอบว่า
1: Yes
0: Very good ถ้าเขาเล่นไม่ได้ตอบว่า
1: No he can't
0: No he can't โอเคเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์สามารถบอกความหมายของคำศัพท์ได้และก็สามารถตั้งประโยคคำถามและตอบได้อย่างแน่นอนเลยแสดงว่าเด็กๆนั้นผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้อย่างแน่นอนเลยนะเอาละครับเด็กๆครับก่อนที่เราจะจากกันไปทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยทำแบบประเมินตนเองให้ทิชปามและคุณครูปลายทางได้ทราบด้วยนะครับว่าเด็กๆนั้นมีความรู้ในการออกเสียงคำศัพท์บอกความหมายตอบคำถามได้อย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใดเพื่อที่จะให้คุณครูต้นทางและปลายทางนะครับนำไปปรับในการใช้ในการสอนนั่นเองครับเด็กๆครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษเราลงเรียบร้อยแล้วนะครับบทเรียนครั้งต่อไปของเรานั่นก็คือเรื่องTime for sports โอเคเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดตามชมกันนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมในช่วงต่อไปเลยนั่นก็คือใบงานที่11เรื่อง Time for sports โอเคสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ลงเรียบร้อยแล้วนะครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge See you later
2: Class ready

0: ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: อาคาร70ปี

0: ียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคาร6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษา

ือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับกระผมพันธการมาลา
1: สวัสดีค่ะณัฐยาทองดวงค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันพิชญานินคุ้มครองค่ะ
3: สวัสดีค่ะดิฉันนิธิพรศรีนาคค่ะ
4: สวัสดีค่ะดิฉันสุวชัยบรรพเชิดพวกเราเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
0: วันนี้พวกเราขออนุญาตพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนทางภาษีอากรเพราะพวกเรานะครับเป็นนักศึกษาสาขาการบัญชีเราจึงเรียนเกี่ยวกับการทำบัญชีและเกี่ยวกับการภาษีมาอย่างหลากหลายวิชาครับและก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวโด่งดังเกี่ยวกับพ่อค้าและแม่ค้านะครับที่ถูกกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลังครับจากการขายของทั้งขายแบบหน้าร้านและออนไลน์นะครับที่มีการชำระเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารครับ
5: ถ้าคิดจะขายของออนไลน์ก็ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของภาษีด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพราะหลายคนอาจจะกำลังขายของออนไลน์อยู่หรือสนใจที่จะขายของออนไลน์เพราะยุคนี้นะคะเป็นยุคของโซเชียลมีเดียหลายคนอาจจะเจอกับภาวะโควิด-19หลายคนก็อาจจะกำลังเว้นระยะห่างและทำให้อาจจะไม่อยากจะเดินห้างจึงเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการขายของออนไลน์
6: ใช่ครับถ้าเราเข้าไปใน Facebook เนี่ยเราจะเจอพ่อค้าแม่ค้ามาไลฟ์สดขายของออนไลน์กันอย่างเยอะแยะเลยล่ะครับ
7: ค่ะใน Instagram ก็มีนะคะอย่างเช่นการขายกระเป๋าเครื่องสำอางเสื้อผ้ามีเยอะแยะเลยค่ะ
8: บางท่านอาจจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าเราจะเสียภาษียังไงคิดภาษียังไงและจะไปเสียที่ไหนและถ้าจะไม่เสียจะได้ไหมแล้วกรมสรรพากรจะรู้ไหมแล้วเขาจะรู้ได้ยังไง
5: ถ้าอย่างนั้นตามเรามาเลยค่ะเดี๋ยวพวกเราฟังแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนหรือเพื่อนๆจากสถาบันอื่นได้รับฟังแล้วอยากจะเพิ่มเติมประเด็นหรือเพิ่มเติมเนื้อหาหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการเสียภาษีจากการขายของออนไลน์หรือช่วยคอมเมนต์แนะนำไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะถือว่าเป็นการช่วยกันให้ความรู้แก่ผู้ชมทุกท่านค่ะ
9: พี่ตัวเองมีเพื่อนที่เจอปัญหาขายของออนไลน์มาแล้วเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังได้ป่ะแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะ
6: คืองี้เพื่อนเราอะเรียนจบปวช.ใช่ไหมแต่นางก็ไม่ได้เรียนต่อหรอกผันตัวไปเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายพวกอาหารเสริมคอลลาเจนกาแฟลดน้ำหนักอะไรพวกเนี้ยขายเยอะแยะเลย
7: ถามจริงขายที่ไหนหรอขายออนไลน์เนี่ยนะ
6: ขายทางเพจ Facebook ของนางนี่แหละนางก็ไลฟ์ขายเกือบทุกวันนะคนก็เข้ามา CF ของนางทุกวันพอนางขายได้นางก็ไปส่งของที่ไปรษณีย์เคอรี่แฟตของขนส่งอะไรพวกเนี้ย
8: ขายดีไหมล่ะเธอแล้วยอดขายประมาณไหนหรอ
6: แรกๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอไปรู้ว่าต่อมาก็ขายได้เฉลี่ยต่อเดือนละเป็นแสนบางเดือนก็หลายแสนเลยนะก็เพราะว่านางคงทั้งสวยพูดเก่งน่ารักบุคลิกดีและที่สำคัญนะสินค้าของนางแต่ละอย่างราคาดีมากเลยล่ะ
10: ต่างปุ้ยเลยอยากไปขายด้วยเลยอ่ะ
6: อุ้ยเตรียมออกรถกระบะไว้รอขนของเลยไม่ถามซ้ำนะขายของได้เงินเยอะเอาไปเลี้ยงพ่อแม่ซื้อที่ดงที่ดินยังได้เลยนะ
7: แล้วปัญหามันเกิดจากตรงไหนหรอ
8: เราขอเดาได้ปะ
6: แต่บอกก่อนนะเรื่องนี้มันหลายปีมากแล้วใช่ครับณประเทศของเรามีการออกกฎหมายให้มีการส่งข้อมูลในการโอนเงินเข้าบัญชีมากกว่า 3,000 ครั้งต่อปีครับ
8: หรือ400ครั้งต่อปีมียอดเงินเกิน2ล้านบาทให้แก่กรมสรรพากร
5: เพราะการขายของออนไลน์ส่วนใหญ่มักใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย
8: ์จริงๆแล้วกฎหมายไม่ได้กำหนดแค่ธนาคารพาณิชย์อย่างเดียวนะแต่กฎหมายระบุถึงสถาบันการเงินรวมๆด้วยแหละ
7: สรรพากรก็เอาข้อมูลจากที่ได้รับจากสถาบันการเงินนี่แหละมาเรียกเก็บภาษีออนไลน
8: ์เธอจริงๆแล้วอ่ะคนที่ขายของหน้าร้านเขาไม่ได้ขายออนไลน์เขาก็เสียภาษีกันมานานแล้วนะ
5: ใช่ๆจริงด้วยก็ทุกคนก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันสิเนาะแล้วภาษีที่เสียไปอ่ะก็เอาไปพัฒนาประเทศนี่แหละ
7: จ้าแม่ไม่กลัวก็ได้แล้วมันเป็นยังไงต่ออยากรู้มากเลยอ่ะไหนเล่าต่อหน่อยสิ
6: แต่ก็มีคนรู้จักมาเตือนนางนะว่าจริงๆแล้วนางต้องเสียภาษีเนี่ยเพราะการขายของเนี่ยเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่8ตามมาตรา40ตามประมวลรัษฎากร
7: ไหนบอกว่าวันนี้จะพูดง่ายๆไงแล้วมีมาตราเข้ามาเนี่ยมันเริ่มยากแล้วนะ
5: เธอก็เงินได้พึงประเมินเนี่ยก็คือกฎหมายประมวลรัษฎากรซึ่งแบ่งออกเป็น8ประเภทตามที่เราเรียนมาไง
8: ก็เงินได้จากการขายของออนไลน์ก็ถือว่าเป็นเงินได้ประเภทที่8นั่นแหละ
6: นางก็เลยไปปรึกษาผู้ที่รู้ผู้รู้เนี่ยเขาก็พานางไปหาเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเลยนะเพราะเงินได้ของนางเนี่ยปีนึงเป็นล้านเลยนะ
5: แล้วเกินล้าน800,000บาทไหมอ่ะ
6: เกินอยู่แล้ว
8: เอ้านั้นนางก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยดะสิ
6: ใช่เ ภาษีมูลค่าเพิ่มนี่แหละร้อยละ7หนักด้วยนะพอคิดจากยอดขาย
9: เอายอดขายไปคูณ7หารด้วย107ไปเลยจ้านั่นแหละภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสีย
7: อ้าวแล้วนางทำไงต่อ
6: นางก็ต้องไปเสียสิโทษอ่ะมีทั้งทางอาญาทั้งทางแพ่งเลยนะขืนปล่อยไว้อ่ะแย่แน่พอมีทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่มหลายอย่างโอ๊ยนางคงไม่ปล่อยไว้หรอก
9: นี่ก็เลยเป็นสาเหตุของการบันทึกเรื่องราวและการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในวันนี้นะคะ
11: ถูกต้องนะคะ
9: ค่ะถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้เรียนบัญชีหรือไม่ค่อยมีความรู้ทางภาษีนะคะแต่วางแผนว่าจะขายของออนไลน์แนะนำให้วางแผนภาษีด้วยค่ะ
8: วางแผนให้ดีตั้งแต่เริ่มเลยนะคะขอให้คิดเลยว่าภาษีเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของธุรกิจค่ะ
7: เริ่มคิดอย่างนี้เลยเนาะจะได้สบายใจ
8: ใช
7: ่คือเราต้องเสียภาษีตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
10: แล้วเริ่มจากตรงไหนดีล่ะการวางแผนภาษีเนี่ย
6: เราก็ต้องมาดูก่อนไงว่าของที่เราจะขายเสียภาษีอะไรบ้างเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไหม
7: มันมีด้วยหรอคะว่าขายของแล้วไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอ่ะ
9: ก็ที่เราเรียนมาด้วยกันไงขายพืชผลทางการเกษตรขายทุเรียนสดทุเรียนแกะอะไรเงี้ยที่ส่งตามบ้านตามตลาดแต่ว่ารับเงินค่าทุเรียนเป็นการโอนเข้าบัญชีอ่ะจำได้ปะ
8: ขายดีมากลูกค้าเยอะมากแล้วก็มีเงินโอนเข้าบัญชีเกินกว่าปีละ 3,000 ครั้งเลยนะ
6: ก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไงแต่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทน
10: ขายสัตว์ขายปุ๋ยขายอาหารสัตว์อ่ะพวกเนี้ยไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
6: ก็ถ้าเรารู้แล้วว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยเข้าขายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเราก็ต้องมาประมาณอีกว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ต่อปี
7: อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราขายได้เท่าไหร่ต่อปี
6: ก็นั่นไงเราถึงต้องวางแผนเพราะการขายแรกเริ่มเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ต่อปีเราจึงต้องวางแผนก่อนตอนแรกเราก็ต้องขายในนามบุคคลธรรมดาไปก่อนก็ได
10: ้แล้วธุรกิจเราอ่ะเกิดปังขึ้นมาแล้วทำท่าว่ายอดขายของเราจะเกิน 1.8 ล้านต่อปีอันเนี้ยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแน่ๆ
8: พอยอดขายของเราอ่ะมีแนวโน้มที่จะถึง 1.8 ล้านบาทเราก็ต้องมีเรื่องที่จะต้องให้วางแผนกันอีกแล้ว
7: แบบวางแผนไปใช้เงินบัญชีคนอื่นอย่างเงี้ยหรอ
10: แบบกระจายเงินได้ไปให้คนอื่นอย่างเงี้ยหรอจะได้เสียภาษีน้อย
8: ๆอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะ
6: เดี๋ยวมั่นใจแล้วนะว่าจะทำอย่างนั้นน่ะต้องอย่าลืมนะว่าฐานข้อมูลของกรมสรรพากรน่ะเขามีการใช้ Big Data ใช้ AI แน่ใจนะจะทำอย่างเงี้ยว่าจะรอดตัวไปได้อ่ะ
10: อย่าทำอะไรที่ต้องเสี่ยงขนาดนั้นเลยไหมไหนจะเบี้ยปรับไหนจะเงินเพิ่มถ้าพลาดขึ้นมานะได้ไม่คุ้มเสียแน่
9: ถ้ายอดขายเราเจริญเติบโตขึ้นมาแนะนำให้ไปจดเป็นนิติบุคคลนะและจดเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
7: จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทเป็นห้างส่วนเงี้ยหรอเรื่องใหญ่เลยนะ
6: เราก็ถึงต้องมาดูไงว่าทำแบบไหนแล้วคุ้มกว่ากันเพราะการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้เยอะกว่าการประกอบการแบบบุคคลธรรมดานะเพราะบุคคลธรรมดาเนี่ยหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้แค่ 60% เองในกรณีการขายของเนี่ยนะ
7: แล้วจดที่ไหนล่ะจดทะเบียนนิติบุคคลเนี่ย
9: จดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานธุรกิจการค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศเลย
8: เราสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ทางออนไลน์ก็ได้เลยนะเข้าไปที่เว็บไซต์ dbd.go.th ทำตามขั้นตอนได้เลยไม่ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
7: แล้วการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในภาษีมูลค่าเพิ่มล่ะจดที่ไหน
8: พิษรู้ปะ
6: ก็จดที่สรรพากรพื้นที่ลพบุรีไงที่เนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตลอดเลยนะหรือไม่ก็ทุกจังหวัดอ่ะก็จะมีสรรพากรพื้นที่อยู่แล้ว
8: สามารถจดได้เลย
6: ใช่
9: ข้อดีของการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีดียังไงพีทอธิบายให้ฟังได้ปะ
6: เพราะการเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยสามารถทำให้เราขอใบภาษีแบบเต็มรูปจากผู้ที่ขายสินค้าให้เราซึ่งเราตรงเนี้ยเราเอามาหักกับภาษีขายในแต่ละเดือนได้ด้วยนะ
7: แล้วผู้ที่ขายสินค้าเนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ไหมจ๊ะ
8: แน่นอน
7: แสดงว่าเราก็ไม่ควรจะซื้อของจากผู้ประกอบการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรอคะ
8: ใช่เพราะว่าผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดแบตก็ไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีให้เราเราก็เครดิตภาษีซื้อไม่ได้นะ
6: นี่แหละการทำธุรกิจมีภาษีเป็นต้นทุนตัวสำคัญตามกฎหมายเราเลยต้องวางแผนแบบนี้ไง
9: วางแผนภาษีดีแล้วอย่าลืมลงบัญชีกันด้วยนะคะเป็นบุคคลธรรมดาก็ลงบัญชีแบบง่ายๆก็ได้ค่ะรายรับหน้าหนึ่งรายจ่ายหน้าหนึ่งแล้วที่สำคัญซื้อของจากใครอย่าลืมขอหลักฐานและเก็บไว้ให้ดีด้วยนะคะ
10: ก็เพราะว่าการขายของออนไลน์สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้2วิธีวิธีแรกคือการหักเหมาและอีกวิธีหนึ่งคือการหักตามจำเป็นและสมควรนั่นก็คือการหักตามความเป็นจริงนั่นเอง
8: โอ้ได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยเนาะพวกเราเนาะ
10: ใช่
12: วิธีคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายสินค้ามี2วิธีนะคะ1วิธีเงินได้สุทธิ2วิธีเงินได้พึงประเมินค่ะ วิธีที่1 นะคะก็คือวิธีเงินได้สุทธิภาษีเท่ากับเงินได้สุทธิคูณกับอัตราภาษีค่ะต่อไปเรามาดูตารางการคำนวณอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันนะคะสำหรับปีภาษี2560จนถึงปัจจุบันค่ะประเทศไทยของเรามีการคิดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้านะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาทแรกจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ5โดยเราจะแบ่ง 300,000 แรกเป็น2ช่วงนะคะก็คือ 150,000 บาทแรกกับ 150,000 บาทหลังโดย 150,000 บาทแรกเราจะไม่มีการเสียอัตราภาษีกันนะคะเราจะมาเสียใน 150,000 บาทหลังในอัตราร้อยละ5ค่ะต่อไปนะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทเราจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ10ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 750,000 บาทจะต้องมีการเสียอัตราภาษีร้อยละ15ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 750,000 บาทแต่ไม่เกิน1ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ20ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ1ล้านบาทแต่ไม่เกิน2ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ25ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ2ล้านบาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ30และสุดท้ายนะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ5ล้านบาทขึ้นไปจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ35ค่ะต่อไปจะเป็นการคำนวณรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะโดยเราสามารถเรียกทั้งรายได้เงินได้หรือว่าการขายสินค้านะคะโดยเราจะหักค่าใช้จ่ายในอัตรา 60% และเราก็เรียกว่าเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายค่ะโดยเราจะมีการหักค่าลดหย่อนดังนี้นะคะก็คือการหักค่าลดหย่อนส่วนตัวเราสามารถหักได้ 60,000 บาทการหักค่าลดหย่อนคู่สมรสเราสามารถหักได้ 60,000 บาทคู่สมรสเราต้องมีการจดทะเบียนตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะคะต่อไปค่าลดหย่อนต่อไปนะคะก็คือบุตรค่ะบุตรคนแรกเราเสียใน 30,000 บาทคนที่2คนที่3เราก็สามารถเสียเพิ่มได้อีก 30,000 บาทค่ะต่อไปค่าลดหย่อนตัวต่อไปนะคะก็คือค่าคลอดบุตรค่ะเราสามารถลดหย่อนค่าคลอดบุตรได้ในจำนวน 60,000 บาทค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือค่าเบี้ยประกันชีวิตค่ะหากได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาทนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเราสามารถหักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเราสามารถเสียได้คนละ 30,000 บาทค่ะ
11: ค่าลดหย่อนตัวสุดท้ายที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ให้ภาษีของเราเนี่ยมีจำนวนที่ลดลงก็คือค่าลดหย่อนจากการที่เราไปซื้อกองทุนรวมนะคะซึ่งกฎหมายประมวลสรากรปัจจุบันนี้นะคะที่เราสามารถที่จะวางแผนภาษีไปซื้อกองทุนรวมได้เนี่ยนะคะจะมีกองทุนรวมอยู่2ประเภทนะคะก็คือกองทุนรวมประเภท SSF กับกองทุนรวม RMF นะคะกองทุนรวม SSF เนี่ยก็คือสามารถที่จะหักลดหย่อนได้เต็มที่นะคะไม่เกิน 200,000 บาทโดยเราจะสามารถซื้อได้นะคะซื้อกองทุนประเภท SSF ได้สูงสุด 30% ของเงินได้นะคะ 30% ของเงินได้สำหรับกองทุน RMF นะคะกองทุน RMF เนี่ยก็สามารถซื้อได้สูงสุด 30% ของเงินได้เหมือนกันนะคะกองทุน RMF จะซื้อได้จะหักลดหย่อนได้นะคะจะหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาทหลังจากหัก SSF ออกแล้วพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเรา SSF ไปแล้ว 200,000 เราก็จะซื้อ RMF แล้วหักลดหย่อนได้อีกเต็มที่ก็คือ 300,000 บาทนะคะนี่ก็คือเป็นการหักลดหย่อนอีกรายการนึงที่เราสามารถจะวางแผนภาษีให้เราเสียภาษีน้อยลงนะคะส่วนค่าลดหย่อนตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของเงินบริจาคนะคะเรื่องของเงินบริจาคเนี่ยเราก็ต้องวางแผนเพราะว่าการบริจาคให้กับสถาบันการศึกษาโรงเรียนเนี่ยนะคะเราจะสามารถหักลดหย่อนได้2เท่าก็คือบริจาค1บาทแต่เราจะสามารถนำมาหักลดหย่อนได้2บาทนะคะ อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องวางแผนนะคะเพื่อให้การเสียภาษีของเรานั้นเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าครบถ้วนนะคะถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าประหยัดที่สุด
3: พวกเราในฐานะนักศึกษาบัญชีก็ไม่อยากให้ทุกท่านต้องเกิดปัญหาจากการเสียภาษีย้อนหลังเพราะเราควรจะเอาเงินจำนวนนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์จะดีกว่านะคะ
6: หากทุกท่านมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หรือข้อคิดเห็นประการใดกรุณาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับพวกเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับเราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการซื้อขายของบนโลกออนไลน์นั้นแสนจะง่ายดายแล้วก็สะดวกรวดเร็วเป็นอย่างมากซึ่งการที่เราจะขายสินค้าได้นั้นต้องทำการจูงใจผู้บริโภคให้เกิดความสนใจในสินค้าของเราและสิ่งแรกที่จะสามารถสื่อสารเรื่องราวของสินค้าได้ก็คือภาพถ่ายสินค้าที่สวยงามเห็นแล้วจะช่วยกระตุ้นความอยากซื้อของผู้บริโภคขึ้นมาในทันทีการถ่ายภาพคือศิลปะการเล่าเรื่องอย่างหนึ่งที่สามารถสื่อสารอารมณ์และบุคลิกของสินค้าได้ในวันนี้นะครับทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีก็ได้นำเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าประเภทอาหารง่ายๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมทุกท่านโดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สุดแสนจะซิมเปิลที่สามารถหาได้ง่ายๆภายในบ้านของเรามาประกอบฉากเพื่อเล่าเรื่องให้กับสินค้ารวมถึงเทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพและการจัดแต่งง่ายๆทั้งหมดนี้จบครบในโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวของเรานี่เองครับวันนี้เราจะแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพอย่างแรกที่ช่วยเล่าเรื่องราวของสินค้าได้แก่การวางองค์ประกอบหลักของภาพโดยการใช้เทคนิคจุดตัด9ช่องการทำแบบนี้จะเพิ่มจุดนำสายตาให้กับผู้ชมและทำให้สินค้าที่เราถ่ายภาพมามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นถือเป็นพระเอกเลยครับอย่างแรกเลยเรามาเริ่มที่การตั้งค่ากล้องในโทรศัพท์มือถือของเรากันก่อนเลยครับเราจะหาจุดตัด9ช่องก่อนครับโดยไปที่กล้องเข้าไปที่การตั้งค่าของกล้องเลื่อนหาคำว่าจุดตัด9ช่องจากนั้นกดเปิดขึ้นมาครับตอนนี้บนหน้าจอโทรศัพท์ก็จะปรากฏเป็นตารางเส้นตัดกัน9ช่องและมีจุดตัด4จุดอยู่ตรงกลางเวลาเราจัดองค์ประกอบภาพให้วางสินค้าอยู่จุดกึ่งกลางจุดตัดทั้ง4จุดนี้จะทำให้สินค้าของเราอยู่ในจุดที่น่าสนใจมากที่สุดครับเมื่อรู้หลักการจัดองค์ประกอบภาพด้วยการใช้จุดตัด9ช่องเพื่อทำให้ภาพสินค้าของเราเป็นพระเอกเท่านั้นยังไม่พอครับเราลองผูกเรื่องราวให้ขาของเราด้วยเพราะสินค้าที่มีเรื่องราวจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกจดจำและกระตุ้นความสนใจให้ซื้อสินค้าได้ครับเราลองมาผูกเรื่องราวให้กับสินค้าอย่างแรกที่ผมนำมาใช้เป็นตัวอย่างกันก่อนเลยครับได้แก่เครื่องปรุงอาหารที่เรียกว่าเครื่องดำเป็นเครื่องปรุงสมุนไพรของชาวไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีชาวไทเบิ้งใช้เครื่องดำเพื่อประกอบอาหารหลากหลายเมื่อเป็นเครื่องปรุงอาหารเราจะเล่นใหญ่สักนิดนึงนะครับลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเครื่องดำอยู่แค่ในขวดโหลเราจะนึกออกไหมครับว่าถ้านำไปปรุงอาหารแล้วจะน่าทานสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะนำตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งและส่วนประกอบอื่นๆของเครื่องดำจัดไว้ในกระจาดแบบนี้ให้สวยงามจัดต้มกระดูกอ่อนมาสักชามแล้วเติมเครื่องดำลงไปแหมแค่เห็นภาพก็ทำให้รู้สึกหอมกลิ่นของสมุนไพรชวนให้น้ำลายไหลขึ้นมาทันทีเลยครับซึ่งภาพถ่ายจะสวยงามก็ขึ้นอยู่กับการจัดแสงด้วยนะครับเราเอาโคมไฟอ่านหนังสือมาใช้จัดแสงแบบง่ายๆเรียบร้อยแล้วเราก็ถ่ายภาพสินค้าของเราได้เลยครับเลือกจัดองค์ประกอบภาพให้ตัวสินค้าอยู่ตรงตำแหน่งของจุดตัด9ช่องง่ายๆแค่นี้เลยครับเราก็จะได้ภาพถ่ายเครื่องดำกับเมนูที่เห็นแล้วน่าทานขนาดนี้ไว้ลงขายสินค้าออนไลน์ได้แล้วครับผมตัดภาพจากอาหารเมื่อสักครู่เรามาต่อกันกับขนมไทยๆอย่างขนมชั้นกันครับเราจัดแสงด้วยโคมไฟอ่านหนังสือโดยใช้หลอดเดย์ไลท์เพื่อให้ได้แสงขาวสวยใสลองจัดขนมชั้นวางในกระจาดเล็กๆรองด้วยใบไม้สดอย่างวันนี้ผมใช้ใบทองกวาวดูแล้วมันได้ฟีลความเป็นไทยดีครับผมเลือกดอกทองกวาวสักดอกหนึ่งวางไว้ข้างๆขนมชั้นเพื่อให้มีสีสันสะดุดตาตัดกับสีของขนมชั้นดูแล้วน่าทานมากครับเราเลือกจัดองค์ประกอบในภาพให้ขนมชั้นอยู่ตำแหน่งจุดตัด9ช่องที่มุมซ้ายล่างและเราจะเว้นด้านบนขวาเอาไว้เพื่อใส่ข้อความครับเมื่อเราได้ภาพถ่ายที่สวยถูกใจแล้วเราเข้ามาที่โปรแกรมแต่งภาพในโทรศัพท์มือถือของเราเลือกภาพที่ชอบขึ้นมาเพื่อเพิ่มข้อความและรายละเอียดต่างๆของสินค้าเราเช่นใส่ชื่อเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อสั่งซื้อสินค้าและเปลี่ยนสีให้เป็นโทนเดียวกันเพราะคราวนี้เราจะคุมโทนสีให้เป็นโทนเดียวกันกับสีของขนมชั้นครับก็จะสวยไปอีกแบบเสร็จแล้วก็กดบันทึกครับเราก็จะได้ภาพสินค้าที่พร้อมลงขายแล้วครับถูกใจกันหรือเปล่าครับ
เป็นอย่างไรกันบ้างครับพอได้ไอเดียดีๆในการถ่ายภาพสินค้าของท่านเองบ้างหรือยังถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในขวดใสจากตำบลทะเลชุบศรผมจัดไฟด้วยหลอดเดย์ไลท์เช่นเดิมครับสำหรับสินค้าที่เป็นขวดใสหรือเป็นน้ำใสๆแบบนี้มีเรื่องให้ต้องระวังคือเราต้องไม่ใช้แบล็คกราวด์ที่มีสีสันนะครับเพราะจะทำให้สินค้าของเรามีสีที่ผิดเพี้ยนไปนั่นเองครับจึงจำเป็นต้องเลือกแบล็คกราวด์ที่มีสีอ่อนๆหรือเป็นสีขาวไปเลยครับเรามาผูกเรื่องราวให้กับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของเรากันสักหน่อยนะครับเรานำลูกมะพร้าวมาประกอบฉากเพื่อบอกกับลูกค้าถึงแหล่งที่มาของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขวดนี้ที่สกัดแบบเพียวๆบริสุทธิ์จากผลมะพร้าวครับเลือกถ่ายภาพโดยให้ขวดน้ำมันมะพร้าวอยู่ตรงตำแหน่งของจุดตัด9ช่องเพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ถูกใจแล้วก็นำมาใส่ข้อความขายของกันต่อเลยครับ

สร็จแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานเลยใช่หรือเปล่าครับคุณผู้ชมผ่านไป3ตัวอย่างง่ายๆใช้เวลาไม่นานเลยใช่ไหมครับไอเดียที่นำมาสาธิตให้ชมกันในครั้งนี้ก็ไม่ยากเช่นกันผมได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆภายในบ้านหยิบเอาโคมไฟอ่านหนังสือมาช่วยในการจัดแสงแม้ว่าเราจะใช้เพียงโทรศัพท์มือถือในการถ่ายภาพแต่เราก็สามารถถ่ายภาพสินค้าของเราให้ออกมาสวยได้ด้วยตัวเองนะครับและที่สำคัญที่สุดสินค้าของเราต้องมีเรื่องราวที่สามารถสื่อสารบุคลิกสินค้าของเราออกมาได้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้อย่างแน่นอนครับหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้ไอเดียดีๆไปใช้ในการถ่ายภาพสินค้าของตัวท่านเองกันนะครับแล้วก็ขอให้ขายดิบขายดีกันทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะมาบอกเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆค่ะวันนี้นะคะเราจะนำเสนอเป็นของใช้จากชุมชนมาเป็นตัวอย่างในการถ่ายภาพของเราในวันนี้ค่ะก็จะมีเป็นพิมพ์เศษน้ำสมุนไพรต่างหูและก็ชุดผ้าทอมือค่ะโดยเรานะคะก็จะนำเสนอตั้งแต่การตั้งค่ากล้องรวมไปถึงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยรูปแบบต่างๆค่ะซึ่งเรานะคะก็สามารถที่จะนำรูปภาพของเราเนี่ยไปโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ทำให้สินค้าของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะและก็ช่วยเพิ่มยอดขายให้ปังขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเทคนิคแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดพ็อปค่ะเราจะใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวมาเนรมิตให้สินค้าของเรามีความน่าสนใจจนลูกค้าต้องรีบเอฟกันรัวๆมาที่เทคนิคแรกของเราในวันนี้กันนะคะนั่นก็คือการจัดพ็อปค่ะไอเลือกพิมพ์เศษน้ำในขวดแก้วน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะแต่เราจะใช้การจัดพ็อปด้วยอุปกรณ์ธรรมดาธรรมดาที่เราสามารถหาได้ภายในบ้านมาทำให้สินค้าของเราดูโดดเด่นค่ะด้วยอุปกรณ์เหล่านี้นะคะนั่นก็คือฟอยล์หลอดไฟเดย์ไลท์และไฟฉายค่ะเรานะคะเลือกใช้ฟอยล์มาเป็นฉากหลังและเราเนี่ยก็จะวางกระดาษฟอยล์ให้ห่างจากตัวสินค้าของเราค่ะเพื่อที่เวลาถ่ายนะคะกระดาษฟอยล์ที่เราจัดเป็นฉากหลังเนี่ยจะได้อยู่นอกระยะชัดค่ะไอเลือกใช้ไฟฉาย LED ส่องมาจากทางด้านข้างนะคะก็จะทำให้ขวดแก้วของเราเนี่ยดูสวยงามแบบนี้ค่ะเมื่อได้ภาพมาแล้วนะคะเราก็แค่เลือกภาพที่เราคิดว่าปังที่สุดมาค่ะแล้วเรานะคะก็ใช้โปรแกรมแต่งภาพพื้นฐานในโทรศัพท์ของเราใส่รายละเอียดของสินค้าลงไปตรงพื้นที่ที่เราเลือกไว้ค่ะ

วเดียวนะคะเราก็จะได้ภาพถ่ายสินค้าพร้อมลงโฆษณาทางโซเชียลแล้วค่ะเทคนิคที่2นะคะที่เราจะมาทำความเข้าใจในวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดองค์ประกอบของภาพด้วยจุดตัด9ค่ะซึ่งวิธีการตั้งค่าจุดตัด9ช่องในโทรศัพท์ของเรานะคะเพียงแค่ไปที่ตั้งค่าหรือสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองค่ะเลื่อนหาคำว่าตารางหรือจุดตัด9ช่องแล้วแต่รุ่นโทรศัพท์ที่เราใช้นะคะเลือกเปิดก็จะปรากฏนะคะเป็นตารางที่มีเส้นแนวตั้งแนวนอนซึ่งตรงที่เส้นแนวตั้งตัดกับแนวนอนนี่เองแหละค่ะเราเรียกว่าจุดตัด9ช่องไอเลือกต่างหูซึ่งมีขนาดเล็กทำมาจากผ้าขาวม้าทอมือของชาวไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีค่ะโดยการนำผ้าขาวม้ามาต่อยอดเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องประดับเป็นสินค้าชุมชนที่สื่อสารอัตลักษณ์ของชาวไทเบิ้งได้อย่างภาคภูมิใจเลยทีเดียวค่ะทีนี้เรามาจัดองค์ประกอบของภาพกันนะคะเราจัดสินค้าเป็นกลุ่มเลือกวางสินค้าไว้ที่จุดตัด9ช่องเพราะสินค้าหรือตัวแบบของเราที่อยู่ในตำแหน่งจุดตัด9ช่องเป็นตำแหน่งที่น่าสนใจมากที่สุดในภาพค่ะและเราจะเว้นพื้นที่ว่างส่วนที่เหลือไว้สำหรับใส่รายละเอียดสินค้าของเรานะคะ

ใส่ต่างหูดูค่ะมีนางแบบมาใส่ต่างหูให้ดูแมทกับชุดกระโปรงจากผ้าขาวม้าทอมือของชาวไทเบิ้งเป็นเทคนิคช่วยนำเสนอให้ลูกค้าสามารถมองเห็นความสวยงามของต่างหูเมื่อได้ลองสวมใส่จริงๆแล้วยังไปช่วยเพิ่มจินตนาการให้กับลูกค้าราวกับว่าลูกค้าเป็นผู้ใส่ต่างหูนี้เองค่ะมาที่การจัดองค์ประกอบค่ะใช้การเลือกจุดตัด9ช่องร่วมกับการถ่ายแบบแฟชั่นที่สำคัญนะคะการถ่ายสินค้าชิ้นเล็กๆแบบนี้เราห้ามเสียดายเลยค่ะเราจะไม่ถ่ายให้เห็นภาพกว้างมากเกินไปแบบนี้นะคะให้เลือกถ่ายแบบโคสอัพเพื่อให้เห็นสีสันหรือลวดลายของสินค้าที่ชัดเจนค่ะกิ๊บเก๋ขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะและเทคนิคสุดท้ายนะคะที่เราจะมาแนะนำกันในครั้งนี้นั่นก็คือการใช้แสงธรรมชาติค่ะเพราะแสงธรรมชาตินะคะเป็นแสงที่นุ่มนวลค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการใช้แสงธรรมชาติเหมาะกับการถ่ายภาพสินค้าทุกชนิดเลยค่ะเพียงแค่เราต้องเลือกใช้ช่วงเวลาให้เหมาะสมพอสภาพแสงในช่วงเวลาที่ต่างกันก็จะให้อารมณ์ของการถ่ายภาพที่แตกต่างกันด้วยค่ะอย่างชุดผ้าทอมือโทนสีพาสเทลชุดนี้นะคะถ้าเราเลือกถ่ายแบบทั่วไปใช้แค่แสงธรรมชาติถึงจะได้สีสันที่สวยสมจริงแต่ก็ยังดูธรรมดาใช่ไหมล่ะคะงั้นแบบนี้เรายังสามารถถ่ายสินค้าของเราให้ปังกว่านี้ได้ค่ะโดยเราจะเพิ่มเรื่องราวให้กับสินค้าเรามาสร้างการสื่อสารเรื่องราวบุคลิกให้กับสินค้าทำให้มีเรื่องราวที่น่าดึงดูดใจและน่าจดจำค่ะสอดคล้องกับบุคลิกของลูกค้าเป้าหมายเพื่อที่จะบอกว่าชุดผ้าทอมือกับสาวๆก็แมทกันได้ค่ะก็จะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าสินค้าแบบไหนเหมาะกับบุคลิกตัวเองค่ะดูดีขึ้นมาทันทีน่ารักพอไหมคะกันบ้างคะสำหรับเทคนิคการถ่ายภาพของเราในวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไอเชื่อนะคะว่าทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะนำเทคนิคของเราในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ในการถ่ายภาพสินค้าได้ด้วยตัวเองค่ะก็ขอให้ยอดขายนะคะปังๆๆกันทุกคนเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานกราฟิกด้วย Canva กันนะคะซึ่ง Canva คือแพลตฟอร์มสำหรับออกแบบงานกราฟิกที่ช่วยเรื่องของการดีไซน์งานต่างๆเช่นงานโฆษณาการทำโปสเตอร์การทำงานนำเสนอหรือตกแต่งรูปภาพเพื่อโพสต์ลงโซเชียลมีเดียมีการให้บริการ2ช่องทางช่องทางแรกคือเว็บไซต์และอีกหนึ่งช่องทางคือแอปพลิเคชันบนมือถือเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store และ App Store ค่ะและสามารถใช้งานได้ฟรีมีเทมเพลตและรูปภาพช่วยในการออกแบบเยอะแยะมากมายซึ่งช่วยให้งานดีไซน์ของเราออกมาดูดีมากที่สุดแม้ว่าเรานั้นจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการออกแบบหรืองานศิลปะก็สามารถใช้งานได้ค่ะข้อดีของเจ้า Canva มีหลักๆดังนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านงานกราฟิกที่ต้องการออกแบบชิ้นงานด้วยตนเองเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเครื่องมือออกแบบที่ง่ายและสวยงามเหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาเครื่องมือเพื่อช่วยในการออกแบบและสามารถทำงานร่วมกันได้เมื่อเรารู้จักเกี่ยวกับ Canva แล้วเราไปเริ่มต้นการใช้งานกันเลยค่ะขั้นตอนแรกของการเข้าสู่เว็บไซต์ Canva ให้เรามาที่หน้า Google และพิมพ์คำว่า Canva ลงไปค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาจนเจอคำว่าเริ่มต้นใช้งาน Canva คลิกเข้าไปได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานให้สมัครใช้งานด้านมุมขวาเราสามารถสมัครการใช้งานผ่านบัญชี Google บัญชี Facebook หรือสามารถสมัครด้วยบัญชีอีเมลอื่นๆตามที่เราต้องการค่ะสำหรับผู้ที่เคยใช้งานแล้วเรามาเข้าสู่ระบบกันเลยค่ะในที่นี้เราจะเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Google นะคะจากนั้นให้เลือกบัญชีตามที่เราสมัครไว้ค่ะเมื่อเราเข้าสู่ระบบมาแล้วหน้าตาของเจ้าเว็บไซต์ Canva จะมีลักษณะดังนี้ค่ะเรามาดูส่วนประกอบด้านบนกันก่อนนะคะเครื่องหมาย question mark คือส่วนช่วยเหลือเมื่อเราพบข้อสงสัยสามารถมาที่ส่วนช่วยเหลือตรงนี้ได้ค่ะฟันเฟืองคือการตั้งค่าบัญชีเราสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเราได้ตรงนี้ค่ะปุ่มสร้างงานออกแบบจะเป็นการนำพาเราไปสร้างงานออกแบบกราฟิกค่ะรูปโปรไฟล์ตรงนี้จะเป็นการแสดงสถานะและข้อมูลส่วนตัวของเราไว้ค่ะต่อมามาดูองค์ประกอบทางด้านซ้ายมือกันบ้างนะคะงานออกแบบของคุณจะโชว์งานทั้งหมดที่เราได้ทำไว้ค่ะที่แชร์กับคุณจะเป็นงานที่ผู้อื่นนั้นแชร์มาให้เราค่ะโฟลเดอร์ของคุณจะเป็นการจัดหมวดหมู่งานที่เราได้ทำไว้ถังขยะเป็นที่ที่รวมงานออกแบบที่เราได้ลบทิ้งไปค่ะการสร้างทีมเป็นการสร้างทีมเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามาทำงานร่วมกับเราค่ะสุดท้ายชุดเครื่องมือชุดเครื่องมือนั้นสามารถใช้งานได้ในเฉพาะ Canva แบบ Pro เท่านั้นค่ะเรามาดูหน้าหลักของเจ้าเว็บไซต์ Canva กันบ้างนะคะหน้าหลักตรงนี้จะแสดงประเภทของงานกราฟิกให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวด้านล่างจะเป็นการโชว์งานออกแบบล่าสุดของเราที่ได้ทำไว้ค่ะต่อมาเป็นเรื่องของราคานะคะเราสามารถใช้ Canva ในรูปแบบฟรีแล้วก็แบบโปรที่เสียเงินซึ่งเจ้า2ตัวนี้จะมีฟังก์ชันในการทำงานข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปค่ะต่อมาเป็นแม่แบบหรือว่าเทมเพลตสำเร็จรูปมีเทมเพลตให้เลือกใช้กว่า 250,000 แบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการตลาดการเรียนรู้มีรายละเอียดยิบย่อยลงไปอีกเราสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินนะคะสังเกตง่ายๆจากมุมขวาด้านล่างถ้าขึ้นสกุลเงินแบบนี้เราต้องชำระเงินก่อนทำการแก้ไขถ้าไม่มีสกุลเงินขึ้นแบบนี้แสดงว่าเป็นแบบฟรีเราสามารถทำการแก้ไขได้เลยค่ะโดยทั้ง2ตัวนี้นะคะเราสามารถกดติดดาวไว้เพื่อเป็นเทมเพลตที่ถูกใจเวลาจะนำมาใช้งานทำให้มองหาได้ง่ายค่ะในแถบของค้นพบตรงนี้นะคะจะเป็นมีเดียที่ทาง Canva มีให้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายไอคอนหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆนะคะเขาจะจัดหมวดหมู่มาให้เราเลยค่ะเราสามารถคลิกเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการได้เลยค่ะ
1: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งนะคะเมื่อเราได้ประเภทงานกราฟิกที่ถูกใจแล้วให้เราเลือกเมนูแรกค่ะจะเป็นเมนูแม่แบบนะคะจากนั้นให้เราเลือกแม่แบบที่เราถูกใจขึ้นมาค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราสามารถแก้ไขวัตถุต่างๆที่อยู่บนงานของเราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัตถุและข้อความตามเมนูด้านบนนี้ค่ะเมนูแรกนะคะเป็นเมนูฟอนต์ค่ะเราสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้ค่ะเมนูถัดมานะคะจะเป็นลงขนาดของฟอนต์ค่ะเราสามารถปรับขนาดฟอนต์ให้เล็กให้ใหญ่ได้ค่ะส่วนตัว A ตรงนี้นะคะจะเป็นสีของข้อความค่ะเราสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะส่วนตัว B นะคะจะเป็นตัวหนาของข้อความค่ะและตัว I นะคะจะเป็นตัวเอียงของข้อความค่ะอันนี้จะเป็นการจัดแนวนะคะระหว่างซ้ายขวาและกลางค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการย่อหน้าของข้อความค่ะอันนี้จะเป็นระยะห่างของข้อความนะคะเราสามารถปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษรและระยะบรรทัดได้ค่ะอันนี้จะเป็นเอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะคะที่เราสามารถปรับแต่งข้อความเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปในข้อความค่ะส่วนนี้จะเป็นเคลื่อนไหวนะคะเราสามารถใส่เอฟเฟกต์เคลื่อนไหวได้เลยค่ะในเมนูองค์ประกอบเราสามารถคลิกเข้าไปที่องค์ประกอบและพิมพ์ค้นหาองค์ประกอบได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นองค์ประกอบที่เราค้นหามานะคะในเมนูอัปโหลดเราสามารถอัปโหลดสื่อจากคอมพิวเตอร์ลงใน Canva ได้ค่ะอันนี้จะเป็นรูปภาพที่เราอัปโหลดลงมานะคะในเมนูภาพถ่ายจะเป็นภาพถ่ายสำเร็จรูปที่ใน Canva มีให้ค่ะในเมนูข้อความจะมีตั้งแต่หัวเรื่องใหญ่ยันหัวเรื่องย่อยนะคะและก็จะมีฟอนต์ที่เป็นสำเร็จรูปมาให้ค่ะเราสามารถปรับแต่งและแก้ไขได้ค่ะในเมนูสไตล์จะเป็นชุดโทนสีที่เราปรับแต่งพื้นหลังของงานเราได้นะคะโดยการที่คลิกไปเรื่อยๆค่ะ
0: เรามาดูตัวอย่างในการสร้างงานกราฟิกกันเลยค่ะ
1: เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 วันนี้เราจะมาออกแบบโปสเตอร์เกี่ยวกับโควิด-19 นะคะอันดับแรกให้มาที่โปสเตอร์ค่ะคลิกเข้ามาเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีแม่แบบมาให้เราเลือกมากมายเลยนะคะเราอยากได้แม่แบบไหนหรือถูกใจนะคะให้กดเข้าไปทำการแก้ไขได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นแม่แบบที่เราชอบนะคะจะเห็นได้ว่าเขาจะมีลายน้ำของ Canva นะคะเราสามารถลบออกได้เลยค่ะส่วนชุดข้อมูลตรงไหนที่เราไม่ชอบนะคะก็ลบออกได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราได้ทำการเตรียมข้อมูลมาไว้แล้วค่ะขออนุญาตไป copy ข้อมูลเลยนะคะ

ชุดข้อมูลตรงนี้นะคะเราสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้นะคะโดยการคุมแท็บดำค่ะและมาที่ฟอนต์ค่ะแล้วเราก็เลือกฟอนต์ที่เราชอบนะคะมาใส่ในโปสเตอร์ของเราค่ะสามารถปรับขนาดฟอนต์ได้ค่ะหรือจะจัดแนวของชุดข้อมูลก็ได้นะคะ

แบบนี้ค่ะหรือเราจะทำการเปลี่ยนสีตัวอักษรก็ได้นะคะโดยการคุมแท็บดำเช่นเดิมค่ะแล้วมาที่ตัว A ตรงนี้นะคะเปลี่ยนสีข้อความค่ะนี่ก็คือสีที่เราเปลี่ยนมานะคะเราอยากได้องค์ประกอบเพิ่มเติมนะคะให้มาที่องค์ประกอบด้านนี้ค่ะเขาก็จะมีองค์ประกอบมากมายเลยนะคะให้เราเลือกได้เลยค่ะหรือถ้าเราอยากจะค้นหานะคะก็มาที่ช่องค้นหาด้านบนนี้ได้เลยค่ะพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราจะต้องการค้นหาได้เลยนะคะ

องค์ประกอบตรงนี้นะคะเราสามารถปรับแต่งได้นะคะจะย่อขยายก็ได้เหมือนกันค่ะหรือจะมากดที่พลิกตรงนี้นะคะคือพลิกแนวนอนพลิกแนวตั้งนะคะได้หมดเลยค่ะหรือจะปรับแต่งสีก็ได้นะคะโดยมาที่สีค่ะเพิ่มองค์ประกอบเข้าไปนะคะเพื่อให้โปสเตอร์ของเราดูโดดเด่นมากขึ้นค่ะองค์ประกอบตรงนี้นะคะเราสามารถปรับสีให้จางลงได้นะคะโดยมาที่โปร่งใสตรงนี้ค่ะและปรับขนาดลดลงค่ะ

0: ท่านี้นะคะก็จะเป็นการตกแต่งโปสเตอร์โควิดของเราเสร็จแล้วนะคะวิธีการเซฟนะคะให้มาที่จุด3จุดค่ะและกดดาวน์โหลดค่ะเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ให้เป็น JPEG นะคะหรือ JPG ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดดาวน์โหลดอีก1ครั้งค่ะเท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการจัดทำโปสเตอร์แล้วนะคะ
1: ค่ะในส่วนต่อไปนะคะเราก็จะมาทำในหัวข้อของการ์ดวันสำคัญต่างๆค่ะเมื่อเข้ามาในหน้าหลักนะคะก็จะเจอเทมเพลตต่างๆนะคะให้เราเลือกไปที่การ์ดพอคลิกเข้ามานะคะก็จะเจอแม่แบบหลากหลายนะคะทุกคนสามารถเลือกใช้ได้เลยค่ะจะมีทั้งแบบฟรีและเสียเงินนะคะเมื่อทุกคนเจอการ์ดที่ต้องการแล้วนะคะทุกคนคลิกได้เลยค่ะค่ะในส่วนของหน้านี้นะคะทุกคนสามารถแก้ไขได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือฟอนต์หรือสีภาพพื้นหลังต่างๆนะคะแล้วก็จะมาแก้ไขตัวหนังสือค่ะโดยการดับเบิลคลิกเปลี่ยนชื่อได้เลยค่ะ

ค่ะตรงนี้มันโล่งไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มรูปภาพค่ะให้ทุกคนคลิกไปที่องค์ประกอบค่ะคลิกที่ค้นหานะคะเราจะมาเพิ่มแหวนกันค่ะให้ทุกคนพิมพ์หาได้เลยค่ะค่ะรูปภาพตรงนี้นะคะสามารถหมุนหรือจะย่อก็ได้ค่ะเราจะมาไว้ตรงกึ่งกลางนะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาเพิ่มรูปภาพอีกนะคะเราจะมาเพิ่มดอกไม้ค่ะให้เราพิมพ์หาได้เลยค่ะให้เราเลือกรูปภาพที่ถูกใจนะคะตรงนี้นะคะสามารถหมุนหรือจะย่อก็สามารถทำได้ค่ะ

0: ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มวันที่กันค่ะให้เราคลิกไปที่ข้อความค่ะคลิกที่เพิ่มหัวเรื่องย่อยค่ะพิมพ์วันที่ได้เลยค่ะดับเบิ้ลคลิกนะคะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ค่ะให้เลือกฟอนต์ที่ถูกใจได้เลยค่ะค่ะเราก็จะมาย่อตัวหนังสือให้เล็กลงนะคะถ้าทุกคนจะเปลี่ยนสีนะคะให้ดับเบิ้ลคลิกค่ะเลือกเปลี่ยนสีได้เลยค่ะเราก็จะมาใช้สีนี้นะคะให้เราเอามาไว้ตรงข้างล่างนะคะค่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนคลิกไปที่จุด3จุดค่ะคลิกดาวน์โหลดให้เลือกประเภทของไฟล์นะคะเป็น JPEG ค่ะคลิกดาวน์โหลดค่ะแค่นี้นะคะก็จะได้การ์ดวันสำคัญต่างๆแล้วค่ะ
1: และในหัวข้อต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อของการทำงานนำเสนอในรูปแบบของวิดีโอนะคะไปที่ค้นหาค่ะและพิมพ์คำว่านำเสนอนะคะค่ะและในหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าของการทำงานนำเสนอนะคะจะมี2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกนะคะจะเป็นรูปแบบของการทำสไลด์โชว์นะคะเขาจะสไลด์ให้ดูจากหน้าที่1ถึงหน้าที่10เลยนะคะและรูปแบบที่2นะคะก็จะเป็นรูปแบบของวิดีโอนะคะจะขึ้นไอคอนวิดีโอตรงนี้นะคะเราสามารถคลิกไปเพื่อดูตัวอย่างของเทมเพลตนี้ได้เลยค่ะแล้วเมื่อเราเจอเทมเพลตที่เราชื่นชอบหรือถูกใจแล้วนะคะเราสามารถกดติดดาวไว้เพื่อเป็นตัวเลือกในการใช้ให้เหมาะกับงานเรามากที่สุดนะคะจากนั้นนะคะให้ไปที่หน้าหลักค่ะแล้วไปที่โฟลเดอร์ของคุณนะคะไปที่ติดดาวแล้วค่ะในหน้านี้นะคะจะเป็นเทมเพลตทั้งหมดที่เราได้กดติดดาวไว้นะคะทางนี้นะคะเราขอเลือกใช้เป็นเทมเพลตนี้ค่ะกดใช้แม่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะกดใช้3หน้าทั้งหมดค่ะค่ะแล้วเมื่อขึ้นหน้าต่างแบบนี้แล้วนะคะเราก็ทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยค่ะทั้งนี้นะคะรูปภาพนี้ได้ติดลายน้ำนะคะเราจะไม่สามารถดาวน์โหลดออกไปได้นะคะต้องทำการชำระเงินก่อนนะคะเราจะทำการทดลองใช้งานฟรีนะคะเราก็ต้องลบรูปภาพหรือองค์ประกอบที่ติดลายน้ำออกนะคะและใช้เป็นองค์ประกอบที่เป็นการใช้งานฟรีแทนค่ะแล้วก็ไปที่องค์ประกอบนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่ารูปร่างนะคะเราก็เลือกองค์ประกอบมาแล้วก็ออกแบบตกแต่งในหน้านี้ได้เลยค่ะแล้วเราสามารถเปลี่ยนสีขององค์ประกอบนี้ได้นะคะ

เสร็จแล้วนะคะให้เราไปที่กรอบรูปภาพนะคะแล้วก็คลิกที่กรอบค่ะจากนั้นนะคะไปที่อัปโหลดค่ะทั้งนี้นะคะเราได้ทำการอัปโหลดรูปภาพเข้ามาแล้วนะคะให้เราเลือกที่รูปภาพแล้วก็ทำการคลิกซ้ายค้างไว้นะคะแล้วก็ลากมายังตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยค่ะตรงนี้นะคะรูปภาพยังไม่อยู่ตรงกลางของวัตถุนะคะเราก็ทำการขอบภาพตัดนะคะแล้วก็เลื่อนให้ตรงกับวงกลมค่ะแล้วก็กดเสร็จแล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะแล้วถ้าเราต้องการให้รูปภาพกับพื้นหลังนะคะเป็นสีโทนเดียวกันให้เราคลิกขวาค่ะแล้วก็ใช้สีกับเพจนะคะตรงนี้จะเป็นความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็กดสลับไปเรื่อยๆจนเราจะเจอโทนสีที่เราถูกใจนะคะขอใช้เป็นเทมเพลตนี้นะคะในหน้าถัดไปนะคะก็ทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้เหมือนเดิมเลยค่ะแต่ทั้งนี้นะคะเราจะขอลบหน้านี้ออกไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะต่อไปนะคะก็ทำการลบภาพที่ติดลายน้ำออกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปหาที่องค์ประกอบเหมือนเดิมนะคะไปที่รูปภาพ

ข้อมูลตรงนี้ก็แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดหรือดีเทลได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ให้เราทำการเพิ่มวิดีโอค่ะไปที่อัปโหลดนะคะแล้วก็วิดีโอตรงนี้ค่ะซึ่งเราได้ทำการอัปโหลดวิดีโอเข้ามาแล้วนะคะคลิกไปที่วิดีโอค่ะแล้วก็คลิกซ้ายเหมือนเดิมนะคะลากเข้ามายังวัตถุที่เราต้องการเลยค่ะเราสามารถเปลี่ยนสไตล์โทนของเทมเพลตเราได้นะคะให้ไปที่สีค่ะแล้วก็กดสลับสีได้ตรงนี้นะคะขอเลือกเป็นโทนนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะในการนำเสนอวิดีโอของเราสามารถใส่เสียงเข้าไปได้นะคะไปที่เสียงตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกเสียงนะคะเราสามารถกดทดลองฟังได้จากไอคอนด้านนี้ก่อนนะคะแล้วถ้าเราถูกใจซาวด์เสียงนั้นแล้วเราก็คลิกเลือกไปที่เสียงนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการทดลองเล่นวิดีโอก่อนนะคะคลิกที่ปุ่มเล่นด้านบนนี้เลยค่ะ

0: PowerPoint ตรงนี้นะคะซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดออกไปและทำการนำเสนอผ่าน Microsoft PowerPoint ได้ค่ะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
1: มีข่าวดีมาบอกค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและคณะครูอาจารย์ทุกท่านได้รับสิทธิพิเศษเป็น Canva Education หรือสำหรับการศึกษานั่นเองซึ่งสามารถใช้งานแบบโปรได้อย่างฟรีๆเลยและสามารถทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักเรียนได้อีกด้วยถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวถ้าอาจารย์หรือเพื่อนๆคนใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ Canva Education นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กันเป็นประจำทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นแบบนี้ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เนี่ยจะพามาต้องพูดเบาหน่อยเพราะว่าเป็นร้านลับเดี๋ยวมีคนรู้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับร้านลับวันนี้เป็นร้านอาหารอีสานชื่อนี่เลยครัวลูกสาวหล่าครัวลูกสาวหล่าเนี่ยแน่นอนเป็นร้านอาหารอีสานที่เขาบอกว่าหากินในรถมือแบบนี้ยากแล้วก็เป็นอาหารที่ตามฤดูกาลด้วยเดี๋ยวไปดูว่าเด็ดขนาดไหนนะครับกับร้านลับร้านนี้นะครับตามมาเลยนี่บุกครัวเลยดีกว่านะฮะพี่ดี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คือหอมมากเลยอะไรนี่หูเตาอั้งโลอะไร 3-4 เตาเนี่ยครัวลูกสาวหล่าหล่าแปลว่า
2: ลูกคนเล็กค่ะคนสุดท้องเขาจะไม่ค่อยได้อยู่กับแม่นะคะแวบไปแวบมาช่วงนี้เป็น
1: ลูกสาวหลาน
2: ไปหาประสบการณ์ร้านอื่นก่อน
1: คือส่งไปเป็นไส้ศึกแล้วมันจะมีวงเล็บว่าแม่ดี้แม่ดี้ก็คือนี่แหละพี่ดี้ของเรานะฮะนี่ร้านเราเป็นอาหารอีสานครูบอกคุณผู้ชมไปว่าเป็นแบบตามฤดูกาล
2: ค่ะ
1: ตามฤดูกาลคือยังไงจ
2: ๊ะจะขอนาฝนเราก็กินเฮ็ดกินอะไรเสียนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นโป๊กหน้าโป๊กหน่อยกับนี่ปลาจากแม่น้ำลำเซบายนะคะกับแม่น้ำซี่และแม่น้ำมูล
1: คือรับซื้อวัตถุดิบจากชาวบ้งชาวบ้านนี่เขา
2: แน่นค่ะวัตถุดิบส่วนมากจะเป็นจากไทยบาทเลย
1: อ๋อเหรอแล้วอย่างตอนนี้ที่ผู้มาเป็นหน้าอะไรคะผู้จะได้กินอะไรมาก
2: กิ๊บโฟมนะคะกับเป็นเฮ็ดเป็นกุ้ง
1: เดี๋ยวให้พี่ดีจัดให้
2: เอาเมนูลาบแซ่บๆนะคะต้มปะนางแล้วก็จะเป็นปิ่งกบ
1: ผู้ถามอีกนิดเดียวทำไมคนรู้จักเยอะจังเลยส่วนใหญ่เขาเป็นคนในพื้นที่หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นอะไรครับ
2: เป็นคนในพื้นที่ค่ะแล้วก็จะเป็นแขกบ้านแขกเมืองค่ะ
1: น่าจะเด็ดแหละเพราะว่าออเดอร์มาไม่หยุดเลยนะเนาะเดี๋ยวให้ปล่อยพี่ดีไปทำครัวต่อดีกว่าเพื่อนๆคิ้วขมวดแล้วอ่ะโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวพี่รอกินนะจัดเต็มนะโอเคขอบคุณพี่ดีนะครับ

0: มาแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะพี่ดีจัดหนักให้เลยนะครับหลายเมนูมากเลยไล่มาจากนี่เลยดีกว่านะครับกบปิ้งนี่จี้โป่งทอดนะครับหรือว่าจิ้งหรีดชนิดนึงนะครับช่วงนี้เป็นหน้าของเขานะฮะหน้าฝนเนี่ยจี้โป่งนี่ก็จะชาวบ้านก็จะไปเก็บกันมาได้ทีเนี้ยก็จะมาอยู่ในเมนูของทางร้านด้วยหน้าฝนแบบนี้ก็ต้องมีเห็ดนะครับนี่เป็นเห็ดปลวกเป็นแกงเห็ดปลวกนะฮะทางนี้สีสันแสบมากนะครับเป็นกบผัดเห็ดอีกหนึ่งเมนูอันนี้นะครับเป็นลาบปลาตองนะฮะก็เป็นปลาน้ำจืดที่คือชาวบ้านแถวนี้เขาก็จะกินกันอยู่แล้วก้อยกุ้งก็มาเหมือนกันนะฮะอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นตำลาวก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผู้เห็นหลายโต๊ะก็สั่งกันนะครับมาถึงแบบว่าส้มตำร้านนี้ต้องเด็ดนี่อีกหนึ่งอย่างนะครับพิเศษหน่อยตรงนี้แจ่วปลาร้านะครับอันนี้คือทางร้านนี่ก็จะให้ฟรีมาเดี๋ยวลองชิมกันนะครับให้ดูครับตัวใหญ่ๆนะครับจี้โป่งนะครับหรือจิ้งหรีดนี่หยุดยากมากอุ้ยอร่อยเขาไปทอดในกระทะจนกรอบเลยนะครับทอดทั้งตัวแบบนี้กินได้ทั้งตัวเลยอร่อยมากเลยแล้วก็จิ้มข้าวเหนียวไปกับแจ่วปลาเน่ต่อกันที่จานนี้นะครับเป็นแกงเห็ดปลวกนะครับให้ดูก่อนน่ากินมากคือแกงแบบนี้นะเขาจะใส่ปลาลงไปด้วยนะครับมันจะเหมือนอารมณ์แบบแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยตัวเห็ดปลวกมันจะแบบมีความกรึบกรึบกรึบกรึบเคี้ยวแบบสู้ฟันนิดนึงอารมณ์จะคล้ายๆเห็ดโคนแต่เป็นเห็ดโคนเล็กๆอร่อยมากเลยแล้วปรุงมาเนี่ยรสชาติของน้ำแกงนะครับก็จะมีปลาร้าด้วยโรยด้วยใบแมงลักมานะครับให้ความหอมเอาเป็นว่าผู้ชอบชอบเห็ดอันนี้เหลือเกินต่อที่ลาบปลาตองบ้างนะครับ
1: โอ้ยแค่ตัดก็รู้เลยว่านุ่มแน่นอนนะฮะ
0: คือฟัน32ซี่ไม่มีความหมายเลยนะครับใช้ลิ้นดุลตึ๊บหลุดเลยนุ่มมากนุ่มแล้วนุ่มนิ่มด้วยนัวๆดีนะครับมีกลิ่นใบตองหน่อยนะครับอร่อยจานนี้ควรสั่งนะคือปลาตองนี่นะครับก็คือรูปร่างหน้าตาคือคล้ายปลากายเลยเพียงแต่ไม่มีจุดเขาก็จะคล้ายกันขูดเนื้อมาแล้วก็เอามาคลุกเคล้ากับตัวเครื่องที่เขาใส่ลงไปจะเป็นเครื่องลาบเนาะแล้วก็ห่อใบตองแล้วก็ไปย่างต่อด้วยผัดเผ็ดกบนะครับให้ดูสีสันก่อนแซ่บไม่เกรงใจแน่นอนนะครับคือกบถ้าเป็นผัดเผ็ดเนี่ยเขาก็จะสับมาแล้วก็มาผัดกับเครื่องพริกของเขานะครับเดี๋ยวลองชิมดูอย่างดีเลยอร่อยมากไม่ได้เผ็ดขนาดที่สีสันมันออกมาอย่างนี้นะครับกินได้ออกหวานเค็มเผ็ดใครที่สายกบนะลองสั่งผัดเผ็ดมาสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ยิ่งดีจานนี้เป็นก้อยกุ้งนะครับอารมณ์กุ้งเส้นนั่นแหละแต่ว่าจะทำในลักษณะของการลาบก็จะมีนี่นะครับตะไคร้ใบเลื่อยต้นหอมหอมแดงคือตะไคร้นี่ก็ซอยมาแล้วก็คลุกลงไปกับตัวกุ้งนะครับคือต้องบอกว่าอาหารอีสานร้านนี้นะครับไม่ได้มีรสชาติที่เผ็ดจนเกินไปมันเผ็ดกำลังดีกินกับข้าวเหนียวแล้วพอดีมากอร่อยนะฮะจานนึงนะครับจานนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าร้านส้มตำที่ดีวัดกันตรงนี้เหรอครับคือต้องบอกว่าปลาร้าร้านนี้หอมนัวอร่อยมากกลิ่นไม่แรงนะครับเข้าใจเลยว่าทำไมคนเยอะนะครับนี่กบปิ้งก็มีจัดไปก่อนเลย1ขานะครับเป็นกบแบบไซส์กำลังดีนะครับน่องแบบไม่ต้องใหญ่มากแต่ว่าเนื้อแน่น
1: มากินกับแจ่วปลาร้าแบบนี้ความก็ผัก
0: โอ้โหแซ่บมากนะครับแน่นอนส้มตำเนี่ยอาหารอีสานต้องกินเป็นทีมเดี๋ยวสรุปราคาให้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะได้กินกับทีมของทีมงานด้วยนะฮะเริ่มจากนี่เลยนะครับส้มตำลาวนะครับ40บาทลาบปลาตอง60บาทกบปิ้งกับก้อยกุ้งเนี่ย80บาทส่วนถ้าเป็นผัดเผ็ดกบ100นะฮะส่วน2จานนี้ที่ผมทอดกับแกงเห็ดปลวกเนี่ย120บาทข้าวเหนียว15บาทรวมแล้ววันนี้615บาทเท่านั้นเองนะครับแจ่วปลาร้าฟรีเป็นยังไงราคาไม่แพงนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากที่จะลองแวะมาชิม มาได้เลยนะครับมาถึงอุบลนะเข้ามาในอำเภอเมืองปุ๊บปักหมุดมาเลย

เลยร้านลูกสาวหล่าอุบลราชธานีเจอแน่นอนนะครับเปิดทุกวันนะครับแต่หยุดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นนะฮะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นยังไงมาลองชิมกันได้นะครับกับร้านนี้นะฮะลูกสาวหล่าอุบลราชธานีครับผมอร่อยอร่อยแต่คำว่าอร่อยเปลืองมาก

0: วันนี้ค่ะพาไปชี้เป้าแหล่งของใช้ขนาดใหญ่ที่ใช้หนุนใช้นอนหรือจะพิงแบบนี้นั่นก็คือหมอนค่ะแล้วก็ไม่ใช่หมอนธรรมดาด้วยนะคะแต่เป็นหมอนที่เรียกว่าหมอนขิดค่ะ
1: คำว่าหมอนขิดมาจากลายขิดนี่แหละแต่ว่าเอามาแปรรูปเป็นรูปลักษณะต่างๆอันดับแรกมันก็มาจากหมอนหนุนสี่เหลี่ยมแบบบ้านๆอันนี้คือดั้งเดิมอันนี้ทำใช้เองภายในหมู่บ้านก็คือแต่ก่อนมันจะมีหลายลายลายช้างลายดอกพิกุลอันนี้ลายข้าวหลามตัด
0: หมอนขิดที่เราเรียกกันจนคุ้นเคยนี้นะคะก็มาจากผ้าทอลายพื้นเมืองของภาคอีสานที่เรียกกันว่าผ้าลายขิดค่ะในอดีตนะคะชาวบ้านที่ทอผ้าลายขิดก็จะนำมาใช้สอยในครัวเรือนรวมไปถึงการทำเป็นหมอนหรือว่าที่นอนด้วยค่ะแต่การทอลายขิดนั้นนะคะมีความยากและก็ต้องอาศัยความชำนาญค่ะทำให้ในปัจจุบันนะคะได้มีการใช้ผ้าทอลายขิดสำเร็จรูปจากโรงงานมาทดแทนเพื่อเป็นการลดต้นทุนแล้วก็สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ย่อมเยาค่ะและที่บ้านสีเถอป่าติ้วจังหวัดยโสธร นี่เองค่ะก็เป็นหมู่บ้านที่มีการทำหมอนขิดหลากหลายรูปแบบมายาวนานหลายสิบปีแล้วก็ถือเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตหมอนขนาดใหญ่ของภาคอีสานค่ะเรียกได้ว่าที่หมู่บ้านนี้นะคะเขาทำหมอนกันเกือบทุกคนแล้วก็ทุกวัยเลยละค่ะการทำหมอนขิดที่บ้านสีฐานนั้นนะคะก็จะคล้ายกับการทำหมอนทั่วไปซึ่งก็จะเริ่มจากการตัดผ้าเป็นชิ้นส่วนต่างๆสำหรับการทำหมอนแต่ละแบบค่ะก่อนที่จะนำมาเย็บประกอบให้เป็นรูปทรงที่ต้องการค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการยัดไส้โดยวัสดุที่ใช้เป็นไส้หมอนนั้นนะคะก็จะแตกต่างกันไปตามชนิดของหมอนที่ผลิตค่ะอย่างหมอนสามเหลี่ยมที่เห็นนี้นะคะก็จะมีการใช้นุ่นผสมกับวัสดุอื่นเพื่อให้มีความแน่นแล้วก็เป็นรูปทรงค่ะหรืออย่างการทำเบาะที่นอนที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะใช้นุ่นรีไซเคิลเป็นไส้ด้านในค่ะเมื่อยัดไส้ของหมอนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการเย็บปิดหน้าหมอนแล้วก็เย็บเก็บงานก็เป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมสำหรับการจำหน่ายแล้วล่ะค่ะ
1: เอกลักษณ์ของหมอนขิดหมู่บ้านเราเฉพาะมันจะเป็นหมอนตัวนี้เลยความโดดเด่นมันอยู่ที่ลายขิดพอเวลาเขาเอาไปฝากกันนะจะชอบลายเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเราเลยนะคะ
0: นอกจากรูปแบบดั้งเดิมของหมอนขิดที่เป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าหมอนขวานที่เป็นสามเหลี่ยมแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบของหมอนให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอนรองคอหรือว่าหมอนที่ทำขึ้นเพื่อเป็นของที่ระลึกในงานต่างๆรวมไปถึงการทำหมอนขิดแบบดั้งเดิมให้มีสีสันและก็ลวดลายเหมาะกับคนรุ่นใหม่อีกด้วยค่ะ
1: ตอนนี้ที่ร้านมีลายสก็อตนะคะลายมินิมอลอันนี้ใช้สำหรับรองคอตัวนี้ก็จะเป็นของชำร่วยกันอันนี้ก็จะเป็นที่นอนอันนี้จะเป็นแบบดั้งเดิมมาจากหมอนข้างหน้าแล้วก็ตรงนี้จะคู่กัน
0: ปัจจุบันนะคะการผลิตหมอนขิดและเครื่องนอนต่างๆภายในหมู่บ้านสีฐานนั้นก็ยังคงผลิตต่อเนื่องทุกวันค่ะซึ่งความนิยมในการใช้หมอนขิดนั้นนะคะ

ไม่เพียงแต่จะนิยมซื้อนิยมใช้กันในประเทศเท่านั้นแต่ยังมีการส่งออกไปต่างประเทศอีกด้วยค่ะนับเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญานะคะที่สร้างรายได้แล้วก็ชื่อเสียงให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากได้หมอนขีดซักใบเอาไว้ใช้หรือว่านำไปเป็นของฝากของที่ระลึกก็สามารถแวะซื้อกันได้ที่หมู่บ้านสีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรได้เลยค่ะ

ราวันนี้นะคะมาจากวิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสค่ะอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะนอกจากจะมีของดีอย่างกะปิระยองแล้ววันนี้เรามีสินค้าแปรรูปจากกุ้งเคยที่นำไปใช้ทำกะปิด้วยนะคะเป็นขนมอร่อยๆแบบนี้นะคะรวมถึงนี่ด้านนี้เลยค่ะจะเห็นว่ามีตุ๊กน่ารักมากมายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่เรานำมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากขนมขบเคี้ยวกันก่อนนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นข้าวตังปกติแล้วเนี่ยข้าวตังก็จะเป็นหน้าหมูยองหน้าธัญพืชแต่ว่าข้าวตังของทางกลุ่มนี้นะคะเขาใช้เป็นเคยก็คือกุ้งเคยที่ใช้ทำกะปินี่แหละนำมาทอดนำมาอบนะคะแล้วก็ใช้เป็นหน้าของข้าวตังเป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะแพ็คนี้เนี่ยก็จะมีประมาณสัก 6-7 แผ่นได้นะคะข้าวตังนะคะจะมี2หน้ามีทั้งแบบที่เป็นหน้ากุ้งเคยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ถือว่าเป็นของดีของระยองเหมือนกันก็คือใบครูเป็นพืชน้ำเค็มที่พบได้ตามพื้นที่ป่าชายเลนนะคะอันนี้จะเป็นข้าวตังหน้าใบครูมี2แบบนะคะหน้ากุ้งเคยกับหน้าใบครูนะคะแต่ว่าราคาเท่ากันก็คือราคาแพ็คละ40บาทนะคะราคานี้ก็ไม่รวมส่งนะคะเดี๋ยวเราชิมเป็นข้าวตังหน้าเคยแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นที่ไหนเท่าไหร่เนาะเห็นเลยว่ามีตัวกุ้งแบบเล็กๆด้วยนะคะกลิ่นจะเป็นกลิ่นออกแนวแบบเครื่องเทศนิดนึงค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนมีการแบบเหมือนมีกระทงกระเทียมอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นกลิ่นของกุ้งที่เอาไปทอดข้าวตังนะคะพอแกะออกมาเนี่ยนอกจากจะหอมแล้วอะโนจะบอกว่าตัวข้าวตังอะค่ะมีความกรอบกรอบแบบแน่นๆแล้วก็รสชาติของเขานะคะจะออกหวานหวานเค็มๆไม่หวานมากหวานเค็มกำลังดีแล้วก็มันจะมีรสของตัวกุ้งแห้งด้วยอะมีกลิ่นของกุ้งแห้งอันนี้โนว่าอร่อยดีใครที่ชอบทานข้าวตังนะคะโนว่าอันนี้น่าจะชอบเพราะว่าถือว่าไม่หวานเกินไปสินค้าต่อมานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำพริกเคยนะฮะซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเคยนะคะเขามีการนำกุ้งเคยตัวเล็กๆอะค่ะมาทอดมาอบแล้วก็มีการนำมาปรุงรสใส่สมุนไพรต่างๆที่แบบทอดกรอบนะคะซึ่งทำออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นน้ำพริกกุ้งเคยนะคะกระปุกนี้ราคากระปุกละ70บาทราคานี้ก็จะไม่รวมส่งนะคะส่วนผสมเขาจะมีพวกกระเทียมเจียวหอมเจียวอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราชิมให้ดูกรอบเลยแล้วก็ตัวกุ้งอะค่ะตัวกุ้งเคยอะคือเป็นตัวเห็นชัดมากสำหรับน้ำพริกเคยกระปุกนี้นะคะอันนี้เนี่ย1เลยคือกรอบหมดทุกอย่างสิ่งรสชาติปรุงมาเนี่ยค่อนข้างจะจัดพอสมควรก็คือออกแนวเค็มเผ็ดมีเปรี้ยวนิดๆแล้วก็มีหวานหน่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าใครทานเผ็ดอีกก็มีพริกทอดแถมมาให้ด้วยนะคะกระปุกนี้คือได้กินเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะรับรู้ได้ถึงรสชาติของกุ้งเคยที่เขาทอดกรอบมาแล้วก็มันมีกลิ่นหอมของกุ้งด้วยนะคะมาที่ด้านนี้กันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นกะปิเป็นอีกหนึ่งของฝากเลยว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราไประยองนะคะกะปิระยองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของดีที่เราจะซื้อมาฝากกันแต่อันนี้นี่คือสามารถที่จะสั่งซื้อแล้วก็ส่งไปถึงบ้านเลยนะคะเป็นกะปิระยองแท้เลยนะคะนี่กระปุกนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่500กรัมก็คือครึ่งกิโลนะคะราคาอยู่ที่กระปุกละ150บาทราคาก็จะไม่รวมส่งเหมือนกันเนาะนี่ด้านในเขาจะปิดมาแบบนี้นะคะกลิ่นกะปินี่คือหอมเลยนะคะไม่ได้หอมแบบฉุนมากให้ดูเนื้อนะคะนี่สีกะปิคือแบบว่าสีไม่อันนี้ไม่ใส่สีผสมอาหารนะคะแล้วก็ข้างกระปุกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาใช้เคยแท้จริงเพราะว่ามีตาเคยเนี่ยค่ะดำๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นตาของกุ้งเคยนะคะมาที่ของน่ารักกันบ้างนะคะด้วยความที่ระยองเองเนี่ยก็เป็นเมืองที่ติดทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีการนำเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของกุ้งหอยปูปลานะคะมาทำเป็นงานแฮนด์เมดซึ่งก็อย่างที่โนบอกในตอนแรกเลยว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นนี่นะคะก็จะเป็นฝีมือของผู้สูงอายุในชุมชนมีตั้งแต่ของชิ้นเล็กๆไปจนถึงตุ๊กตาตัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยพวงกุญแจนี่พวงกุญแจนะคะมีหลายแบบมากเลยนะคะตัวเล็กตัวใหญ่แบบนี้มีประดงประดาวอะไรแบบนี้นะคะซึ่งราคาก็อยู่ที่ชิ้นละ35บาท3ชิ้นร้อยราคานี้ก็จะไม่รวมส่งนะคะส่วนถ้าใครอยากได้เป็นลักษณะของสามารถนำไปใช้งานได้มากกว่าห้อยกระเป๋าอนามเป็นถุงผ้าแบบนี้ค่ะเป็นถุงผ้าลูกปลานะคะเวลาเราลูบมาปุ๊บใส่ของก็จะทรงก็จะเป็นปลาแบบนี้มีปลาแล้วก็มีอันนี้มีวานแบบนี้ด้วยสีจะเป็นโทนเดียวกันหมดเลยก็เป็นสีขาวพิมพ์ลายน้ำเงินนะคะใบละ70บาทราคานี้ก็ไม่รวมส่งเหมือนกันนะคะมาที่หมอนกันบ้างนะคะหมอนนี่คือมีหลายทรงมากมีทั้งปูมีทั้งกุ้งมีทั้งปลามีทั้งเต่าทะเลนะคะแล้วก็มีขนาดให้เลือก2ขนาดก็คือขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะคะให้คุณผู้ชมดูไซส์แบบเปรียบเทียบเลยนะคะไซส์นี้ก็คือถือว่าเป็นขนาดเล็กนะคะจะอยู่ที่ใบละ300บาทสายนี้จะถือว่าเป็นขนาดใหญ่จะอยู่ที่ใบละ500บาทนะคะคือตัวละ500เนี่ยนะคะถ้าเป็นม้าน้ำนี่กอดเป็น
กอดเป็นหมอนข้างได้เลยเนี่ยใหญ่มากนะคะนอนก่ายได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นราคาที่ไม่รวมส่งอย่างตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะเป็นน้องหมึกนะคะไซส์นี้ก็จะ300บาทหรืออย่างนี้ค่ะใบนี้ก็จะเป็นน้องปูนะคะเป็นน้องปูที่ตัวใหญ่กว่าก้ามแบบนี้นะคะกอดกันแบบแน่นๆเลยไซส์นี้ก็คือ500บาทนะคะถือว่าเป็นใบใหญ่นะคะหรืออย่างใบนี้นะคะเป็นน้องกุ้งก็อยู่ที่ใบละ300บาทคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะสนใจสินค้าชุมชนนะคะก็ติดต่อสอบถามได้โดยตรงนะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยกับทางวิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะส่วนวิสาหกิจชุมชนอื่นๆนะคะชุมชนอื่นๆหรือว่ากลุ่มแม่บ้านเนี่ยดูแล้วอยากให้โนนำสินค้ามาประชาสัมพันธ์ให้แบบนี้นำมารีวิวแบบนี้นะคะย้ำกันอีกทีว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะเพียงแต่ว่าต้องส่งสินค้าเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับทีมงานก่อนคุยรายละเอียดกันก่อนนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรเน้นย้ำอีกทีว่าสินค้าที่เรานำมารีวิวให้แบบนี้นะคะจะต้องมีการรวมกลุ่มกันทำเท่านั้นนะคะเพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปหลายๆทางนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเรื่องเดตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเดตโลวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

Huh?

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษดานินนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับเรายังอยู่ในเนื้อหาของการเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปครับเด็ก
1: ๆก็ค่ะใช้
0: เราทำอะไรครับ
1: ส่วนของร่างกายในการขยับหุ่นยนต
0: ์สัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจําได้นะครับเราควบคุมหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวจริงนะเป็นหุ่นยนต์แบบไหนครับ
1: จำลองจำเรือ
0: หุ่นยนต์จำลองนะหรือเรียกหุ่นยนต์เสมือนเนี่ยโดยการใช้ใบหน้าใช้มือนะครับในการควบคุมนะใช้หลากหลายนะใช้หลากหลายมากเลยในการควบคุมวันนี้นะเราจะไปลองทำความรู้จักนะครับกับนะเราบอกว่าครั้งที่แล้วเราสร้างโมเดลยังไม่ได้ทำเลยนะเราเลือกใช้นะครับโมเดลที่มีอยู่แล้วนะเราจะลองนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยสร้างโมเดลเองนะว่าการที่จะมาเป็นโมเดลเนี่ยจับอะไรบางอย่างได้เนี่ยเรามีวิธีการทำงานยังไงนะครับและวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานที่2ครับเป็นใบงานเรื่องการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับในการที่จะทำงานนะครับตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับใช้เวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าการที่เราจะสร้าง AI โมเดลเนี่ยสักอันนึงเนี่ยหลักการทำงานเป็นยังไงนะครับเอาละครับวันนี้เราจะอยู่ในหน้าจอนะครับเราจะใช้ตัวที่เป็น AI Tizen นะครับใครที่นะครับเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับก็เข้าได้นะครับใครที่ยังไม่เข้านะครับอาจจะ search ในนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับ aitizen.in.th นะครับเข้ามาที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเราจะใช้ในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับใครที่เข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราจะเจอหน้าจอนี้นะครับ AI Tizen นะครับวันนี้เราจะคงใช้เนื้อหาเดิมนะครับก็คือการเขียนโค้ดนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับอาจารย์ขออนุญาตเปิดหน้าจอตรงนี้ให้ดูนิดนึงครับวันนี้เราอยู่ใบงานที่2นะการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับเรื่องที่เราจะทำกันนะครับก็คือนะแถดแดนนะครับเราจะใช้ภาพจากกล้องนะไม่ว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายมานะครับหรือภาพที่แบบถ่ายสดๆเลยเอามาสร้างโมเดล AI เมื่อกี้เราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยนะครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยเราใช้โมเดลสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับใบหน้านะการเคลื่อนไหวของมือนะครับการเคลื่อนไหวของแขนร่างกายและส่วนต่างๆนะครับโอเคทีนี้หลักการครับนักเรียนง่ายมากเลยเราจะใช้ตัวนี้ครับสิ่งที่เรียกว่า image classifier นะครับ image classifier ในการทำงานแยกประเภทนะครับนะก่อนจะไปตรงนั้นครับวิธีการนะครับง่ายมาก3ขั้นตอนครับ1เราจะทดสอบนะทดลองฝึกการตั้งค่ากล้องนะครับและถ่ายภาพวัตถุนะครับและเราจะเริ่มฝึกนะสร้างโมเดลการเรียนรู้ครับแล้วก็ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุครับแล้วเราจะเอาไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับถ้าใครนะครับพร้อมแล้วนะครับเปิดหน้า AI Tizen ขึ้นมาได้เลยนะครับนะใครเปิด AI Tizen เสร็จแล้วยกมือครับโอเคนะครับโอเคทีนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเปิด AI Tizen เสร็จแล้วนะครับมาเลยครับเลือกนะครับเข้ามาเลือกตรงที่นะครับเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์ครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับรอตัวนะครับเว็บไซต์เนี่ยโหลด

0: ขึ้นมานะครับเราก็จะได้หน้าตานะครับที่พร้อมใช้งานใครที่ขึ้นหน้าจอนี้แล้วนะครับนะบอกให้อาจารย์ทราบได้นะครับโอเคครับข้างหลังนะครับข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับมาครับอย่างแรกสุดครับมาที่กล้องเลยครับถ้าใครจำได้นะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับกล้องอยู่ตรงไหนครับไปที่ image data นะครับ
1: แล้วก็เลือก basic
0: จ้าเลือก basic เลือกอะไรต่อจ้
1: า
0: camera นะครับอ่ะเอากล้องมาวางนะครับตอนนี้ครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือกล้องนะครับคือกล้องหนึ่งตัวสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้เราใช้โมเดลที่ชื่อว่า AI ครับชื่อว่า AI นะครับเราใช้เช่นอะไรครับเราใช้ face นะครับสำหรับจับใบหน้านะครับเราใช้ hand นะครับเพื่อจับเรื่องของมือหรือเราใช้ตัวที่เป็น body นะครับนะสำหรับการจับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะลองนะครับใช้วิธีใหม่โดยที่เราจะสร้างโมเดลเองการที่เราจะสร้างโมเดลเองนั่นหมายความว่านะเราต้องทำยังไงก่อนครับโมเดลถึงจะฉลาดได
1: ้เราต้องโพสท่า
0: ถ้าเราจะสร้างโมเดลเองวิธีการต้องทำยังไงครับง่ายสุดเลยลำดับแรกสุดต้องทำยังไงบ้าง
1: ยืนตรงกล้องให้กล้องโฟกัสเราก่อนแล้วเราค่อยทำให้เป็นภาพนิ่งแล้วค่อยใส่
0: การที่โมเดลจะฉลาดได้แสดงว่าโมเดลต้องผ่านการสอนไหมเราต้องสอนโมเดลไหมเออถ้าไม่สอนเนี่ยเขาก็ทำไม่เป็นเหมือนที่สมมติเราบอกว่าเราฝึกสุนัขให้ยกขาถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆเขาก็ทำไม่เป็นดังนั้นเราจะมาลองสอนโมเดลนะครับเพื่อสร้างโมเดลนะวิธีการนะครับถ้านะเมื่อกี้ใครจำได้นะครับอาจารย์เลือกกล่องหนึ่งนะครับให้มาเลือกที่นะครับ AI นะครับกด classify ครับนะกด classify นะครับจากนั้นครับผมให้เลือกคำว่า image classifier ครับลากมาวางก่อนนะครับนะส่วนใครที่ลากมาวางแล้วกล้องมันเชื่อมกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมีใครสังเกตเห็นอะไรไหมครับใน image classifier สีเขียวเห็นอะไรบ้างเอ่ยในนี้มีอะไรบ้างครับมี
1: เหมือนเป็นกล้อง
2: ใช่มีเป็นกล้องแล้วก็
1: เป็นเหมือนกับเป็นเริ่มวิดีโอที่เราถ่ายเสร็จแล้ว
0: โอเคงั้นตอนนี้เรากำลังจะสอนนะเรากำลังจะสอนนะครับจะสอนให้ตัว AI เนี่ยรู้จักนะวิธีการก็คือตอนนี้ถ้าใครนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับคำว่า image classifier นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับนะเราสามารถที่จะเลือกนะครับมาวางได้อาจารย์นะครับแนะนำนะครับ1อย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกันแล้วก็ง่ายที่สุดถ้าใครจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราควบคุมหุ่นยนต์นะครับควบคุมด้วยการเงยหน้านะครับก้มหน้าหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเดี๋ยวอาจารย์จะลองใช้แบบนี้นะครับเราจะลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับด้วยการใช้นะครับนิ้วนะครับนะหรือว่าใช้มือก็ได้นะครับหรือแบบอื่นก็ได้แต่ง่ายที่สุดที่อาจารย์จะชวนพวกเราทำนะครับเราใช้มือแล้วกันนะครับใช้มือนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าใช้มือเนี่ยหน้าอาจารย์ต้องไม่อยู่ในนี้นะไม่งั้นจะทำลำบากนิดนึงนะครับโอเคเราจะใช้มือครับเราจะใช้มือทำอะไรครับเราจะใช้มือเป็นคำสั่งครับเช่นเราจะใช้คำสั่งเป็นตัวเลขก็ได้ครับเลข1นะครับนะเป็นเลข2นะครับเป็นเลข3แล้วก็เป็นเลข4แบบนี้นะครับเดี๋ยวนะครับวิธีการนะครับการที่เราจะทำให้เขารู้จักว่าแบบนี้คืออะไรนักเรียนต้องสอนครับนักเรียนต้องสอนนะครับวิธีการสอนครับง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอาจารย์จะทำให้ดูนะครับอาจารย์จะหลบนะอาจารย์จะหลบตัวกล้องนิดนึงนะครับอาจารย์จะให้เห็นแค่เลขนะครับที่เป็นนิ้วของอาจารย์นะครับนะวิธีการนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างเริ่มจากการสอนโดยการนะครับใส่ข้อมูลไปทีละอย่างอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักเลข1นะครับวิธีการอาจารย์จะถ่ายแค่เลข1นะครับนะอาจารย์จะสอนแค่เลข1อาจารย์ทำแค่เลข1ตรงหน้ากล้องครับแล้วนะครับ ให้เอาเมาส์นะครับมาคลิกที่นะครับวงกลมสีแดงนะครับตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งคือการถ่ายรูป1ช็อตนะครับตอนนี้เรากำลังสอนให้เขารู้จักเลข1ครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่เลข1แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเพื่อถ่ายรูปนะครับคลิกเสร็จปุ๊บนะครับจะมีรูปขึ้นมาแบบนี้ครับจะมีรูปเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับทำยังไงต่อครับอาจารย์ครับผมคลิกแล้วคลิกอีกครับอาจจะเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแต่ยังเป็นเลข1นะครับนะเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแล้วเราก็ทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับนะแต่เป็นเลข1นะครับนะการทำแบบนี้เป็นการสอนให้โมเดลรู้จักเลข1นะครับในหลายๆแบบนะครับเราจะไม่สอนเขาแค่แบบเดียวนะโอเคลองดูครับอ่ะปึ๊บนะแบบนี้นะตอนนี้อาจารย์ถ่ายไปประมาณ10กว่ารูปแล้วนะครับนะอ่ะปึ๊บนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าใครถ่ายไวไปอาจจะค้างนะครับต้องระวังนะครับนะปึ๊บอ่ะเดี๋ยวอาจารย์รอนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับค่อยๆเพิ่มนะครับไปทีละรูปนะครับใครที่เพิ่มเลข1เสร็จแล้วนะครับง่ายสุดเลยนะครับเรานะครับจะลองดูนะครับว่าที่เราถ่ายไปเมื่อกี้เนี่ยได้หรือไม่ได้นะครับให้นักเรียนกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับใครที่ถ่ายรูปไปเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับการที่เรากดปุ่มเทรนนั่นคือการบอกตัวโมเดลว่าภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเลข1นะจงไปเรียนรู้จงไปทำความเข้าใจและสุดท้ายเราจะใช้เขาเราจะถามเขาครับตอนนี้นะครับใครที่กดเสร็จแล้วนะครับนะโมเดลกำลังศึกษาภาพที่เราใส่เข้าไปอยู่อาจารย์ครับผมอยากเช็คว่าภาพที่ใส่เข้าไปถูกจริงหรือเปล่าเอาเมาส์ดับเบิลคลิกนะครับที่ภาพนะครับนะก็จะมีหน้าต่างนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ให้ลองเช็คนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่มันผิดปกติหรือไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้นะครับอันไหนที่ผิดเราสามารถกดลบนะครับกดลบทิ้งได้เลยนะครับกดลบทิ้งได้เลยอันไหนที่ภาพไม่ถูกแต่ถ้ารู้สึกว่าภาพถูกแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็วิธีก็ใช้แบบนี้นะครับนะอีกครั้งนะครับใครที่ถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มเทรนครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราทำทีละอันก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับใครที่ทำไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูทีละสเต็ปนะครับใครที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับกดคำว่า predict ได้เลยครับพอเรากด predict ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับนะตอนนี้นะครับโมเดลเนี่ยจะพบว่านะครับต่อให้อาจารย์ใส่เป็นเลข1นะครับโมเดลก็จะออกมาเป็นเลข1ตลอดเวลานั่นหมายความว่าอะไรครับโมเดลยังไม่ได้ถูกเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆครับดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือต้องสอนโมเดลให้รู้จักสภาวะอื่นที่ไม่ใช่สภาวะเลข1ครับทำยังไงครับอยากจะสอนเพิ่มกด stop ไปก่อนเนาะนะครับกด stop ไปก่อนนะครับทีนี้อาจารย์จะสอนเพิ่มครับด้วยการบอกเขาว่านะครับอาจารย์ใส่เลข1กับไม่ใส่เลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1กับไม่มีเลข1นะครับต่อไปอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักคำว่าไม่มีเลข1ครับอาจารย์ก็ถ่ายแต่เป็นถ่ายรูป B ครับผมอาจารย์จะถ่ายไว้แบบ B นะครับอาจารย์จะถ่ายหน้าตัวเองธรรมดาเลยครับนะอาจารย์ก็ถ่ายหลายๆมุมครับนี่ครับให้เขารู้จักว่านี่คือไม่มีเลข1นะครับนะปึ๊บนะครับนะวิธีการนะครับพยายามถ่ายรูปให้ได้จำนวนนะครับเท่ากับรูปข้างบนที่ถ่ายไปนะครับเพราะว่าการที่เราใส่จำนวนน้อยเนี่ยโมเดลเนี่ยเขาจะใช้เวลาและอาจจะไม่ฉลาดนะครับใครที่ใส่เสร็จแล้วนะครับกดคำว่าเทรนครับอีกครั้งนะครับนะกดคำว่าเทรนนะครับรอสักครู่นะครับรอก่อนนะครับเขาใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าแล้วเนี่ยตัวเมื่อกี้ก็จะหลุดไปนะครับลองกด predict ดูครับส่วนใครนะครับอาจจะมีปัญหาคอมค้างนะครับวิธีการนะครับต้องรอนิดนึงนะครับของอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์กด predict นะครับพออาจารย์อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรนะครับโมเดลคำว่า prediction ครับบอกว่าเป็น B ครับให้คะแนนก็คือ1คะแนนนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำ1นิ้วครับปึ๊บโดยที่ต้องเอาหน้าตัวเองออกด้วยนะครับแบบนี้นะครับโมเดลบอกว่าเป็น A ครับก็คือแบบแรกแต่ถ้าหน้าอาจารย์กลับมาครับปึ๊บคำถามคืออาจารย์ครับทำไมผมทำเลข1แล้วมีหน้าตัวเองเนี่ยถึงไม่ได้ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่าโมเดลยังไม่เคยเห็นครับทำยังไงครับถ้าโมเดลยังไม่เคยเห็นเราก็ใส่นะครับอันนี้อาจารย์กดสต็อปก่อนนะครับกดสต็อป1ครั้งถ้าอยากให้โมเดลรู้จักว่านี่คือหน้าเราและมีเลข1อยู่ให้เราเพิ่มนะครับเลข1ในขณะที่มีหน้าเราไปด้วยนะครับนะครับถ่ายรูปใหม่นะครับถ่ายเพิ่มเข้าไปครับปึ๊บนะครับนะให้เขารู้จักนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือเลข1ที่มีหน้าเราอยู่นะครับทีนี้พอเราเพิ่มรูปเข้าไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องสั่งให้ตัวโมเดลครับเทรนใหม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับบางคนนะครับอุปกรณ์อาจจะใช้เวลาในการรันนานนิดนึงนะครับนะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้อาจารย์กดเทรนนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งข้อมูลเยอะก็จะใช้เวลานานนะในการเทรนระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์จะชวนพวกเรานะครับลองดูว่านะครับมีวิธีการไหนบ้างนะที่เราจะทำได้ตอนนี้เราทำแค่2อย่างนะนะระหว่างทำเลข1นะครับกับอยู่เฉยๆนะครับโมเดลก็นะครับทำการทำนายนะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แต่เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทำให้มากกว่านี้แล้วเอาไปสั่งงานหุ่นยนต์นะครับวิธีการนะครับหากใครที่รันแล้วเจอปัญหานะครับเช่นนะครับอย่างตอนนี้นะครับจะเห็นว่านะขึ้นแบบนี้มานะครับ unresponsive นั่นก็คือตัวเบราว์เซอร์เนี่ยนะอาจจะใช้นะพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนื้อหาเนี่ยภาพที่เอาไปเทรนเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับทำให้ memory นะครับหรือว่าตัวสเปคของเครื่องเนี่ยรันไม่พอนะครับวิธีการก็ใช้จำนวนภาพเนี่ยให้น้อยลงนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะนะอันนี้น่าจะค้างนะเดี๋ยวอาจารย์ปิดแล้วเดี๋ยวอาจารย์รีสตาร์ทใหม่นะครับเอาละครับส่วนของใครที่มีปัญหานะครับหน้าจอจะค้างนะครับเราสามารถกดรีเฟรชใหม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะเทรนให้ดูนะครับแบบง่ายๆนะครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์มีเลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1นะครับอาจารย์เอารูปไม่เยอะละกันนะครับสัก6-7รูปนะครับนะครับอาจารย์มีเลข1นะครับโอเคแล้วก็เป็นหน้าตัวเองนะครับโอเคอ่ะอาจารย์ใช้รูปไม่เยอะนะครับเพราะว่าจะได้ง่ายนะครับในการเทรนนะครับปึ๊บนะพอเทรนเสร็จแล้วนะครับอาจารย์กดคำว่า predict นะครับนะเวลาอาจารย์กด predict นะครับตัวนะครับ AI เนี่ยก็จะทำงานนะครับถ้าอาจารย์มีนะครับมีนิ้วขึ้นมานะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเลข1นะครับเราจะเห็นว่า A กับ B เนี่ยเขากำลังนะครับสู้กันอยู่นะครับตัวเลขเนี่ยเป็นการบอกว่าความน่าจะเป็นครับที่จะเป็นวัตถุประเภทนั้นครับนะ 0.5 นะครับจริงๆเต็ม1เนาะถ้าเต็ม1เนี่ยก็คือเป็นตรงนั้นน่ะ 100% นะครับ 0.5 ก็ประมาณ 50% นะครับแต่จริงๆนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้คือเลข1นะครับเราจะบอกว่าอาจารย์ครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่แม่นทำยังไงครับอาจารย์ก็บอกว่างั้นหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็เพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายไปแค่5รูปนะครับอาจารย์จะถ่ายแบบนะอีกนิดนึงนะครับ7นะ8นะครับ9นะครับแล้วก็ถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับแบบไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ถ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับนะถ่ายพยายามถ่ายให้มีภาพที่หลากหลายไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็ถ่ายนะจะใช้ไม่ได้นะนะโอเคนะก็กดเทรนนะครับนะกดเทรนนะครับรอสักพักนะครับตัวโมเดลครับก็จะเรียนนะเสร็จแล้วกด predict ครับนะการกด predict ก็จะเป็นการสั่งให้นะครับโมเดลเนี่ยทำงานนะครับตอนนี้จะเห็นว่านะโมเดลทำงานแล้วนะครับอาจารย์ชูเลขหนึ่งขึ้นมานะครับแม่นเลยครับเห็นไหมครับนี่แม่นเลยโอ้โหนี่ปึ้งนะตัวเติงนะของแท้เลยนะครับนะปึ๊บนะเอ้นี่หนึ่งนะครับหนึ่งอย่างนี้ได้ไหมครับนี่ก็หนึ่งนะครับเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจำนวนครับข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีผลเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นะมีแค่ A กับ B นะอาจารย์ครับผมอยากจะทำแบบอื่นบ้างได้ไหมครับใช้ตัว C ตัว D ได้ไหมครับอาจารย์ก็จะบอกว่าได้เลยครับเราก็แค่กด stop นะครับแล้วทำไงครับทำไงจะได้ C กับ D ต้องทำไงดีทุกคน
1: ก
0: ็กด บวกเพิ่มรูปเข้าไปถูกไหมอ่ะเมื่อกี้มีเลข1แล้วอาจารย์ทำเลข2แล้วกันนะไปถ่ายเลข2เข้าไปนะ2นะครับถ่ายเลข2เข้าไปนะครับนะปึ๊บนะถ่ายเข้าไปนะในมุมต่างๆนะครับนะถ้าใครไม่แม่นนะครับลองดูนะครับอาจจะต้องทำการเพิ่มนะครับต่อไปอาจารย์เอาเป็นเลข3แล้วกันนะครับเลข3แล้วกันง่ายนี่เลข3นะครับอ่ะ3อ่ะต้องกดเพิ่มนะครับไม่ใช่กดเทรนด์นะครับอ่ะกดเลข3นะครับปึ๊บนะครับปึ๊บ1นะครับ2นะครับที่มุมต่างๆนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนะเพิ่มจำนวนภาพนะครับให้มีจำนวนที่ใกล้เคียงกันนิดนึงนะครับยิ่งจำนวนภาพนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะใช้เวลานะครับในการจัดการข้อมูลที่นานขึ้นนะครับโอเคนะครับ
1: yes,
0: เดี๋ยวอาจารย์จะใช้นะครับตอนนี้ถ่ายได้ประมาณ7ภาพนะครับ8นะครับอ่ะตอนนี้พวกเราอาจจะเจอปัญหานะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างนะครับอาจารย์แนะนำเลยถ้าใครคอมค้างนะครับอาจจะลองกดรีเฟรชหน้าจอนะเพื่อกลับมาใช้ใหม่แล้วใช้จำนวนภาพเนี่ยน้อยๆ อย่าไปใช้เยอะเมื่อสักครู่อาจารย์ใช้เกินนะครับเท่าไหร่ครับเกือบ20นะครับค้างเลยนะครับตอนนี้นะบางคนใช้เป็นร้อยนะครับก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับว่าคอมแรงหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วกดเทรนนะครับนะกดเทรนไปเลยครับแล้วก็รอนะครับนะกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับให้กล้องเขาเริ่มทำงานค่อยกดตัวพรีดิกนะครับก็จะกลับมาทำงานได้นะครับอ่ะอาจารย์จะกดพรีดิกนะครับปุ๊บตอนนี้เราจะเริ่มมีไอเดียแล้วอาจารย์ครับถ้าไม่ใช้หน้าได้ไหมครับใช้อย่างอื่นได้ไหมครับอาจารย์จะบอกเลยว่าใช้ได้ครับเราจะใช้ธนบัตรก็ได้ใช้แบงก์ก็ได้นะเอาเป็นแบงก์ต่างๆนะแยกประเภทตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะสอนนะครับตัว AI เนี่ยเราจะสอนยังไงตอนนี้เราสอนเขาทำได้4อย่างนะในการตรวจจับนะครับเราสอนเขาได้4อย่างในการตรวจจับนะครับอ่ะโอเคตอนนี้โมเดลทำงานแล้วนะครับอยู่เฉยๆอาจารย์เป็น B ครับอาจารย์ทำ1ครับเป็น A นะครับอาจารย์ทำเลข2ครับลองดูครับว่าได้ไหมนะครับยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือเพิ่มจำนวนเข้าไปนะครับเห็นไหมครับว่าพอเป็นเลข2เนี่ยนะโมเดลยังสงสัยไม่ชัวร์ว่าเป็นเลขอะไรแต่ก็เกือบจะได้นะครับลองดูครับตรงเลข2ของอาจารย์ต้องเป็นตัว C นะครับปึ๊บนะนะอ่ะนี่ไงครับทำให้เป็นตัว C นะครับต่อไปทำเป็นเลข3ครับการที่เราทำให้โมเดลนะครับใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเขาทำนายหรือว่าพยากรณ์เนี่ยเขาจะใช้เวลามากขึ้นนะครับนะอาจารย์ทำเป็นเลข3นะครับขึ้นไหมครับลองดูนะครับถ้าไม่ขึ้นนักเรียนรู้นะครับว่าควรจะต้องแก้ไขยังไงด้วยการเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับนะนะครับได้ไหมครับอาจจะไม่ตรงนะครับนะถ้ายังไม่ได้นะครับเราต้องเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่นะครับอย่างอันนี้นะครับอาจารย์ต้องเพิ่มเลข3เข้าไปครับเพราะว่าเขายังจับได้ไม่ดีนะครับอาจจะไปใกล้เคียงกับเลข2นะครับคำถามคือนะครับเอ๊ะอาจารย์ครับโดยไอเดียแบบนี้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์จะบอกว่าทำได้เยอะมากนะครับทำได้เยอะมากเช่นเราอยากจะเอาไปใช้สั่งงานนะครับอะไรบางอย่างหรือเราอยากจะเอาไปควบคุมหุ่นยนต์เสมือนในแบบสัปดาห์ที่แล้วก็ทำได้นะครับก็ทำได้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทีนี้เอาใหม่ละกันนะครับอาจารย์จะสต็อปนะครับแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์จะล้างภาพทั้งหมดเลยเราจะใช้นะครับแบบอื่นนะครับในการทำงานนะครับอ่ะปึ๊บนะครับอาจารย์จะเปิดภาพมาแล้วก็กดนะครับล้างนะครับวิธีการนะก็สามารถดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกได้เลยแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเลือก Classifying Training Data แล้วก็กดลบได้เลยนะครับวิธีการลบนะ Delete All ครับนะกด Delete All ได้เลยนะครับภาพที่ถ่ายไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะหายไปนะครับอ่ะทีนี้โจทย์นะโจทย์ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้นะครับแบบอื่นเช่นอาจารย์จะใช้นะครับ1มือ2มือนะครับนะในการควบคุมหุ่นยนต์นะครับโอเคนะครับอาจารย์จะใช้ตั้งแต่อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ก็จะถ่ายรูปนะครับอาจารย์จะถ่ายสัก 5-6 รูปนะครับ นะอาจารย์จะถ่ายนะไปหลายๆมุมนะครับปึ๊บโอเคโอเคครับต่อไปนะครับอาจารย์จะใช้เป็นผายมือนะครับนะใช้เป็นผายมือนะครับใช้เป็นแบบผายมือแล้วก็ถ่ายรูปนะครับนะ
1: โอเคครับ
0: อาจารย์ใช้ผายมือนะครับ

0: ปุ๊บนะครับอาจารย์ไม่อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ใช้ผายมือกำมือนะครับนะกำมือนะครับกำมือนะครับใช้กำมืออันสุดท้ายครับนะอาจารย์ใช้คำว่าโอเคแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับลองดูนะครับว่าเราจะสามารถตรวจจับได้ไหมนะครับ4คำสั่ง
1: โอเคครูลองทำแบบวิภาคให้ดู
2: ได
1: ้ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: ขอดูแบบลองการทำเป็นภาพวาดให้ดูได้ไหมคร
0: ับภาพแบบไหนนะครับ
1: ภาพวาดอะไรเงี้ย
0: ภาพวาดใช่ไหมครับอ่ะได้โอเคอ่ะเดี๋ยวอาจารย์
3: ลองไปแล้วมันจะเป็นแบบเราวาดรูปแล้วเราก็ต้องวาดให้มันเหมือนกันถ้าใช้คำศัพท์แบบที
0: ่
3: เขาม
0: ี
3: มาให
0: ้เดี๋ยวอาจารย์ลองแบบเมื่อกี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราจะลองหลายๆตัวอย่างนะครับนะตอนนี้เราใช้การนะเดานะครับจากมือนะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับปึ๊บน่าจะต้องเป็นแบบ A เนาะนะหรือเปล่านะครับขึ้นเป็นแบบ B เยอะนะครับยังไม่แม่นถ้ายังไม่แม่นทำไงครับวิธีแก้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ถ่ายภาพแบบนั้นนะครับให้มากขึ้นนะครับนะครับจานถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับกดเทรนนะครับได้เลยนะกดเทรนนะครับกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะกดพรีดิกนะครับเพื่อให้ตัวนะครับการพยากรณ์เนี่ยทำงานนะครับมาแล้วครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์แบบ1สินะครับกำมือนะครับกำมือได้ครับโอเคโอเคได้ไหมนะครับโอเคเกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะนะโอเคก็เกือบได้คำถามคืออาจารย์ครับผมอยากเพิ่มให้โมเดลมันแม่นขึ้นก็เพิ่มรูปเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเทรนนะครับให้มากขึ้น A นะครับกำมือนะครับแล้วก็โอเคดูนะครับโอเคได้ไหมนะครับทีนี้อาจารย์ครับถ้าผมอยากจะไปควบคุมหุ่นยนต์ทำไงครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเราสามารถเลือกนะครับนะเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใช้แอปพลิเคชันตัวไหนนะครับในการควบคุมเอาละครับสำหรับใครที่เทรนนะครับข้อมูลไปแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้รูปนะที่มีความแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์นะก่อนหน้านี้อาจารย์ใช้ประมาณ6รูปนะครับแล้วพบว่าความแม่นยำเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็เลยทำเพิ่มเป็น8รูปนะครับเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับนะตอนนี้ตัวโมเดลนะครับทำนายออกมาได้เป็นแบบ A นะครับพออาจารย์นะครับยกมือขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเราจะเห็นว่ามันจะมีนะครับตัวเลขที่โผล่ขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นแบบ B เนี่ยประมาณ 0.8 นะครับอันนี้อาจารย์แค่แบบนะแบมือนะครับผายมือแบบนี้นะครับต่อไปครับอาจารย์กำมือครับกำมือครับปรากฏว่าก็จะไปเป็นลักษณะแบบ C นะครับตัว C ขึ้นมาเยอะและสุดท้ายครับอาจารย์ทำเป็นโอเคแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบ D นะครับคำถามคือเราจะเอา4อันเนี่ยครับไปสั่งงานได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับใช้เป็นหุ่นยนต์แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองใช้หุ่นยนต์นะครับใช้เป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่โรบอทนะอาจารย์เอาหุ่นยนต์มาเชื่อมต่อนะครับทีนี้นะครับคำถามคือนะเราไม่สามารถที่จะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อแบบนี้ตรงๆได้นะครับถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ก่อนเราจะต้องมีตัวช่วยนะครับ1ตัวนะครับชื่ออะไรครับ
1: ส
0: วิตช์นะครับมาที่คอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกสวิตช์นะครับนะเอาสวิตช์มาใส่นะครับเราก็จะได้ลักษณะเป็นเคสแบบนี้ครับเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราครับเราแค่ลากเส้นเชื่อมต่อนะครับนะอันนี้เป็นไอเดียนะครับนักเรียนนะครับทางไกลไปลองเล่นดูได้ครับว่าอยากจะใช้อะไรนะครับนะใช้แบบไหนนะอาจารย์ต่อให้4แบบนะครับปึ๊บตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับฮัลโหลนะ

0: อาจารย์ยกมือหนึ่งครั้งครับเป็นแบบ B นะครับ walk นะต่อไปอาจารย์กำมือครับเป็นแบบ C นะครับและอาจารย์โอเคนะครับจัมป์นะตอนนี้นะเพื่อความง่ายเราก็ทำแบบอาจารย์ได้เลยนะครับนะทำตามได้เลยหรือนะครับมีใครมีไอเดียไหมครับว่าอยากจะใช้แบบอื่นที่ไม่ใช่มือครับทำอะไรได้บ้างครับเชิญครับ
1: ใช้เป็นหน้า
0: หน้าแบบไหนครับ
1: การขยับทางปาก
0: ขยับทางปากมีอะไรอีกไหมครับ
1: ขยับทางตา
0: ขยับทางตาทำอะไรได้อีก
1: ขยับทางหัว
0: ทางหัว
1: ขยับทาง
0: ถ้าไม่ใช้หน้าล่ะทำไงมือไปแล้วทำอะไรได้อีก
1: ร่างกาย
0: ทำอะไรได้อีกครับ
1: บอดี้
0: ใช้บอดี้ถ้าไม่ใช้ร่างกายทำอะไรต่อใช้เป็นอะไรน่าสนใจเราเรียนทางไกลช่วยคิดนะในนี้บอกร่างกายมือ
2: ปั
0: ่
2: นจ
0: ัก
2: รยาน
0: ปั่นจักรยานใช้แบบอื่นครับ
2: ให้ม
0: ัน
2: ลด
0: ใช้ธนบัตรได้ไหมใช้สีได้ไหมใช้กระดาษทีละสีอาจารย์มีกระดาษเช่นอาจารย์มีกระดาษสีเหลืองสีแดงสีเขียว
1: ใช้เลขครับ
0: ทำยังไงได้ครับ
1: ใช้เลข
0: เขียนเป็นตัวเลขใช่ไหมแล้วก็โชว์ทำได้นะไอเดียทำได้เยอะมากนะครับนะไอเดียทำได้เยอะมากทีนี้นะครับถามว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้าอยากจะลองนะทำแบบอื่นทำได้ไหมนะครับนอกเหนือจากการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะเปิดให้ดูนะครับเรายังมีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอาจารย์หยิบเกมให้ดูนะครับอันหนึ่งนะครับเอาเป็นเกมนะครับลองดูนะครับว่ามีเกมอะไรทำได้บ้างนะครับ C Rabbit นะครับนะถ้าเป็นเกมแรกนะครับนะนะเราสามารถใช้เกมนะครับอันนี้พอดีอาจารย์ยังไม่ได้เล่นนะครับเกมก็เลยเกมโอเวอร์นะครับนะเราสามารถนะครับใช้ตัวที่ได้จากนะครับนะสวิตช์ตรงนี้มาสั่งควบคุมอะไรก็ได้นะครับเช่นอันแรกเกมแบบนี้นะหรือนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับนะมีเด็กๆบอกว่าอยากลองเป็นเปียโนได้ไหมนะครับได้เหมือนกันนี่เรามีเกมเยอะมากเลยอาจารย์ลองดูนะครับนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับนะสามารถนะครับโดนะครับนะเรนะครับมีนะฟ้านะครับโดอยู่เฉยๆนะครับเรนะครับก็ยกมือขึ้นมานะครับนะเรนะครับมีครับ
2: ไม่ได้เปิดเสียง
0: นะครับฟ้าโอเคอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะครับแต่ถ้าเราเปิดเสียงเนี่ยเราจะได้ยินนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือนะเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนไปเป็นหุ่นยนต์ก่อนละกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับใช้หุ่นยนต์นะครับอาจารย์ใช้หุ่นยนต์ละกันนะครับหุ่นยนต์นะ
1: ใช้ในการเล่นเปียโนมันจะเหมือนเล่นเปียโนกลางอากาศ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าใช้เปียโนถ้าใช้เปียโนมาต่อเนี่ยแล้วเป็นมือเนี่ยมันจะเหมือนเราเล่นเปียโนกลางอากาศใช่ไหมต้องทำยังไงไอเดียต้องทำยังไง
1: คือเราต้องมีคาเมร่าก่อนแล้วก็เขาฟิงเกอร์อ่ะมันจะได้นับว่าเราชูกี่นิ้วแล้วก็ใช้สวิตช์แล้วก็ลากไปตรงเสียบที่เราต้องการแล้วก็ตามนี้ที่เราชูสมมุติถ้าเรากดหนึ่งเราจะมี4แล้วก็จะเล่นเพลงที่4
0: เพื่อนว่าอาจารย์ของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำได้นะเราใช้ AI โมเดลในการที่จะใช่ไหมนะทำนายมือใช่ไหมครับว่าจะเป็นกี่นิ้วใช่ไหมครับ1 2 3 4ถูกไหมถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะเราจะใช้นะทำนายเลขแล้วเราก็เอาเนี้ยไปเชื่อมกับเปียโนแล้วเราก็เล่นโดเรมีฟาซอลกลางอากาศได้เลยนะครับเป็นอีกไอเดียนึงนะสัปดาห์นี้เราอยู่ที่การสร้างอะไรครับโมเดลออกมาเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเราอยากทำแบบอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็ต้องมาสร้างนะตัวโมเดลเนี่ยให้เขาเรียนรู้ครับว่าจะทำแบบไหนนะจะเป็นแบบนี้แบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะครับทีนี้ นะตอนนี้นะครับอาจารย์เป็นหุ่นยนต์นะอาจารย์เปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนักเรียนนะครับสามารถเอานะครับวิธีการสร้างแบบนี้นะไปทำกับแบบอื่นก็ได้นะอันนี้อาจารย์อยู่เฉยๆอาจารย์นะครับปึ๊บนะเดินนะครับปึ๊บนะหรือเราจะทำอย่างนี้ให้เป็นอยู่เฉยๆก็ได้นะครับอยู่เฉยๆนะครับปรับเป็นไอดอลนะครับหยุดนะครับโอเคก็คือจัมป์นะครับนะนี่คือเดินนะครับนะอยู่เฉยๆก็ให้เขาฮัลโหลนะครับหรือถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นฮัลโหลนะครับนะแล้วก็อยู่เฉยๆเป็นไอดอลแล้วกันนะครับไม่ทำอะไรนะยกมือฮัลโหลนะครับฮัลโหลนะครับจะได้ใกล้เคียงนิดนึงอยู่เฉยๆก็ไม่ทำอะไรครับนะ
1: no.
0: อันนี้นะครับให้เขาพันช์ละกันนะครับสู้นะครับกำมือนะครับสู้นะครับแล้วก็โอเคคือจัมป์นะครับนี่นะครับใกล้เคียงกับการใช้งานจริงๆนะ no. นักเรียนลองไปเล่นได้มีใครมีไอเดียมีครับว่าทำอะไรได้อีกครับจากวันนี้
1: ลองแบบเล่นประสบการณ์ใหม่เทคตัวในการเล่นเป็นน้อยก็เล่นเกมก็ได้แบบในการเหมือนทำรูปร่างอย่างเช่นยกมือเราอาจจะทำให้ต
0: ั
1: วที
0: ่
1: เรากำล
0: ัง
1: กระโดดหลบอะไรบางอย่าง
0: ครับเพื่อนบอกว่าเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเกมนอกเหนือจากเราจะเล่นเกมจริงๆเนี่ยเราก็ใช้ร่างกายเลยถือเป็นการออกกำลังกายด้วยไหมได้ประโยชน์ดีไหมทำได้นะถือเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งนะแทนที่จะเล่นแค่แบบในหน้าจอเนาะนะครับเราก็ทำได้เยอะนะอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนรู้วิธีนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านรู้วิธีที่จะนะครับเดี๋ยวอาจารย์สต็อปตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะฝากให้นะครับทางบ้านนะครับทำกันตรงนี้เลยนะครับนะอาจารย์มีโจทย์ที่อยากจะให้พวกเราทำนะครับตอนนี้เรารู้วิธีแล้วนะครับว่านะเราจะควบคุมนะครับหรือสั่งงานหรือสอนตัวนะครับ AI แบบไหนอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะให้พวกเรากันทำอยากให้พวกเราทำในคลาสวันนี้เลยนะครับก็คือให้เราครับลองทดสอบกับวัตถุชนิดอื่นๆครับเมื่อกี้เราทำแค่ตัวร่างกายเราใช่ไหมใช้ใบหน้าอยากจะให้นะครับใช้เวลาตรงนี้นะครับ 15-20 นาทีนะครับลองใช้วัตถุอื่นๆครับทำนะครับดูว่าได้แบบไหนครับนะเอาละครับตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะครับที่จะต้องสร้างนะครับหน้านะครับหรือใช้แบบอื่นๆก็ได้วัตถุแบบอื่นก็ได้ความต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราสร้างโมเดลเองนะครับอาจารย์ให้เป็นไอเดียไปแล้วว่าวิธีการสร้างก็คือให้พวกเรานะครับถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตัวเองวัตถุสิ่งของหรือใช้หน้าเพื่อนๆก็ได้นะครับถ่ายนะครับแล้วก็บันทึกไว้นะครับในแต่ละช่องนะครับจากนั้นกดปุ่มเทรนนะครับนะแล้วก็ลองทดสอบดูว่าที่เรานะครับเทรนไปเนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนะตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับอาจารย์ให้เวลาพวกเรานะครับเมื่อสักครู่นะครับประมาณ10นาทีนะครับก็หวังว่าเราจะได้ไอเดียแล้วก็ได้วิธีการนะครับที่จะทำกันนะครับทีนี้นะครับทวนให้นิดนึงนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับนะอันนี้อาจารย์ออกก่อนนะครับครั้งที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราใช้ตัวนะครับ hand นะครับหรือว่าใช้ face หรือว่าใช้ object นะครับในการจับนะครับวัตถุที่เราต้องการนะครับอย่างตัวนะครับหน้านะครับถ้าใครจำได้นะครับอาจารย์ใช้ AI โมเดลที่มีอยู่แล้วนะครับมาทำการพยากรณ์นะครับทำการพยากรณ์นะอย่างอันนี้นะครับอาจารย์เอานะครับ face match นะครับมาต่อนะครับเขาก็จะนะครับค้นหาดูว่านะครับใบหน้านะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับเนาะถ้าใครอยากจะนะครับดูเรื่องของทิศทางนะครับของใบหน้านะครับแบบนี้นะครับเช่นแบบนี้นะนะอาจารย์นะครับอยู่เฉยๆนะครับเซนเตอร์นะครับอาจารย์ขยับหน้าขึ้นนะครับอัพกดหน้าลงครับดาวน์นะครับหมุนซ้ายนะครับหมุน

0: ขวานะครับถ้าเราอยากจะสร้างโมเดลสำหรับแบบนี้เลยนะครับสำหรับแบบนี้เลยเราทำยังไงครับเราก็ไปหยิบตัว classify ครับจาก image classifier ครับมาทำยังไงครับก็ทำการถ่ายภาพตัวเรานี่แหละครับเช่นถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับถ่ายไปครับนะครับถ่ายตอนหน้าขึ้นนะครับเนาะนะครับจานทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนะครับนะเราก็ถ่ายครับถ่ายตอนหน้าอยู่เฉยๆครับนะครับกดถ่ายนะครับกดถ่ายต่อไปครับแบบขึ้นครับเราก็กดถ่ายอันที่2นะครับนะหรือแบบลงครับก็กดถ่ายครับนะครับด้านซ้ายก็ทำได้เหมือนกันจากนั้นเราก็กดปุ่มเทรนแล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้หน้าตาที่คล้ายกับของข้างบนนะครับอันนี้คือแบบที่1นะครับอาจารย์ครับถ้าเป็นแบบอื่นล่ะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะครับอาจารย์ลบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะถ้าเป็นแบบอื่นทำยังไงนะครับอันนี้เป็นใบหน้านะครับลองดูครับถ้าเป็นแบบนิ้วมือนะครับเป็น hands นะครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้ hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับ hand skeleton คือการจับตำแหน่งของมือนะครับถ้าเราอยากจะจับหรือว่านับนะครับจำนวนนิ้วนะครับ hand skeleton แล้วก็เป็น count finger นะครับ count finger นะครับนะแบบนี้นะครับอันนี้คือ1เนาะอันนี้คือ2อันนี้คือ3อันนี้คือ4อาจารย์ครับถ้าผมอยากทำแบบข้างล่างทำยังไงครับเราก็ทำแบบนี้ครับนะในหน้าจอนี้เราก็ถ่ายเป็นเลข1ไปเลยครับนะครับถ่ายเป็นเลข2ครับนะครับถ่ายเป็นเลข3แล้วก็ถ่ายเป็นเลข4ครับแบบนี้ครับแล้วก็กดเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้สิ่งที่อยากจะได้คล้ายๆกับข้างบนนะครับนะอันนี้คือแบบที่2นะครับหรืออีกแบบนึงนะครับถ้านะนักเรียนบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะได้เป็นทั้งตัวนะครับในการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือนับนิ้วนะนะครับถ้าอยากได้ทั้งตัวทำยังไงครับก็เป็นบอดี้นะครับเป็นบอดี้สเกเลตันนะครับแล้วก็นะครับเป็นโพสนะครับโพสเจอร์นะครับนี่อาจารย์ต่อให้ดูนะครับอันนี้อาจารย์ทำเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะนะครับรอสักครู่นะครับรอโมเดลโหลดนะครับก็เป็นตัวสเกเลตันนะครับต่อไปนะครับก็ไปที่นะครับเราได้สเกเลตันของบอดี้แล้วนะครับไปที่ AI นะครับแล้วก็เอาโพสครับมาวางนะครับนะนี่ก็คืออยู่เฉยๆนะครับอาจารย์นะครับชูนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ยกมือซ้ายนะครับหรือว่ายกมือขวานะครับก็ทำได้นะครับสิ่งที่เราจะทำในนี้เราทำไงครับเราก็มาเหมือนเดิมครับเราก็มาถ่ายรูปนะครับ1 2 3นะครับนี่คือนิวทรัลนะครับนะยกมือซ้ายนะครับกดถ่ายรูปไปเลยครับนะครับยกมือขวาครับเราก็กดถ่ายรูปนะครับนะครับหรือยก2มือนะครับเราก็กดถ่ายรูปทำแบบนี้ครับไอเดียคล้ายๆกันหรือเมื่อกี้หลายคนอาจจะไปถ่ายหน้าของเพื่อนใช่ไหมเราก็ทำได้เนาะไอเดียทำได้เยอะแยะมากเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้นะครับมีเพื่อนบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากลองใช้นิ้วมือเล่นอะไรครับเปียโนถูกไหมครับอาจารย์ลองทำให้ดูนะครับนะสำหรับใครที่อยากใช้นิ้วมือนะครับเล่นเปียโนนะครับทำยังไงครับทุกคนไปที่ไหนครับ
1: ไปที่
0: ไหนครับอยากใช้นิ้วมือเล่นเป็นโนครับ
1: ขั้นแรกให้ไปที่ AI
0: ไปที่ AI นะครับ hand hand skeleton เนาะนะครับ
1: แล้วก็เอา
0: จากนั้นเอาอะไรมาเชื่อมครับเราได้ hand skeleton เราอยากจะใช้นะครับเล่นเป็นโนนะครับ
1: ค
0: ือ hand แล้วก็เขา finger เนาะเขา finger นะครับนับจำนวนจากนั้นทำอะไรต่อครับเราอยากเล่นเปียโนอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับนะอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับอาจารย์หยิบเปียโนเปียโนเรามีนะครับโดเรมีฟาซอนนะครับนะมีเยอะมากเลยทำอย่างไรนะครับถึงจะเอานิ้วนะครับนะไปเล่นเป็นโดเรมีฟาซอนได้ใช้อะไรครับใช้อะไรช่วยครับ
1: ใช้ต้องไป
0: อะไรครับใช้อะไรนะ
1: สวิช
0: เนาะโอเคเยี่ยมเลยครับ มาที่สวิตช์นะครับแล้วก็เอาสวิตช์มาต่อนะครับเนาะเราก็จะได้เป็นเลข1 2 3 4ออกมานะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขครับไปเชื่อมนะในตัวโน้ตที่เราอยากได้นะครับนะโดเรมีฟานะครับนะเสียงนะโอเคอ่ะลองดูนะครับโดนะครับเรมาแล้วครับมีนะครับนี่ฟา
1: อ
0: าจารย์ครับผมอยากเอาไปต่ออันที่เหลือทำยังไงครับทำไงครับก็ใช้สวิตช์เพิ่มนะครับถ้าใครอยากจะได้โน้ตที่มากกว่านี้นะครับนะเช่นอาจารย์ครับผมอยากได้ตัวโน้ตที่เหลือนะครับเราก็เอาสวิตช์นะครับมาต่อเพิ่มนะแบบนี้นะครับนะครับนึกอะไรออกครับ
1: ผมสามารถทำแบบ
0: ลองดูซิครับ5นะครับ6ได้ไหมครับ6ไม่ได้นะครับตัวนี้ทำไม่ได้นะครับทำได้แค่มือเดียวนะครับ
2: โหไม่ได้มันมีวิธีเล่นแบบอย่างอื่นด้วย
0: เล่นยังไงครับผม
2: วิธีเล่นที่ใช้ไม่ได้ใช้แค่วิธีเดียวเช่นใช้มืออย่างเดียว
0: ครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: ก็คือตั้งคาเมร่าเลยแล้วก็ใส่ถุงเท้าการเช่นบอดี้หรือแฮนด์สเกเลตันเข้าไปแล้วจากนั้นเราก็ตั้งให้มันเป็นของถ้าอย่างเช่นแฮนด์สเกเลตันก็คือเขาฟิกเกอร์อะไรแบบนั้นเราก็มาติดกับสวิตช
3: ์
2: ก
3: ็
2: เหมือนอันอื่นข้างเช่นบอดี้
3: ครับ
0: เพื่อนบอกว่าใช้บอดี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้แฮนด์
2: ถ้าใช้บอดี้สเกเลตันก็มันจะเป็นอันไหนโพสอันที่เป็นโพสแล้วก็เอาไปที่สวิตช์เหมือนกันแล้วก็เลือกเพราะอย่างเช่นถ้าเราใช้มือเราไม่สามารถใช้ครบสองมือให้มันกลายเป็นสิงค์ได้มันก็จะลำบากหน่อย
3: ครับ
2: เราก็สามารถใช้อย่างอื่นเช่นหัวหรือว่าตัวได
0: ้เพื่อนบอกว่าใช้ผสมใช่ไหมหลายๆแบบนะครับเช่นใช้มือไปแล้วทำบอดี้อีกอันนึงเนาะก็เอาบอดี้มาวางนะครับใช้เฟสก็ได้นะใครบอกว่ามีนิ้วไปแล้วเอาบอดี้มาวางนะครับเอาบอดี้มาวางนะเอาบอดี้มาวาง
2: ไปกับนิ้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นเล่นๆอยู่ก็ผ้าบาแล้วก็จะกดโน้ตหน
0: ึ
2: ่ง
0: นี่เป็นวิธีการเล่นดนตรีอีกแบบนะใช่ไหมนี่สมมติอาจารย์เอามาต่อนะครับเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่5ก็ได้ใช้เป็นนิวทรัลนะครับนี่ตอนนี้ทุกคนกำลังจะเป็นศิลปินนะครับนะนี่จะเล่นโน้ตไหนครับเลือกเลยนะครับตามที่เราอยากจะเล่นนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้นี่นะอันนี้เป็นนะครับเป็นไงครับนี่วิธีการนะครับนี่เล่นหลายโน้ตอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะแต่ถ้าอาจารย์เปิดเสียงเนี่ยพวกเราก็จะได้ยินนะครับอาจารย์เปิดเสียงให้ฟังนะครับนะครับอ่ะนี่เป็นไงครับนี่นะครับนี่เป็นไงครับโอ้โหเป็นเพลงเลยฮะนี่นะครับสนุกไหมครับสนุกนะครับสนุกนะครับตอนนี้ครับนะอ่ะปิดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงจะรบกวนนะครับ
1: แค่เชื่อมกับ
0: ปึ๊บนะครับ
2: อะไรเป็นโน้ตแล้วพอเป็นอะไรที่มา
0: หา
2: เองนะ
0: เหมือนอาจารย์กำลังเป็นคอนดักเตอร์ด้วยเวลาดูวงออเคสตราทำไงมีคอนดักเตอร์ทำไงครับคอนดักเตอร์ทำไงโอ้โหแบบนี้เลยแสดงว่าเราไม่ต้องมีวงออเคสตราก็ได้เรามีคอนดักเตอร์คนเดียวเราก็ทำอย่างนี้เราก็มีเพลงทำได้ไหมทำได้นะนักเรียน
1: นะ
0: แล้วเราก็ไปยืนอย่างนี้นะเล่นอยู่ตามป้ายรถเมย์นะครับแล้วคนก็จะงงว่าเราทำอะไรอยู่นะ เออเป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นไอเดียที่ดีนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะหรือถ้าใครอยากจะใช้เกมนะครับเราก็ใช้เกมอื่นๆก็ได้นะครับมีให้เล่นเยอะแยะมากนักเรียนลองไปเลือกเล่นดูนะครับว่าอยากจะใช้เกมอะไรนะครับ
2: ถ้าใช้เฟกอะแล้วไปเล่นเกมที่แบบ
3: เฟสใช้หน้าครับ
2: ก็คือถ้าเราไปเล่นในเกมแล้วแบบข้อเล่นเจียนหรืออะไรเงี้ยแบบข้อถูกกับของเล่นครูเป็นกินเนื้อบริหารโ
0: ค้ดใช่ไหมเพื่อนบอกว่าใช้เฟสนะจับหน้าแล้วประกอบไปเล่นเกมนี่เป็นไงครับ
1: บ
0: ริหารคอใช่ไหมปกตินะถ้าใครเล่นเกมเล่นอะไรเยอะ
3: มันเป็นไงมันเมื่อยเน
2: า
3: ะ
2: เนี่ยคือแบบหันไปมาอ้าปากลุกขึ้นยกลง
0: แสดงว่าการนั่งเล่นเกมนานๆดีกับสุขภาพไหม
2: ไม
0: ่ไม่ดีเนาะพวกเรารู้ว่าเล่นนั่งเล่นนานๆไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะยืดเหยียดบ้างนะครับโอเคอ่ะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะทำได้นะในส่วนของทางบ้านนะครับอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับนะ าจารย์ให้โจทย์ไปนะครับเรา

0: เราไปลองใช้ Image Classifier ย้ำอีกครั้งนะครับว่าบทเรียนสัปดาห์ที่2เนี่ยเราเน้นเรื่องการสร้างโมเดลเองแทนที่เราจะใช้โมเดลสำเร็จรูปนะครับลองไปคิดดูว่านอกเหนือจากนี้เราทำอะไรได้อีกจริงๆมันเยอะมากถามว่านะครับถ้าย้อนกลับไปในสัปดาห์แล้วเราอยากจะควบคุม AI หรือเราอยากจะให้ AI ควบคุมเราขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมไปในรูปแบบไหนนะครับนะวันนี้นะครับเพื่อนๆในห้องเรียนเราก็มีไอเดียนะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเอามาคุมนะเล่นเปียโนมีใครมีไอเดียอีกไหมครับว่าเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
1: ฝึกร่างกาย
0: ฝึกร่างกายยังไงครับ
2: เช่นบอดี้อาจจะเอาไปเล่นแบบถ้าสมมติอยากควบคุม
1: ตัวละครในเกม
0: ตัวละครทำยังไง
2: ก็อย่างเช่นใช้บอดี้แบบทำท่าต่างๆใช่แบบ
0: แสดงว่าเกมเนี่ยไม่ต้องเล่นแบบหน้าจออย่างเดียวนะออกกำลังกายไปด้วยมีกล้องอยู่อันนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่ขยับก็ไม่เกมก็ไม่เดินนะตัวเกมก็ไม่เล่นนะเป็นไอเดียที่ดีมีอีกไหมนอกเหนือจากการออกกำลังกายทำอะไรได้บ้างครับ
2: ก็บริหารกล้าม
0: หัวบริหารเนาะบริหารบริหารนะคอนะ
1: เป็นการบริหารคอ
0: นะเนาะตอนนี้เราเริ่มเห็นนะผลเสียนั่งเล่นเกมนานๆไม่ดีหรอกนะบริหารร่างกายบ้างนะครับอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะอาจารย์ครับผมอยากจะทำได้มากกว่า4คำสั่งทำไงครับ
2: ก็สร้างเพิ่มเลยครับ
0: ก็สร้างเพิ่มนะครับนี่เราก็สร้างเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะนี่จะเอากี่คำสั่งล่ะเราก็มาสร้างเพิ่มตรงนี้แล้วก็นะครับฝึกโมเดลให้เขารู้จักเราก็จะได้เอาไปใช้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะรู้วิธีการนะครับอย่างที่อาจารย์นะครับย้ำนะครับว่าวิธีการสร้างโมเดลเนี่ยคือเรามีภาพนะครับอย่างที่หน้าจอนี้ที่ขึ้นอยู่นะครับเรามีภาพแล้วภาพเนี่ยครับมันคืออาจารย์ใช้คำว่าเป็นทองคำถ้าเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้การที่เราจะเข้าใจภาพหนึ่งภาพได้เราต้องฝึกสอนโมเดลนะครับการฝึกสอนก็คือทำยังไงก็ได้ให้โมเดลรู้จักแล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นซ้ำๆนะครับการที่เราจะเล่นกีฬาเก่งเราต้องทำไงครับจะเล่นกีฬาเก่งต้องทำไงครับทุกคนฝึกฝนนะครับจะเล่นเกมเก่งต้องทำไงครับ
2: ฝึกฝน
0: มีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วเก่งไหมเก่งเลยเหรอนั่นคืออัจฉริยะนะใครเล่นครั้งแรกแล้วเก่งคืออัจฉริยะนะครับแต่ส่วนมากนะเราต้องฝึกนะมีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วผ่านทุกด่านไม่ทำไม่ได้หรอกนะครับพอเวลาเราเล่นเกมแล้วแพ้รู้สึกไงครับ
2: เจ
0: ็บปวดรวดร้าวรู้สึกหงุดหงิดอยากจะเอาชนะเกมทำไงครับซ้อมครับฝึกบ่อยฝึกนานไหมครับ
2: ฝึกไปสิบ
0: ฝึกกันเป็นปีเลยบางทีน่าจะเล่นเกมเก่งนั่นแหละครับก็เป็นหลักการและหัวใจสำคัญของการสอนโมเดลให้เก่งจะฝึกโมเดลให้เก่งได้ต้องให้เขาทำซ้ำๆทำเหมือนเดิมทำแบบเดิมทำซ้ำๆและสะสมไปโมเดลก็จะเก่งได้ครับนะนี่คือไอเดียแล้วก็คือวิธีการเอาละครับวันนี้ก็เนื้อหาในบทเรียนนะครับสัปดาห์ที่2ก็หมดลงแล้วนะครับแล้วก็เวลาก็หมดแล้วหวังว่าพวกเราจะได้ไอเดียนะครับและอาจารย์ก็ยังฝากกันบ้านนะครับลองไปใช้กับแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ใบหน้าเพื่อนหรือไม่ใช่วัตถุนะครับลองฝึกสร้างโมเดลด้วยไอเดียของตัวเองแล้วลองดูว่าโมเดลเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรได้อีกจริงๆแอปพลิเคชันใช้ได้เยอะมากเพื่อนๆในห้องบอกเอาไปออกกำลังกายทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับลองดูว่าจะใช้กับงานในชีวิตประจำวันได้ขนาดไหนแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของ Basic AI Programming หรือการเขียนโปรแกรมนะครับแบบพื้นฐานนะครับของการทำ AI นะครับวันนี้หวังว่านักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับจะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างคอมพิวเตอร์อาจจะค้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้เพื่อจะแก้ปัญหาไปด้วยนะครับนะนั่นเป็นสิ่งที่เราอาจจะพบเจอได้จากการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับอาจารย์เจตก็ลาทุกคนไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนื้อหาจะเป็นเรื่องอะไรนะครับความสนุกยังรอพวกเราอยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้ 1. ระบบเปลือกอาคาร 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3. ระบบปรับอากาศ 4. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนการคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: ของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
1: เกมปริศนาเถาวงกตของเล่นที่ประดิษฐ์จากฝากล่องรองเท้าเหลือใช้พี่เข้าตูรับประกันเลยว่าสนุกมากๆอุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: หลอดดูดน้ำลูกแก้วค่ะ
0: ฝากล่องรองเท้าก
2: ระดาษสี
0: กาว
2: ใช้ไม้ตีค่ะ
0: กรรไกรเริ่มแรกเลยนะคะเราต้องใช้กระดาษสีเขียวแบบนี้แล้วก็ฝากล่องรองเท้าเราจะมาตัดกระดาษสีเขียวติดเข้าไปด้านในฝากล่องรองเท้าค่ะพี่กระตูจะใช้สอสีแบบนี้นะคะขีดตามรอยเลยเมื่อขีดได้รอยแบบนี้แล้วนะคะใช้กรรไกรตัดตามรอยเลยแต่รอบนี้ให้ประวันตัดอันนี้ก่อนนะครับประวันตัดให้พี่กระตูหน่อยใช่แล้วส่วนพิมูลมาดูอันนี้กันดีกว่านะคะเด็กๆก็ตัดมาแล้วก็จะได้เป็นกล่องแบบไหนพิมูล
2: แบบนี้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้กล่องแบบนี้เนอะคราวนี้นะคะเราก็จะเอากระดาษแผ่นนี้ติดเข้าไปด้านในเรียบร้อยแล้วโอเคประวันหยิบหลอดให้พี่เข้าตัวหน่อยค่ะ
2: หลอด
0: เราจะมาลองประกอบให้เป็นเขาวงกตกันนี่ต่อตรงนี้เดี๋ยวพี่ตูจะให้ช่วยกันต่อนะตัดก่อน
2: อยากลองตัดอะ
0: อยากลองตัดเดี๋ยวให้พิมพ์บนตัดสีเขียวอันนึงโอเคระวังตัดสีชมพู
3: ตัดตรงนี
0: ้
3: ใช่ไหม
0: ได้ครับตัดคราวนี้พิมพ์บนเอากาวมาค่ะ
2: กาว
0: กาวให้ติดกันช่วยกันติดนะผัดกันติดเริ่มจากพี่ข้าวตูก่อนพี่ข้าวตูโตสุดพี่ข้าวตูจะติดก
2: ่
0: อน
2: หนูก็ตา
0: โอเคแล้ว
2: ว่าหนูอายุ6ขวบ
0: ฮะ
3: หนูอายุ5เอง
0: อายุ5ขวบเองเหรอพี่ข้าวตูแก่มากเลยมาติดกันดีกว่านับ1 2 3 4
2: 5 6 7 8 9 10
0: เร็วไปนิดแต่ประวานเราก็จะใช้หลอดหลายๆสีแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาวัดว่าเราจะวางตำแหน่งไหนบ้างแต่บางทีมันอาจจะยาวเกินไปค่ะพี่ข้าวตูก็จะใช้กรรไกรตัดบางส่วนออกไปก่อนคราวนี้เราก็มาลองวางตำแหน่งดูนะคะว่าเราจะวางที่ตำแหน่งไหนบ้างวางตำแหน่งแล้วเราก็จะมาใช้กาวติดหลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้กาวแห้งก่อนเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนจุดสตาร์ทกันแล้วก็มาวาดจุดฟินิชกันค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาวงกตจากกล่องรองเท้าของวงกตพร้อมที่จะเล่นยังเอ่ย
2: พร้อมแล้ว
0: โอเคเรามีกฎกติกาห้ามโยนไอเนี้ยเนี่ยห้ามโยนนะ
2: ถ้าโยนแบบนี
0: ้ห้ามโยนเด็ดขาดต้องค่อยๆกลิ้งแบบนี้ทำให้ดูก่อนตัวอย่างนี้ต้องค่อยๆกลิ้งอย่างนี้ใครโยนฟาวเลยถือว่าแพ้โอเคป่ะต้องค่อยๆกลิ้งนิ่งๆเลยนะ
2: ถ้าแบบนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้เด็ดขาดเริ่มที่จุดสตาร์ทยังคะ
2: ครับเริ่มแล้วก็
0: วางเดี๋ยววางลูกแก้วให้จะได้นับเวลาพร้อมกันมานะหนึ่งสองสามอ้าวหนึ่งค่อยค่อยกลิ้งห้ามโยนนะใครโยนฟาวเลยนะดูสิใครถึงหรือยังเฮ้ยเฮ้ยอ้าวถึงยังครับพี่บุญ
2: ถึงแล้ว
0: อ้าวของป้าวันถึงแล้วของพี่บุญถึงยังจะใกล้จะถึงแล้วเข้ามาสิเข้ามาสิข้ามถึงอ้าวถึงแล้วเก่งมากคู่เลยอ่ะเดี๋ยวให้
2: สลับกัน
0: สลับกันเล่นแต่ว่าอยากเล่นอันที่ใหญ่กว่านี้ไหม
2: อยาก
0: เดี๋ยวเราไปดูอันที่แบบขยายบิ๊กบึ้มกันเลย

0: ใหญ่ปะล่ะจุดสตาร์ทอยู่ไหนคะ
1: จุดสตาร์ทอยู่ตรงนี
0: ้แล้วโกอยู่ไหน
2: โกอยู่ตรง
0: นี่เดี๋ยวให้ช่วยกันเล่นพร้อมแล้วนะเริ่มนะหนึ่งสองสามไป
2: เฮ้ยไปจะไปทางไหน
0: กิ้งมากิ้งมากิ้งมาเฮ้ยใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอาออกทางอื่นสิยังไงกับน้องประวานลองเล่นเกมเขาวงกตแล้วจะเห็นได้เลยว่าสนุกมากแต่นอกจากสนุกแล้วยังมีประโยชน์อีกด้วยเดี๋ยวเราไปถามประโยชน์จากคุณหมอแก้วตากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแก้วตาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณหมอยังคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: และนี่คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาวัดพลังกันว่าเกมของเราเนี่ยดาวพัฒนาการกี่ดวงวันนี้มาพี่บุญนับนะคะ1 2 3

0: ช่วยกันหยิบช่วยกันหยิบอ่ะอีกสีหนึ่ง
1: ค่
0: ะ
1: พี่โอ้โห
0: โอ
1: ้
0: โหทำไมวันนี้ได้เยอะจังเลย
1: ได้กี่ดาวเนี่ย
0: ต้องถามคุณหมอเลยค่ะว่าเจ้าเกมค่ะวงกตเนี่ยทำไมถึงได้พัฒนาครบทั้ง4ด้านเลยคะ
1: โอเคค่ะก็การที่เรามีกิจกรรมให้เด็กทำนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมเขาวงกตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเด็กได้ใช้ร่างกายคือกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้ทั้งกรรไกรตัดใช้ทั้งมือในการแปะแล้วก็ลงมือทำต่างๆที่สำคัญเวลาที่เขาถืออันใหญ่แล้วเขาจะต้องทรงตัวแล้วก็ถือแล้วก็กะระยะต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาที่ได้ไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ก็คือความรู้สึกมั่นเกมนี้ท้าทายมากอยากจะเอาให้ชนะให้ได้แต่ยังต้องควบคุมว่าเฮ้ย
0: เราจะต้องนิ่งๆก่อนเราจะกระตุกกระตากไม่ได้
1: ใช่นี่คือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเป็น EQ นะฮะอันเน
0: ี้
1: ย
0: EQ ของเขา
1: แต่ว่าที่สำคัญอย่างที่บอกอีกอย่างนึงเมื่อไหร่มีผู้ใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นด้วยกับเด็กอันนี้ได้ครบหมดเลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมอันนี้เนี่ยเวลาที่มีเพื่อนเล่นด้วยกันที่สำคัญคือด้านสังคมอารมณ์ค่ะถ้าเราดูจริงๆเราจะเห็นว่าขณะที่เด็กเล่นกันเราจะเห็นอะไรบ้างคะ
0: เห็นว่าเขาต้องมีการแบบพูดคุยการวางแผนร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเด็กเขาจะมีวิธีการเล่นที่ต่างไปจากที่เราคิดถ้าเป็นเด็กๆเขาเล่นกันแบบนี้แต่เขาดูมีความสุขในแบบของเขา
1: ใช่
0: ก็คือสามารถที่จะพัฒนาในด้านของสังคมของเขาได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้มันจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทักษะสำคัญมากในเด็กนะคะเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วยากอาจจะเกิดปัญหาพฤติกรรมตีเพื่อนหรือว่าเลิกเล่นไปเลยแล้วก็ถ้าเราเห็นเด็กทะเลาะกันนะคะไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นเรื่องปกติมากที่เขาจะต้องทะเลาะกันหน้าที่เราก็ค่อยๆเข้าไปช่วยสอนให้เขาเรียนรู้ว่ากฎกติกาคือยังไงหรือถ้าเราโกรธเราต้องทำยังไง
0: ให้คุณหมอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าค่ะเกี่ยวกับการเล่นของลูกๆค่ะ
1: ค่ะก็หากิจกรรมให้เด็กทำค่ะอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ว่างๆถ้าเวลาอยู่ว่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะไปเล่นเกมหรือว่าไปเล่นในมือถือแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมลูกติดแต่มือถือเพราะฉะนั้นลงมาหากิจกรรมให้ลูกทำแล้วก็ลงมาร่วมทำกิจกรรมกับลูกที่สำคัญมากๆก็คือเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นกับเด็กวัยเดียวกันเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยทักษะทางสังคมสอนกันไม่ได้
0: ต้องให้เขาลองฝึกเองในสังคมจริงๆ
1: ใช่จะแก้ปัญหายังไงจะต่อรองกันยังไงเพื่อนเบิ้ลเราแล้วเราแพ้อย่างเงี้ยเฮ้ยลูกเราแสดงพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้สอนกันไม่ได้ค่ะต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้มีประสบการณ์ตรง
0: มีปัญหาหนึ่งค่ะคุณหมอหนักอกหนักใจคุณพ่อคุณแม่มากเลยเวลาเขาเล่นกันแล้วทะเลาะกันเราจะทำยังไงดีอะคะ
1: อย่างแรกพลิกความคิดก่อนเป็นโอกาสค่ะเขาทะเลาะกันเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ต้องรีบวิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งตกใจทะเลาะกันลูกเราแก้ปัญหายังไงลูกคนนี้ทำยังไงถ้าเขายังไม่ได้ลงไม้ลงมือกันเนี่ยรอปล่อยโอกาสให้ลูกได้ลองแก้ปัญหาเองก่อนนิดนึงแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดมีการลงไม้ลงมือมีการทำร้ายกันเราค่อยเข้าไปแล้วลองหยุดค่ะแล้วก็อาจจะค่อยๆชวนเขาสอนเขาว่าวิธีการเล่นที่ถูกต้องทำยังไงการขอการแบ่งปันกันทำยังไงซึ่งอย่างนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่เด็กเล่นกันแล้วจะต้องทะเลาะกันค่ะ
0: มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเราต้องเปลี่ยนความคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติ
1: ใช่เพราะเราต้องถ้าเราไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเราจะหงุดหงิดมากถ้าเกิดเขาโมโหเริ่มโมโหมากๆอาจจะชวนเขาสงบตัวเองนิดนึงค่ะอาจจะเข้าไปกอดเขาแล้วก็อาจจะชวนเขาคุยนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่จริงๆเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า
0: ให้เขาลองทบทวนเหตุการณ์ใหม่
1: ลองทบทวนเหตุการณ์แล้วเขาก็อาจจะบอกว่าพี่อยากได้ของแล้วหนูก็อยากได้เอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะพี่ก็อยากได้น้องก็อยากได้เอ๊ะเราทำยังไงดีล่ะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือโอกาสในการที่เราเปิดโอกาสให้ลูกได้เจอประสบการณ์ที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ลูกทะเลาะกันเป็นเรื่องดีค่ะแต่ว่า
0: ต้องเซฟโซนนิดนึง
1: ลองดูว่าพฤติกรรมลูกเนี่ยแสดงออกได้ถูกต้องหรือเปล่าปรับทัศนคติของเรานิดนึงนะคะ
2: ตอนต่อไปเราจะมาประดิษฐ์เต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือไหมพรมลูกตาปลอมสีไม้สครีมกรรไกรกาว
0: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: แต่เราวันนี้ต้องลาไปกันค่ะบ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
2: ์และของเล่นในวันนี้นั่นก็คือเต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือ
0: สีเมจิก
4: ไหมพรม
0: ไอศครีมลูกตาปลอมเริ่ม มขั้นตอนแรกเลยเราต้องใช้อันนี้อะไรครับประวัน
4: ไม้ไอศครีม
0: ไม้ไอศครีมแบบนี้จะใช้ทั้งหมด3อันนะคะแล้วเราก็จะมาติดกาวต่อกันให้เป็นแฉกๆแบบนี้มาประวันอยากติดไหมอ
4: ยาก
0: มาข้าตุ้งหยิบกาวให
4: ้ตรงกลางๆใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วครับอ่ะหยอดกาวลงไปตรงกลางไม่นั่นอึ๊บนี่ตรงนี้
4: ตรงนี้ตรงกลางแล้วก็เอาอะไรมาใส่ดี
0: นี่เอามาติด
4: แบบน
0: ี้
4: ใช่ไหมคร
0: ับใช่ครับติดเลยตึ๊บกลางไหมครับ
4: โดนเทเลยนะครับ
0: เป็นกากบาทแบบนี้ก่อน
4: แล้วก็มีตรง
0: นี้นะคะแล้วก
4: ็งั้นเราก็ต้องติดกาวตรงนี
0: ้โอเคมาเอาอีกอันนึงมาติดตรงไหนครับแล้วก็จับให้มันสวยงามอย่างนี้
4: ใช่ครับ
0: ไหนประวันโชว์หน่อยเป็นแบบไหนครับ
4: เป็นแบบนี้ครับ
0: เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ไหมพรมมาพันเป็นตัวพี่เต่าเอาสีอะไรครับ
4: เอาสีน้ำเงินกับสีฟ้า
0: น้ำเงินกับฟ้างั้นพี่ข้าตูใช้สีชมพูกับสีเหลืองละกันคราวนี้เราจะมาเริ่มพันกันพี่ตุ๊กจะใช้ไหมพรมสีชมพูแล้วก็สีเหลืองใช้สีชมพูพันด้านใน1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมเป็น1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมอีก1 2 3 4 5แล้วก็ทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าพี่เต่าของเราเนี่ยจะตัวอ้วนขึ้น1
4: 2 3 4 5
0: แล้วประมาณก็หมุนอีกด้านนึง
4: ก็หมุน
0: แล้วก็พัน
4: 1 2 3 4

0: พอสิทธิ์มันก็จะเป็นแบบนี
1: ้โอเคแล้วก็มาทำสีต่อไปกันหลังจากที่ตัวใช้ไหมพรมสีเหลืองมาทำเป็นตัวเต่าด้านนอกเริ่มจากใช้นิ้วทับไว้แบบนี้นะคะไหมพรมไว้ด้านหลัง

0: แล้วเราก็จะควายกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกครั้งที่เปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยเราก็จะเอาไหมพรมไว้ด้านบนนี่พาดไว้ด้านบนลงมาออกมาแบบนี้แล้วก็พาดมาแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยงานนี้ต้องค่อยๆทำเลยนะคะเห็นคุณเต่าตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าต้องใช้สมาธิในการทำมากๆเลย
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหรอไหนดูหน่อยของแบบนกประวานะคะเขาจะไม่ได้ไขว้เป็นลายเนี่ยแต่ก็จะเป็นการพันอีกแบบนึงซึ่งสามารถทำได้เหมือนกันเป็นคุณเต่าเหมือนกันไหนโชว์ซิประวานของประวานอันไหนครับ
1: อันนี้ค่ะ
0: นี่ของพี่ข้าวตัวอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกันดีครับ
1: ตาครับ
0: เรามาติดตาให้คุณเต่ากันค่ะมาหลังจากนั้นพี่ข้าวตัวก็จะมาติดตาให้กับพี่เต่าใช้กาวแล้วก็ลูกตาปลอมสองข้างแบบนี้เล็งตำแหน่งเลยนะคะตรงนี้พี่ข้าวตัวจะทำเป็นหัวขาสี่ขาแล้วก็ตรงนี้เป็นหางนี่พี่เต่าของเราก็มีตาแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ปากกาเมจิกสีดำเราก็จะวาดปากให้พี่เต่าแบบนี้แล้วก็วาดขาสี่ขาแต่ละขาก็จะมีนิ้วนี่พี่เต่าก็จะวาดนิ้วให้พี่เต่าด้านสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็เว้นไว้เป็นหางเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เต่าของเราเต่าเอ้ยเต่ามีสี่ขาเสร็จแล้วไหนประวันดูของประวันสิครับแสดงยากไหมครับประวัน
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยเพื่อนๆน่าจะทำได้ไหมครับ
1: ทำได้
0: ทำง่ายแน่นอนเลยแล้วก็จะมีพี่เต่าหลายๆตัวแบบนี้มาเล่นกันนั่นเองค่ะ
2: และนอกจากเราจะนำไอศกรีมกับไหมพรมมาทำเป็นรูปเต่าได้แล้วน้องๆยังนำเทคนิคเดียวกันนี้ไปดัดแปลงเป็นสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นเจ้าแมงมุมจอมซนตัวนี
0: ้เดี๋ยวเราต้องไปดูแหละว่าจะมีวิธีการเล่นยังไงประวานเดี๋ยวเรามาหมุนกลมล้อกันประวานมาหมุนเลยหมุนติ๊ก

0: ิบสิครับไหนดูสิประวันได้กี่ดวงเนี่ย
1: ได้4 ดวง
0: เดี๋ยวให้คุณหมอมาติดให้ดีกว่าคุณหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ประวัน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ติดครบทั้ง4ดวงแล้วแปลว่ากิจกรรมของเราวันนี้เนี่ยได้ครบทั้ง4ด้านเลยให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลย
2: การทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างเลยนะคะก็อย่างแรกก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กอันนี้กิจกรรมศิลปะทุกอย่างได้ตรงนี้ในด้านสติปัญญาก็คือการที่เด็กจดจ่อมีสมาธิในการทำงานตรงนี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆในเรื่องของสติปัญญานะคะเราก็จะเห็นว่าน้องประวานเนี่ยก็พยายามทำแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ลงมือทำด้วยแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็เหมือนกันก็จะเห็นว่าน้องประวานก็จะลงมือทำทั้งในเรื่องของการพยายามร้อยให้มันเป็นระเบียบความละเอียดอ่อนเหล่านี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เด็กมีความละเมียดละไมแล้วก็เป็นพื้นฐานในเรื่องของทั้งหมดทั้งสติปัญญาด้วยก็ในด้านอารมณ์สังคมนะคะก็มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยเด็กก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญเวลาที่มีผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเด็กเนี่ยเด็กมันจะเป็นพื้นฐานที่ในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองของเด็กแล้วเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากพอที่ผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเขานะคะแต่ว่าถ้าให้ดีไปกว่านั้นเนี่ยถ้าได้เล่นกับเพื่อนเนี่ยด้านสังคมมันจะสน
0: ุ
2: ก
0: ดีกว่านี้
2: มันจะสนุกมากกว่านี
0: ้เล่นในวัยเดียวกันมากกว่านี
2: ้ใช่มันจะท้าทายมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าในเด็กวัยเดียวกันเขาก็จะมีแกล้งกันบ้างแย่งกันบ้างก็เป็นทักษะทางสังคมที่ต้องฝึกผ่านประสบการณ์จริง
0: ค่ะ
2: กิจกรรมศิลปะส่วนใหญ่ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนา
0: ะ
2: คือการวิ่งการเคลื่อนไหวร่างกายการกระโดดซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญและเด็กจะชอบมากเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอก็เตรียมกิจกรรมนะคะมีตะกร้า3ใบ
0: วันนี้เราจะเล่นเกมโยนเต่าใส่ตะกร้าประวันพร้อมเล่นยังคะ
2: เดี๋ยวเรามาลองดูซ
0: ิพร้อมเล่นแล้วตอนนี้เราก็มีเต่าแล้วก็มีตะกร้าด้วยเล่นยังไงคะคุณหมอ
2: โยนค่ะง่ายๆเลยนะตะกร้าเราก็จะมีคะแนน10 20แล้วก็30คะแนนนะคะแข่งกันโยนแล้วก็กลับมาคืนค่ะแล้วก็จับเวลาด้วยเพื่อความสนุกสนาน
0: กี่วิคะคุณหมอ
2: สัก30วินาทีก็พอค่ะ
0: 30วิดูว่าใครจะได้แต้มรวมกันมากที่สุดประวันถ้าเกิดว่าประวันโยนไปแล้วมันไม่เข้าเนี่ยประวันต้องวิ่งไปเก็บมาใหม่นะ
3: อย่างเช่นอ่ะสมมติว่าอันนี้คือโยนนะ
0: อันไม่เข้าประวันก็วิ่งไปเก็บ
3: ก็วิ่งไปเก็บแล้วก็

0: โยนไปไหน
1: ต้องโยนที่เส้นแดงนี่นะถ้าเกิดใครออกไปถือว่าโกงเลยนะ
0: แบบนี้เหรอ
1: ใช่อย่างนี้ว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องโยนที่เส้นแดงโอเค
2: หนึ่งสองสาม
1: ไม่ได
2: ้ประวัน
0: นะประวัน
1: เอ้ยยังไม่เข้าเลยนี่ใกล้สุดแล้วนะเนี่ย
2: ทีนึงเล็งดีๆประวันเล็งดีๆเล็งดี
1: ๆจะต้องชนะแน่เลยแหละประวัน
2: ไม่ง่ายก
1: ่อนได้แล้วสามสิบแล้ว
2: ทีหนึ่งอีกทีหนึ่งครับ
0: ทีหนึ่งใช่ไหม
1: ตายอยู่เลย
2: หมดเวลาแล้วค่ะ
1: หมดเวลาแล้วใครชนะคะเนี่ยวันนี
2: ้ประวันได้40
1: พี่เข
2: า
1: ตู
2: ได้30
1: รอบนี้ใครชนะครับปาวานชนะแล้วเกมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เขาได้ลองฝึกเล่นกับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะ
2: ก็อยากชวนคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาเราทำกิจกรรมศิลปะอะไรแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มการเล่นที่มันเป็นความท้าทายเพิ่มขึ้นก็จะได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมเพิ่มขึ้นแล้วก็ร่างกายค
1: ่ะวันนี้ก็เรียกว่ามีเกมกิจกรรมสนุกๆที่ได้ความรู้ด้วยมาให้กับน้องปาวานตอนนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยกิ่งไม้กาวที่เจาะกระดาษคลิปหนีบกระดาษไหมพรมกระดาษหนังสือพิมพ์สีกระดาษแข็งหลายๆสี
1: ของเรานะคะถ้าเกิดไม่อยากพลาดรายการจิลซ่านักประดิษฐ์ของเราสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ www.youtube.com แล้วเซิร์ชคำว่า Mahidol Kiss ก็จะมีรายการจิลซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่านนี่แอปพลิเคชันชื่ออะไรครับปาวัน
0: Mahidol Channel ตรงนี้ครับ
1: กดเข้าไปเลยแล้วทำไงต่อครับ
0: แล้วก็ touchเฮียตรงนี้แล้วก็ไปข้างบนสุด
1: ทีวีโปรแกรมแล้วรายการ
0: ต้องกดจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นี่
1: รายการของปาวานเต็มเลยมีหลายตอนเลยนะคะที่น้องสามารถกลับไปย้อนดูได้เลยนะคะส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนเดี๋ยวขอไปดูรายการย้อนหลังของเรากันก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับ

ชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: การเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน

0: ครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในหัวข้อของเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับก็จะมีข้อสอบอยู่ด้วยกันประมาณ7ข้อนะครับก่อนที่เราจะไปลงข้อสอบกันเรามาดูเนื้อหาก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือศัพท์ที่ใช้บ่อยนะครับศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยๆในข้อสอบนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับคำแรกนะครับก็คือ sorry นะครับแปลว่าขอโทษหรืออีกความคือเสียใจครับต่อมาคำที่2นะครับ great นะครับเป็นความหมายเชิงบวกก็คือแปลว่าเยี่ยมนะครับผม welcome นะครับแปลว่ายินดีต้อนรับนะครับคำพวกนี้หลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วนะครับต่อมานะครับ don't แปลว่าอย่าหรือไม่นะครับเป็นการปฏิเสธนะครับ worry นะครับแปลว่ากังวลนะครับต่อมา excuse me นะครับ excuse me แปลว่าขอโทษนะครับผมนะครับต่อมา answer แปลว่าตอบนะครับ find แปลว่าพบหรือหาหรือคำแปลว่าเจอนะครับ question นะครับแปลว่าคำถาม page แปลว่าหน้านั่นเองครับต่อมานะครับคำศัพท์ที่เจอบ่อยนะครับสไลด์ต่อมาก็คือ borrow ตัวนี้จะแปลว่าขอยืมนะครับผมต่อมานะครับ toiletนะครับแปลว่าห้องน้ำนะครับ usually แปลว่ามักจะนะครับบอกถึงความถี่ของการกระทำนะครับ never ไม่เลยนะครับไม่เคยจะทำเลยนะครับ every ทุกนะครับผม week แปลว่าสัปดาห์นะครับ pass แปลว่าทรงผ่านนะครับ pepper นะครับพริกไทย no รู้จักหรือแปลว่ารู้ก็ได้ครับ waitingแปลว่ากำลังรอนะครับกำลังคอยนั่นเองนะครับ
1: เรามาดูคำทักทายกันนะครับคำทักทายในภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันนะครับหลักๆ ก็จะมีด้วยกัน3ตัวใช่ไหมครับก็คือสวัสดีในช่วงเวลาต่างๆนะครับก็ตัวแรกคือ good morning ขออนุญาตครับ good morning ก็คือสวัสดีในตอนเช้าหรือเที่ยงวันนะครับ good afternoon ตอนบ่ายหรือตอนเย็นนะครับ good evening คือตอนเย็นและตอนค่ำใช่ไหมครับทีนี้คำถามต่อจากการทักทายนะครับมักจะเป็นคำถามว่าสบายดีหรือก็คือคำว่า how are you หรือ how are you today ใช่ไหมครับต่อมานะครับคำที่ตอบว่าสบายดีนะครับตอบได้หลายประโยคเช่น fine thanks I'm fine thank you นะครับ I'm well I'm okay นะครับหรือนะครับตอบว่า thank หรือ thank you เป็นการขอบคุณผู้ถามนะครับต่อมานะครับการจากลานะครับการบอกลาใช่ไหมครับเราจะบอกลากันนะครับในภาษาอังกฤษนะครับก็จะบอกได้หลายรูปแบบนะครับหลักๆ ก็จะมีคำว่า goodbye ที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับคำว่า bye คำว่า good night ราตรีสวัสดิ์ใช่ไหมครับและเรามักจะพูดว่า

0: แล้วพบกันอีกก็คือนะครับพูดต่อจากคำว่า goodbye นะครับก็คือคำว่า see you again นะครับเหมือนในเพลงเลยแล้วก็คำว่า see you หรือคำว่า see you soon ไว้พบกันเร็วๆนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นในพาร์ทของการแนะนำตัวเองนะครับการแนะนำตนเองนะครับเราจะความจะพามาทำความรู้จักคำว่าแนะนำก่อนนะครับซึ่งสำคัญนะครับคำว่าแนะนำภาษาอังกฤษก็คือ introduce แปลว่าแนะนำนะครับถ้าเราจะพูดว่าเราขออยากแนะนำตัวเองนะครับเราจะพูดได้2แบบก็คือ let me introduce myself ตัวแรกคือขออยากแนะนำตัวนะครับหรือ may I introduce myself นะครับขอแนะนำตัวเองนะครับผมนะพอเราพูด may I หรือ let me introduce myself เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ตามเลย my name's นะครับ I'm Thai I'm from Thailand I student at นะครับ I'm study at อะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นเลยนะครับผมต่อมานะครับเมื่อกี้เราเรียนเรื่องการแนะนำตัวเองไปแล้วนะครับตอนนี้คือเป็นการแนะนำผู้อื่นนะครับเช่นเรามีเพื่อนใหม่มาเราจะแนะนำให้เพื่อนของเรารู้จักเพื่อนใหม่ของเราก็คือเราจะบอกว่านะครับตัวแรกคือ this is Peter เช่นนะครับนี่คือ Peter นะครับหรือจะพูดให้สุภาพขึ้นหรือเป็นทางการขึ้นคือ I would like you to know Peter ผมอยากให้คุณรู้จัก Peter นะครับ I would like to introduce you to Wanna นะครับผมอยากแนะนำให้คุณรู้จัก Wanna I want to introduce my friend May ผมอยากจะแนะนำ Mayนะครับเพื่อนผมนะครับ I want you to meet my friend John นะครับผมอยากให้คุณพบ John เพื่อนของผมนั่นเองนะครับหรือสุดท้ายนะครับก็คือ Here's สวัสดิ์ and that's สุพลนะครับก็คือนี่สวัสดิ์และนั่นคือสุพลนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นการนะครับแสดงความยินดีที่รู้จักนะครับเราทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ไปแล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะพูดต่อก็คือ it's nice to meet you นะครับก็คือแปลว่ายินดีที่ได้พบหรือยินดีที่ได้รู้จักนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะได้พบบ่อยในข้อสอบนะครับการออกตัวไว้เลยนะครับเนาะถ้าเราไม่ใช้ it's nice to meet you นะครับจะใช้ตัวใดได้อีกบ้างนะครับก็เช่น I'm pleased to meet you I'm glad to see or meet youนะครับจะใช้ see หรือ meet ก็ได้นะครับหรือ it's a pleasure to meet you นะครับการตอบนะครับมีถ้ามีคนพูดกับเราว่า nice to meet you เวลาเราจะตอบเราก็ต้องตอบว่า nice to meet you too นะครับเช่นอย่างนี้ nice to meet you ใช่ไหมนะครับเวลามีเราจะตอบเขาก็ตอบกับว่า nice to meet you too เป็นต้นเลยนะครับผมนะครับ ต่อมานะครับเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับทุกคนอาจจะแปลได้แบบอีกแบบหนึ่งถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยมันจะผิดเลยนะครับ how ใช่ไหมเราจะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยเราก็จะแปลว่าทำใช่ไหมครับถ้าแปลโดยรวมนะครับถ้าเราแปลตรงตัวก็จะบอกว่าทำอย่างไรถูกไหมครับแต่อันที่จริงเนี่ยตามหลักเลยนะครับ how do you do เนี่ยจะใช้สำหรับการทักทายกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับคือถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยเราก็จะใช้มันผิดถูกไหมครับแต่นะครับ how do you do เนี่ยนะครับถ้าเราแปลตรงตัวคือ how จะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยจะแปลว่าทำถูกไหมครับเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ย how do you do ใช้สำหรับนะครับทักทายกันหลังจากที่มีการแนะนำบุคคลให้รู้จักกันนะครับหรือง่ายๆเลยนะครับสรุปโดยง่ายก็คือมันแปลว่าสวัสดีหรือยินดีได้รู้จักนะครับถ้ามีคนพูด how do you do มาเราก็จะต้องตอบกลับไปด้วยคำว่า how do you do เช่นกันนะครับเหมือนคำทักทายทั่วไปเลยนะครับเช่นในตัวอย่างนะครับ Miss Taylor บอก Miss Jones ว่า I would like you to meet my boss Mr. Smith นะครับ Miss Jones Mr. Jones ก็จะบอกว่า how do you do นะครับสิ่งที่เราควรจะตอบกลับก็คือ how do you do นะครับซึ่งในการใช้ how do you do เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเหมือนแบบเป็นข้อสอบที่ปรับเซียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้เนี่ยก็จะเป็นคะแนนนะครับผมต่อมานะครับขออนุญาตลบนิดนึงนะครับต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับโดยเบสิกขอบคุณก็ใช้คำว่า thanks หรือ thank you นะครับถ้าเราอยากขอบคุณเขาแบบมากๆก็คือจะบอกว่า thank you so much นะครับ thank you very much เป็นต้นนะครับเรามีคำขอบคุณแล้วเราก็มีคำตอบรับคำขอบคุณนะครับเช่นมีคนพูด thanks หรือ thank you มานะครับเราก็จะตอบว่า you're welcome นะครับ welcome ในตัวนี้จะมีความหมายว่านะครับคำว่า welcome เฉยๆเนี่ยจะมีความหมายว่ายินดีต้อนรับส่วน you're welcome เนี่ยก็ ก็จะมีความหมายว่าด้วยความยินดีนะครับด้วยความเต็มใจนั่นเองนะครับเนาะเราต้องแยกจำแยกนะครับคำว่า welcome กับ you're welcome ต่อไปจะเป็นการขอโทษนะครับขอโทษนะครับที่เด็กๆรู้จักกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่า sorry หรือ I'm sorry ใช่ไหมครับเนาะ sorry เนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าขอโทษอย่างเดียวแต่อาจจะหมายความว่าเสียใจก็ได้นะครับคำที่พูดแสดงว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีคนฝ่ายหนึ่งขอโทษเรามาแล้วแล้วเราบอกว่าอ๋อเราไม่เป็นไรนะครับเราจะบอกว่า that's all right หรือ that's okay นะครับผมต่อมานะครับอ่ะเรามาดูคำขอโทษนะครับว่ามีกี่คำนะครับการขอโทษนะครับหรือ apology นะครับก็มีสำนวนนะครับเยอะมากเลยเช่น excuse me แต่ละสำนวนก็จะใช้ในต่างสถานการณ์นะกันไปนะครับ excuse me เนี่ยมันก็จะใช้กับการเช่นเรากล่าวแบบเหมือนแบบมีสมมติว่าง่ายๆเลยที่โรงเรียนเวลาใช้กันเนี่ยนะครับเหมือนเราจะขออนุญาตเข้าห้องนะครับเราจะพูดว่าเราจะขออนุญาตเข้าห้องเราก็จะพูดก่อนว่า excuse me may I come in please นะครับเป็นต้นpardon me นะครับ I'm so sorry ฉันขอโทษเป็นอย่างสูง I'm very sorry อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นเนาะอีกตัวนึงที่จะเจอนะครับที่แปลว่าขอโทษเหมือนกันก็คือ I apologize นะครับ apologize for breaking my promise ก็คือขอโทษนะครับนะครับขอโทษด้วยที่ผิดสัญญานะครับ I'm sorry I'm late นะครับขอโทษที่ฉันมาสายนะครับเนาะนะครับหลักๆก็คือเราก็จำว่า sorry คือขอโทษแล้วก็จำตัวอื่นนะครับที่แปลว่าขอโทษก็คือเช่น excuse me pardon me หรือ apologize นะครับผมอ่ะเมื่อเราดูไปแล้วนะครับว่าคำว่าขอโทษมีอะไรบ้างเรามาดูคำว่าตรงคำว่าไม่เป็นไรดีกว่านะครับคำว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีการพูดขอโทษมาแล้วเวลาเราจะตอบรับว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบแบบไหนได้บ้างนะครับเวลาข้อสอบมันถามเราว่าเวลาเขาสอบเขาเป็น conversation เนี่ยเขาจะให้คำว่า I'm sorry นะครับเวลาเราจะตอบว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบว่ายังไงได้บ้างนะครับอ่ะตัวแรกเลย That's alright ไม่เป็นไรนะครับคำนี้ก็จะเจอบ่อยนะครับตัวต่อไป It's okay นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ Of course That's okay certainly นะครับอ่ะ Not at all นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันเนาะ Not at all เนี่ยคุณครูก็อยากจะเน้นนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ Not at all เราจะรู้สึกว่ามันแปลว่ามันจะดูเป็นทางลบเนาะใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยมันแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองนะครับ It's not sting at allนะครับ don't worry นะครับ forget it นะครับ never mind นะครับ don't worry about it นะครับ it wasn't your fault นะครับ it doesn't matter เนี่ยเหล่านี้คือคำที่เราสามารถตอบหลังจากคำว่า sorry ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับอย่างที่เราเจอกันไปนะครับก็จะใช้คำว่า thank you จะเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือตามด้วย very much thank you a lot นะครับเนาะหรือจะต่อนะครับ thank you for your present Thank you for everything นะครับ Thank you for your help อย่างนี้นะครับหรือนะครับตัวนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกัน I appreciate that นะครับก็จะแปลโดยในว่าขอบคุณนะครับหรือว่าถ้าแปลตรงตัวก็คือผมรู้สึกประทับใจจริงๆครับต่อมานะครับเป็นการตอบรับคำขอบคุณนะครับมีคนพูดว่า Thank you แล้วนะครับเราจะตอบกับเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับ You're welcome ไม่เป็นไร Don't mention itก็แปลว่าไม่เป็นไรนะครับ not at all อีกแล้วนะครับผมแปลว่าไม่เป็นไรเห็นไหมครับ not at all เห็นไหมครับเราจะเจอบ่อยแล้วนะครับ it's nothing นะครับไม่เป็นไร that's alright that's okay นะครับแปลว่าไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ it's a pleasure my pleasure with pleasure ด้วยความยินดีทั้งนั้นเลยนะครับ don't worry อย่ากังวลเลยนะครับ no problem ไม่มีปัญหานะครับผมเราได้เรียนเนื้อหานะครับได้รู้คำศัพท์ไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับทีนี้เรามาทำในส่วนของข้อสอบกันนะครับเรามาดูข้อสอบข้อแรกของเราเลยนะครับเป็นข้อสอบ O-NET จริงในปี2560นะครับผมทีนี้คุณครูก็จะแทรกวิธีการทำข้อสอบไปในตัวนะครับเรามาดูกันนะครับเวลาคุณครูสอนให้ทำข้อสอบมันก็จะละเอียดนิดนึงนะครับสิ่งแรกที่เราควรดูนะครับอย่างพาร์ทนี้นะครับก็จะมีรูปภาพใช่ไหมครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับสิ่งที่นักเรียนควรทำอย่างแรกเลยนะครับก็ดูรูปภาพก่อนเลยครับดูรูปภาพก่อนแล้วก็พยายามเดานะครับหรือพยายามตีความภาพว่าเอ้ยภาพนี้กำลังสื่อถึงอะไรนั่นเองนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าภาพนี้เนี่ยมันสื่อถึงอะไรอย่างเราวิเคราะห์ตอนนี้เราอาจจะดูภาพแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจอาจจะมีครูมีเด็กอยู่หน้าห้องใช่ไหมครับแล้วก็มีเพื่อนๆเราอาจจะไม่รู้ทีนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็มาดูที่โจทย์นะครับทีนี้เวลาเราอ่านโจทย์เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเขาก็จะให้มายาวนิดนะครับฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราก็พยายามจะหาคีย์เวิร์ดของประโยคนั้นๆว่าประโยคนั้นๆเนี่ยพยายามจะสื่อถึงอะไรนะครับอย่างเช่นดูอันแรกนะครับ ข้อที่หนึ่งอ่ะประโยคแรกบอกว่า Maya is an exchange student student แปลว่าอะไรครับนักเรียนนะครับ exchange นะครับ change แปลว่าเปลี่ยนใช่ไหม exchange ก็คือแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับเราดู2คำนี้เราอาจจะรู้แล้ว Maya เนี่ยคืออะไรครับนักเรียนแลกเปลี่ยน your teacher your teacher ก็คือคุณครูใช่ไหม introduce introduce แปลว่าอะไรนะเมื่อกี้คุณครูสอนไปแล้วแปลว่าอะไรครับแนะนำใช่ไหมแนะนำ her to the class แนะนำเธอนะครับในคลาสใช่ไหมครับ what should you say to Maya what should you say to Maya คุณควรจะพูดอะไรใช่ไหมครับที่เราก็เรารู้แล้วนะครับสถานการณ์ที่เราให้มานะครับมาย่าเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแปลว่านะมาย่าเป็นเด็กใหม่คุณครูเนี่ยพยายามจะแนะนำตัวใช่ไหมครับพยายามจะแนะนำมาย่าให้กับเพื่อนๆใช่ไหมครับทีเราควรจะพูดนะครับเราจะควรจะพูดกับมาย่าว่ายังไงนะครับเราเพิ่งเจอมาย่าครั้งแรกนะครับมาดู never mind never mind มันจะจัดอยู่ในหมวดอะไรครับเก่งมากเลยนะครับ never mind เนี่ยก็จะใช้พูดต่อคำว่า sorry ใช่ไหมครับหรือคำว่า thank you ก็ได้ใช่ครับซึ่งจะในความหมายก็จะแปลว่าไม่เป็นไรใช่ไหมครับใช่ไหมใช้พูดกับมาย่าได้ไหมครับไม่ได้ฉะนั้นเราทำไงตัดทิ้งเลยนะครับ you are new you are new ก็แปลว่าคุณเป็นนักเรียนใหม่นะครับคุณเนี่ยเป็นเด็กใหม่นะครับพูดได้ไหมมันเหมาะสมที่จะพูดในการเจอเขาไหมครับไม่เหมาะสมเพราะทำไงดีครับก็ตัดทิ้งไปนะครับทีนี้เราตัดไป2ข้อแล้วเราก็เหลืออยู่2ข้อนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสถูกก็คือ50-50นะครับเรามาดูข้อ3ข้อ4 nice to meet you แปลว่าอะไรครับยินดีที่ได้พบยินดีที่ได้รู้จักนั่นเองนะครับใช้กับอะไรครับใช้สถานการณ์ที่ทำไมครับที่เราเจอเขาเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับหรือนะครับดูข้อที่4สิ you welcome เฮ้ย welcome เนี่ยมันแปลว่าต้อนรับหรือเปล่า welcome จริงแปลว่าต้อนรับใช่ไหมแต่เรามาคำว่า you welcome ที่แปลว่าอะไรครับด้วยความยินดีนะครับเราใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ you welcome คำนี้เราจะใช้ต่อจากคำว่า thank you ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น you welcome ใช้ในประโยคใช้ในข้อนี้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทำไงตัดทิ้งใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็เหลืออยู่ข้อเดียวก็คือข้อที่3 Nice to meet you เราก็ตอบ Nice to meet you เลยนะครับมีใครทำถูกบ้างครับยกมือถ้าทุกคนถูกหมดนะเราไปกันต่อข้อต่อไปดูอย่างข้อที่14นะครับ You throw the ball to your friend เราทำเหมือนที่เราคุยกันก่อนดีกว่าเราดูรูปก่อนโอ้โหเลยรูปเนี่ยมีเด็กผู้หญิงแล้วก็มีบอลอยู่ที่หน้าใช่มั้ยครับมีบอลอัดมาที่หน้าใช่มั้ยนะครับแปลว่าเขากำลังถูกบอลอัดใช่ไหมครับสมมติเราตีความว่าอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราตีความเนี่ยจะถูกไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราก็ไปอ่านโจทย์throw นะครับ you throw the ball to your friend throw แปลว่าอะไรครับปาใช่ไหมหรือขว้างใช่ไหมครับขว้างใช่ไหมครับ throw ปาแล้ว the ball ปา ball นะครับลูกบอลto your friend แปลว่าเราปาลูกบอลใส่เพื่อนเราใช่ไหมครับ but is accidentally นะครับเนาะนะครับมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมัน hit her face นะครับ is accidentally hit her face นะครับก็คือมันเนี่ยไปโดนหน้าของเธอโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเป็นอุบัติเหตุเนาะนะครับWhat should you say to her? ถามเหมือนเดิมเลย What should you say? แปลว่าประโยคนี้อยากรู้ว่าสมมติเราปาฟุตบอลไปโดนหน้าเพื่อนเนี่ยเราควรจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรนะครับจะพูดควรจะพูดว่ายังไงนะครับง่ายมากเลยนะครับเราปาใส่เขาแล้วเขาเจ็บเนี่ยเราควรจะพูดว่ายังไงจะพูดว่า It's too bad โอ้โหมันแย่มากเลยนะครับใช้ได้ไหมตามหลักเนี่ยมันใช้ไม่ได้นอกก็คือตัดทิ้งใช่ไหมครับ I'm sorry เราปาใส่ฟุตบอลใส่หน้าเพื่อนปุ๊บเราก็บอกว่าเฮ้ยฉันขอโทษนะครับฉันไม่ได้ตั้งใจใช้ได้ไหมครับ make sense ไหมอาจจะ make sense เราดูข้ออื่นก่อนเนาะเพื่อความชัวร์นะครับ no problem ก็คือทำไมไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ no problem เราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับใช้ต่อคำว่า thank you ใช่ไหมครับหรือว่า sorry นั่นเองนะครับเนาะข้อที่4 don't worry ก็เช่นกันครับก็จะคล้ายๆกับ no problem นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราก็จะตัดข้อ3ข้อ4ทิ้งไปก็จะเหลือข้อ2ก็คือ I'm sorry นะครับหรือถ้าใครมั่นใจว่าเฮ้ย I'm sorry เนี่ยถูกก็คือ กาข้อ2ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าแบบเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งฝึกทำข้อสอบก็ค่อยๆดูไปนะครับผมทีนี้เรามาดู2ข้อสุดท้ายนะครับเป็น conversation นะครับผม conversation นะครับอยู่ในเป็น onet ปี62นะครับวิธีการทำ conversation มันก็จะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเพราะว่าเราจะต้องทำการอ่านประโยคที่1เพื่อให้ทำความเข้าใจเพื่อที่จะนำมาตอบในช่องว่างให้ถูกต้องใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรารู้หลักในการตอบเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเนาะเช่นนะครับเช่นเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราพูดว่า I'm sorry เราจะตอบเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับอ่ะเรามาทำข้อสอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะในข้อนี้ข้อ19เนี่ยก็จะมีคนนะครับ2คนนะครับมีตัวละคร2คนก็คือคนที่1คือแอนคนที่2คือเบนนะครับแอนบอกว่า I'm sorry อ้าวคือพูดมาเลยว่า I'm sorry คือขอโทษก่อนเลยนะครับเบน I forgot your book forgot แปลว่าอะไรครับลืมใช่มั้ยครับเกริ่นมาว่าก่อนเลยว่าฉันขอโทษนะฮะ I forgot your book ฉันลืมแล้วหนังสือนะครับฉันลืมหนังสือนะครับ forgot your book ฉันลืมหนังสือของคุณนะครับแอนบอกว่า I'm sorry เราจะบอกกับแอนว่ายังไงบ้างยังไงได้บ้างครับเราจะบอกแอนยังไงได้บ้างเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าเขาพูด I'm sorry มาเราจะตอบเขายังไงได้บ้างนะครับไหนลองดูซิว่าข้อนี้นะครับเด็กๆจะตอบอะไรอันนี้มันจะมีคำที่เราเรียนไปแล้วอยู่ในคำตอบเลย1ถึง4เนี่ยนะครับ TikTok หาเจอไหมตอบข้อ3 that's okay ก็คืออะไรครับไม่เป็นไรแต่ว่า please bring it next time นะครับก็คือไม่เป็นไรนะแต่นำมาคืนฉันด้วยครั้งหน้านั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่20นะครับเมื่อกี้ข้อ19เกริ่นว่า I'm sorry นะครับเกริ่นว่า I'm sorry นะครับในส่วนของข้อ20นะครับข้อ20นะครับเรามาดูกันนะครับตัวละครมี2ตัวคือเดซี่กับคิมนะครับเดซี่บอกว่า thank you very much for your help ข้อ19เราบอก I'm sorry ใช่ไหมนะครับเราต้องหาคำที่ต่อจาก sorry ข้อ20เราก็ต้องหาคำที่ต่อจากคำว่า thank you มีคนพูด thank you กับเรามาเราควรจะตอบเขาว่ายังไงนั่นเองนะครับอย่างหนึ่งบอกว่า I'm sorry เราคนที่หนึ่งบอกว่า thank you for your help นะครับขอบคุณที่ช่วยนะครับเราจะบอกว่าฉันขอโทษทำไมใช่ไหมครับฉะนั้นข้อที่หนึ่งใช้ไม่ได้คือตัดนะครับข้อที่สอง I don't know ฉันไม่รู้ตอบได้ไหมครับไม่ได้นะครับฉันไม่รู้นะครับขอบคุณที่ช่วยเหลือฉัน I don't know ฉันไม่รู้ทำไมนะครับไม่ make sense ตัดทิ้งนะครับข้อที่สาม you're not light นะครับก็คือคุณเนี่ยนะครับไม่ถูกนะครับใช้ได้ไหมครับนะครับไม่ได้ก็ตัดทิ้งเลยนะครับเหลือข้อเดียวข้อสุดท้ายข้อที่4คือ you're welcome แปลว่าอะไรนะ welcome แปลว่าอะไรนะwelcome เฉยๆแปลว่ายินดีต้อนรับแต่ you're welcome แปลว่าด้วยความเต็มใจหรือด้วยความยินดีนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้อ4นั่นเองนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนทำด้วยกันนะครับมาประมาณ4ข้อนะครับมีใครถูกหมดเลยบ้างไหมนะครับคนที่ผิดนะครับคนที่ผิดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็หมั่นฝึกฝนดูคำศัพท์ดูคีย์เวิร์ดบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเก่งขึ้นเองนะครับวันนี้ครูพี่ออมนะครับก็นะครับครูพี่ออมก็มีเรื่องที่จะสอนนะครับเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งหน้านะครับ See you again See you soon Goodbye
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาย มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
5: แซ
3: ง
5: ตีโฟโอ
6: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
6: แซงตีโฟโอ้
9: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ค่ะเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะเดียวกันค่ะบริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนนะคะเกิดฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับภาคใต้นะคะก็มีลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ประชาชนสามารถดูข้อมูลของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้จากหน้าจอนี้เลยค่ะเรามาดูกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคนะคะภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิสูงสุด32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะราและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสค่ะทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนทางตอนบนของประเทศไทยนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงกันไว้ด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งค่ะเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และเลี่ยงการอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะสำหรับเกษตรกรควรจะเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยนะคะสำหรับประชาชนในภาคใต้นะคะก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้ามา
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2 ปีทั้งเวลาและสถาน

0: ที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
1: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
2: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
3: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
2: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
3: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
4: ว่าโกเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตทูตของประเทศต่างๆ
3: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
4: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
2: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: ตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
1: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
5: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่นเลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
1: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
4: ฝนตกแล้วทุกคน
1: ชัวร์เลยละเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้ว
5: ทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
1: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอน
2: อตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
5: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
1: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
3: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
5: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
5: ได้ๆๆๆยัง
1: ไม่ได้เลยห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
4: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
3: ฉันกลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าที่สุดเลย
1: เมื่อฟ้าผ่ากลาง

0: งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
1: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดีแอลทีวี
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
2: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1ใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
1: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกน้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
2: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
3: เย้
1: เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
2: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
3: ว้
1: าวเสียงอะไรน่ะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
2: ลูกเห็บตก
1: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
2: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนหรอคะลุงชิด

ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทาง

เลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3 biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และ

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คำว่า physics มาจากภาษากรีกโบราณที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า nature หรือธรรมชาติเพราะฉะนั้นแล้ว physics คือการเรียนรู้ธรรมชาตินั่นเองครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นตอนแรกของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการทดลองที่มันยิ่งใหญ่ระดับโลกขนาดนั้นเลย
0: โอ้โหเทปแรกอาจารย์ก็เล่นการทดลองระดับโลกกันเลยเหรอครับเนี่ย
1: ซึ่งเกี่ยวกับหลอดดูดน้ำ
0: ฮะหลอดดูดน้ำหยุดเดี๋ยวนะครับอาจารย์หลอดดูดน้ำนี่นะครับเอาแล้วเอาแล้ว

0: น้องๆเริ่มงงกันไปหมดแล้วครับอาจารย
1: ์หลอนหลอนเนี่ยนะครับ
2: ใช่แล้วแต่ก่อนอื่นเราจะต้องไปทำความเข้าใจเรื่องของแรงดันอากาศกันก่อนเอาแบบง่ายๆก่อนเลยเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราลองเป่าลูกโป่งกันก่อน
0: มาเลยครับกับการทดลองแรกเป่าลูกโป่งเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะฮะว่าจะเป็นอย่างไร
2: ไหนทุกคนลองดูซิว่าพวกเราทุกคนสามารถเป่าลูกโป่งได้แค่ไหนตาตาลอง
1: เป่า
2: ได้อีกไหมได้อีกไหมได้อีกไหมโอเคนี่เต็มที่ยังมีอย่างเต็มที่ยังอันนี้เต็มที่แล้วเหรอเต็มที่แล้วเหรอโอ้โอเคอ้าวได้แล้วอันนี้ทีละนิดนะทีละนิด
0: โอ้โหเด็กๆแก๊งจิ๋วตัวแสบของเราตั้งใจกันน่าดูเลยนะครับเนี่ย
2: หน้าตาจริงจังมาก
1: ลมเหม็น
2: อันนี้ธรรมดาอันนี้เป่าลูกโป่งธรรมดาเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราทุกคนเป่าอีกรอบแต่คราวนี้อาจารย์มีลูกเล่นนิดหน่อย
0: มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับตอนนี้น้องๆคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมว่าอาจารย์เอาขวดน้ำมาทำอะไร
2: เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราทุกคนเป่าแต่อาจารย์จะเอาลูกโป่งใส่เข้าไปในกระบอกน้ำนี้งั้นเดี๋ยวเรามาลองกันใครจะเป็นคนลองคนแรกโอ้โหงั้นให้อาจารย์เลือกก่อนดีไหมเนย่าก่อนเลยแล้วกันโอเคเราเอาลูกโป่งใส่อ้อมจากข้างในอ้อมจากข้างในขึ้นมาเรียบร้อยนะคราวนี้อาจารย์ก็จะเอาเนี้ยลูกโป่งแมะใส่เข้าไปในนี้เอาล่ะดูซิว่ารู้สึกต่างกับเมื่อสักครู่ไหมลองเป่าดูได้ไหมได้ไหม
3: เวลาเอาลมเข้ามันง่ายแต่มันมีขนาดจำกัด
2: อ๋อมีขนาดจำกัดไหนลองอีกทีลองอีกที
3: มันเข้าเร็วมากเลย
2: ลองลองทำให้เต็มบอกกระบอกเลยได้ไหมลองดูสิ ไหวไหม
1: เมื่อกี
2: ้ไม่ค่อยไหวเอางี้เดี๋ยวลองดูสิคนอื่นมีใครจะทำให้ลูกโป่งมันเต็มกระบอกได้ใครจะลองเราไปอ่ะซานต้าให้ซานต้าก่อนนะลองลองดูเกือบเต็มเกือบเต็มเกือบเต็มพอได้เกือบเต็ม
0: อื้อหือน้องซานต้าดูจากหน้าแล้วเนี่ยคงเป่าสุดแรงเลยใช่ไหม
2: มาคราวนี้มาพิงหยางลองมั่งมาเหมือนการทำเหมือนกับเพื่อนๆเลยแล้วลองเป่าดูสิเต็มไหมเต็มกระบอกไหมมีเสียงด้วยนะ
0: เอามาดูสีหน้าน้องผิงหยางกันครับจะไหวหรือเปล่าพ่อหนุ่ม
2: เราจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเป่าไปได้พอสมควรเนาะแต่พอถึงจุดนึงแล้วมันเริ่มไม่ไหวเนาะคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้เราเป่าใหม่อีกรอบนึงเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์ถือกระบอกไว้ให้นี่ดูซิว่าเป่ายากหรือง่ายกว่าเดิม
1: เดี๋ยวเป่าไม่เข้า
2: อีกทีลองอีกที
1: ได
0: ้ทำไมรอบนี้น้องซานต้าดูเป่ายากกว่าเดิมล่ะครับเนี่ย
2: ลองดูอีกทีตั้งใจโอเคสมาธิสมาธิ
1: อาจารย์
2: พอก่อนเดี๋ยวหน้ามืดจะเป็นลมซะสังเกตไหมว่าอาจารย์ทำอะไรไม่เหมือนเดิม
1: หนูเข้าใจเมื่อกี้อาจารย์อุดลม
2: อาจารย์ทำอะไรไม่เหมือนเดิม
1: อาจารย์อุดลมไว้
2: วิธีคำถามคือว่าเราสงสัยไหมว่าทำไมตอนอุดกับตอนไม่อุดมันถึงต่างกัน
1: ตอนอุดมันเป็นการกักลมเอาไว้แล้วลมมันตีขึ้นทำให้ลูกโป่งมันลงไปไม่ได
2: ้โอ้ฟังดูมีหลักการ
4: ผมคิดว่าพอเราเอานิ้วบอกว่าพี่ปิดตรงรูแล้วเหมือนกับว่าอากาศมันก็น่าจะไม่ถ่ายเทแล้วมันก็ดันลูกโป่งขึ้นไปข้างบน
2: ใกล้เคียงถูกต้องนั่นแหละคือความหมายที่อาจารย์พยายามจะให้พวกเราทุกคนเข้าใจคือนี่แหละคือเรื่องของแรงดันอากาศจะเห็นได้ว่าตอนที่อาจารย์ไม่อุดอะไรเลยเนาะภายในขวดกับภายนอกก็มีแรงดันอากาศที่เราอยู่นี่แหละปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่คราวนี้พออาจารย์เอามืออุดไปเนี่ยพอลูกโป่งเริ่มขยายตัวสังเกตไหมแสดงว่าส่วนของอากาศที่อยู่ข้างในมันก็ต้องน้อยลงเนาะนั่นแหละมันก็เลยออกแรงดันพยายามจะสู้กับเราทำให้เราเนี่ยไม่สามารถดันลูกโป่งให้ใหญ่ขึ้นได
0: ้จริงๆแล้วรูนี้แหละที่อนุญาตให้อากาศไหลออกมาได้การอุดรูนี้ต่างหากที่กันไม่ให้อากาศไหลออกมาข้างนอกมิน่าน้องๆเป่าเท่าไหร่ลูกโป่งก็ไม่โตสักทีย
2: ังมีคำถามต่อ

0: เอาไปอีกอาจารย์อยากให้ลูกโป่งเนี่ยมันพองออกนะโดยที่ไม่เป่าข้างบนอาจารย์จะทำยังไง
1: เอาเลยครับที่นี้อาจารย์พาน้องๆ งงกันเข้าไปใหญ่เลยครับว่าแต่น้องๆเขาจะทำกันอย่างไรมาดูกันเลยดีกว่าครับ
0: เราจะทำยังไง
2: ไม่มีรูให้เป่า
0: ไม่มีรูให้เป่าเราจะทำอย่างไรโดยที่ไม่เป่าที่นี่แล้วมีเป่าด้านข้าง
3: โอ้โห
4: เป่าด้านข้าง
5: ดูดิไม่ได้
4: แต่ถ้าลองเป่าด้านข้างให้มันเด้งออกดิ
0: ไม่เอาเฮย่าไม่เอามันมันผิดทางให้พวกเราคิดใหม่แล้วลองทำที่อาจารย์บอกนะโอเคนะเมื่อกี้สักครู่นี้พิงหยางเป่าไม่ไหวถูกไหมเป่าไม่ไหวเดี๋ยวเราให้พิงหยางลองอีกทีแต่คราวนี้อาจารย์จะให้พิงหยางมาดูที่ช่องที่อาจารย์เจาะรูเอาไว้ตรงนี้นะแต่แทนที่เราจะเป่าเราดูดแทน
1: คราวนี้อาจารย์ลองให้เด็กๆดูดลมออกว่าแต่จะเกิดอะไรขึ้น
0: พี่หยางลองอีกครั้งดูซิว่ามันยากหรือง่ายกว่าเดิม
6: ผมว่าคงจะเป็นงานช้างกว่า
0: ลองดูลองดูลองดูลองนี่โอ้เดี๋ยวจะเป็นลมสังเกตว่าตอนที่พี่หยางดูดลมเข้าสังเกตลูกโป่งมันพองออกไหมนั่นจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเป่าที่ลูกโป่งก็ได้นะ
6: ผมว่าที่ผมดูดไม่ได้คงจะเพราะมันไม่มีท่อ
0: มันไม่มีท่อออกมาลองดูอะ
1: แหมเด็กๆค้นพบวิธีการทำให้ลูกโป่งพองแบบใหม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะ
0: แต่ทุกคนเห็นแล้วเนาะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถทำให้ลูกโป่งพองได้โดยที่เมื่อสักครู่เราทำอะไรกัน
6: ดูด
0: ดูดแล้วแต่ถามว่าทุกคนเข้าใจหรือยังว่าเกิดอะไรขึ้น
4: เข้าใจแล้ว
0: เพราะการที่เราดูดเนี่ยแสดงว่าเราเอาอากาศออกมาเนาะแล้วอากาศที่ไหนเข้าไปแทนที
4: ่อากาศอากาศที่ลูกโป่ง
0: ก็คือด้านนอกที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นแหละก็เลยพุ่งเข้าไปแทน
6: เหมือนกับว่าเราดูดแล้วอากาศมันก็เข้าไปในปากเราแล้วลูกโป่งมันก็เลยใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันมีที่มาให้อยู่
0: ใช่เพราะว่าอากาศที่อยู่บริเวณด้านล่างของขวดเนี่ยมันน้อยลงทำให้แรงดันมันก็ต่ำลงไปด้วยโอเคไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงดันอากาศที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยที่ยังคงมากอยู่ก็เลยผลักไอ้เจ้าลูกโป่งให้บวมออกได้เหมือนกับที่เราเป่าด้วยปอดเรานั่นแหละนั้นตอนนี้ทุกคนพอได้แนวคิดเนาะว่านี่คือความหมายของแรงดันอากาศที่อยู่รอบๆตัวเรา
1: ที่แท้ก็คือการดูดเอาลมออกจากกระบอกทำให้แรงดันอากาศจากภายนอกดันเจ้าลูกโป่งให้พองได
0: ้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเห็นว่าตอนนี้รอบๆตัวเราเนี่ยมีแรงดันอากาศอยู่แล้วมันพร้อมที่จะดันอยู่แล้วและนี่แหละคือการประยุกต์ที่เราเห็นง่ายๆสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่เราจะต้องดูดกระจกเราต้องทำไงเราจะต้องกดไปที่บริเวณตรงกลางเพราะอะไรเราต้องการจะไล่อากาศข้างในออกเหมือนกับที่เมื่อกี้เราถูกต้องที่เราพยายามจะดูดอากาศออกจากกระบอกก็เหมือนกับเราพยายามจะสร้างเกือบจะเป็นศูนย์อากาศอันนี้แรงดันอากาศที่อยู่รอบนอกทั้งหมดเลยก็เลยพยายามจะผลักไอ้เจ้าตัวดูดกระจกให้ติดกับกระจกนั้นจะเห็นว่าเราไม่ต้องติดกาวไม่ต้องติดอะไรเลยสิ่งที่เราต้องทำก็คือแค่ไล่อากาศที่อยู่ข้างในออกไปเท่านั้นเอง
1: ตอนนี้เด็กๆพอจะเข้าใจเรื่องแรงดันอากาศกันแล้วว่าแต่เจ้าแรงดันอากาศเกี่ยวข้องยังไงกับหลอดดูดน้ำเกี่ยวยังไงนะ
0: ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วกับการใช้หลอดในการดูดน้ำเนาะคราวนี้อาจารย์สงสัยเหลือเกินว่าถ้าเราใช้หลอดเดียวเนี่ยทุกคนไม่มีปัญหาแล้วแต่ถ้าอาจารย์อยากจะให้หลอดมันยาวขึ้นเนี่ยอยากจะรู้จังว่ามันจะยาวได้สักแค่ไหนแล้วเรายังดูดน้ำได้อยู่หรือเปล่าม
2: า
4: ขอเอามาสามก่อน
0: กี่หลอดลองดู
2: หลอดก่อน
0: น้องเฮย่าไหนลองซิอันนี้สบายอยู่แล้ววะสบายๆนะไม่มีปัญหานะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราลองเอาที่แต่ละคนต่อกันมาได้อย่างยาวมากเนี่ยมาลองดูซิว่ามันไปถึงไหมอะไหนลองซิโอ้โหโอ้โหยาวมากโอ้โหยังไหวไหม
2: ไหวครับ
0: ดูดได้ไหม
2: ได้ครับ
1: แหมเด็กๆดูดกันสบายกันเลยนะสนุกกันใหญ่เชียว
0: คราวนี้อาจารย์สงสัยจังเลยตอนนี้พวกเราทุกคนต่อกันซะยาวขนาดนี้พวกเราก็ยังดูดได้เนาะไม่มีปัญหาเนาะแสดงว่าไอ้เจ้าความยาวของหลอดนี่ดูเหมือนไม่ใช่ปัญหาไหมคราวนี้อาจารย์สงสัยว่า
1: เอาละครับคราวนี้อาจารย์มีอะไรมาให้แก๊งจิ๋วได้ท้าทายกันอีกแล้ว
0: อาจารย์อยากจะให้หลอดที่ยาวๆนี่มันตั้งขึ้นไปเนี่ยดูซิว่าเรายังดูดไหวกันไหมเนี่ยอยากรู้เหลือเกินพวกเราคิดว่ามันจะเป็นยังไง
1: เอาละสิเด็กๆจะตอบว่าอะไรกันนะ
6: ถ้าเกิดหลอดยาวๆแล้วมันตั้งขึ้นมาพวกเราก็ดูดไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าความสูง
0: ไม่พอ
1: เขาไม่ได้หมายความอย่างนั้นอาจารย์หมายถึงให้ไปยืนในตำแหน่งที่สูงกว่านี้ไม่ใช่สูงๆโถเอ้ยน้องพิงหยาง

0: เอาละเท่าที่ดูเมื่อสักครู่นี้ทุกคนนี่ต่อหลอดยาวพอสมควรแล้วนะยังไหวอยู่ไม่มีปัญหาใช่ไหม
1: ไหวครับ
0: เอาอย่างนี้นี่ดีกว่าไหนๆก็จะเอากันยาวขนาดนั้นแล้วมาหลอดอันนี้3เมตรเท่านี้ด้วยความที่หลอดมันยาวมากต้องช่วยกันหน่อยเดี๋ยวเรามาลองดูจะไหวหรือเปล่าน้องเฮย่าเริ่มก่อนนะยังบรรจุลองดูดลองดูดสบายไหมสบายมากไม่มีปัญหา
1: ดูดไวไหม
0: ไม่ต้องยกสูงไม่ต้องยกสูง
2: เป็นรถไฟ
1: เป็นท่อเลยดูดดูด
0: สบายไหมโอเคไหมชิวชิวโอ้สบาย
1: เอาโค้งงอเลย
0: เอาโค้งงออ่ะโอเคโอ้มีอันนี้มีโอ้มีบิดด้วยมีบิด
2: โอ้โห
0: อ้าวคราวนี
1: ้
0: ม
1: ี
0: โอเคไหมยังไม่มีปัญหาสบายโอ้ไม่กระชอกด้วยพวกเรารู้สึกยังไงบ้างยากไหม
1: ไม่
0: ยากไหมยากไหม
2: ผมว่าง่ายกว่าอันเมื่อตะกี้
0: ง่ายกว่าด้วยเนาะอาจารย์รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าหลอดมันจะยาวแค่ไหนเราก็ยังดูได้เนาะอาจารย์สงสัยเหลือเกินว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าความยาวมันไม่เกี่ยวเนี่ยพวกเราคิดว่าอะไรน่าจะเกี่ยว
1: ผมคิดว่าน่าจะเป็นการดูดที่เราใช้ลมสูดเข้าไป
0: สูดเข้าไปเฮย่าคิดว่าไงถ้ามันไม่ใช่ความยาวคิดว่าอะไรน่าจะเกี่ยว
1: น่าจะเกี่ยวกับการใช้ลมดูด
0: ใช้ลมดูดเหมือนกันเอาแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ตั้งข้อสงสัยอย่างนี้ว่าไม่แน่มันอาจจะอยู่ที่ความสูงหรือเปล่าเราทำการทดลองในนี้ถ้าจะไม่ไหวแล้วดูมันอึดอัดเหลือเกินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองสนุกสนุกมันมันกันที่สวนน้ำดีไหม
3: โอเคแหมพอบอกว่าได้ไปสวนน้ำตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะครับเด็ก
0: ๆแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์คพวกเราทำการทดลองเรื่องหลอดดูดน้ำกันไปแล้วเนี่ยจำได้ไหมว่าเราต่อกันไปกี่หลอด
1: ว้าวหมอน่าจะ
2: 4หลอด
1: หนู10หลอดค่ะ
0: 10หลอดเลย
1: 11หลอด
0: โหยาวมากจำได้ไหมว่าตอนที่เราทดลองดูดเนี่ยมันยากหรือมันง่าย
1: ง่าย
0: สบายๆใช่ไหม
1: จิ๊บๆคร
0: ับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะทำอะไรที่มันพิสดารกว่านั้นวันนี้อาจารย์ต้องมีผู้ช่วยมาด้วยขอต้อนรับพี่เคนครับสวัสดีครับพี่เคน
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ค่ะ
0: การทดลองที่อาจารย์กำลังจะให้พวกเราลองทำเนี่ยมันแตกต่างไปจากที่เราทำกันมาตรงที่ว่านี่พวกเราเห็นถังน้ำนี่ไหม
1: เห็นค่ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราดูดน้ำเหมือนเดิ
2: อาจารย์ครับทำไมครั้งนี้มันมาไซส์ใหญ่กว่าเดิม
0: เพราะอาจารย์เตรียมการว่าเราจะต้องดูจาก
2: นู้น
3: โอ้โหอาจารย์ครับว่าแต่เด็กๆจะมีแรงดูดน้ำกันไหมครับเนี่ยพวกเราไปช่วยลุ้นกันเลยดีกว่าครับ
0: พวกเราคิดว่าเราสามารถดูดน้ำจากแทงเนี้ยได้สักกี่เม็ดจากแทงน้ำนี
3: ้เอาละครับตอนนี้เราไปดูกันว่าแก๊งจิ๋วของเราจะดูดน้ำได้สูงกี่เมตร
0: คิดว่า
1: เมตร
0: กี่เมตร
1: เมตร
2: ผมไม่รอตั้งแต่ขึ้นบันได
3: เดี๋ยวน้องผิงหยางยังไม่ทันเริ่มก็ยอมแพ้ซะแล้ว
0: คราวที่แล้วเราต่อหลอดกันไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้ถ้าเราจะไปสูงขนาดนี้เราจะทำยังไงกันดี
1: ขึ้น
0: แล้วเราจะเอาหลอดที่ไหนมาดูด
3: พี่เคนครับนั่นหลอดหรือเชือกกันฮะทำไมมันมาเป็นม้วนยาวสักขนาดนี้ล่ะครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เรามีหลอดยาว10กว่าเมตรมาลอง
1: ถ้าเราปล่อยน้ำมาจากข้างล่างอันนี้สะดวกแน่นอน
0: ได้แต่เราจะเอาขึ้นเราจะเอาขึ้นคราวนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราจะสามารถดูดน้ำจากที่นี่ได้สูงเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปทำกันทดลองกันเลยพี่เคนนำทีมอันนี้น่าจะประมาณแค่สัก2เมตรครึ่งถึง3เมตรเอามาแล้วเรียบร้อย
3: แหมระยะนี้ดูดน้ำได้สบายเลยนะครับน้องซานต้า
0: เพราะฉะนั้นเห็นว่าระดับสัก2เมตรกว่าๆ3เมตรนี่เป็นไงเดี๋ยวถามความรู้สึกน้องซานต้าหน่อย
1: ต้องดูดเยอะๆเพราะไม่งั้นมันไปไม่ได
0: ้แต่ว่าเหนื่อยไหมลำบากไหมเฉยๆ
1: ปวดตรงนี้นิดนึง
0: อ๋อเพราะมันต้องดูดหลายครั้งเนาะโอเคเพราะว่าสาย

0: ยาวแต่อย่างไรก็ดีอาจารย์ยังมองว่าอันนี้ยังถือว่าไม่ลำบากเท่าไหร่นะสูงกว่านี้ได้ไหม
1: ได
0: ้ลุยเลยอันนี้น่าจะประมาณสัก 7-8 เมตรแล้วนะผมว่านะถ้าพร้อมแล้วลองเลย
2: น้องพี่ยังดูดดูดดูดดูดงะอ่ะโอ้โหยอมแพ้ซะแล้วมาดูน้องซานต้ากันบ้างน้องซานต้าดูดขนาดเนี้ยสบายแน่นอนมาดูกันฮะดูดแล้วฮะเห็นนั่นไหมฮะดูขึ้นมาแล้วครับนั่นคือฝีมือน้องซานต้าดูขึ้นมาฮะน้องซานต้าน้องซานต้าน้องซานต้าจะถึงแล้วจะถึงแล้วเข้าปากไปแล้วแบบนี้เรียกเลยว่าผ่านฉลุยมาดูพี่เค้นกันบ้างว่าพี่เค้นจะไหวไหมเอาละครับพี่เค้นดูดครับผมดูขึ้นมาเลยฮะดูครับพี่เค้นครับดูขึ้นมาอาจารย์ให้กำลังใจพี่เค้นพี่เค้นไม่ไหวแล้วเหรอพี่เค้นโธ่เอ้ยพี่เค้น
0: พอขึ้นไปชั้นหนึ่งตอนนี้นะครับเราก็ขยับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับตอนนี้ขึ้นไปสูงน่าจะประมาณสักเกือบ10เมตรแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองดูซิว่า10เมตรยังจะไหวกันอยู่หรือเปล่านะครับ
2: เอาละครับคราวนี้มาที่ระยะ10เมตรผู้ท้าชิงคือน้องเฮราน้องเฮราจะเป็นยังไงสาวน้อยตัวเล็กกับระยะที่สูงที่สุดบอกเลยว่าดูขนาดนี้ดูขึ้นมาแล้วแล้วก็ไอ้ยอมแพ้ไป
0: จะเห็นได้ว่าตอนที่เราขยับขึ้นไปสูงสักเล็กน้อยเนี่ยไม่เลวร้ายเนาะพอดูดได้เนาะแต่พอเราขึ้นไปสูงสุดเลยประมาณสักเกือบจะ10เมตรเริ่มเหนื่อยไหมให้เทียบกับตอนที่เราดูดกับการทดลองที่แล้วเป็นไงบ้างอันไหนยากง่ายยังไง
3: ฟ้ากับเหว
0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าหลักการของการดูดน้ำเนี่ยก็คือเราแค่ต้องการจะไล่อากาศจากหลอดออกไปแล้วเราก็อาศัยแรงดันอากาศนี่แหละคือความดันบรรยากาศรอบๆแหละดันให้น้ำไหลขึ้นไปบนหลอดคราวนี้ความดันบรรยากาศของเราเนี่ยมันมีค่าจำกัดมันก็เลยจะสามารถดันน้ำให้มันไหลไปตามหลอดได้เนี่ยยังไงก็สูงประมาณสัก10เมตรเท่านั้น
2: เด็กๆ เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าเราไม่สามารถดูดน้ำบนความสูง10เมตรครึ่งได้แต่ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเราลองไปดูดน้ำกันที่สูงกว่านี้แต่บอกได้เลยครับตอนนี้แก๊งจิ๋วของเราพร้อมเล่นน้ำกันสุดๆไปเลย
0: เดี๋ยวเรามาทดลองกันก่อนเล่นน้ำได้ไหม
1: ได้
0: ทุกคนมองไปนู่นเห็นอะไรเปล่า
1: ไหน
0: นั่นแหละส่วนน้ำเดี๋ยวอาจารย์จะให้พี่เค้นช่วยอาจารย์เอาถังน้ำนี้ไปวางไว้ใต้บริเวณที่เราจะให้พวกเราทุกคนเดินขึ้นไปแล้วดูซิว่ายังจะดูดกันไหวหรือเปล่าพร้อมยังพร้อมแล้วไปเลย
2: เอ้ามาเด็กๆตามพี่มาขึ้นไปเลยครับขึ้นไปที่จุดความสูง13เมตรเราจะทำการดูดน้ำที่ความสูง13เมตรผู้ท้าชิงในรอบนี้ก็คือน้องซานต้าดูซิว่าน้องซานต้าจะสามารถดูดน้ำที่ความสูง13เมตรได้หรือไม่เอาล่ะทุกอย่างพร้อมแล้วซานต้าดูดได้เลยครับป่ะจัดไปซานต้าดูดเฮราให้กำลังใจไปเมื่อสักครู่เป็นไงซานต้าดูดครับดูขึ้นมาเลยพ่อหนุ่มดูดขึ้นมา
4: ไม่ไหวก็คือสไลเดอร์ลงได้เล่นเลย
5: ไม่ไหวส่งสัญญาณกากบาทลงไปไม่ไหวแล้ว
0: ไม่ไหวเหรอโอ้ครึ่งทางโอ้น้องๆบอกว่าได้แค่ครึ่งทางครับนั้นไม่ไหวเนาะโอเคแต่เยี่ยมยอดมากเยี่ยมยอดตบมือ

0: วันนี้ก็ได้เล่นน้ําไปด้วยครับแล้วก็ทําการทดลองเกี่ยวกับหลอดดูดน้ําครับ
1: ประทับใจในการดูดหลอด13เมตรค่ะเพราะว่ามันดูยากดีค่ะในสตูแบบผมดูดแบบดูดแนวนอนแต่พอมาที่นี่เราดูดแบบแนวดิ่งแนวนอนก็ดูดง่ายมาก
0: ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงดันอากาศว่ามันก็มีที่สิ้นสุดคนแข็งแกร่งก็ไม่ได้แปลว่าจะดูดขึ้นที่สูงไ

0: มดนะคะเพราะว่าแรงดันอากาศมันก็ช่วยดันได้ขึ้นมาไม่ถึงปากเราอะครับถ้าเกิดขึ้นอยู่ที่สูงๆนะครับโหดีใจมากเลยครับนี่ครั้งแรกที่ได้เข้าสวนน้ำเลยครับสนุกมากเลยครับเพราะว่าเป็นรายการฟิสิกส์สนุก
1: เป็นไงพวกเราสนุกกันไหม
2: สน
1: ุ
2: ก
1: โตเปียกกันมาเลยนะถามว่าวันนี้พวกเราเรียนรู้อะไรบ้างจ๊ะเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดและตอนที่เราทำการทดลองนี่เป็นยังไงตกลงที่ชาเลนจ์กันไปที่เราบอกให้ไปที่สูงๆแล้วดูดน้ำไหวไหม
2: ไม
1: ่
2: ไหว
1: ไม่ไหวนี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะอธิบายให้พวกเราทุกคนฟังวันนี้ก็คือนี่แหละคือความดันที่อยู่รอบๆตัวเราความดันบรรยากาศความดันบรรยากาศเนี่ยมันจะช่วยสามารถกดให้น้ำเนี่ยไปสูงได้แค่ประมาณ10เมตรนิดๆเท่านี้แหละเพราะฉะนั้นต่อให้เราดูดแรงแค่ไหนสุดท้ายมันก็ไม่ไหวมันก็ดูดได้แค่นี้ใช่อาจจะต้องไปใช้อุปกรณ์อื่นพอพูดอย่างนี้อันนั้นแน่ดันเห็นพวกเราถืออะไรอยู่ในมือ ปืนฉีดน้ำ สังเกตไหมว่าปืนฉีดน้ำเวลาฉีดน้ำมันไปไกลเนาะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้หลักการในเรื่องของความดันและแรงดันเหมือนกัน เพราะฉะนั้นแสดงว่าเรื่องของความดันและแรงดันยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้อยากรู้ไหมว่าปืนฉีดน้ำทำงานยังไงถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราต้องมาเล่าให้ฟังกันอีกว่ามันมีหลักการการทำงานอย่างไรแล้วความรู้ที่อยู่รอบตัวเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับครั้งต่อไปในรายการ
2: ฟิสิกส์สนุก
1: จะมีมาให้ชมกันอีกครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลินจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลินขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหา

าโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ความหมายและบริการบนระบบออนไลน์อินเทอร์เน็ตย่อมาจากคำว่า Internet Connection Network เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกันโดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมต่อเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกัน TCP/IP TCP มาจากคำว่า Transmission

Control Protocol ทำหน้าที่รับผิดชอบการรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ทางเน็ตเวิร์ก IP ย่อมาจาก Internet Protocol ทำหน้าที่เป็นสถานที่รับข้อมูลที่ถูกส่งมาในปีคริสตศักราช1969อินเทอร์เน็ตถูกพัฒนาภายใต้การรับผิดชอบของสังกัดกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกสั้นๆว่า APRANET มาจากคำว่า Advanced Research Project Agency เพื่อเป็นการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านการทหารทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์และในปีพุทธศักราช2534ประเทศไทยเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเปรียบเสมือนประตูทางผ่านหรือเกตเวย์ของประเทศไทยและปีพุทธศักราช2538ได้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์เรียกว่า ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นบริษัทที่ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ IP address คือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทางสามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ปลายทางได้อย่างถูกต้อง IP address ประกอบด้วยข้อมูลจำนวน32บิตแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนละ8บิต Domain name เป็นชื่อที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อไปยังเว็บไซต์ต่างๆที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและต้องตั้งชื่อให้ง่ายต่อการจดจำ1 IP address สามารถใช้ได้หลาย Domain nameการให้บริการบนระบบออนไลน์ e-commerce การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการทำธุรกรรมการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ตข้อดีของการทำ e-commerce 1. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซื้อสินค้า 2. ขยายตลาดได้ไวและ 3. เปิดร้านได้24ชั่วโมงข้อเสียของการทำ e-commerce 1. ไม่ได้ตรวจเช็คสินค้าจริง 2. ข้อมูลสินค้าที่ระบุอาจเกินจริง 3.เสี่ยงต่อการถูกฉ้อโกง Instant Messaging Messenger ระบบการส่งข้อความคือ Messenger ระบบส่งข้อความระหว่างคนสองคนหรือกลุ่มคนในเน็ตเวิร์กเดียวกันเช่นการส่งข้อความผ่านทางอินเทอร์เน็ตตัวอย่างโปรแกรมเช่น MSN หรือ Skype

ประเภทของเครือข่ายประเภทของเครือข่ายแบ่งออกเป็น2ประเภทคือระบบเครือข่ายมีสายและระบบเครือข่ายไร้สายระบบเครือข่ายมีสายประกอบไปด้วย LAN Local Area Network เป็นระบบเครือข่ายที่อยู่ภายในอาคารเดียวกันในระยะใกล้ๆระยะทางจะไม่เกิน10กิโลเมตรMAN Metropolitan Area Network ระบบเครือข่ายเมืองเครือข่ายระดับกลางใช้ภายในเมืองหรือจังหวัดใกล้เคียงกันเช่นระบบเคเบิลทีวี WAN Wide Area Network เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ใช้ติดตั้งบริเวณกว้างใช้สื่อกลางหลากหลายชนิดระบบเครือข่ายแบบไร้สายหรือที่เรียกว่า Wireless LAN Technology ประกอบไปด้วยระบบการสื่อสารข้อมูลที่มีรูปแบบในการสื่อสารแบบไม่ใช้สายภายใต้มาตรฐานเดียวกันหมดนั่นก็คือ IEEE 802.11 โดยใช้การส่งคลื่นความถี่วิทยุและคลื่นอินฟราเรดในการรับและส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องผ่านอากาศสามารถทะลุกำแพงเพดานหรือสิ่งก่อสร้างได้โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายมี2รูปแบบคือ 1.การเชื่อมต่อแบบแอดฮอกการเชื่อมต่อประเภทนี้จะประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปที่ติดตั้งการแลนไร้สายเช่นลักษณะการใช้งานจะใช้ในรูปแบบการแชร์ไฟล์การแชร์เครื่องพิมพ์การสนทนาแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นั่นเองการเชื่อมต่อแบบกลุ่มโครงสร้างหรือที่เรียกว่าอินฟราสตรักเจอร์การเชื่อมต่อแบบนี้จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณหรือที่เรียกว่าแอคเซสพอยต์เป็นตัวกลางเพื่อรับส่งสัญญาณและข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายของเครือข่ายไปสู่เครือข่ายที่มีสายได้

ซึ่งในปัจจุบันในรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่มีความนิยมมากที่สุดเครือข่ายฮอตสปอตเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสาธารณะความเร็วสูงผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือมักใช้เทคโนโลยี Wi-Fi ทำให้ผู้ใช้งานสามารถออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาระบบเซลลูล่าเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับและครอบคลุมขนาดใหญ่ในแต่ละพื้นที่ที่เรียกว่าเซลล์ซึ่งขนาดจะขึ้นอยู่กับปริมาณและจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละพื้นที่โมเด็มเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตชนิดหนึ่งโดยโมเด็มจะทำหน้าที่ในการแปลงข้อมูลดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอนาล็อกเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลไปบนคู่สายโทรศัพท์ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกันไปยังทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย VPN หรือเครือข่ายส่วนตัวเสมือนเป็นการสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวระหว่างอุปกรณ์ต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตโดยจะใช้ VPN เพื่อส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยและไม่เปิดเผยตัวตนผ่านเครือข่ายสาธารณะซึ่งจะทำงานโดยปกปิดที่อยู่ IP ของผู้ใช้และเข้ารหัสข้อมูลเพื่อให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่สามารถได้รับข้อมูลดังกล่าวและไม่สามารถอ่านได้เครือข่ายส่วนตัวหรือ PN Private Network เป็นระบบเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นสำหรับหน่วยงานที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันซึ่งทรัพยากรและการสื่อสารต่างๆที่มีอยู่ในเครือข่ายจะมีไว้เฉพาะบุคคลในองค์กรเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้ามาใช้งานระบบเครือข่ายส่วนตัวจึงมีจุดเด่นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและความลับข้อดีของ VPN ประหยัดค่าใช้จ่ายมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสูงมีความยืดหยุ่นสูงรีโมทแอคเซสทำงานนอกสถานที่ได้ทั่วโลกจัดการดูแลระบบได้ง่ายกำหนดหมายเลข IP เป็นเครือข่ายเดียวกันได้

การสำรองข้อมูลการสำรองข้อมูลเป็นการคัดลอกแฟ้มข้อมูลเพื่อทำสำเนาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากข้อมูลเกิดการเสียหายหรือสูญหายก็จะสามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้มาใช้งานได้ทันทีประโยชน์ของการสำรองข้อมูล 1. เพื่อป้องกันทั้งการลบหรือการทำข้อมูลสูญหายทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ 2. ปูข้อมูลเก่าที่เกิดจากการแก้ไขข้อมูลปัจจุบันแล้วมีปัญหาหรือไฟล์ที่ใช้งานไม่ได้ต้องการกลับไปใช้ต้นฉบับก่อนหน้านี้ก็สามารถที่จะสำรองข้อมูลเพื่อที่จะใช้งานได้ 3.ป้องกันการเก็บอุปกรณ์ข้อมูลเสียหายหรือโดนขโมยหากอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลหายไปผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่สำรองไว้จากอุปกรณ์เก็บข้อมูลตัวอื่นแทนได้ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องสำรองมีอะไรบ้าง 1. เอกสารส่วนตัวเช่นใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเป็นต้น 2. ไฟล์เอกสารจากที่ทำงาน 3. เอกสารทางการเงินต่างๆ 4. รูปภาพการสำรองข้อมูลที่ดีควรกระทำดังนี้ 1. ควรสำรองข้อมูลไว้ที่แตกต่างกันไปเช่นสำรองข้อมูลไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกหรือจะเป็นแฟลชไดรฟ์ก็ได้และระบบคลาวด์ออนไลน์เป็นต้น 2. ควรเก็บข้อมูลที่สำรองไว้คนละที่กับข้อมูลปัจจุบันเช่นเก็บข้อมูลไว้ที่สำนักงานหรือที่ทำงานเป็นต้น 3.ข้อมูลที่สำรองไว้ควรมีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

สำรองข้อมูล 1. System Restore คือเครื่องมือของ Windows ตัวหนึ่งที่ใช้สำหรับการย้อนเวลาก่อนที่ระบบ Windows จะเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ซึ่งการทำงานก่อน System Restore จะทำการบันทึกจุดหรือตำแหน่งที่ Windows ที่ได้มีการสั่งบันทึกไว้ 2. Dropbox เป็นเครื่องมือที่ทำให้สามารถสำรองข้อมูลไฟล์งานต่างๆและแชร์ไฟล์ได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก PC หรือมือถือเพื่อเข้าถึงไฟล์งานได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะมีการเพิ่มลดแก้ไขไฟล์ใดๆในโฟลเดอร์ของ Dropbox 3. Google Drive เป็นโปรแกรมการจัดการเอกสารออนไลน์ทาง Google หรือพื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์หลักการทำงานจะคล้ายกับโปรแกรมเอกสารผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารแบบออนไลน์ได้โดยผ่านการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆเช่น Google Chrome Firefox และ Safariเป็นต้น 4. OneDrive คือพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่สร้างขึ้นโดย Microsoft ซึ่งเราสามารถใช้เก็บไฟล์เอกสารต่างๆเช่น Excel, Word, PowerPoint และเอกสารอื่นๆรวมถึงรูปภาพวิดีโอและยังสามารถแชร์ไฟล์เพื่อใช้งานร่วมกันกับเพื่อนได้อย่างง่ายดาย

0: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนักล่าบนผิวดินผู้มีกล้ามใหญ่มีพลังพิษร้ายแรงและที่สำคัญเรืองแสงได้ด้วยซุปเปอร์บัคของเราในวันนี้คือแมงป่องนั่นเองแมงป่องอ่ะต้องระวังเพราะแมงป่องจัดเป็นสัตว์มีพิษลำตัวยาวเป็นปล้องๆมีกล้ามคล้ายปูด้วยมีขา8ขาและมีอาวุธไว้ต่อยศัตรูก็คือหางนี่ไงจริงๆแล้วแมงป่องเขาไม่ใช่คนพาลเกเรเที่ยวตีเที่ยวต่อยใครไปทั่วเอาจริงนะแมงป่องจะชอบอยู่อย่างสงบเงียบที่อยู่ของเขาจึงเป็นที่เย็นชื้นแมงป่องไม่ชอบแสงสว่างและความร้อนจึงมักอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้ใบไม้หรือโพรงไม้ในขณะเดียวกันหากใครมาราวีแมงป่องก็พร้อมสู้ตายเมื่อใดที่ถูกรบกวนจากศัตรูมันจะทำการยกหางด้านหลังชูขึ้นเพื่อขู่และต่อยศัตรูทันทีเพื่อป้องกันตัวหรือในขณะออกล่าเหยื่อเราสามารถพบเห็นแมงป่องได้ทั่วโลกซึ่งจะแตกต่างกันก็ตรงสายพันธุ์คือมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงและไม่ร้ายแรงแมงป่องในเมืองไทยพิษไม่ร้ายแรงนักแต่ในบางพื้นที่ของทวีปต่างๆก็ยังมีแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงมากจนอาจทำให้ผู้ที่โดนต่อยซึ่งมีอาการแพ้อยู่แล้วหรือรักษาไม่ถูกวิธีถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได
1: ้แล้วจะทราบได้ไงว่าตัวไหนมีพิษมากหรือน้อยอ่ะ
0: สังเกตได้ครับตัวก้ามใหญ่กว่าหางตัวเนี้ยพิษน้อยเพราะเขาจะให้ความสำคัญกับการใช้ก้ามจับเหยื่อไม่ให้ดิ้นแต่หากตัวไหนหางใหญ่กว่าก้ามนี่แหละพิษรุนแรงเห็นผลเร็วเพราะอาวุธสำคัญของเขาอยู่ที่หางซึ่งอาบไปด้วยพิษร้ายแต่ก็มีแมงป่องผู้น่ารักเรียกว่าไม่มีพิษเลยแต่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการปล่อยกลิ่นเหม็นเปรี้ยวป้องกันตัวเองแทนเช่นแมงป่องหางแส้ซึ่งประโยชน์ของเจ้าแมงป่องไม่เพียงจะเป็นอาหารที่มีหลายคนตามหานำมารับประทานในราคาแพงๆแต่เจ้าแมงป่องยังได้รับฉายาว่านักล่าผิวดินแมงป่องจะออกหากินแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆเป็นอาหารทำให้ประชากรสัตว์เหล่านี้มีไม่มากเกินไปจนรบกวนวงจรชีวิตของสัตว์อื่นๆความอัศจรรย์แมงป่องเรื่องแสงมีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะทราบกันไหมว่าแมงป่องที่มีตัวสีดำสามารถเรื่องแสงได้อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมมากันเลยก่อนอื่นต้องมีแบล็คไลท์ซึ่งเป็นหลอดไฟที่เปล่งรังสี UV คลื่นยาวที่มีแสงสีม่วงดำออกมาแล้วฉายลงไปที่ตัวแมงป่องอาฮ่าเรื่องแสงออกมาแล้วเห็นมะค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีอมเขียวอมฟ้า

และนี่คือความอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีอะไรๆมากกว่าการสัมผัสด้วยตาเปล่ามองกันเพียงภายนอกคงไม่ได้แล้วล่ะน่าค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในของทุกชีวิตนั่นคือความงามความดีที่มีคุณค่าและอยู่กับตัวผู้นั้นตลอดไปไงซุปเปอร์บัคสุดยอดแมงป่องเรื่องแสง

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับฟุกค่ะ
0: แม่นุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชคุณครูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์ครูค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุกงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่

การออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ัสดีนะครับน้องๆตอนเด็กๆนะฮะพี่ท็อปเคยสงสัยว่าเวลาที่น้ำเค็มที่อยู่ในทะเลเนี่ยมาเจอกับน้ำจืดที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคำถามเหล่านั้นครับไม่ได้คำถามที่ไร้สาระอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้ครับพี่ท็อปยืนอยู่ตรงที่แม่น้ำและทะเลเข้ามาบรรจบกันจนกลายมาเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์และที่นี่ก็คือป่าชายเลนครับผมน้องๆครับโคลนที่น้องๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเกิดจากดินตะกอนที่พัดมาจากปากแม่น้ำเชื่อมต่อกับทะเลต้องบอกไว้ก่อนว่าดินตรงนี้เนี่ยทับถมมาเป็นร้อยๆปีนะครับทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการที่จะเจริญเติบโตของพืชและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ตัวเล็กๆที่เป็นสัตว์ทะเลนั่นเองครับแต่พี่ท็อปบอกไว้เลยฮะมันไม่เหมาะจริงๆกับการเดินแต่น้องๆไม่ต้องห่วงครับพี่ท็อปมีวิธีครับผม

และพื้นกระดานโต้คลื่นที่แบนเรียบแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยในการกระจายน้ำหนักและลดแรงกดนะครับเวลาที่เราขึ้นไปยืนบนกระดานโต้โคลนส่วนกระดานนะครับที่ถูกต่อให้เงยขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นการลดแรงเสียดทางระหว่างพื้นกระดานกับโคลนนั่นเองครับไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูกันใกล้ๆนะครับนี่แบบนี้ครับผมฮึบเสร็จแล้วก็

และตอนนี้ครับมาพบกับเพื่อนๆที่เขาไม่กลัวเปื้อนไม่หวั่นต่อความร้อนที่จะมาพิชิตภารกิจบนพื้นโคลนของเราในวันนี้ขอต้อนรับน้องๆทีม Plasmo

0: รับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเดี๋ยวถามน้องๆกันก่อนคิดว่าวันนี้เนี่ยมาพิชิตภารกิจบนโคลนแบบนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมกันมาอย่างไรบ้างน้องเกตเตรียมอะไรมาบ้างครับวันนี
1: ้ซ้อมร่างกายมาครับ
0: คือฟิตซ้อมร่างกายเลยวิ่งรอบหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเตรียมความพร้อมมาเลยฟิตซ้อมเกี่ยวกับร่างกายใช่ไหมครับดีมากน้องบุ๊คครับ
2: ปัญหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตค
0: ่ะโอ้อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้นะครับน้องดอน
3: ออกกำลังกายครับ
0: ออกกำลังกายฟิตซ้อมร่างกายแน่นอนอยู่แล้วน้องพลึก
4: ไปทำความคุ้นเคยกับธรรมชาติมาครับ
0: ทำความคุ้นเคยทำยังไงครับ
4: ก็เมื่อวานก็ไปปีนเขาเข้าถ้ำมา
0: โอ้หูยอันนี้คือซึมซาบบรรยากาศธรรมชาติก่อนใช่ไหมแล้วน้องเอกครับ
5: หาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์นะครับ
0: อ๋อไปหาที่ไหนเอ่ย
5: โต๊ะอาหารครับ
0: ไปหาที่โต๊ะอาหารคือนั่งรับประทานอาหารใช่ไหม
5: คือพวกกินอะไรมันอร่อยขนาดไหน
0: โอ้ยกินอะไรบ้าง
5: ปู
0: กุ้งอะไรกินพร้อมเลยใช่ไหม
5: กินหมดครับ
0: โอ้เรียกได้ว่าเป็นการศึกษาที่ดีมากเลยนะฮะทีหลังเนี่ยชวนพี่ท็อปด้วยนะอย่าลืมนะเข้าใจไหมแล้วคิดว่าเดี๋ยวก่อนถามน้องๆก่อนแล้วคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเจอภารกิจอะไรครับน้องเกต
3: ก็เล่นกระดานถีบ
0: เล่นกระดานถีบสายไปเหมือนกับพี่ท็อปทำเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วน้องมุกล่ะ
2: ปลูกป่าชายเลนค่ะ
0: ปลูกป่าชายเลนอันนี้ก็ดีนะครับปลูกป่าชายเลนน้องดอน
3: ดูคุณภาพดินครับ
0: อันนี้เรื่องของการดูดินเลยใช่ไหมฮะว่ามีความเหมาะสมในการที่จะปลูกพืชหรือเปล่าเนาะน้องพลึก
4: ก็มาดูต้นไม้แต่ละชนิดว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ศึกษา

0: เกี่ยวกับต้นไม้นะครับน้องเอ
1: ลุยโคลนครับ
0: ลุยโคลนอันนี้แน่นอนที่สุดครับน้องๆจะต้องเจอแน่นอนอยู่แล้วแต่ภารกิจในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรอยากฟังไหม
2: อยาก
0: ถ้าอยากฟังก็ไปฟังกันครับ
3: เมื่อมีดินโคลนและต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ป่าชายเลนจึงเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตน่าทึ่งให้เราได้ศึกษาภารกิจในวันนี้ก็คือให้น้องๆ ออกเดินทางหาสัตว์ปริศนา3ชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนสัตว์เหล่านี้ปรับตัวให้เข้ากับการอยู่อาศัยในดินโคลนจึงเป็นการยากอยู่ไม่น้อยที่จะหาตัวพวกมันให้เจองานนี้คิดวิทย์อย่างเดียวไม่ได้ต้องช่างสังเกตและต้องใช้ทักษะมากมายแล้วก็อย่าลืมว่ายังมีภารกิจย่อยอีกถึง2ข้อรอให้น้องๆพิชิตอยู่อีกด้วยครับ
0: น้องๆก็ได้ทราบภารกิจกันไปแล้วนะครับแต่พี่ต๊อบไม่ใจร้ายครับมีข้อมูลและก็รูปของสัตว์ให้ดูด้วยน้องๆครับรับไว้เป็นข้อมูลเลยครับและตอนนี้ครับถามน้องๆดีกว่าพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
4: ใช้ไม่ใช่ขุดหอย
5: ไม่นะ
6: พวกไว้ตักหอย
7: อันนี้จับปลา
6: อันนี้ไว้จับปลาหอยน่าจะเป็นถังดีไหมเป็นถัง
7: เออถัง
6: เอาถังใส่หอยเออช้อนปลาตีนได้อันนี
7: ้ได้เหรอ
6: ได้น่าจะได้
7: เออด
6: ี
8: เด
7: ี๋
8: ยวเรากับเอกไป
6: ปลาต
8: ี
6: นมาสองคนแล้วกันโอ้ไม่เราสามคนก็ช่วยกันหอยกับกุ้ง
8: ไม่สามคนหาสองอย่างนั้นอ่ะเราสองคนก็หา
7: โอเค
6: ตกลง
3: เมื่อวางแผนเสร็จสรรพน้องๆก็หยิบอุปกรณ์กระโดดลงไปลุยดินโคลนในป่าชายเลนทันทีมีความพร้อมและคล่องแคล่วอย่างมากแต่ว่า
9: ต้องใช้เท้าก่อน
10: เฮ้ยก้าวไหนฮึก
6: ไม่เดี๋ยวเราต้องจับแบบนี้
10: ก้าวไหน
6: ช่างมันมาดึงนิ้วขึ้นมาก่อน
10: มันเดินได้
6: ไหมจะถีบไปรู้เปล่านะโอ้ยเฮ้ยไปหน่อยช่วยหน่อยถอยไป
3: น้องๆที่ได้รับหน้าที่ไปเก็บหอยปากเป็ดยังไม่ทันได้สังเกตหาที่อยู่ของหอยก็จมโคลนไปเกือบมิดคอแล้วครับทางด้านน้องเอกกับน้องพฤกษ์ที่รับอาสาไปหาปลาตีนก็เจอกับสถานการณ์น่าเป็นห่วง
11: คือผมกับพฤกษ์อ่ะครับพวกเราจะมาหาปลาตีนกันส่วนพวกที่เหลือเขาไปหาหอยปากเป็ดกับกุ้งมาครับ
12: ต้องหารูมันนะครับแล้วก็พยายามแคะตัวมันออกมาก็ไถไม่ไปครับโคลนครับมันเหนียวครับแล้วก็เวลาขยับไปจะไม่ค่อยได้ครับมันไม่ค่อยสะดวกครับ
11: ยากมากเลยครับมันคิดว่ามันคงแบบไม่ต้องมาลุยขนาดนี้ครับก็คือปลาตีนมันวิ่งหนีครับแล้วเวลาเดินมันเดินลำบากครับแล้วเวลากำลังเดินอยู่มันก็สุดก็ขึ้นไม่ได้ก็ทำให้มันช้าลงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ครับแต่ก็จะพยายามให้สำเร็จครับ
13: ไงดีอ่ะ
3: ภารกิจย่อยข้อที่1
7: มีอะไรอ่ะ
13: เป็น
6: ขอชิ
2: ปภารกิจย่อยข้อที่1ปลูกหวานหาผู้ช่วย
7: หาผู้ช่วยอะไร
13: หาผู้ช่วยอะไร
14: สวัสดีคร
15: ับครับสวัสดีครับวันนี้เราจะให้หนูๆนะปลูกต้นแสมต้นนี้เพื่อเป็นรับด้านหน้าไว้วิธีการปลูกก็เดี๋ยวเราเอามีดคัตเตอร์เนี่ยเฉือนตรงนี้เพื่อเอาถุงออกนะแล้วไอ้นู้นน่ะก็จะมีไม้ปักอยู่นะเดี๋ยวเราก็เอา
14: เ
15: นี่ยไปคนละอัน
14: เอาพวน
15: พวนเนี่ยเราก็ตักดินลงไปลึกพอสมควรแล้วก็พอเราเอาถุงนี้ออกแล้วเนี่ยก็เอาต้นไม้เนี่ยใส่ลงไปข้าง

0: ข้างข้างไอ้ไม้หลักที่เขาปักไว้นะแล้วก็เอาเชือกเนี่ยจะมีเชือกฟางเนี่ยเส้นหนึ่งผูกประมาณกลางกลางต้นเนี่ยผูกติดกับไม้ไว้เพราะว่าถ้าเราไม่ผูกติดไว้เนี่ยเดี๋ยวน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะพัดพาไปหมดขุดให้ลึกนิดนึงแล้วก็ปล่อยลงไปเลยไม่ต้องเอากบไม่ต้องฟักดินกบนะปล่อยไว้อย่างนั้นเลยประเดี๋ยวน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยอิทธิพลของคลื่นลมเนี่ยมันจะเอาตะกอนเลนเข้ามาแล้วก็จะเอามากบเองโดยธรรมชาตินะเข้าใจนะมีอะไรอีกไหมมีอะไรที่สงสัย
1: ไหมต้องเอาไปปลูกไว้ต้นเสาด้วยครับ
0: ถ้าเราปลูกไว้เฉยๆแล้วโดยไม่เอาเสาเนี่ยปักประคองต้นไม้ไว้เนี่ยประเดี๋ยวน้ำทะเลพัดเข้ามาเนี่ยคลื่นก็จะตีเอาต้นไม้เนี่ยเข้าไปหาฝั่งคือไม่ได้ผล
2: เมื่อได้รับความรู้เรื่องการปลูกต้นตรงกลางจากผู้ใหญ่แดงน้องๆก็รีบหยิบอุปกรณ์ทำหน้าที่อนุรักษ์ป่าชายเลนโดดลงโคลนกันอีกครั้งแต่การปลูกต้นไม้ในดินโคลนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาจะทำกันสำเร็จหรือเปล่าต้องลุ้นเอาใจช่วยกันนะครับ
1: ก็รู้สึกว่ามันน่าจะสบายกว่าภารกิจที่แล้วต้องขุดดินลงไปลึกๆหน่อยครับเราก็ต้องปลูกต้นไม้ไว้ต้นสมัยไว้ที่ไว้ใกล้ๆเสาที่ปักเอาไว้ครับก็ได้เรียนรู้เรื่องประโยชน์ของการปลูกต้นสมัยครับแล้วก็วิธีการปลูกต้นสมัยประโยชน์ก็สามารถช่วยกันน้ำจากทะเลได้ครับแล้วก็ช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์เป็นที่อยู่ของสัตว์ต่าง
3: น้องๆทางบ้านครับแล้วตอนนี้นะครับภารกิจย่อยที่1ของน้องๆเขาก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วครับนั่นก็คือช่วยการปลูกต้นไม้นะครับอนุรักษ์ป่าชายเลนของเรานั่นเองต้องอธิบายน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้ที่อยู่บริเวณป่าชายเลนและอยู่บนพื้นผิวดินหรือบนบกนะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเราลองมาดูใกล้ๆครับยกตัวอย่างเช่นต้นนี้ครับมีชื่อว่าต้นโกงกางครับที่ชื่อนี้นะครับลองสังเกตที่รากของเขาครับนี่รากของเขานะครับจะมีลักษณะของการแผ่ขยายกางออกมาเพื่อใช้ในการยึดผิวหน้าดินนั่นเองครับเนื่องจากบริเวณป่าชายเลนนะครับมีลักษณะของการขึ้นของน้ำอยู่ตลอดเวลาทั้งน้ำขึ้นและน้ำลงทำให้เขาต้องใช้รากของเขานี้ในการแผ่ขยายเพื่อยึดเกาะกับดินนั่นเองครับและอีกอันนึงนะครับที่สำคัญมากเลยน้องๆสังเกตนะครับนี่ที่โผล่พื้นจากผิวดินแบบนี้นะครับน้องๆบางคนอาจจะนึกว่าเป็นต้นไม้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับนี่คือรากหายใจของต้นสมแหครับผมน้องๆอาจจะสงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมนะเขาถึงต้องโผล่รากออกมาในลักษณะนี้ต้องบอกน้องๆครับว่าที่เขาโผล่ออกมาอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าพื้นผิวดินบริเวณป่าชายเลนนะครับมากนี่จะมีความหนาแน่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะหายใจหรือว่าต้องการที่จะรับออกซิเจนเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงต้องมุดรากของเขานะครับโผล่พ้นออกมาในลักษณะนี้เพื่อที่จะหายใจได้ง่ายขึ้นและรับออกซิเจนได้มากขึ้นนั่นเองครับและนี่ก็เป็นหนึ่งภารกิจนะครับที่น้องๆทั้ง5คนเขาจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติโดยการปลูกต้นไม้บริเวณป่าชายเลนนั่นเองครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับไม่ใช่แค่น้อง5คนครับเราครับทุกคนจะต้องช่วยกันนะครับในการที่จะปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่กับเราตลอดไปครับผม
4: ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนมากเป็นอันดับ9ของประเทศในเขตร้อนแถบเอเชียตลอดชายฝั่งของ24จังหวัดประมาณ 2,614 กิโลเมตรเป็นพื้นที่ป่าชายเลนถึงร้อยละ36ของความยาวชายฝั่งจึงทำให้ป่าชายเลนในประเทศไทยของเรามีความหลากหลายด้านระบบนิเวศวิทยาเป็นอย่างมากและนี่คือพืชแปลกๆที่เราจะได้พบเห็นในป่าชายเลนนี่คือต้นตะตุ่มมีใบหลากหลายสีลำต้นเป็นตุ่มเป็นตอผลของมันก็มีพิษมากจนสามารถทำให้ตาบอดได้ต้นตะบูนเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ออกผลเหมือนลูกมะตูมแต่กินไม่ได้ชาวบ้านนิยมเอาต้นตะบูนไปเผาเป็นถ่านไม้คุณภาพดีดอกไม้สีม่วงแสนสวยนี้มีชื่อว่าดอกเหนือปลาหมอขึ้นเป็นพุ่มมีหนามแหลมสามารถใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนังและผื่นคันได้
2: และแล้วน้องๆทั้ง5ก็ช่วยกันทำให้ต้นโกงกางทั้ง50ต้นลงไปอยู่ในดินโคลนที่อุดมสมบูรณ์พร้อมจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่าชายเลนแห่งนี้ได้สำเร็จ yeah! เมื่อผ่านภารกิจข้อนี้ไปอย่างราบรื่นน้องๆจึงได้ผู้ช่วยมืออาชีพมาช่วยหาสัตว์ปริศนาทั้ง3ตัว

0: ที่ผมได้รับคือช่วยขนส่งไม้สร้างกำแพงชะลอขึ้นครับ
1: มาแล้วครับภารกิจข้อที่สองทำกลางดินโคลนเละๆแบบนี้น้องๆต้องทำการขนส่งไม้ท่อนใหญ่ๆถึง5ท่อนเพื่อ นำไปให้ผู้ใหญ่แดงสร้างกำแพงชะลอคลื่นอุปสรรคไม่ได้อยู่ที่น้ำหนักของไม้ไผ่หรือโคลนเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาที่น้ำทะเลเริ่มขึ้นมาแล้วนะสิครับ
2: และภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำไม้ไผ่ขนาดใหญ่นะครับไปให้ผู้ใหญ่ได้ใช้มาสร้างเป็นกำแพงชะลอคลื่นนั่นเองครับต้องบอกว่ากำแพงชะลอคลื่นนะครับมีประโยชน์มากเลยเวลาที่น้ำขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นประตูด่านแรกครับที่ช่วยชะลอคลื่นนะครับไม่ให้เข้ามาหาชายฝั่งเยอะจนเกินไปแล้วเวลาที่น้ำลงนะครับกำแพงชะลอคลื่นก็จะเป็นตัวกักเก็บดินที่มีประโยชน์ไหลลงสู่ทะเลนั่นเองครับทำให้ดินบริเวณป่าชายเลนนะครับยังคงสมบูรณ์และเหมาะแก่การอาศัยของสัตว์น้อยใหญ่อย่างสมบูรณ์แบบครับผม
3: เมื่อน้ำจืดจากแม่น้ำไหลมาเจอกับน้ำเค็มบริเวณชายฝั่งทะเลจึงทำให้น้ำทะเลบริเวณนี้มีความเค็มน้อยลงจนกลายเป็นน้ำกร่อยที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตน้ำกร่อยนี้ทำให้แพลงก์ตอนและสาหร่ายขนาดเล็กเจริญเติบโตได้ดีภายในดินโคลนที่อุดมสมบูรณ์ป่าชายเลนจึงเป็นแหล่งอาหารที่ดีของสัตว์ทะเลขนาดเล็กอย่างเช่นปูแสมกุ้งดีดขันหรือแม้แต่ปลาขนาดเล็กชนิดต่างๆเพราะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนี่แหละค่ะป่าชายเลนจึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลนั่นเอง
0: น้ำมันมาเยอะครับเพราะว่ามันต้านไม่ไหวครับก็เลยเดินแทนนะครับช่วยเดินผลไม้แทนครับก็สนุกดีครับเพราะว่านำไม้ไผ่ไปส่งให้ผู้ใหญ่ครับก็ไม่ยากมากครับช่วยกันจับแล้วพอตอนถึงน้ำก็ลากไม้ครับเพราะมันจะลากง่าย
1: แม้ไม่น่าเชื่อว่าน้ำทะเลที่น้องๆคิดว่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญกลับกลายมาเป็นตัวช่วยทำให้น้องๆสามารถขนส่งท่อนไม้ไผ่ไปให้กับผู้ใหญ่แดงสร้างกำแพงชะลอคลื่นได้เพราะน้ำเป็นตัวช่วยพยุงน้ำหนักของท่อนไม้ไผ่เมื่อแบกไม้ไผ่มาถึงแนวน้ำที่กำลังไหลขึ้นมาน้องๆก็ปล่อยให้ไม้ไผ่ไหลไปตามน้ำเลยแถมน้ำทะเลยังช่วยให้ดินโคลนมีความหนาแน่นน้อยลงจนน้องๆช่วยผู้ใหญ่แดงปักไม้ไผ่ลงดินได้สำเร็จและนี่ก็คือผลของความทุ่มเทรับอุปกรณ์ช่วยหาหอยปากเป็ดไปเลยครับ
2: และตอนนี้ครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่20นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะครับตอนนี้น้องๆเขาได้สร้างกำแพงชะลอคลื่นสำเร็จแล้วนะครับและก็ได้รับอุปกรณ์ในการที่จะนำมาเก็บหอยปากเป็ดแล้วด้วยแต่ตอนนี้ครับน้ำของเราขึ้นนะฮะโอ้โหขึ้นค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่า20นาทีจะทันในการเก็บหอยปากเป็ดหรือเปล่าเราต้องติดตามชมกันให้ดีครับลุ้น

และตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจภารกิจของน้องๆนะครับว่าครบถ้วนหรือเปล่าอย่างแรกครับมาดูให้ใกล้ๆครับชนิดแรกครับปลาตีนเป็นไงครับนี่คือปลาตีนนะครับผ่านครับผมชนิดที่2นะครับคือกุ้งดีดขัน

0: ถูกต้องนะครับและอันต่อมาครับหอยปากแปดไหนให้พี่ต๊อบดูสิอยู่ไหนครับ
1: อยู่ในนี้ครับ
0: เอาขึ้นมาเลยเอามาล้างก่อนดูสิไหนขอดูหน่อยล้างเสร็จแล้วไหมพี่ต๊อบนะครับ
2: นี่ครับ
0: และนี่ครับคือหอยปากแปดถูกต้องเพราะฉะนั้นถือว่าผ่านภารกิจพิชิตได้ครับผมเย้เมื่อกี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับสัตว์ชนิดต่างๆนะครับตอนนี้ครับถึงคราวที่เราจะปล่อยเขานะครับคืนสู่ธรรมชาติกันนะครับเพราะว่าเราได้ศึกษาเรียนรู้เขาแล้วเพราะฉะนั้นคืนสู่ธรรมชาติได้เลยครับภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเอาล่ะถามน้องๆดีกว่าวันนี้ภารกิจมากมายเลยเลอะเทอะกันเปอะเปื้อนกันสุดยอดเลยวันนี้ชอบภารกิจไหนที่สุดครับน้องเพลิก
3: ชอบตอนหาสัตว์นะครับ
0: อ๋อหาสัตว์ทำไมชอบภารกิจนี้ครับ
3: เพราะเหมือนกับมันได้ลุยมากสุดอะคร
0: ับ
3: แล้วก็แบบได้สนุกด้วยคร
0: ับ จับ
3: ส
0: ั
3: ตว์บางท
0: ี
3: ก็จับไม่ได้บางทีก็จับได
0: ้พี่ต๊อบเห็นอยู่หน้าขมำกันเป็นแถวเลยใช่ไหม
3: คร
0: ับ น้องดอนครับชอบภารกิจไหนครับ
4: ชอบหาสัตว์เหมือนกันครับเพราะว่าสัตว์มันเร็วดีครับแล้วมันต้องกระโดดลงไปตะคุบมันนะครับ
0: โดยเฉพาะปลาตีนใช่ไหม
4: คร
0: ับเห็นว่าวิ่งกันเจ้าระหวัดเลยนะครับน้องมุกบ้าง
5: ชอบปลูกป่าชายเลนค่ะ
0: ทำไมชอบภารกิจนี้ครับ
5: มันช่วยรักษาธรรมชาติด้วย
0: อ๋อดีมากนะครับน้องๆทางบ้านฟังไว้นะครับเราต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับอ่ะน้อง
6: ก็ชอบหาสัตว์เหมือนกัน
0: ทำไมครับ
6: เพราะว่ามันสนุกแล้วก็ได้ค้นหาแล้วก็ได้ความรู้ด้วยครับ
0: น้องเอกครับ
7: ผมก็ชอบหาสัตว์เหมือนกันครับเพราะว่ามันได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆนะ
0: ดีมากๆนะครับน้องๆทางบ้านครับถ้าน้องๆทางบ้านดูผิวเผินนะครับน้องๆก็จะเห็นเพียงแค่โคลนแล้วก็รากไม้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าน้องมองดีๆนะครับน้องๆก็จะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตมากมายเลยนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องช่วยกันรักษาระบบนิเวศของเราต่อไปให้คงอยู่ใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ทำไมรากของต้นไม้ในป่าชายเลนจึงแตกต่างไปจากรากของต้นไม้ปกติส่งคำตอบของน้องๆ นะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนหน่อย
8: วิทยาศาสตร์ล้ำสันโลกแบบมันๆที่ป่าชายเลน
0: เย้แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับในพระราชสำนักวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ในโอกาสวันคล้ายวันสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งตรงกับวันที่8พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นครรัฐวาติกันในโอกาสวันคล้ายวันสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึก

ของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามวันนี้เวลา 9:04 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระครบ80ปีการดำเนินกิจการของบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและอุทิศเป็นกุศลแก่ผู้มีส่วนในการก่อสร้างองค์พระปรางและพระอารามแห่งนี้ทั้งนี้บริษัทผูกพันกับวัดอรุณราชวรารามมายาวนานนับแต่ก่อตั้งกิจการได้นำแบบอย่างพระปรางมาปรับใช้เป็นตราสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้บริษัทได้จัดทำชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณจำนวน4เล่มตั้งแต่ปี2553ถึง2563เป็นเวลา10ปีในการค้นคว้าและเรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยชุดแรกไว้อย่างสมบูรณ์ได้มอบให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของชาติไทยให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กของมูลนิธิเตือนภาทยกุลซึ่งดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กนี้ในเตือนภาทยกุลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเริ่มสร้างปี2514เพื่อถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลจากนั้นได้สร้างเครื่องดนตรีขนาดเล็กครบทุกชิ้นตามรูปแบบของวงมโหรีจนสำเร็จต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ The Hidden Wonders of วัดอรุณบอกเล่าความอัศจรรย์ของนัยยะและความหมายอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่และยังไม่เคยกล่าวถึงเป็นผลงานต่อเนื่องจากหนังสือชุดอัศจรรย์วัดอรุณเช่นอัศจรรย์แห่งโครงร่างปรางทรงจอมแหเชื่อว่าช่างไทยน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเส้นทรงในการทิ้งน้ำหนักของผืนแหที่โค้งเว้าสวยงามจนถูกพัฒนามาสู่งานสถาปัตยกรรมไทยและอัศจรรย์แห่งนัยยะองค์อินทรากับจักราวุธการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านพุทธสถาปัตยกรรมไทยหากเป็นอาคารหลักประเภทเครื่องก่อที่ทึบตันเช่นพระเจดีย์หรือพระปรางตำแหน่งที่ช่างออกแบบให้ความสำคัญมากที่สุดคือส่วนของซุ้มจารณำบนชั้นเรือนธาตุซุ้มจารณำทั้ง4ด้านของปรางประธานวัดอรุณราชามเป็นประติมากรรมกึ่งลอยตัวรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเหตุเพราะการกู้แผ่นดินสยามกลับคืนมาได้หลังการเสียกรุงให้แก่พม่าในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายน่าจะส่งผลถึงความจำเป็นที่กษัตริย์ไทยต้องปรับภาพลักษณ์เดิมจากบทบาทของพระนารายณ์ผู้รักษามาเป็นพระอินทร์จอมทัพผู้เกรียงไกรแทนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรที่น่าสนใจคือพระหัตถ์ขวาของพระอินทร์ปกติมักจะถือวัชระหรือพระขันเป็นอาวุธประจำกายแต่ที่นี่กลับถือจักรเป็นอาวุธหลักแทนจากการวิเคราะห์ถอดความหมายได้ว่ารัชกาลที่3พระผู้สร้างพระปรางชุดนี้มีพระราชประสงค์สื่อเป็นในว่าทรงเป็นสมมุติเทพและมีความหมายซ้อนทับบนสัญลักษณ์รูปจักราวุธสอดรับกับคำว่าจักรีหรือราชวงศ์จักรีข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าทั้งในด้านการศึกษาการบูรณปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมไทยต่อไปในอนาคตองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลคลองพลูอำเภอเขาคิดจกูดจังหวัดจันทบุรีซึ่งเมื่อปี2531พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ

ทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้กรมชลประทานทำการศึกษาวางโครงการและพิจารณาก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรีเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือสวนผลไม้ในเขตอำเภอต่างๆของจังหวัดจันทบุรีซึ่งขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งเป็นประจำทุกปีโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายมีความจุประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรสูง 18.20 เมตรยาว940เมตรสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2537ส่งน้ำให้แก่เกษตรกรโดยการปล่อยน้ำลงตามลำน้ำธรรมชาติมีฝ่ายทดน้ำเก็บน้ำไว้เป็นช่วงๆเพื่อให้เกษตรกรที่อาศัยอยู่ตามลำน้ำสูบน้ำไปใช้สำหรับการเกษตรกรรมและยังเป็นแหล่งน้ำของโครงการระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองที่สูบน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายส่งให้กับพื้นที่ชลประทานตอนบนของโครงการอ่างเก็บน้ำอีกประมาณ 2,185 ไร่ปัจจุบันโครงการชลประทานจันทบุรีมีแผนขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายและผันน้ำจากคลองหางแมวเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงหน้าผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังบ้านเลขที่21ทับ9หมู่3ตำบลคลองพลูซึ่งเป็นบ้านของนางสาวศิลาพรทองรอดเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายปลูกทุเรียนหมอนทองจำนวน900ต้นบนพื้นที่26ไร่มีน้ำเพียงพอต่อการปลูกทุเรียนสามารถเก็บผลผลิตขายได้ปีละหลายล้านบาทด้วยโซนแห่งนี้ยังใช้ระบบมินิสปริงเกอร์ในการรดน้ำแทนระบบสปริงเกอร์ปกติช่วยลดปริมาณการใช้น้ำได้ประมาณร้อยละ34สำหรับการรดน้ำ1ครั้งต่อ1วันนับเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามข้อเสนอแนะขององคมนตรีที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดต่อจากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่57ทับ7หมู่10ตำบลคลองพลูซึ่งเป็นบ้านของนายวิทูลมานะนิยมไทยเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำขนทรายปลูกทุเรียนและเงาะบนพื้นที่90ไร่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองและเป็นผู้ผลักดันการใช้พลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์ในการสูบน้ำเพื่อส่งน้ำไปยังแปลงเกษตรกรซึ่งในอนาคตทางกลุ่มบริหารการใช้น้ำมีแผนที่จะพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในระบบส่งน้ำต่อไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทันตสถานบำบัดพิเศษกลางแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษระหว่างพิจารณาถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 5,247 รายเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังคดียาเสพติดอธิโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพหลักสูตร6เดือนซึ่งเป็นหลักสูตรที่มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังที่เหลืออายุโทษไม่เกิน2ปีได้ฝึกทักษะอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเสริมทักษะชีวิตและวิธีคิดวิเคราะห์รับมือและแก้ไขปัญหาโดยไม่กลับไปพึ่งยาเสพติดอีกเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างปกติสุขโดยมีครอบครัวชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบำบัดฟื้นฟูมีเรือนจำ12แห่งนำร่องทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางได้จัดสถานที่เพื่อเป็นที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพและลงมือปฏิบัติจริงก่อนออกไปใช้ชีวิตภายนอกซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้บริการได้เช่นร้าน Chance and Change Cafe by ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางสถานที่ฝึกอาชีพทักษะวิชาชีพบาริสต้าการทำอาหารรวมทั้งงานบริการและการจัดเลี้ยงแบบมืออาชีพและเป็นสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดเบเกอรี่รวมทั้งอาหารคาวหวานช่างตัดผมโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ต้องขังและเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษยังมีสถานประกอบการรองรับในการเข้าทำงานด้วยการฝึกให้ไลฟ์ขายของโดยการบันทึกเทปและงานศิลปะ Present Contemporary Art
ผลงานศิลปะของผู้ต้องขังที่จะนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นทุนให้แก่ผู้ต้องขังต่อไปนอกจากนี้มีการเย็บปักถักร้อยการทำดอกไม้ประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ทันทสถานบำบัดพิเศษกลางได้อบรมผู้ต้องขังแล้วจำนวน2รุ่นรวม125รายซึ่งผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปมีงานทำและประกอบธุรกิจส่วนตัวในอาชีพต่างๆเช่นร้านกาแฟช่างตัดผมและร้านเบเกอรี่สำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอันจะนำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและอยู่ในสังคมได้ปกติสุข องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันของราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาวันนี้ที่ห้องประชุมจันเกษมหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและกองทัพเรือจัดขึ้นระหว่างวันที่69พฤษภาคม2569ภายใต้แนวคิดราชประชาก้าวไกลเรียนอย่างมีความสุขมีงานทำมีอาชีพที่ดีเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันโดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวเข้าร่วมจำนวน409คนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2506ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระราชทานแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้เป็นระบบรวดเร็วไม่ซ้ำซ้อนได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาทุกข์และบำรุงขวัญกำลังใจโดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งมีการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติและเด็กด้อยโอกาสให้สามารถมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตระการคุณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดปากน้ำวัดชัยพฤกษ์สมาลากรุงเทพมหานครวัดเจดีขาวจังหวัดลำพูนวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการและวัดสังขานุภาพจังหวัดกำแพงเพชรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระภาวนาภิรัตน์วัตตะโกแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปกถาว่าด้วยศิลปะสามารถจำแนกเป็น2ประการคือศิลปะของบรรพชิตและศิลปะของคฤหัสถ์โดยการฝึกปรือหรือสั่งสมความเป็นช่าง3ประการได้แก่ช่างทำคือฝึกฝนมีฝีมือจนชำนิชำนาญก็เกิดผลงานผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรมสวยสดงดงาม
ช่างพูดคือฉลาดพูดฉลาดเจรจาพูดถ้อยคำที่ไพเราะเหมาะสมประกอบด้วยเนื้อหาสาระไม่ยั่วให้หมองหมางไม่เย้าให้แก่งแย่งและช่างคิดเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะหักห้ามความคิดฝ่ายชั่วน้อมนำให้ตั้งตัวอยู่ในความคิดฝ่ายดีรวมถึงการเป็นผู้มีความคิดริเริ่มและบุกเบิกนำความรู้เดิมมาเสริมสร้างความรู้ใหม่ผสมกันเป็นชุดความคิดที่ล้ำร่วมสมัยผู้ใดเมื่อประกอบศิลปะพร้อมมูลสมบูรณ์ด้วยองคุณสามข้างต้นแล้วยังเห็นว่าศิลปะที่ตนประกอบก็จะเป็นกิจการที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีสุจริตซื่อตรงอยู่ในกรอบของสัมมาอาชีวะก็ย่อมจะน้อมนำมงคลให้เกิดประโยชน์โสติผลแก่ตนประเทศชาติและพระศาสนาอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติบริษัทพีเจนอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวอุบลลักษณ์ธรรมะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางปรือวัดแหลมมะขามวัดวิเวกวรารามจังหวัดตราดวัดพญาภูวัดบุญยืนวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครและวัดดอนว่าพิกุลทองจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัท SC บริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทแม็กไทยจำกัดและบริษัทเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางนานอกวัดบางนาในกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบจังหวัดชลบุรีและวัดใหญ่จังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพบริษัทมัลติอินโนเวชั่นเอนจิเนียริ่งจำกัดบริษัทเรนบูดโฮลดิ้งจำกัดบริษัท CTS สตาเลสจำกัดและบริษัทสำนักงาน EY จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและในวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนจังหวัดนครพนมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้จังหวัดกำแพงเพชรและอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ไม้มากๆมันก็จะมีเส้นใยที่ช่วยขัดฟันเราแล้วมีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาลน้อยฟันก็จะผุน้อยลง
1: และทดลองเสร็จและได้ผลการทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักทดลองอย่างเราจะต้องไม่ลืมทำความสะอาดอุปกรณ์นั่นก็คือ
2: แป้งฟัน
1: ถูกต้องค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตหรือลูกอมถ้าเราทานแล้วก็ไม่ยอมแปรงฟันเนี่ยก็ทำให้ฟันผุอยู่ดีไปตัดไฟตั้งแต่ต้นลมกันเถอะพวกเรา

0: ความสงสัยในเรื่องง่ายๆรอบตัวเราหากได้รับการทดลองอย่างสร้างสรรค์และหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์แล้วล่ะก็นอกจากจะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจกับเราแล้วยังทำให้เราปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วยนะครับสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือนอกจากฟันผุแล้วกินขนมหวานมากเกินไปจะทำให้เราเป็นอันตรายอย่างไรส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้มาถึงคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: จักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่อันไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เป็นคำถามที่น่าตื่นเต้นชวนให้อยากไปทดลองใช่ไหมล่ะครับทุกอย่างเกิดจากความสงสัยครับและความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: เพราะฉะนั้นอย่าหยุดที่จะเรียนรู้กันนะครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: นี่เลยกล้องเอ็กซเรย์สุดล้ำที่ทำให้เราเห็นภายในสิ่งต่างๆว่าจะเป็นยังไงนี่นี่นี
1: ่โอ้ยสุดยอดเลยครับหัวหน้าเก่งเสมอเลยอ่ะของดีตลอด
0: สงสัยมานานละว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยตื่นเต้นนิดหน่อยตื่นเต้นตื่นเต้นอ่ะมาลองกันเลยส่องอะไรก่อนดีเอาผลไม้กองนั้นก่อนกันละกันลองดูแชร์ว้าวข้างในผลไม้มันเป็นอย่างนี้นี่เอง
2: ไหนครับไหนครับขอพวกเราดูบ้างสิโอ้โหสุดยอดอ่ะ
0: นี่นี่นี่พอละพอละส่องต่อขอฉันส่องต่อก่อนไหนลองไปส่องกับตุ๊กตาตัวนั้นดีกว่าแชะโอ้โหมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอเนี่ยโอ้เจ๋งอ่ะลองไปเรื่อยๆลองอะไรอีกดีปลาตัวนี้ละกันเฮ้ยนั่นมันอะไรอยู่ในตู้ปลาเนี่ย
1: โอ้โห
2: โครงร่างอะไรก็ไม่รู้ปลาจัง
1: โอ้จริงด้วย
0: ลองแมวแม่แต่เจ้าแมวก็มีด้วยเหรอเนี่ยละละละละหรือว่า
3: หรือว่าอะไรเหรอครับหัวโด
0: เฮ้ยยังไงในร่างกายของพวกนายก็มีโครงประหลาดนี่เหมือนกันเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่

0: โหอร่อยมากเลยสิครับพี่ข้าว
1: พี่ข้าวครับฮีโร่ได้ยินมาว่านมเนี่ยครับนอกจากอร่อยแล้วสามารถทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ตัวสูงขึ้นได้ด้วยแต่ว่าพี่ข้าวครับนมมันทำให้เราตัวสูงขึ้นได้ไงครับ
2: อ้าวก็เพราะว่าในนมเนี่ยนะครับมีแคลเซียมและแคลเซียมเนี่ยนะครับก็ทำให้กระดูกของเราเนี่ยขยายตัวขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นพอกระดูกของเราเนี่ยขยายเนี่ยนะครับก็ทำให้ตัวเราเนี่ยสูงขึ้นนั่นเองครับแล้วเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะสร้างแคลเซียมได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงๆอย่างเช่นพวกนมแล้วก็พวกปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยแหละครับ
1: นี่ป่ะครับ
2: ถูกต้องแล้วล่ะครับกระดูกของเรานะครับทำหน้าที่เป็นโครงร่างภายในร่างกายที่คอยค้ำจุนร่างกายของเรานะครับและกระดูกเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยแร่แคลเซียมเป็นหลักนะฮีโร่ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่มีกระดูกร่างกายของเราจะเป็นยังไง
1: เฮ้ยหูพี่ข้าวครับมันก้อนอะไรบางอย่างเลยอะหูสภาพไม่น่าดูเลยครับพี่ข้าว
2: ไงล่ะทีเนี้ยเห็นความสำคัญของกระดูกหรือยังครับ
1: โอ้โหเห็นชัดแจ๋วเลยครับงั้นจะแปลว่าโครงร่างภายในร่างกายของเราอะครับก็มีแต่กระดูกแข็งๆแบบนี้ใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนอกจากกระดูกเนี่ยนะครับยังมีกระดูกอ่อนข้อต่อแล้วก็เส้นเอ็นด้วยล่ะครับและพวกนี้นะครับจะประกอบรวมกันนะครับเป็นโครงร่างภายในร่างกายของเราเรียกว่าระบบโครงกระดูกครับ
1: โอ้พี่ข้าวครับถ้าพูดแบบเนี้ยก็แปลว่าต้องมีกระดูกหลายชิ้นมากๆแน่เลยครับ
2: ตอนนี้ฮีโร่อยากเห็นโครงสร้างกระดูกในร่างกายของเราหรือยัง
1: อยากเห็นแล้วครับ
2: อยากเห็นเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าพี่ข้าวพาไปดูเลย
1: ไปกันเลย
2: นี่ครับฮีโร่โครงสร้างกระดูกในร่างกายของเราโดยปกตินะครับเราจะแบ่งกระดูกออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกคือกระดูกแกนก็คือเป็นกระดูกที่อยู่แกนกลางของลำตัวของเรานะครับมีทั้งหมด80ชิ้นครับไหนฮีโร่เห็นอะไรบ้างกระดูกแกน
1: ก็มีกระดูกส่วนหัวแล้วก็มีกระดูกส่วนกลางลำตัวครับ
2: ใช่แล้วครับกระดูกแกนนะครับก็จะประกอบไปด้วยกระโหลกศีรษะนะครับกระดูกสันหลังกระดูกทรวงอกแล้วก็กระดูกซี่โครงนั่นเองครับ
1: แล้วกระดูกส่วนที่เหลือล่ะครับพี่ข้าว
2: กระดูกกลุ่มที่2นะครับเราเรียกว่ากระดูกระยางนะครับนี่มีทั้งหมด126ชิ้นซึ่งกระดูกระยางนะครับก็จะประกอบไปด้วยกระดูกไหปลาร้าสะบักแขนขากระดูกเชิงกรานทีนี้เดี๋ยวเรามารู้จักกระดูกอีกประเภทหนึ่งนะครับเราเรียกว่ากระดูกอ่อนครับเป็นเนื้อเยื่อที่คอยรองรับส่วนที่อ่อนนุ่มของร่างกายนะครับแล้วก็ป้องกันการเสียดสีของข้อต่อทำให้ข้อต่อของเราเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นด้วยเราแบ่งกระดูกอ่อนนะครับออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกเนี่ยคือกระดูกอ่อนขาวนะครับก็จะพบได้ตามข้อต่อกระดูกแล้วก็หลอดลมของเรานะครับประเภทที่2นะครับคือกระดูกยืดหยุ่นพบได้นี่เลยที่ใบหูนะครับแล้วก็ฝาปิดกรองเสียงสุดท้ายนะครับก็คือกระดูกพังผืดครับพบได้ที่หมอนรองกระดูกแล้วก็ข้อต่อหัวหน้าครับ
1: พี่ข้าวคะที่เราเห็นพวกเส้นเอ็นมันยึดกับข้อต่อด้วยครับมันอยู่ในระบบโครงกระดูกด้วยใช่ไหมครับ
2: อยู่ครับพวกข้อต่อเส้นเอ็นนี่นะครับเขาจะทำงานร่วมกันครับโดยบริเวณที่กระดูกเชื่อมต่อกันนี่นะครับเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยจะยึดเอาไว้เพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับแล้วก็ทำให้ข้อต่อเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้สะดวกครับโดยข้อต่อแต่ละข้อต่อในร่างกายนี่นะครับจะมีลักษณะแล้วก็หน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นการงอของข้อต่อหัวไหล่แล้วก็ข้อเท้านะครับการเหยียดของข้อต่อหัวเข่าแล้วก็กระดูกสันหลังแล้วก็การหมุนของสะโพกนั่นเองครับ
1: โหน่าทึ่งจริงๆเลยครับระบบโครงสร้างของกระดูกเนี่ยครับ
3: มาสนุกกับคำถามเกี่ยวกับกระดูกกันอวัยวะใดมีกระดูกแกนเป็นส่วนประกอบใช่แล้วศีรษะนั่นเองเพราะในศีรษะของคนเรามีกระดูกแกน29ชิ้นประกอบกันอยู่ทำหน้าที่ห่อหุ้มและปกป้องสมองเอาไว
4: ้เฮ้ยฮึว้าเฮ้ยเฮ้ย
5: ฮึบฮึบเฮ้ยฮะพวกเราสู้ๆนะใกล้ถึงวันดวลกับพวกเอเลี่ยนแล้วเล่นบาสกันเนี่ย
4: สู้ตาย
6: นมสดเย็นชื่นใจมาแล้วจ้าพักกินกันสักหน่อยนะทุกคน
5: ค่ะชื่นใจจังเลยเติมเสริมความแข็งแกร่งให้กับกระดูกของเราชนะใสๆแน่นอน

0: มั้ยพวกเราอ้าวชนแก้ว
1: เฮ้ยเพื่อเสริมร่างกายให้แข็งแรงต้องยกให้มันหนักๆเข้าไว้เอาเร็วพวกเรายก
2: นั่นสิแล้วนั่นเสียงอะไรนะได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วสงสัยร่างกายกำลังเติบโตแน่ๆเลย
3: ฮึบเลยหนักจัง
2: เลย
4: โอ้ยเฮ้ยยากนี่ยกให้เด็กมันดูยาก
0: โอ้ยสุดยอดเลยครับหัวหน้า
4: ด้วยร่างกายสุดแกร่งนี่แหละจะบดขยี้เจ้าพวกแมลงให้สิ้นซาก
0: เฮ้ยมาแล้วส่งมาทางนี้สู้เขาพวกเรามาแล้วอึ๊บ
4: เฮ้ยพวกแกแย่งลูกบาสมาให้ได้นะอย่าเริ่
0: มมาเลย
4: ไงล่ะเจ้าเปียกเฮ้ยขยี้เจ้าพึ่งน้อยตัวนั้นซะแล้วเอาลูกบาสมาให้ฉันไป
0: เฮ้ยแบบนี้ก็ต้องลุยละ
1: ย่า
3: โอ้ยเจ็บจังปวดข้อมือ
4: ฮึฮะแปะเป็นไปไม่ได้
0: เฮ้ยนอนเอาไปเลยไม่ให้ผ่านไปได้หรอกนะยาก
5: เข้ามาสิน
0: ี่โอ้โห
5: นี่นะ
0: ปวดมือปวดแผลเลยโอ้ยแข็งๆ
4: เฮ้ยที่ฝึกยกของหนักๆมากันเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมไม่ได้เรื่องเลยพวกแกเนี่ย
5: รับนะด้วง
6: โอเค
4: เฮ้ยหยุดอยู่แค่ตรงนั้นแหละมันจบแล้ว
3: ว้าว
4: เอ้ย
0: เฮ้ยด้วงนายเป็นอะไรหรือเปล่า
6: ฉันโอเคทุกคน
4: ฮ่าๆโอ้ยเจ็บขาโอ้ยเจ็บขาโอ้ยเจ็บขา
0: โอ้โหเจ็บขนาดนี้สงสัยกระดูกจะหักละมั้งทำไมเปราะบางกันจังเลยเนี่ยสงสัยขาดแคลเซียมไม่ค่อยได้กินนมแน่ๆเลย
4: โอ้ยนมนำอะไรเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกระดูกเปราะบางเนี่ยโอ้ยฉันงงแต่ตอนนี้พาไปหาหมอก่อนเจ็บโอ้ย
0: ไปครับไปครับ

0: นี่ครับฮีโร่พี่คามีกระดูกมาให้ฮีโร่ดู
1: โอ้แข็งมากเลยครับพี่ข้าวแล้วทำไมกระดูกถึงแข็งได้ขนาดนี้ครับ
0: นี่ครับฮีโร่ถ้าเราดูด้านในกระดูกนะครับฮีโร่จะเห็นว่ามันเป็นรูพุนอย่างนี้ใช่ไหมเชื่อมเป็นตะข่ายอย่างนี้เลยอันนี้นะครับคือเคล็ดลับความแข็งแรงของกระดูกของเราครับ
1: รูพุนพวกนี้เนี่ยครับแล้วมันทำให้กระดูกแข็งขึ้นได้ยังไงครับ
0: เดี๋ยวพี่ข้าจะโชว์ให้ดูว่าโครงสร้างแบบนี้มันแข็งแรงแค่ไหนครับเดี๋ยวฮีโร่นะครับตั้งแกนทิชชู่ตัวนี้ในแนวตั้งเรียงกันเลยนะให้ติดกันพอเราเรียงแกนกระดาษทิชชู่เสร็จแล้วยึดติดด้วยเทปกาวโอเคทีนี้เรียบร้อยแล้วไหนดูดิ
1: ถึงแท
0: ้โอเคทีนี้ฮีโร่ลองเอาดัมเบลวางไว้เลยครับ
1: โอ้โหไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวเลยครับ
0: ลองงานที่หนักกว่านี้ไหมไหนลองตัวนี้สิ
1: หูหนักมากครับจะไหวไหม
0: เฮ้ย
1: เฮ้ย
0: ยังได้อยู
1: ่ยังได้เหรอครับฮีโร่จะสนุกออกนะ
0: ทำไง
1: ฮีโร่จะยืนอยู่แบบนี้ครับ
0: เอาเลย
1: ดูว่าจะรับน้ำหนักได้ไหม
0: ลองดูดีกว่าม
1: า
0: 1 2 3
1: หูรับน้ำหนักฮีโร่ได้เลยครับหูเจ๋งเลย
0: เป็นไงล่ะเจ๋งใช่ไหมล่ะครับโครงสร้างกระดูกจำลองของเรา
1: เจ๋งไปเลยครับ
2: กระดูกเป็นอวัยวะที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายสามารถทนต่อน้ำหนักที่กดทับลงมาได้โดยส่วนประกอบของกระดูกมีอยู่2ส่วนนั่นคือส่วนที่มีชีวิตอย่างเซลล์กระดูกเนื้อเยื่อยึดเหนี่ยวเนื้อเยื่อประสาทและหลอดเลือดกับส่วนที่ไม่มีชีวิตก็คือสารประกอบพวกแคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมฟอสเฟตซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้เป็นส่วนที่ทำให้กระดูกแข็งแรงและเมื่อกระดูกทั้งสองส่วนมาประกอบกันจึงทำให้กระดูกของคนเราแข็งแรงเหนียวแน่นทนทานไม่เปราะหรือแตกหักง่ายบวกกับโครงสร้างภายในของกระดูกที่ประกอบไปด้วยกระดูกทึบและกระดูกพรุนที่มีลักษณะโครงสร้างเป็นตะข่ายคล้ายกับโครงสร้างของรังผึ้งซึ่งโครงสร้างนี้เองที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับกระดูกและช่วยในการพยุงรับน้ำหนักได้อย่างมากอีกด้วย
1: โหพี่ข้าวครับกระดูกเรานี่แข็งแรงจริง
0: ใช่แล้วครับพี่โร่แต่เดี๋ยวพี่ข้าวนะครับจะทำให้กระดูกที่แข็งแรงเนี่ยอ่อนยวบเลยเกยย้วยเหมือนยางยืดเลยล่ะครับ
1: ฮะอ่อนเหมือนจะยางเลยเหรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับอยากเห็นไหม
1: อยากเห็นแล้วครับ
0: งั้นอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: ไปกันเลยครับ
2: เทน้ำอัดลมลงไปในโหลแล้วใส่กระดูกไก่ลงไปแช่ในน้ำอัดลมเลย
0: เดี๋ยวเราจะแช่ทิ้งไว้อย่างเงี้ย 5-7 วันนะคะฮีโร่พี่ข้าวมีอันที่แช่ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่า
1: ได้เลยครับ
0: ปึ๊บ
1: หุ้ยอันนี้มันลอยน้ำด้วยค่ะพี่เข้า
0: อุ๊ยฮีโร่ลองจับเร็ว
1: สีเขียวนะฮะมือของเล่นเลยค่ะพี่เข้าโอ้พี่เข้าครับกระดูกเนี่ยครับกลายเป็นยางไปเลยครับเหมือนที่คือข้าวบอกเลย
0: ใช่ไหมล่ะครับจากกระดูกแข็งๆเนี่ยก็ย้วยเป็นยางยืดแบบนี้เลย
2: ที่กระดูกกลายสภาพจากแข็งๆเป็นอ่อนได้ก็เป็นเพราะว่าในกระดูกจะมีสารประกอบเป็นแคลเซียมที่ทำให้กระดูกนั้นแข็งแรงแต่พอเราใส่กระดูกในน้ำอัดลมกรดในน้ำอัดลมก็จะแทรกซึมเข้าไปกัดกร่อนแคลเซียมในกระดูกให้ลดน้อยลงจนอ่อนนุ่มได้เพราะสาเหตุนี้หากดื่มน้ำอัดลมมากๆมีผลทำให้ร่างกายสูญเสียแคลเซียมส่งผลจนทำให้เป็นโรคกระดูกพรุนได้นั่นเองครับ
3: ได้เวลาสนุกคิดพิชิตคำถามเกี่ยวกับโครงกระดูกกันแล้วฉันเป็นของเหลวที่อยู่ในกระดูกฉันสร้างเม็ดเลือดต่างๆในร่างกายมนุษย์ได้ฉันมีไขมันกักเก็บไว้ด้วยนะฉันก็คือไขกระดูกนั่นเองเป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางของกระดูกมีลักษณะเป็นของเหลวแบ่งออกได้2ชนิดคือไขกระดูกแดงที่ทำหน้าที่สร้างเซลล์เม็ดเลือดต่างๆนั่นคือเซลล์เม็ดเลือดแดง ไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและสร้างเม็ดเลือดขาวที่ช่วยป้องกันและต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายในร่างกายส่วนอีกชนิดหนึ่งก็คือไขกระดูกเหลืองทำหน้าที่กักเก็บไขมันซึ่งร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานได้
0: เอ้าฮีโร่ยกของหนักขนาดนี้ทำไมไม่เรียกให้พี่ข้าวช่วยล่ะครับเนี่ยถ้าฝืนยกท่าที่ไม่ถูกต้องนี่อันตรายต่อกระดูกสันหลังมากๆเลยนะ
1: ฮะมีท่าที่ถูกต้องด้วยเหรอครับ
0: มีสิครับมาเดี๋ยวพี่ข้าวทำให้ดูดีกว่าถ้าใครจะยกของนะครับนี่เลยเริ่มจากการที่เราเดินเข้าไปใกล้ๆสิ่งของที่เราจะยกนะครับนี่แบบนี้แล้วก็ย่อตัวลงไปนะจับของที่จะยกให้ถนัดมือทีนี้ที่สำคัญมากเลยนะครับต้องออกแรงใช้ขาด้วยนะครับถีบตัวเราขึ้นมายกตัวให้เราตัวเราลอยแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะวางของดูไหมต้องทำยังไงสมมุติเราจะวางของนะครับก็ทำเหมือนกันเลยเราก็ย่อตัวลงไปแบบนี้ตึ๊บวางของลงแล้วก็ใช้ขาเนี่ยดันตัวเรากลับขึ้นมาเหมือนเดิมฮีโร่เห็นป่ะตอนที่พี่เข้ายกของเนี่ยหลังพี่ข้าวเป็นยังไงบ้าง
1: โอ้เห็นหลังพี่ข้าวตรงตลอดเวลาเลยครับโอ้โหฮีโร่ไม่นึกเลยนะครับว่าให้ยกของในท่าที่ผิดเนี่ยจะส่งผลเสียต่อกระดูกได้
0: ไม่ใช่แค่ท่ายกของเท่านั้นนะครับท่าเดินท่านั่งท่านอนเนี่ยก็ส่งผลต่อกระดูกสันหลังของเรานะครับหลายๆคนเนี่ยมักจะยืนแล้วก็เดินหลังค่อมหรือไม่ก็นั่งหรือโน้มตัวไปข้างหน้าเยอะๆหรือว่านอนคุดคู้อย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากจะเสียบุคลิกภาพแล้วนะครับแต่เราทำไปนานๆเนี่ยก็ส่งผลเสียต่อกระดูกสันหลังของเราทำให้เราเนี่ยปวดหลังได้นะครับ
1: พี่ข้าวครับงั้นหลังจากนี้ต่อไปฮีโร่จะระวังเลยนะครับ
0: ดีมากเลยครับและที่สำคัญนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยต้องหมั่นดูแลรักษากระดูกของเรานะครับโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับที่มีแสงแดดอ่อนๆเราจะได้รับวิตามินดีเข้าไปในร่างกายเพราะว่าวิตามินดีเนี่ยนะครับช่วยในการดูดซึมแคลเซียมได้ดีมากเลยล่ะครับ
1: พี่ข้าวครับนอกจากนี้เราก็สามารถบำรุงกระดูกโดยการดื่มนมเยอะๆด้วยนะครับ
0: ใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่แค่เฉพาะนมนะยังมีอาหารอีกหลายอย่างเลยที่เต็มไปด้วยแคลเซียมนะครับอย่างเช่นผักใบเขียวจำพวกตำลึงแล้วก็คะน้านอกจากนี้ก็จะมีพืชตระกูลถั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วอัลมอนด์ถั่วพูหรือว่าถั่วเหลืองเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราทุกคนเนี่ยควรจะรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะครับเพราะว่าสารอาหารต่างๆแล้วก็รวมถึงแร่ธาตุวิตามินเนี่ยจำเป็นในการทำให้กระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เติบโตสมบูรณ์ครับ
4: โอ้โหอยู่บนโดนซะสูงเลยเนี่ย
1: ทำยังไงดีทำได้คือ
5: ถอยไปเดี๋ยวพี่หมึกเองน้องไม่ต้องห่วงนะจ๊ะน้องผีเสื้อเดี๋ยวพี่ไปเก็บให้
4: เฮ้ยหัวหน้าเรานี่สุดๆเลยเท่สุดๆ
6: หัวหน้าสู้
7: หัวหน้าสู้เขาครับ
4: หุยหุยเล่หุย
5: เอ้ยจับเฮ้ยได้มาแล้วเฮ้ยไม่ยากเท่าไหร่นี่นา
4: โอ้ยหัวหน้าแย่แล้ว
5: เจ็บขาค่ะฉันโ
6: ถโอ้ยหัวหน้าเป็นอะไรไหมครับเป็นอะไรไหม
8: ดูอาการแล้วขาคงหักแหละเดี๋ยวฉันจะเข้าเฝือกให้นะ
7: เดี๋ยวก่อนแค่เอาของแข็งๆมาพันขามันจะหายได้ยังไงล่ะเนี่ยนี่จะแกล้งกันหรือเปล่าเนี่ย
4: จริงๆไม่น่าไว้ใจเลยอ่ะดูท่าทางแล้วเนี่ย
8: กระดูกอ่ะมันซ่อมแซมตัวเองได้เราใส่เฝือกตรึงกระดูกให้อยู่กับที่แล้วก็รอให้มันค่อยๆสมานกันเองได
5: ้ถ้าทำอะไรก็รีบๆทำเธอเจ็บมาไม่ไหวแล้วอ่ะ

0: เฮ้ยโอ้โหแกออกแล้วครับหัวหน้าเฟือค
1: ่ะเฮ้ยแล้วมันจะหายจริงๆหรือเปล่าเนี่ย
0: ลองไหมครับลองเฮ้ย
1: ขยับได้ปกติแล้วดูสิ
0: จริง
1: เฮ้ยกระดูกซ่อมตัวเองจริงๆได้เหมือนที่เจ้าหนอนบอกเลยอ่ะเฮ้ยอึดชื้นชื้นว้าวหัวหน้า
2: ครับระวังหน่อยนะครับ
1: โอ้ย
0: หัวหน้าเป็นไงมั้งครับ
1: โอ้ยโดนหัวไม่เป็นไรแค่นี้สบายมาก
0: สบายจริงเหรอของแกต้องนี่หน่อย
1: พวกแกเนี่ย
0: เอาสีหน้าเช็ดหน่อยเร็ว
1: สนุกเกินไปแล้วนะเนี่ย
0: สีชมพูหวานแหวว
3: นี่ขอทอด้วย
0: ดูขาเลยดูขาเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: ราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อมนะคะก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสสารค่ะ
1: ใส่ไปเลยเหรอ
2: ไปเลย
0: ว้าว
1: โอ้โหโอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยครูเช
2: ่ตอนอะตอม
1: โอ้ยครูเช่ทองติดเต็มจมูกเลยอะค่ะ
0: อุ๊ยจริงด้วยค่ะอุ๊ยแต่อย่าว่าแต่ครูเลยค่ะของแพลวเนี่ยก็ติดอยู่นะคะเต็มหน้าผากเลย
1: หน้าผากเหรอคะโอ้โหปิวเชียวสงสัยเมื่อกี้ได้ทองมาหลายแผ่นค่ะว่าแต่ทองที่เราใช้ติดองค์พระเนี่ยทำมาจากทองจริงๆไหมคะครูเช่
0: ถ้าแพลวสงสัยนะคะว่าทองคำเปลวนั้นทำมาจากทองคำจริงหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะ

0: ที่พี่โตอยากให้ดูอยู่ข้างใน
1: มาดูเลยครับมา
2: เขาสร้างบ้านหรือเปล่าเนี่ย
0: นี่ไง
3: มันเหมือนอีสร้างบ้านอ่ะเฮ้ยเขาอาจจะเอาโมจิยัดไว้ข้างในแล้วก็ห่อแล้วก็ทุบก็ได้จะได้ยืดยืด
4: ทำขนมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าให้มันอยู่
2: แล้วอาจจะแบบเป็นบีบอะไร
3: อะไรสักอย่
2: างใช่แบบแข็งแรง
3: ให้มันแน่น
4: อิดหรือเปล่า
0: เป็นอิดเหรอ
3: ค่ะอาจจะเอาไว
0: ้ถ้าอยากรู้ว่าข้างในคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องขอคุณลุงเขาช่วยเปิดให้ดู
4: ได้หรอครับ
3: ได้ค่ะ
0: คุณลุงครับช่วยเปิดข้างในดูให้หน่อยได้ไหมครับ
4: ขอบคุณครับ
3: เฮ้ยขอบคุณค่ะ
5: ดูว่าคืออะไร
3: โ
6: อ้
0: เฮ้ยอะไร
3: มัน
0: ดูกันดูซิว่าที่เดาเนี่ยจะถูกหรือเปล่าน
2: ี่มันเป็นชั้นอะ
3: มันดูเหมือนเป็นกระดาษ
2: กระดาษใช่ไหม
3: ตีกระดาษหรือเปล่าม
7: ันเหมือน
2: ใช่มันเป็นกระดาษ
3: เหมือนกระดาษไขอ่ะ
2: เหมือนเป็นหนังสือแบบเก่าๆ
3: หนังสือ
2: สีออกจะแบบเหลืองๆขาวๆหน่อย
3: เฮ้ยพี่ไม่สีเหลือง
2: ๆเป็นชั้นๆ
3: เฮ้ยนี
2: ่เฮ้ย
3: ทองไงโอ้ไม่ทอง
2: มันเป็นทองอ่ะ
3: แล้วมันบางมาก
2: ใช่มีหลายแผ่นด้วยใช่มันเป็นทองอ่ะ
4: จะบางมากเลย
3: มัน
4: บ
3: างมาก เลยมันจากทองได
2: ้มันมีหลายแผ่นนะ
8: การทุบนี้คือวิธีการทำทองคำเปลวที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นการนำทองคำแท้มาตีเป็นแผ่นบางๆเพื่อใช้ปิดบนองค์พระพุทธรูปตกแต่งขนมอาหารรวมถึงใช้เสริมความงามด้วยการตีทองคำเปลวด้วยมือจะได้ทองคำที่ได้คุณภาพกว่าใช้เครื่องตีแต่เพราะต้องใช้พละกำลังความอดทนและความประณีตอย่างสูงปัจจุบันจึงพบแหล่งทำทองคำเปลวแท้ด้วยมือเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในประเทศไทย
0: นี่เป็นไง
2: มันเป็นแผ่นทองยาวมากอ่ะ
9: ใช่ค่ะจะออกมาเป็นลักษณะนี้นี่เป็นทองจริง 100% ค่ะ
2: ทองจริง
9: พอเรารีดอย่างนี้เป็นขั้นตอนแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็จะมีขั้นตอนให้พี่จินนี่เขารอนทองเป็นเขาเรียกตัวกลุบตัดเป็นชิ้นเล็กๆขนาดประมาณ1เซนเนี่ยค่ะดูวิธีที่พี่จินเขาตัด
3: ต้องตัดให้เท่าก
9: ัน ใช่ต้องตัดให้เท่ากันค่ะ
3: โอ้แม่นมาก
2: เท่ามากอ่ะ
3: ถ้าพวกหนูตัดนี่คือแบบ
9: เบี้ยวเลย
3: น่าจะได้ประมาณ1มิลบ้าง2เซนบ้าง
9: ค่ะอันนี้สำคัญมากค่ะถ้าตัดไม่เท่ากันเนี่ยตัวที่ตีออกมาจะไม่เท่ากันจะเสียหายทุกขั้นตอนสำคัญหมดทุกขั้นตอนค่ะสำคัญมากนี่ค่ะลูกลองจับดูไหมคะ
3: โอ้โห
9: จับบางๆค่ะ
3: อุ้ย
4: นี่มันบางมากเลยอ่ะ
3: บางมาก
4: ใช่ไหม
0: เหมือนกระดาษเลยอ่ะครับพี่ต้น
3: ด้วยค่ะ
2: ตัดออกมาได้แผ่นเล็กๆเยอะมากอ
3: ่
2: ะ
3: บางมากเลย
9: ใส่ค่ะเรียกว่ากระดาษกลุบค่ะเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวเล็กๆที่เป็น1สแควร์เซนเนี่ยใส่เข้าไปในกระดาษกลุบทีละตัวละตัวประมาณ750ตัวค่ะ
3: โอ้
9: ต
3: ั
9: วต้องตรงกัน
3: เป๊ะโอ้
2: น
3: ี่
2: คร
3: ับ
2: ทำเร็วมาก
6: แล้วก็มาวางครับ
2: โอ้ต้องเรียงแบบน
4: ี้โ
2: อ้ต้องเรียงกันแบบนี้เลยใช่ไหม
3: เท่ากันด้วยกัน
0: เฮ้ย
3: พรุ่งนี้ขอลองทำบ้างได้ไหมคะ
9: ได้ค่ะใครจะอยากลอง
0: เอามันเหรอโอเคมาลอง
9: น
0: ะ
9: เดี๋ยวป้าให้ลองดูนะคะ
2: ครับ
9: หนูลองเรียงดูซิว่าจะเรียงตัวเรียงได้ตรงไหม
3: ดูนั่นไงไปแล้ว
7: เป็นไงบ้าง
3: อาฮีกันนั้นหรอปะ
7: โอ้โห
0: ทำไมเหงื่อออกเยอะจัง
3: โอ้โหเหงื่อไหลเลย
0: นี่พี่กันดับเฮ้ย
3: พี่กันไหนก
7: ันไป
0: มือเบามือเบา
9: ค่ะตอนนี้ลูกก็ได้ขั้นตอนใส่กลุบพอใส่ได้ไหมคะ
3: ใส่ได้
2: ใส่ได้
9: ยากต่อไปเราก็จะนำกระดาษกลุบไปให้ช่างตีทองเดี๋ยวลูกไปดูการตีกลุบของช่างผู้ชำนาญ
3: แล้วจะตีอีกทำไมล่ะคะ
2: ครับ
9: เขาตีเพื่อให้ทองนี่ขยายขึ้นมาอีกประมาณ2นิ้ว
3: ให้ใหญ่ขึ้นมาอีกทำให้ใหญ่ขึ้นมาอี
9: กนี่ค่ะ
0: ใช้อุปกรณ์อะไรตีบ้างครับ
9: ก็จะเป็นค้อนทองเหลืองตีกับหินแกรดิตค่ะค้อนทองเหลืองนี่หนักประมาณ 7-8 กิโล
0: โ
9: อ
0: ้
2: ห
0: นัก
2: มาก
0: 7-8 กิโลแล้วต้องตีขนาดไหนครับ
9: 2นิ้วก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
0: ตีตลอดเลยครับ
9: ตีต่อเนื่องค่ะ
0: ต่อเนื่อง
9: ตีกลุบเดี๋ยวไปดูกันเลยไหมคะ
3: ไป
0: ค่ะไป
3: ไป
4: อันนั้นค้อนทองเหลืองจริงๆเหร
3: อใ
2: ช่นี่ดูดิมันเป็นสีทองทองอ่ะ
4: มันหนัก8กิโลจริงๆเหรอ
3: พี่กันน้ำลองยก
7: พี่กันน้ำลอง
4: โอ้โห
0: คนไง
9: ค่ะตอนนี้เป็นขั้นตอนตีฝักซึ่งเมื่อกี้ที่เราดูขั้นตอนกลุบใช่ไหมคะกลุบตัวนั้นเราจะต้องตีประมาณชั่วโมงกับชั่วโมง
0: ค
9: ่ะพอตีเสร็จจากกลุบนั้นก็จะมาถ่ายกระดาษฝักที่คุณลุงตีอยู่ตรงนี้คือกระดาษฝัก
4: กระดาษฝัก
9: ค่ะ ซึ่งกระดาษฝักเนี่ยจะต้องตีต่อเนื่องอีกประมาณ 6-7 ชั่วโมง
1: อ๋อเข้าใจแล้วที่ต้องทุบแบบนี้ก็เพื่อให้ทองคำขยายตัวออกการใช้ค้อนที่ทำจากทองเหลืองทุบลงบนซองหนังวัวใส่กระดาษที่มีแผ่นทองอยู่ด้านในจะทำให้น้ำหนักกดลงบนแผ่นหนังเกิดการเสียดสีอย่างต่อเนื่องจนเกิดความร้อนทองคำก็จะขยายตัวออกเป็นวงกลมสวยๆสม่ำเสมอแม้แต่ขาดออกจากกัน
9: อันนี้ลุงอยากรู้มั้ยคะว่าความแตกต่างระหว่างทองคำเปลวแท้กับทองคำเปลววิทยาศาสตร์หรือทองปลอม
3: ทองปลอม
10: เป็นทองปลอมด้วย
9: ใช่ค่ะทองคำเปลวมีราคาสูงก็เลยมีการเรียนแบบทองคำเปลวขึ้นมาซึ่งเขาเรียกว่าทองวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ใช่ทองเลยค่ะอันนี้ลูกจะได้เห็นความแตกต่างของทองสองแบบนี่หนึ่งแบบนี่อีกหนึ่งแบบ
3: เพราะว่าอันนี
4: ้กว่าใช่ไหม
3: น่าจะเป็นทองแท้เนี่ยสีอันนี้มันอ่อนๆนะแล้วอันนี้มันสีเข้มกว่า
7: ใช่นะ
3: แต่สีมันอ่อนมาล่ะเพราะอันนี้สีเหมือนอันที่เราเห็นเมื่อกี้เลย
7: ใช่
3: เราจะแยกทองคำเปลวของจริงกับทองคำเปลววิทยาศาสตร์ได้ยังไงนะดูแทบไม่ต่างกันเลย
9: ให้ดูเปรียบเทียบระหว่างทองวิทยาศาสตร์กับทองแท้
3: ว่าด้านซ้ายของแท
9: ้ลูกลองขยี้กับตัวเองก็ได้ค่ะเห็นไหมคะ
3: อ
4: ุ้ย
3: ไม่ออกเลยติดกว่าเดิมอีก
9: ใช
3: ่แล้วอันนี้ขยี
9: ้เห็นไหมคะเห็นความแตกต่างของทองคำเปลวแท้กับทองวิทยาศาสตร์

0: แท้ๆนี่ก็จะ
1: เนียน
0: ไปกับผิวแบบนี
1: ้ไม่หลุดเลย
0: ไม่หลุดเลยค่ะถ้าเป็นทองวิทยาศาสตร์ก็จะ
2: หลุด
0: หายไปได้หลุดออกจากผิวเราได้ใช่ไหมคะกว่าจะมาเป็นขั้นตอนแบบนี้ป้าจะพาไปดูขั้นตอนที่เขาตี 6-7 ชั่วโมงสำเร็จแล้ว
3: ค
0: ่ะเดี๋ยวไปดูในห้องนะคะ
4: ดูกันนะ
1: ไปค่ะไปกันเลยค
0: ่
1: ะ
0: มาดูอันนี้นะคะอันนี้หลังจากที่เราไปดูเขาตีทองมาประมาณ 6-7 ชั่วโมงก็จะเห็นทองตัวเล็กๆที่ลูกเห็นตั้งแต่ขั้นตอนแรก
1: เห็นนะคะ
0: 1สแควร์เซนนั้นจะกลายเป็นแบบนี
1: ้โอ้โหมันใหญ่มาก
2: จากอันแค่นี้
1: จากอันเล็กๆเล็กๆอันมันใหญ่มากเลย
0: ขยายใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะ
4: ใหญ่มาก
1: แล้วมันคงแบบบางๆแบบ
0: ใช่ค่ะก็ถึงต้องเบาๆเราจะหายใจแรงเดี๋ยวทองก็จะปลิวก็เลยพอเสร็จขั้นตอนนี้ขั้นตอนการตัดทองใส่กระดาษรู้ไหมคะว่าเขาใช้อะไร
2: ใช้มีดหรอคะ
1: มีดหรือเปล่าคะ
0: เขาเรียกอะไรคะเป็นอุปกรณ์พิเศษ
5: เป็นไม
2: ้มันคือ
5: เหม
2: ือ
5: นไม้ไผ่อะ
0: ค่ะเป็นไม้ไผ่ค่ะซึ่งจะต้องมาหลาวให้แหลมเหมือนมีดก็ต้องใช้ความคมนี่ค่ะลองจับดูนะคะ
1: ดูดิคมมากมันเหลาด้วยตรงน
5: ี้แต่ตรงนี้เหมือนมีที่ให้จับ
6: ขั้นตอนการตัดทองนี้คุณยายชูบอกว่าต้องระวังให้ดีเพราะทองคำเปลวที่ตีเสร็จแล้วจะบางมากๆบางเฉียบจนแตะด้วยมือไม่ได้ใช้แค่ลมพัดเบาๆก็สามารถทำให้ทองปลิวได้แล้วต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญมากๆเป็นคนทำและจะใช้ไม้ไผ่ที่เหลาให้คมมาตัดเพราะเนื้อไม้ไผ่ซากเมื่อนำมาตัดทองแล้วทองจะไม่ติดไปกับที่ตัดสามารถตัดทองคำเปลวให้เป็นแผ่นที่สวยงามได้แบบนี
7: ้ทองคำที่สวยงามมีคุณสมบัติพิเศษมีความเงางามสีเหลืองทองเป็นแร่ธาตุหายากราคาแพงเรารู้ถึงความแตกต่างของทองคำเปลวแท้กับทองคำเปลววิทยาศาสตร์ไปแล้วแล้วทองคำที่เป็นเครื่องประดับแบบนี้ล่ะจะสังเกตอย่างไรก็ต้องพิสูจน์กันด้วยสารเคมีมาดูกันว่าตะขอทองคำสองอันนี้อันไหนเป็นทองคำแท้อันไหนเป็นทองคำปลอมขูดทองคำที่หินขัดให้เนื้อของทองติดอยู่ที่หินจากนั้นใช้น้ำกรดกับสารละลายเกลือแกงหยดลงไปคอยสังเกตผลที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าจุดที่ขูดตะขอทองคำด้านขวามือถูกกรดกัดกร่อนจนหายไปหมดส่วนทองคำด้านซ้ายมือยังคงมีรอยขูดอยู่ไม่หลุดออกไปคุณสมบัติที่ทนทานต่อกรดนี่แหละที่ทำให้ทองคำเป็นแร่ชนิดพิเศษที่มีความทนทานสูงมากและคุณสมบัติพิเศษอื่นๆของทองคำจะมีอะไรอีกบ้างไปหาคำตอบพร้อมกันเลยคุณสมบัติพิเศษของทองคำนอกจากความสว่างใสและมีพื้นผิวที่แวววาวแล้วยังมีคุณสมบัติพิเศษที่แร่โลหะอื่นๆไม่มีคือเป็นสุดยอดแห่งความทนทานทองคำไม่ขึ้นสนิมไม่ผุกร่อนแม้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามมีความเหนียวและอ่อนนิ่มสามารถนำไปหลอมด้วยความร้อนและขึ้นรูปใหม่ได้อีกนับครั้งไม่ถ้วนและทองคำยังสามารถป้องกันคลื่นจากสนามแม่เหล็กได้จึงมีการนำทองคำมาใช้ในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสารถูกนำมาใช้กับดาวเทียมชุดนักบินอวกาศและยานอวกาศเพื่อป้องกันการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ได้อีกด้วยประโยชน์มากมายสมกับแร่ที่มีราคาแพงจริง
8: เห็นไหมคะว่าวิธีการทำทองคำเปลวเนี่ยเขาใช้ทองคำจริงๆแล้วก็มาทุบๆจนกลายเป็นทองคำแผ่นบางๆอย่างที่เห็น
9: แล้วแบบนี้ถ้าเราทุบมันไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นยังไงหรอคะ
8: ถ้าอย่างนั้นเราไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลองถ้าแพลวนะคะลองทุบแผ่นทองคำไปเรื่อยๆบางทีอาจจะได้เห็นอะตอมของทองคำปลิวออกมาก็ได้
9: แล้วอะตอมคืออะไรอะ
8: อะตอมนะคะก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสสารค่ะจะไม่สามารถแบ่งแยกได้แล้วเพราะมันเล็กมากจริง
9: ฟังดูเนี่ยเล็กมากๆเลยนะคะแล้วถ้าเล็กแบบนี้นักวิทยาศาสตร์เขาจะรู้ได้ไงคะว่าอะตอมมันหน้าตาเป็นยังไง
8: ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วค่ะ
9: โอ้นานมากเลย
8: ใช่ค่ะนักวิทยาศาสตร์นะคะเริ่มสงสัยค่ะว่าถ้าเราทำการแบ่งสสารไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยจะได้หน่วยที่เล็กที่สุดคืออะไร
9: แบบนี้ก่อนหน้านั้นก็ยังไม่เคยมีใครเห็นหน้าตาของอะตอมเลยสิคะ
8: ใช่ค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะ

0: ดอลตันค่ะก็เสนอทฤษฎีอะตอมของดอลตันขึ้นมาทฤษฎีของเขานะคะก็มีด้วยกัน3ข้อค่ะข้อแรกเขาบอกว่าธาตุนะคะจะประกอบไปด้วยหน่วยที่เล็กมากค่ะนั่นคืออะตอมซึ่งอะตอมนะคะไม่สามารถแบ่งแยกได้แล้วก็จะไม่สูญหายไปด้วยค่ะและข้อที่2นะคะธาตุเดียวกันเนี่ยก็จะมีอะตอมที่มีคุณสมบัติเหมือนกันค่ะและข้อที่3นะคะสารประกอบนะคะก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบของธาตุ2ชนิดขึ้นไปค่ะ
1: แล้วไออะตอมเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงอะคะ
0: อ๋ออะตอมของดอลตันใช่ไหมคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะ
1: ทฤษฎีอะตอมของดอลตันคือเป็นทรงกลมๆแบบนี้นะคะไม่เห็นดูออกเลยว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างอะ
0: ถึงแม้ว่าทฤษฎีของดอลตันนะคะจะไม่ได้แสดงรูปร่างหน้าตาของอะตอมที่แน่ชัดมากนักนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มสนใจอะตอมแล้วก็ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาได้ค้นพบอะไรต่ออีกเหรอคะ
0: หลังจากนั้นนะคะโกสไตน์ค่ะเขาได้ทำการทดลองโดยใช้หลอดรังสีแคโทดค่ะมาดัดแปลงทำให้เขาค้นพบรังสีที่มีประจุบวกค่ะแล้วเขาก็เรียกมันว่าโปรตอน
1: อย่างนี้เท่ากับว่าไลน์อะตอมเนี่ยก็จะมีโปรตอนที่เป็นประจุบวกอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะและตอนนี้ค่ะจอห์นทอมสันก็ทำการทดลองเพิ่มเติมค่ะโดยดัดแปลงหลอดรังสีแคโทดเหมือนเดิมแต่เพิ่มขั้วในแนวดิ่งเข้าไปทำให้เขาค้นพบว่าจริงๆแล้วอนุภาคที่อยู่ในหลอดรังสีเนี่ยเกิดการเบนเข้าหาประจุบวกแสดงว่าอนุภาคนั้นนะคะมีคุณสมบัติเป็นลบทางไฟฟ้าค่ะแล้วก็เรียกมันว่าอิเล็กตรอน
1: แบบนี้นะคะก็เท่ากับว่าพอที่เขาแบบศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วในอะตอมก็มีทั้งประจุบวกแล้วก็ประจุลบเลยแล้วอะตอมของทอมสันหน้าตาเป็นยังไงเหรอคะ
0: อะตอมของทอมสันนะคะก็ยังคงมีรูปร่างเป็นทรงกลมคล้ายๆกับของดอลตันแต่ก็จะมีอนุภาคของโปรตอนที่มีประจุเป็นบวกนะคะแทรกอยู่ตามเนื้อของอะตอมแบบนี้เลย
1: มีโปรตอนที่เป็นประจุบวก
0: ใช่ค่ะกระจายอยู่ทั่วเลยค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแบบนี้
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะครูจะให้แพลวนะคะเติมอิเล็กตรอนเข้าไปค่ะโดยที่นี้เราจะให้ใช้เป็นสีฟ้า
1: อ๋ออิเล็กตรอนก็คือกระจายรอบๆเหมือนกันใช่ไหม
0: คะโดยอิเล็กตรอนเองนะคะก็จะมีประจุทางไฟฟ้าที่เป็นลบค่ะกระจายอยู่ทั่วเลย
1: โอเคแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้มีทั้งโปรตอนแล้วก็อิเล็กตรอน
0: ใช่ค่ะและถ้าอะตอมนะคะมีจำนวนโปรตอนกับอิเล็กตรอนที่เท่ากันก็จะทำให้อะตอมนั้นนะคะมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าได้ค่ะ
1: แล้วแบบนี้ถือว่าเป็นหน้าตาของอะตอมที่เราศึกษาได้ในปัจจุบันหรือยังคะ
0: อ๋อยังไม่ใช่ค่ะถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของอะตอมของทอมสันเนี่ยจะดูว่ามีลักษณะที่เหมือนจะบอกอะไรได้จริงๆแล้วก็ยังไม่ได้บอกคุณสมบัติมากพอค่ะทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะแบบจำลองนี้ถูกต้องหรือไม
1: ่อืม
0: หลังจากนั้นนะคะแรเทอร์ฟอร์ดค่ะเขาได้ทำการทดลองแบบนี้โดยเขาทำการยิงอนุภาคแอลฟาค่ะผ่านแผ่นทองคำค่ะแล้วก็มีฉากเรืองแสงลับด้านหลังและจากการทดลองนี้นะคะทำให้แรเทอร์ฟอร์ดรู้ว่าค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอะตอมนะคะจะต้องมีอนุภาคที่มีมวลมากกว่าอนุภาคแอลฟาแล้วก็มีประจุบวกด้วยเขาก็เลยเสนอแบบจำลองขึ้นมาใหม่ค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยพบว่าตรงกลางของอะตอมนะคะจะมีนิวเคลียสค่ะ
1: นิวเคลียส
0: ใช่ที่มีประจุบวก
1: อ๋อก็จะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางแบบนี้หรอคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอิเล็กตรอนค่ะที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบวิ่งอยู่รอบๆค่ะ
1: โอ้อ๋อนี่คืออิเล็กตรอน
0: ใช่เดี๋ยวเลยอีกฝั่งนึงนี่เลย
1: โอ้โหแค่นี้เลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะณตอนนั้นนะคะแรเทอร์ฟอร์ดได้เสนอแบบจำลองอะตอมเป็นแบบนี้ค่ะดังนั้นนะคะเนื้อของอะตอมจริงๆแล้วอ่ะก็จะไม่มีอะไรเลยเป็นว่างเปล่า
1: แล้วแบบนี้ถือว่าเป็นแบบจำลองสุดท้ายหรือยังคะ
0: ยังค่ะ
1: ยังอีกเหรอคะ
0: พอแรเทอร์ฟอร์ดก็ยังมีความสงสัยค่ะว่าทำไมมวลของธาตุเนี่ยไม่เท่ากับมวลของโปรตอนกับอิเล็กตรอนบวกกันแต่มวลของธาตุน่ะดันมีค่าเป็น2เท่าก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะจริงหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจกลางของนิวเคลียสอ่ะมีอะตอมอื่นซ่อนอยู่ค่ะโดยแซดวิทนะคะเขาก็สงสัยเหมือนกันค่ะเขาก็เลยนำแบบจำลองของแรเทอร์ฟอร์ดนะคะไปทำการยิงอนุภาคแอลฟาอีกครั้งค่ะโดยเครื่องนี้นะคะมีความแม่นยำสูงมากเลยค่ะทำให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในนิวเคลียสนะคะมีอนุภาคที่มีความเป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่ด้วย

0: วยค่ะเขาก็เลยเรียกมันว่านิวตรอนค่ะ
1: โหหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าในอะตอมก็จะประกอบไปด้วยโปรตอนอิเล็กตรอนแล้วก็นิวตรอนเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วแบบนี้ถือว่ามันจะทำให้หน้าตาของอะตอมเปลี่ยนไปด้วยไหมคะ
0: เปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าในนิวเคลียสนะคะก็จะไม่ได้มีแค่โปรตอนอย่างเดียวก็จะมีนิวตรอนซึ่งมีอนุภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่ด้วย
1: มีบวกลบแล้วก็มีกลาง
0: ใช่ค่ะแบบนี้เลยเราก็เพิ่มโปรตอนเข้าไปอีกสักหนึ่งตัวละกัน
1: โปรตอนสีแดงแล้วก็ต้องมีนิวตรอน
0: ใช่แล้วเลยค่ะ
1: แบบนี้หรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในนี้ถือว่าเป็นแบบสุดท้ายหรือยังอะคะเนี่ย
0: ยังค่ะ
1: ยังอีกหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นขอวางก่อน
0: เพราะว่าแบบจำลองของโบนะคะก็ยังไม่สามารถอธิบายสเปกตรัมของอิเล็กตรอนในจำนวนที่มีอิเล็กตรอนเยอะๆได้ค่ะดังนั้นนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็เลยทำการทดลองศึกษาค้นคว้ามาอีกค่ะทำให้ได้แบบจำลองอีกแบบจำลองนึงค่ะที่เป็นแบบจำลองแบบกลุ่มหมอกค่ะ
1: กลุ่มหมอก
0: โอ้จะพบว่านะคะอิเล็กตรอนนะคะมีขนาดเล็กมากค่ะแล้วก็จายอยู่ทั่วเลยรอบๆนิวเคลียส
1: ค่ะ
0: บางครั้งนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถเห็นอิเล็กตรอนได้บางครั้งก็อาจจะไม่พบเพราะมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เขาศึกษาอยู
1: ่อันนี้ก็หน้าตาแตกต่างออกไปอีกนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้ก็เท่ากับว่าเราก็สามารถมีการค้นพบอะตอมในรูปแบบใหม่ๆได้อีกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าวิทยาการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันดังนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแบบจำลองอะตอมในรูปแบบใหม่ในอนาคตขึ้นก็ได้
1: ไม่แน่นะในอนาคตอาจจะมีแบบจำลองอะตอมของคูเช่ก็ได้
0: แน่นอนค่ะพูดถึงแบบจำลองอะตอมถ้าอย่างนั้นเรามาสร้างแบบจำลองอะตอมในรูปแบบของเรากันดีกว่า
1: ได้ด้วยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะในกิจกรรมบัสบอมอะตอม
1: วี
0: นี่ค่ะกิจกรรมบัสบอมอะตอม
1: โอ้ ต้องทำยังไงบ้างคะส่วนผสมมีอะไรบ้าง
0: ส่วนผสมนะคะเด็กๆก็ตวงไปพร้อมกันเลยก็ได้เนาะอันดับแรกนะคะก็จะมีเบกกิ้งโซดาค่ะเราจะใช้1ถ้วยตวง
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เป็นครีมออฟทาทานะคะจะใช้1ส่วน4ถ้วยตวงค่ะแล้วก็จะมีแป้งข้าวโพดใช้1ส่วน2ถ้วยตวงค่ะเกลือก็ใช้1ส่วน2ถ้วยตวงเช่นกัน
1: โ
0: อ้แล้วก็มีน้ำมันค่ะเดี๋ยวจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอัลมอนด์น้ำมันมะกอกแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ชอบ
1: น้ำมันอะไรก็ได้
0: ใช่ค่ะก็ใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็สีที่ชอบเลย
1: อ๋ออันนี้สีอะไรคะ
0: วันนี้ครูจะใช้เป็นสีม่วงค่ะ
1: ว้าวโอเค
0: แล้วก็จะมีพิมพ์ขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆอยากได้เป็นบาสบอมรูปทรงไหนก็ใช้พิมพ์แบบนั้นเลยวันนี้ครูจะทำเป็นทรงกลมค่ะให้เหมือนกับอะตอม
1: ของดอตัน
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยครูจะใส่นิวเคลียสเข้าไปด้วยที่ประกอบไปด้วยโปรตอนและนิวตรอนโดยเป็นลูกปัดนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาทำกันเลยเนาะ
1: เริ่มเลยค่ะ
0: โอเคค่ะแล้ว
1: มาเลยจัดให้เริ่มจากอะไรก่อนคะ
0: ตวงก่อนค่ะ
1: ตวงอะไร
0: เลย
1: เบกกิ้งโซดา
0: 1ถ้วยตวงโอเคนะคะ
1: นี
0: ้ใน1สูตรเนี่ยสามารถทำได้ 5-6 ก้อนเลยนะคะ
1: โอ้โห1ถ้วยตวงใส่ไปเลยนะคะ
0: โอเค
1: ต่อด้วยครีมออฟทาท่า
0: ครีมออฟทาท่า
1: 1ส่วน4ถ้วยตวงครีมออฟทาท่า
0: ถ้าที่บ้านนะคะไม่มีครีมออฟทาท่าเด็กๆสามารถใช้เป็นกรดมะนาวแทนได้นะคะเทลงไปเลยต่อไปก็จะเป็นแป้งข้าวโพดค่ะ
1: ข้าวโพดนี่เท่าไหร่นะคะ
0: 1ส่วน2ถ้วยตวง
1: 2ส่วน2
0: สี
1: ก็ต้องมีต้องมีแป้งข้าวโพดด้วยต่อด้วย
0: เกลือเกลือค่ะ
1: เกลือเท่าไหร่
0: 1ส่วน2ถ้วยตวงเช่นกัน
1: 1ส่วน2เช่นกัน
0: โอเคอ่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทำการ
1: คน
0: เท่ากันระวังหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะฟุ้งค่อยๆคนนะโอเคเราก็จะผสมของแห้งให้เข้ากันก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเติมน้ำมันลงไปค่ะค่อยๆใส่เข้าไปนะประมาณค่อยๆทยอยใส่ทีละ1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะโอเค แล้วก็คนให้เข้ากันซึ่งมันจะทำให้บาร์บอมสามารถจับตัวเป็นก้อนได้ดีขึ้น
1: แล้วก็คน
0: ใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วย
1: ว้าวต่อไปค่ะ
0: ต่อไปเราก็จะใส่สีลงไป
1: เยอะไหมคะ
0: 1-2หยดแล้วก็คนให้เข้ากันพอโอเคไหมคะแล้วถ้าหากว่าคนแล้วรู้สึกว่าตัวส่วนผสมเนี่ยยังเป็นก้อนๆอยู่ก็สามารถสเปรย์น้ำลงไปด้วยเพื่อให้เกิดการกระจายของสี
1: เสร็จแล้วค่ะครูเช่นี่แบบนี้ถูกไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: สีสวยมากเลย
0: ใช่ค่ะซึ่งอันนี้นะคะเราก็จะแทนเป็นอิเล็กตรอนที่กระจายอยู่รอบๆ อะตอมอย่างที่เราเรียนรู้กันไปตอนแรกนะคะว่าอะตอมมีรูปร่างเป็น
1: ทรงกลม
0: ถูกต้องค่ะวันนี้เราก็เลยจะใช้พิมพ์เป็นรูปทรงกลมให้เธอปักใส่ลงไปเลยในพิมพ์ค่ะ
1: ใส่แล้วนะคะ
0: ใส่ลงไปเลย
1: ใส่ให้เต็มเลยใช่ไหม
0: ใส่เต็มเลยค่ะ

0: นี่ตอนนี้พอเติมเต็มครบทุกหลุมแล้วค่ะแล้วยังไงต่อคะ
1: เพื่อให้แบบจำลองของเราสมบูรณ์ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยครูก็จะใส่นิวเคลียสของอะตอมไปด้วย
0: โอ้นิวเคลียส
1: ใช่ค่ะต้องมีอะไรบ้างนะ
0: ต้องมี
1: โปรตอนและนิวตรอนโอเคค่ะดังนั้นนะคะโปรตอนก็จะใช้เป็นลูกปัดสีชมพู
0: โอเค
1: ใส่โปรตอนลงไปเลยแล้วก็ใส่นิวตรอนลงไปด้วยในปริมาณที่เท่ากันโอเคไหม
0: โอเคค่ะ
1: คราวนี้ก็แล้วแต่เลยว่าจะใส่ทั้งหมดกี่จำนวนกี่อนุภาคเนาะต่อไปเราจะต้องทำให้มันเป็นทรงกลม
0: ใช่ค่ะคุณเชษจะทำยังไงคะ
1: เราก็จะพับมันเข้าด้วยกันค่ะหลังจากนั้นก็จะทำการอัดให้แน่นขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้สัก 3-4 ชั่วโมงแล้วค่อยมาแกะออกค่ะ
0: นี่เสร็จแล้วแล้วนี่ก็น้ำก็พร้อมแล้วด้วยค่ะว่าแต่มันต้องอะไรยังไงคะ
1: เราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของบาสบอมกันค่ะว่าบาสบอมอะตอมของเรานั้นใช้งานได้จริงหรือเปล่า
0: เราต้องทำยังไงคะคุณเชษ
1: นี่เลยใส่ลงไปในน้ำเลยค่ะ
0: ถ้าเกิดว่ามันใช้งานได้จริงๆมันจะเป็นยังไงคะ
1: มันก็จะฟูๆออกมา
0: โอ้งั้นใส่เลยนะ
1: ใส่เลย
0: รูปไหนก็ได้หรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาอันนี้ละกันนะคะ
1: โอเคค่ะ
0: ใส่ไปเลยเหรอ
1: ใส่เลย
0: โอ้ว้าวโอ้โหโอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยคุณเชษ
1: นี่ค่ะตอนนี้นะคะกำลังเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นในบาสบอมจากส่วนผสมที่เราใส่ไปค่ะเวลาที่เราอาบน้ำก็จะรู้สึกมีความสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็ได้รับความชุ่มชื้นจากน้ำมันที่เราใส่ลงไปด้วย
0: โหมันฟู่ใหญ่เลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แบบนี้พอมันฟู่หมดแล้วเราก็จะเจอโปรตอนแล้วก็นิวตรอนข้างในใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะเด็กๆลองไปทำดูนะคะแล้วก็ได้ผลยังไงก็อย่าลืมส่งภาพมาให้พี่กับพี่แพรวดูด้วยนะ
0: ของน้องๆเนี่ยจะฟู่แบบนี้หรือเปล่าวันนี้นะคะพี่พาวแล้วก็น้องๆได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะตอมไปอีกเพียบเลยแถมยังได้ทำบาสบอมอะตอมสนุกๆแบบนี้อีกด้วยน้องๆก็กลับไปทำเองที่บ้านได้ด้วยนะน้องๆคะอะตอมเนี่ยเป็นหน่วยพื้นฐานของสสารค่ะซึ่งประกอบไปด้วย3อย่างนั่นก็คือโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนนั่นเองค่ะใจกลางของอะตอมนะคะจะมีนิวเคลียสที่หนาแน่นซึ่งนิวเคลียสนั้นเนี่ยก็ประกอบไปด้วยโปรตอนที่มีประจุบวกแล้วก็นิวตรอนซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้าค่ะแล้วก็ยังมีการถูกล้อมรอบด้วยกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนที่มีประจุลบนั่นเองค่ะซึ่งก็ถูกดึงดูดขึ้นมาด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าว่าแต่นั่นเสียดายจังเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วแหละพบกันได้ใหม่ในลับซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะครูเชษแล้วก็พี่แพลไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวจะเอาบาสบอมอะตอมไปลงในอ่างกันบ๊ายบายเอาไปทั้งอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เดียวอ่ะต้องทำใหม่
2: ทำใหม่กันเนาะ
0: โอเคค่ะเอาสีอะไรดี
2: เดี๋ยวเราเปลี่ยนสีกันดีกว่า

จบศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับกระผมพันธการมาลา
1: สวัสดีค่ะณัฐยาทองดวงค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันพิชญานิ่มคุ้มครองค่ะ
3: สวัสดีค่ะดิฉันนิธิพรศรีนาคค่ะ
4: สวัสดีค่ะดิฉันสุวชัยบรรพเชิดพวกเราเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
0: วันนี้พวกเราขออนุญาตพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนทางภาษีอากรเพราะพวกเรานะครับเป็นนักศึกษาสาขาการบัญชีเราจึงเรียนเกี่ยวกับการทำบัญชีและเกี่ยวกับการภาษีมาอย่างหลากหลายวิชาครับและก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวโด่งดังเกี่ยวกับพ่อค้าและแม่ค้านะครับที่ถูกกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลังครับจากการขายของทั้งขายแบบหน้าร้านและออนไลน์นะครับที่มีการชำระเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารครับ
4: ถ้าคิดจะขายของออนไลน์ก็ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของภาษีด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพราะหลายคนอาจจะกำลังขายของออนไลน์อยู่หรือสนใจที่จะขายของออนไลน์เพราะยุคนี้นะคะเป็นยุคของโซเชียลมีเดียหลายคนอาจจะเจอกับภาวะโควิด-19หลายคนก็อาจจะกำลังเว้นระยะห่างและทำให้อาจจะไม่อยากจะเดินห้างจึงเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการขายของออนไลน์
0: ใช่ครับถ้าเราเข้าไปใน Facebook เนี่ยเราจะเจอพ่อค้าแม่ค้ามาไลฟ์สดขายของออนไลน์กันอย่างเยอะแยะเลยล่ะครับ
5: ค่ะใน Instagram ก็มีนะคะอย่างเช่นการขายกระเป๋าเครื่องสำอางเสื้อผ้ามีเยอะแยะเลยค่ะ
6: บางท่านอาจจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าเราจะเสียภาษียังไงคิดภาษียังไงแล้วจะไปเสียที่ไหนแล้วถ้าจะไม่เสียจะได้ไหมแล้วกรมสรรพากรจะรู้ไหมแล้วเขาจะรู้ได้ยังไง
4: ถ้าอย่างนั้นตามเรามาเลยค่ะเดี๋ยวพวกเราจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนหรือเพื่อนๆจากสถาบันอื่นได้รับฟังแล้วอยากจะเพิ่มเติมประเด็นหรือเพิ่มเติมเนื้อหาหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการเสียภาษีจากการขายของออนไลน์หรือช่วยคอมเมนต์แนะนำไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะถือว่าเป็นการช่วยกันให้ความรู้แก่ผู้ชมทุกท่านค่ะ
7: ที่ตัวเองมีเพื่อนที่เจอปัญหาขายของออนไลน์มาแล้วเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังได้ป่ะแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะ
8: คืองี้เพื่อนเราอะเรียนจบปวช.ใช่ไหมแต่นักก็ไม่ได้เรียนต่อหรอกผันตัวไปเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายพวกอาหารเสริมคอลลาเจนกาแฟลดน้ำหนักอะไรพวกเนี้ยขายเยอะแยะเลย
5: ถามจริงขายที่ไหนหรอขายออนไลน์เนี่ยนะ
8: ขายทางเพจ Facebook ของนางนี่แหละนางก็ไลฟ์ขายเกือบทุกวันนะคนก็เข้ามา CF ของนางทุกวันพอนางขายได้นางก็ไปส่งของที่ไปรษณีย์เคอร์รี่แฟตของขนส่งอะไรพวกเนี้ย
6: ขายดีไหมล่ะเธอแล้วยอดขายประมาณไหนหรอ
8: แรกๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอไปรู้ว่าต่อมาก็ขายได้เฉลี่ยต่อเดือนละเป็นแสนบางเดือนก็หลายแสนเลยนะก็เพราะว่านางคงทั้งสวยพูดเก่งน่ารักบุคลิกดีและที่สำคัญนะสินค้าของนางแต่ละอย่างราคาดีมากเลยล่ะ
9: ต่างปุ๋ยเลยอยากไปขายด้วยเลย

0: อ่ะ
1: อุ้ยเตรียมออกรถกระบะไว้รอขนของเลยมีหนำตำนะขายของได้เงินเยอะเอาไปเลี้ยงพ่อแม่ซื้อที่ดงที่ดินยังได้เลยนะ
2: แล้วปัญหามันเกิดจากตรงไหนหรอ
0: เราขอเดาได้ปะ
1: แต่บอกก่อนนะเรื่องนี้มันหลายปีมากแล้วใช่ครับณประเทศของเรามีการออกกฎหมายให้มีการส่งข้อมูลในการโอนเงินเข้าบัญชีมากกว่า 3,000 ครั้งต่อปีครับ
0: หรือ400ครั้งต่อปีมียอดเงินเกิน2ล้านบาทให้แก่กรมสรรพากร
3: เพราะการขายของออนไลน์ส่วนใหญ่มักใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย
0: ์จริงๆแล้วกฎหมายไม่ได้กำหนดแค่ธนาคารพาณิชย์อย่างเดียวนะแต่กฎหมายระบุถึงสถาบันการเงินรวมๆด้วยแหละ
2: สรรพากรก็เอาข้อมูลจากที่ได้รับจากสถาบันการเงินนี่แหละมาเรียกเก็บภาษีออนไลน
0: ์เธอจริงๆแล้วอ่ะคนที่ขายของหน้าร้านเขาไม่ได้ขายออนไลน์เขาก็เสียภาษีกันมานานแล้วนะ
3: ใช่ๆจริงด้วยก็ทุกคนก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันสิเนาะแล้วภาษีที่เสียไปอ่ะก็เอาไปพัฒนาประเทศนี่แหละ
2: จ้าแม่ไม่กลัวก็ได้แล้วมันเป็นยังไงต่ออยากรู้มากเลยอ่ะไหนเล่าต่อหน่อยสิ
1: แต่ก็มีคนรู้จักมาเตือนนางนะว่าจริงๆแล้วนางต้องเสียภาษีอ่ะเพราะการขายของเนี่ยเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่8ตามมาตรา40ตามประมวลรัษฎากร
2: ไหนบอกว่าวันนี้จะพูดง่ายๆไงแล้วมีมาตราเข้ามาเนี่ยมันเริ่มยากแล้วนะ
3: เธอก็เงินได้พึงประเมินเนี่ยก็คือกฎหมายประมวลรัษฎากรซึ่งแบ่งออกเป็น8ประเภทตามที่เราเรียนมาไง
0: ก็เงินได้จากการขายของออนไลน์ก็ถือว่าเป็นเงินได้ประเภทที่8นั่นแหละ
1: โอ้นางก็เลยไปปรึกษาผู้ที่รู้ผู้รู้เนี่ยเขาก็พานางไปหาเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเลยนะพอเงินได้ของนางเนี่ยปีนึงอะเป็นล้านเลยนะ
3: แล้วเกินล้าน 800,000 บาทไหมอ่ะ
1: เกินอยู่แล้ว
0: เอ้านั้นนางก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยดะสิ
1: ใช่ภาษีมูลค่าเพิ่มนี่แหละร้อยละ7หนักด้วยนะพอคิดจากยอดขาย
4: เอายอดขายไปคูณ7หารด้วย107ไปเลยจ้านั่นแหละภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสีย
2: อ้าวแล้วนางทำไงต่อ
1: นางก็ต้องไปเสียสิโทษอ่ะมีทั้งทางอาญาทั้งทางแพ่งเลยนะขืนปล่อยไว้อ่ะแย่แน่พอมีทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่มหลายอย่างโอ้ยนางคงไม่ปล่อยไว้หรอก
4: นี่ก็เลยเป็นสาเหตุของการบันทึกเรื่องราวและการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในวันนี้นะคะ
1: ถูกต้องนะคะ
4: ค่ะถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้เรียนบัญชีหรือไม่ค่อยมีความรู้ทางภาษีนะคะแต่วางแผนว่าจะขายของออนไลน์แนะนำให้วางแผนภาษีด้วยค่ะ
0: วางแผนให้ดีตั้งแต่เริ่มเลยนะคะขอให้คิดเลยว่าภาษีเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของธุรกิจค่ะ
2: เริ่มคิดอย่างนี้เลยเนาะจะได้สบายใจ
0: ใช
2: ่คือเราต้องเสียภาษีตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
3: แล้วเริ่มจากตรงไหนดีล่ะการวางแผนภาษีเนี่ย
1: เราก็ต้องมาดูก่อนไงว่าของที่เราจะขายอ่ะเสียภาษีอะไรบ้างเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไหม
2: มันมีด้วยหรอคะว่าขายของแล้วไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอ่ะ
4: ก็ที่เราเรียนมาด้วยกันไงขายพืชผลทางการเกษตรขายทุเรียนสดทุเรียนแกะอะไรเงี้ยที่ส่งตามบ้านตามตลาดแต่ว่ารับเงินค่าทุเรียนเป็นการโอนเข้าบัญชีอ่ะจำได้ปะ
0: ขายดีมากลูกค้าเยอะมากแล้วก็มีเงินโอนเข้าบัญชีเกินกว่าปีละ 3,000 ครั้งเลยนะ
1: ก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไงแต่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทน
3: ขายสัตว์ขายปุ๋ยขายอาหารสัตว์อ่ะพวกเนี้ยไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
1: ก็ถ้าเรารู้แล้วว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยเข้าขายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเราก็ต้องมาประมาณอีกว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ต่อปี
2: อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราขายได้เท่าไหร่ต่อปี
1: ก็นั่นไงเราถึงต้องวางแผนเพราะการขายแรกเริ่มเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ต่อปีเราจึงต้องวางแผนก่อนตอนแรกเราก็ต้องขายในนามบุคคลธรรมดาไปก่อนก็ได
3: ้แล้วธุรกิจเราอ่ะเกิดปังขึ้นมาแล้วทำท่าว่ายอดขายของเราจะเกิน 1.8 ล้านต่อปีอันเนี้ยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแน
0: ่ๆพอยอดขายของเราอ่ะมีแนวโน้มที่จะถึง 1.8 ล้านบาทเราก็ต้องมีเรื่องที่จะต้องให้วางแผนกันอีกแล้ว
2: แบบวางแผนไปใช้เงินบัญชีคนอื่นอย่างเงี้ยหรอ
3: แบบกระจายเงินได้ไปให้คนอื่นเงี้ยหรอจะได้เสียภาษีน้อยๆ
0: อันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอะ
1: เดี๋ยวมั่นใจแล้วนะว่าจะทำอย่างนั้นอะต้องอย่าลืมนะว่าฐานข้อมูลของกรมสรรพากรอะเขามีการใช้ Big Data ใช้ AI แน่ใจแล้วจะทำอย่างเงี้ยว่าจะรอดตัวไปได้อะ
3: อย่าทำอะไรที่ต้องเสี่ยงขนาดนั้นเลยไหมไหนจะเบี้ยปรับไหนจะเงินเพิ่มถ้าพลาดขึ้นมานะได้ไม่คุ้มเสียแน่ๆ
4: ถ้ายอดขายเราจะเจริญเติบโตขึ้นมาแนะนำให้ไปจดเป็นนิติบุคคลนะและจดเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
2: จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทเป็นห้างส่วนเงี้ยหรอเรื่องใหญ่เลยนะ
1: เราก็ถึงต้องมาดูไงว่าทำแบบไหนแล้วคุ้มกว่ากันเพราะการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้เยอะกว่าการประกอบการแบบบุคคลธรรมดานะเพราะบุคคลธรรมดาเนี่ยหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้แค่ 60% เองในกรณีการขายของเนี่ยนะ
2: แล้วจดที่ไหนล่ะจดทะเบียนนิติบุคคลเนี่ย
4: จดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานธุรกิจการค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศเลย
0: เราสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ทางออนไลน์ก็ได้เลยนะเข้าไปที่เว็บไซต์ dbd.go.th ทำตามขั้นตอนได้เลยไม่ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
2: แล้วการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในภาษีมูลค่าเพิ่มล่ะจดที่ไหน
0: พีทรู้ปะ
1: ก็จดที่สรรพากรพื้นที่ลพบุรีไงที่เนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตลอดเลยนะหรือไม่ก็ทุกจังหวัดอ่ะก็จะมีสรรพากรพื้นที่อยู่แล้ว
0: สามารถจดได้เลย
1: ใช่
4: ข้อดีของการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีดียังไงพีทอธิบายให้ฟังได้ปะ
1: เพราะการเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยสามารถทำให้เราขอใบภาษีแบบเต็มรูปจากผู้ที่ขายสินค้าให้เราซึ่งเราตรงเนี้ยเราเอามาหักกับภาษีขายในแต่ละเดือนได้ด้วยนะ
2: แล้วผู้ที่ขายสินค้าเนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ไหมจ
0: ๊ะแน่นอน
2: แสดงว่าเราก็ไม่ควรจะซื้อของจากผู้ประกอบการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรอคะ
0: ใช่เพราะว่าผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดแบตก็ไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีให้เราเราก็เครดิตภาษีซื้อไม่ได้นะ
1: นี่แหละการทำธุรกิจมีภาษีเป็นต้นทุนตัวสำคัญตามกฎหมายเราเลยต้องวางแผนแบบนี้ไง
4: วางแผนภาษีดีแล้วอย่าลืมลงบัญชีกันด้วยนะคะเป็นบุคคลธรรมดาก็ลงบัญชีแบบง่ายๆก็ได้ค่ะรายรับหน้าหนึ่งรายจ่ายหน้าหนึ่งแล้วที่สำคัญซื้อของจากใครอย่าลืมขอหลักฐานและเก็บไว้ให้ดีด้วยนะคะ
3: ก็เพราะว่าการขายของออนไลน์สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้2วิธีวิธีแรกคือการหักเหมาและอีกวิธีนึงคือการหักตามจำเป็นและสมควรนั่นก็คือการหักตามความเป็นจริงนั่นเอง
0: โอ้ได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยเนาะพวกเราเนาะ
3: ใช่
5: วิธีคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายสินค้ามี2วิธีนะคะ1วิธีเงินได้สุทธิ2. วิธีเงินได้พึงประเมินค่ะวิธีที่1นะคะก็คือวิธีเงินได้สุทธิภาษีเท่ากับเงินได้สุทธิคูณกับอัตราภาษีค่ะต่อไปเรามาดูตารางการคำนวณอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันนะคะสำหรับปีภาษี2560จนถึงปัจจุบันค่ะประเทศไทยของเรามีการคิดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้านะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาทแรกจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ5โดยเราจะแบ่ง 300,000 แรกเป็น2ช่วงนะคะก็คือ 150,000 บาทแรกกับ 150,000 บาทหลังโดย 150,000 บาทแรกเราจะไม่มีการเสียอัตราภาษีกันนะคะเราจะมาเสียใน 150,000 บาทหลังในอัตราร้อยละ5ค่ะต่อไปนะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทเราจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ10ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 750,000 บาทจะต้องมีการเสียอัตราภาษีร้อยละ15ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 750,000 บาทแต่ไม่เกิน1ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ20ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ1ล้านบาทแต่ไม่เกิน2ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ25ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ2ล้านบาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ30และสุดท้ายนะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ5ล้านบาทขึ้นไปจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ35ค่ะต่อไปจะเป็นการคำนวณรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะโดยเราสามารถเรียกทั้งรายได้เงินได้หรือว่าการขายสินค้านะคะโดยเราจะหักค่าใช้จ่ายในอัตรา 60% และเราก็เรียกว่าเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายค่ะโดยเราจะมีการหักค่าลดหย่อนดังนี้นะคะก็คือการหักค่าลดหย่อนส่วนตัวเราสามารถหักได้ 60,000 บาทการหักค่าลดหย่อนคู่สมรสเราสามารถหักได้ 60,000 บาทคู่สมรสเราต้องมีการจดทะเบียนตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะคะต่อไปค่าลดหย่อนต่อไปนะคะก็คือบุตรค่ะบุตรคนแรกเราเสียใน 30,000 บาทคนที่2คนที่3เราก็สามารถเสียเพิ่มได้อีก 30,000 บาทค่ะต่อไปค่าลดหย่อนตัวต่อไปนะคะก็คือค่าคลอดบุตรค่ะเราสามารถลดหย่อนค่าคลอดบุตรได้ในจำนวน 60,000 บาทค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือค่าเบี้ยประกันชีวิตค่ะหักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาทนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเราสามารถหักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเราสามารถเสียได้คนละ 30,000 บาทค่ะ
6: ค่าลดหย่อนตัวสุดท้ายที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ให้ภาษีของเราเนี่ยมีจำนวนที่ลดลงก็คือค่าลดหย่อนจากการที่เราไปซื้อกองทุนรวมนะคะซึ่งกฎหมายปงวัสดากรปัจจุบันนี้นะคะที่เราสามารถที่จะวางแผนภาษีไปซื้อกองทุนรวมได้เนี่ยนะคะจะมีกองทุนรวมอยู่2ประเภทนะคะก็คือกองทุนรวมประเภท S ISF กับกองทุนรวม RMF นะคะกองทุนรวม SSF เนี่ยก็คือสามารถที่จะหักลดหย่อนได้เต็มที่นะคะไม่เกิน 200,000 บาทโดยเราจะสามารถซื้อได้นะคะซื้อกองทุนประเภท SSF ได้สูงสุด 30% ของเงินได้นะคะ 30% ของเงินได้สำหรับกองทุน RMF นะคะกองทุน RMF เนี่ยก็สามารถซื้อได้สูงสุด 30% ของเงินได้เหมือนกันนะคะกองทุน RMF จะซื้อได้จะหักลดหย่อนได้นะคะจะหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาทหลังจากหัก SSF ออกแล้วพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเราซื้อ SSF ไปแล้ว 200,000 เราก็จะซื้อ RMF แล้วหักลดหย่อนได้อีกเต็มที่ก็คือ 300,000 บาทนะคะนี่ก็คือเป็นการหักลดหย่อนอีกรายการนึงที่เราสามารถจะวางแผนภาษีให้เราเสียภาษีน้อยลงนะคะส่วนค่าลดหย่อนตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของเงินบริจาคนะคะเรื่องเงินบริจาคเนี่ยเราก็ต้องวางแผนเพราะว่าการบริจาคให้กับสถาบันการศึกษาโรงเรียนเนี่ยนะคะเราจะสามารถหักลดหย่อนได้2เท่าก็คือบริจาค1บาทแต่เราจะสามารถนำมาหักลดหย่อนได้2บาทนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องวางแผนนะคะเพื่อให้การเสียภาษีของเรานั้นเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าครบถ้วนนะคะถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าประหยัดที่สุด
0: พวกเราในฐานะนักศึกษาบัญชีก็ไม่อยากให้ทุกท่านต้องเกิดปัญหาจากการเสียภาษีย้อนหลังเพราะเราควรจะเอาเงินจำนวนนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์จะดีกว่านะคะ
1: หากทุกท่านมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หรือข้อคิดเห็นประการใดกรุณาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับพวกเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับเราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการซื้อขายของบนโลกออนไลน์นั้นแสนจะง่ายดายแล้วก็สะดวกรวดเร็วเป็นอย่างมากซึ่งการที่เราจะขายสินค้าได้นั้นต้องทำการจูงใจผู้บริโภคให้เกิดความสนใจในสินค้าของเราและสิ่งแรกที่จะสามารถสื่อสารเรื่องราวของสินค้าได้ก็คือภาพถ่ายสินค้าที่สวยงามเห็นแล้วจะช่วยกระตุ้นความอยากซื้อของผู้บริโภคขึ้นมาในทันทีการถ่ายภาพคือศิลปะการเล่าเรื่องอย่างหนึ่งที่สามารถสื่อสารอารมณ์และบุคลิกของสินค้าได้ในวันนี้นะครับทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีก็ได้นำเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าประเภทอาหารง่ายๆมานำให้กับคุณผู้ชมทุกท่านโดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สุดแสนจะซิมเปิลที่สามารถหาได้ง่ายๆภายในบ้านของเรามาประกอบฉากเพื่อเล่าเรื่องให้กับสินค้ารวมถึงเทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพและการจัดแต่งง่ายๆทั้งหมดนี้จบครบในโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวของเรานี่เองครับวันนี้เราจะแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพอย่างแรกที่ช่วยเล่าเรื่องราวของสินค้าได้แก่การวางองค์ประกอบหลักของภาพโดยการใช้เทคนิคจุดตัด9ช่องการทำแบบนี้จะเพิ่มจุดนำสายตาให้กับผู้ชมและทำให้สินค้าที่เราถ่ายภาพมามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นถือเป็นพระเอกเลยครับอย่างแรกเลยเรามาเริ่มที่การตั้งค่ากล้องในโทรศัพท์มือถือของเรากันก่อนเลยครับเราจะหาจุดตัด9ช่องก่อนครับโดยไปที่กล้องเข้าไปที่การตั้งค่าของกล้องเลื่อนหาคำว่าจุดตัด9ช่องจากนั้นกดเปิดขึ้นมาครับตอนนี้บนหน้าจอโทรศัพท์ก็จะปรากฏเป็นตารางเส้นตัดกัน9ช่องและมีจุดตัด4จุดอยู่ตรงกลางเวลาเราจัดองค์ประกอบภาพให้วางสินค้าอยู่จุดกึ่งกลางจุดตัดทั้ง4จุดนี้จะทำให้สินค้าของเราอยู่ในจุดที่น่าสนใจมากที่สุดครับเมื่อรู้หลักการจัดองค์ประกอบภาพด้วยการใช้จุดตัด9ช่องเพื่อทำให้ภาพสินค้าของเราเป็นพระเอกเท่านั้นยังไม่พอครับเราลองผูกเรื่องราวให้กับสินค้าของเราด้วยเพราะสินค้าที่มีเรื่องราวจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกจดจำและกระตุ้นความสนใจให้ซื้อสินค้าได้ครับเราลองมาผูกเรื่องราวให้กับสินค้าอย่างแรกที่ผมนำมาใช้เป็นตัวอย่างกันก่อนเลยครับได้แก่เครื่องปรุงอาหารที่เรียกว่าเครื่องดำเป็นเครื่องปรุงสมุนไพรของชาวไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีชาวไทเบิ้งใช้เครื่องดำเพื่อประกอบอาหารหลากหลายเมื่อเป็นเครื่องปรุงอาหารเราจะเล่นใหญ่สักนิดนึงนะครับลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเครื่องดำอยู่แค่ในขวดโหลเราจะนึกออกไหมครับว่าถ้านำไปปรุงอาหารแล้วจะน่าทานสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะนำตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งและส่วนประกอบอื่นๆของเครื่องดำจัดไว้ในกระจาดแบบนี้ให้สวยงามจับต้มกระดูกอ่อนมาสักชามแล้วเติมเครื่องดำลงไปแหมแค่เห็นภาพก็ทำให้รู้สึกหอมกลิ่นของสมุนไพรชวนให้น้ำลายไหลขึ้นมาทันทีเลยครับซึ่งภาพถ่ายจะสวยงามก็ขึ้นอยู่กับการจัดแสงด้วยนะครับเราเอาโคมไฟอ่านหนังสือมาใช้จัดแสงแบบง่ายๆเรียบร้อยแล้วเราก็ถ่ายภาพสินค้าของเราได้เลยครับเลือกจัดองค์ประกอบภาพให้ตัวสินค้าอยู่ตรงตำแหน่งของจุดตัด9ช่องง่ายๆแค่นี้เลยครับเราก็จะได้ภาพถ่ายเครื่องดำกับเมนูที่เห็นแล้วน่าทานขนาดนี้ไว้ลงขายสินค้าออนไลน์ได้แล้วครับผมตัดภาพจากอาหารเมื่อสักครู่เรามาต่อกันกับขนมไทยๆอย่างขนมชั้นกันครับเราจัดแสงด้วยโคมไฟอ่านหนังสือโดยใช้หลอดเดย์ไลท์เพื่อให้ได้แสงขาวสวยใสลองจัดขนมชั้นวางในกระจาดเล็กๆรองด้วยใบไม้สดอย่างวันนี้ผมใช้ใบทองกวาวดูแล้วมันได้ฟีลความเป็นไทยดีครับผมเลือกดอกทองกวาวสักดอกหนึ่งวางไว้ข้างๆขนมชั้นเพื่อให้มีสีสันสะดุดตาตัดกับสีของขนมชั้นดูแล้วน่าทานมากครับเราเลือกจัดองค์ประกอบในภาพให้ขนมชั้นอยู่ตำแหน่งจุดตัด9ช่องที่มุมซ้ายล่างและเราจะเว้นด้านบนขวาเอาไว้เพื่อใส่ข้อความครับเมื่อเราได้ภาพถ่ายที่สวยถูกใจแล้วเราเข้ามาที่โปรแกรมแต่งภาพในโทรศัพท์มือถือของเราเลือกภาพที่ชอบขึ้นมาเพื่อเพิ่มข้อความและรายละเอียดต่างๆของสินค้าเราเช่นใส่ชื่อเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อสั่งซื้อสินค้าและเปลี่ยนสีให้เป็นโทนเดียวกันเพราะคราวนี้เราจะคุมโทนสีให้เดียวกันกับสีของขนมชั้นครับก็จะสวยไปอีกแบบเสร็จแล้วก็กดบันทึกครับเราก็จะได้ภาพสินค้าที่พร้อมลงขายแล้วครับถูกใจกันหรือเปล่าครับ
เป็นอย่างไรกันบ้างครับพอได้ไอเดียดีๆในการถ่ายภาพสินค้าของท่านเองบ้างหรือยังถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในขวดใสจากตำบลทะเลชุบศรผมจัดไฟด้วยหลอดเดย์ไลท์เช่นเดิมครับสำหรับสินค้าที่เป็นขวดใสหรือเป็นน้ำใสๆแบบนี้มีเรื่องให้ต้องระวังคือเราต้องไม่ใช้แบล็คกราวด์ที่มีสีสันนะครับเพราะจะทำให้สินค้าของเรามีสีที่ผิดเพี้ยนไปนั่นเองครับจึงจำเป็นต้องเลือกแบ็คกราวด์ที่มีสีอ่อนๆหรือเป็นสีขาวไปเลยครับเรามาผูกเรื่องราวให้กับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของเรากันสักหน่อยนะครับเรานำลูกมะพร้าวมาประกอบฉากเพื่อบอกกับลูกค้าถึงแหล่งที่มาของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขวดนี้ที่สกัดแบบเพียวๆบริสุทธิ์จากผลมะพร้าวครับเลือกถ่ายภาพโดยให้ขวดน้ำมันมะพร้าวอยู่ตรงตำแหน่งของจุดตัด9ช่องเพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ถูกใจแล้วก็นำมาใส่ข้อความขายของกันต่อเลยครับ

เสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานเลยใช่หรือเปล่าครับคุณผู้ชมผ่านไป3ตัวอย่างง่ายๆใช้เวลาไม่นานเลยใช่ไหมครับไอเดียที่นำมาสาธิตให้ชมกันในครั้งนี้ก็ไม่ยากเช่นกันผมได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆภายในบ้านหยิบเอาโคมไฟอ่านหนังสือมาช่วยในการจัดแสงแม้ว่าเราจะใช้เพียงโทรศัพท์มือถือในการถ่ายภาพแต่เราก็สามารถถ่ายภาพสินค้าของเราให้ออกมาสวยได้ด้วยตัวเองนะครับและที่สำคัญที่สุดสินค้าของเราต้องมีเรื่องราวที่สามารถสื่อสารบุคลิกสินค้าของเราออกมาได้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้อย่างแน่นอนครับหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้ไอเดียดีๆไปใช้ในการถ่ายภาพสินค้าของตัวท่านเองกันนะครับแล้วก็ขอให้ขายดิบขายดีกันทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ดีค่ะวันนี้นะคะสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะมาบอกเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆค่ะวันนี้นะคะเราจะนำเสนอเป็นของใช้จากชุมชนมาเป็นตัวอย่างในการถ่ายภาพของเราในวันนี้ค่ะก็จะมีเป็นพิมพ์เศษน้ำสมุนไพรต่างหูและก็ชุดผ้าทอมือค่ะโดยเรานะคะก็จะนำเสนอตั้งแต่การตั้งค่ากล้องรวมไปถึงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยรูปแบบต่างๆค่ะซึ่งเรานะคะก็สามารถที่จะนำรูปภาพของเราเนี่ยไปโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ทำให้สินค้าของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะและก็ช่วยเพิ่มยอดขายให้ปังขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเทคนิคแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดพ็อปค่ะเราจะใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวมาเนรมิตให้สินค้าของเรามีความน่าสนใจจนลูกค้าต้องรีบเอฟกันรัวๆมาที่เทคนิคแรกของเราในวันนี้กันนะคะนั่นก็คือการจัดพ็อปค่ะไอเลือกพิมพ์เศษน้ำในขวดแก้วน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะแต่เราจะใช้การจัดพ็อปด้วยอุปกรณ์ธรรมดาที่เราสามารถหาได้ภายในบ้านมาทำให้สินค้าของเราดูโดดเด่นค่ะด้วยอุปกรณ์เหล่านี้นะคะนั่นก็คือฟอยล์หลอดไฟเดย์ไลท์และไฟฉายค่ะเรานะคะเลือกใช้ฟอยล์มาเป็นฉากหลังและเราเนี่ยก็จะวางกระดาษฟอยล์ให้ห่างจากตัวสินค้าของเราค่ะเพื่อที่เวลาถ่ายนะคะกระดาษฟอยล์ที่เราจัดเป็นฉากหลังเนี่ยจะได้อยู่นอกระยะชัดค่ะไอเลือกใช้ไฟฉาย LED ส่องมาจากทางด้านข้างนะคะก็จะทำให้ขวดแก้วของเราเนี่ยดูสวยงามแบบนี้ค่ะเมื่อได้ภาพมาแล้วนะคะเราก็แค่เลือกภาพที่เราคิดว่าปังที่สุดมาค่ะแล้วเรานะคะก็ใช้โปรแกรมแต่งภาพพื้นฐานในโทรศัพท์ของเราใส่รายละเอียดของสินค้าลงไปตรงพื้นที่ที่เราเลือกไว้ค่ะ

วเดียวนะคะเราก็จะได้ภาพถ่ายสินค้าพร้อมลงโฆษณาทางโซเชียลแล้วค่ะเทคนิคที่2นะคะที่เราจะมาทำความเข้าใจในวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดองค์ประกอบของภาพด้วยจุดตัด9ช่องค่ะซึ่งวิธีการตั้งค่าจุดตัด9ช่องในโทรศัพท์ของเรานะคะเพียงแค่ไปที่ตั้งค่าหรือสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองค่ะเลื่อนหาคำว่าตารางหรือจุดตัด9ช่องแล้วแต่รุ่นโทรศัพท์ที่เราใช้นะคะเลือกเปิดก็จะปรากฏนะคะเป็นตารางที่มีเส้นแนวตั้งแนวนอนซึ่งตรงที่เส้นแนวตั้งตัดกับแนวนอนนี่เองแหละค่ะเราเรียกว่าจุดตัด9ช่องไอเลือกต่างหูซึ่งมีขนาดเล็กทำมาจากผ้าขาวม้าทอมือของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีค่ะโดยการนำผ้าขาวม้ามาต่อยอดเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องประดับเป็นสินค้าชุมชนที่สื่อสารอัตลักษณ์ของชาวไทยเบิ้งได้อย่างภาคภูมิใจเลยทีเดียวค่ะทีนี้เรามาจัดองค์ประกอบของภาพกันนะคะเราจัดสินค้าเป็นกลุ่มเลือกวางสินค้าไว้ที่จุดตัด9ช่องเพราะสินค้าหรือตัวแบบของเราที่อยู่ในตำแหน่งจุดตัด9ช่องเป็นตำแหน่งที่น่าสนใจมากที่สุดในภาพค่ะและเราจะเว้นพื้นที่ว่างส่วนที่เหลือไว้สำหรับใส่รายละเอียดสินค้าของเรานะคะ

ินค้าที่ดูดีมีองค์ประกอบสวยงามแบบนี้ก็ยังดูธรรมดาใช่ไหมคะเรามาลองให้สาวๆน่ารักน่ารักใส่ต่างหูดูค่ะมีนางแบบมาใส่ต่างหูให้ดูแมทกับชุดกระโปรงจากผ้าขาวม้าทอมือของชาวไทเบิ้งเป็นเทคนิคช่วยนำเสนอให้ลูกค้าสามารถมองเห็นความสวยงามของต่างหูเมื่อได้ลองสวมใส่จริงๆแล้วยังไปช่วยเพิ่มจินตนาการให้กับลูกค้าราวกับว่าลูกค้าเป็นผู้ใส่ต่างหูนี้เองค่ะมาที่การจัดองค์ประกอบค่ะใช้การเลือกจุดตัด9ช่องร่วมกับการถ่ายแบบแฟชั่นที่สำคัญนะคะการถ่ายสินค้าชิ้นเล็กๆแบบนี้เราเสียดายเลยค่ะเราจะไม่ถ่ายให้เห็นภาพกว้างมากเกินไปแบบนี้นะคะให้เลือกถ่ายแบบโคสอัพเพื่อให้เห็นสีสันหรือลวดลายของสินค้าที่ชัดเจนค่ะกิ๊บเก๋ขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะและเทคนิคสุดท้ายนะคะที่เราจะมาแนะนำกันในครั้งนี้นั่นก็คือการใช้แสงธรรมชาติค่ะเพราะแสงธรรมชาตินะคะเป็นแสงที่นุ่มนวลค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการใช้แสงธรรมชาติเหมาะกับการถ่ายภาพสินค้าทุกชนิดเลยค่ะเพียงแค่เราต้องเลือกใช้ช่วงเวลาให้เหมาะสมพอสภาพแสงในช่วงเวลาที่ต่างกันก็จะให้อารมณ์ของการถ่ายภาพที่แตกต่างกันด้วยค่ะอย่างชุดผ้าทอมือโทนสีพาสเทลชุดนี้นะคะถ้าเราเลือกถ่ายแบบทั่วไปใช้แค่แสงธรรมชาติถึงจะได้สีสันที่สวยสมจริงแต่ก็ยังดูธรรมดาใช่ไหมล่ะคะงั้นแบบนี้เรายังสามารถถ่ายสินค้าของเราให้ปังกว่านี้ได้ค่ะโดยเราจะเพิ่มเรื่องราวให้กับสินค้าเรามาสร้างการสื่อสารเรื่องราวบุคลิกให้กับสินค้าทำให้มีเรื่องราวที่น่าดึงดูดใจและน่าจดจำค่ะสอดคล้องกับบุคลิกของลูกค้าเป้าหมายเพื่อที่จะบอกว่าชุดผ้าทอมือกับสาวๆก็แมทกันได้ค่ะจะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าสินค้าแบบไหนเหมาะกับบุคลิกตัวเองค่ะดูดีขึ้นมาทันทีน่ารักพอไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเทคนิคการถ่ายภาพของเราในวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไอเชื่อนะคะว่าทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะนำเทคนิคของเราในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ในการถ่ายภาพสินค้าได้ด้วยตัวเองค่ะก็ขอให้ยอดขายนะคะปังๆๆกันทุกคนเลยค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานกราฟิกด้วย Canva กันนะคะซึ่ง Canva คือแพลตฟอร์มสำหรับออกแบบงานกราฟิกที่ช่วยเรื่องของการดีไซน์งานต่างๆเช่นงานโฆษณาการทำโปสเตอร์การทำงานนำเสนอหรือตกแต่งรูปภาพเพื่อโพสลงโซเชียลมีเดียมีการให้บริการ2ช่องทางช่องทางแรกคือเว็บไซต์และอีกหนึ่งช่องทางคือแอปพลิเคชันบนมือถือเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store และ App Store ค่ะและสามารถใช้งานได้ฟรีมีเทมเพลตและรูปภาพช่วยในการออกแบบเยอะแยะมากมายซึ่งช่วยให้งานดีไซน์ของเราออกมาดูดีมากที่สุดแม้ว่าเรานั้นจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการออกแบบหรืองานศิลปะก็สามารถใช้งานได้ค่ะข้อดีของเจ้า Canva มีหลักๆดังนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านงานกราฟิกที่ต้องการออกแบบชิ้นงานด้วยตนเองเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเครื่องมือออกแบบที่ง่ายและสวยงามเหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาเครื่องมือเพื่อช่วยในการออกแบบและสามารถทำงานร่วมกันได้เมื่อเรารู้จักเกี่ยวกับ Canva แล้วเราไปเริ่มต้นการใช้งานกันเลยค่ะขั้นตอนแรกของการเข้าสู่เว็บไซต์ Canva ให้เรามาที่หน้า Google และพิมพ์คำว่า Canva ลงไปค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาจนเจอคำว่าเริ่มต้นใช้งาน Canva คลิกเข้าไปได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานให้สมัครใช้งานด้านมุมขวาเราสามารถสมัครการใช้งานผ่านบัญชี Google บัญชี Facebook หรือสามารถสมัครด้วยบัญชีอีเมลอื่นๆตามที่เราต้องการค่ะสำหรับผู้ที่เคยใช้งานแล้วเรามาเข้าสู่ระบบกันเลยค่ะในที่นี้เราจะเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Google นะจากนั้นให้เลือกบัญชีตามที่เราสมัครไว้ค่ะเมื่อเราเข้าสู่ระบบมาแล้วหน้าตาของเจ้าเว็บไซต์ Canva จะมีลักษณะดังนี้ค่ะเรามาดูส่วนประกอบด้านบนกันก่อนนะคะ

0: หมาย question mark คือศูนย์ช่วยเหลือเมื่อเราพบข้อสงสัยสามารถมาที่ศูนย์ช่วยเหลือตรงนี้ได้ค่ะฟันเฟืองคือการตั้งค่าบัญชีเราสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเราได้ตรงนี้ค่ะปุ่มสร้างงานออกแบบจะเป็นการนำพาเราไปสร้างงานออกแบบกราฟิกค่ะรูปโปรไฟล์ตรงนี้จะเป็นการแสดงสถานะและข้อมูลส่วนตัวของเราไว้ค่ะต่อมามาดูองค์ประกอบทางด้านซ้ายมือกันบ้างนะคะงานออกแบบของคุณจะโชว์งานทั้งหมดที่เราได้ทำไว้ค่ะที่แชร์กับคุณจะเป็นงานที่ผู้อื่นนั้นแชร์มาให้เราค่ะโฟลเดอร์ของคุณจะเป็นการจัดหมวดหมู่งานที่เราได้ทำไว้ถังขยะเป็นที่ที่รวมงานออกแบบที่เราได้ลบทิ้งไปค่ะการสร้างทีมเป็นการสร้างทีมเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามาทำงานร่วมกับเราค่ะสุดท้ายชุดเครื่องมือนั้นสามารถใช้งานได้ในเฉพาะคันวาแบบโปรเท่านั้นค่ะเรามาดูหน้าหลักของเจ้าเว็บไซต์ Canva กันบ้างนะคะหน้าหลักตรงนี้จะแสดงประเภทของงานกราฟิกมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวด้านล่างจะเป็นการโชว์งานออกแบบล่าสุดของเราที่ได้ทำไว้ค่ะต่อมาเป็นเรื่องของราคานะคะเราสามารถใช้ Canva ในรูปแบบฟรีแล้วก็แบบโปรที่เสียเงินซึ่งเจ้าสองตัวนี้จะมีฟังก์ชันในการทำงานข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปค่ะต่อมาเป็นแม่แบบหรือว่าเทมเพลตสำเร็จรูปมีเทมเพลตให้เลือกใช้กว่า 250,000 แบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการตลาดการเรียนรู้มีรายละเอียดยิบย่อยลงไปอีกเราสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินนะคะสังเกตง่ายๆจากมุมขวาด้านล่างถ้าขึ้นสกุลเงินแบบนี้เราต้องชำระเงินก่อนทำการแก้ไขถ้าไม่มีสกุลเงินขึ้นแบบนี้แสดงว่าเป็นแบบฟรีเราสามารถทำการแก้ไขได้เลยค่ะโดยทั้ง2ตัวนี้นะคะเราสามารถกดติดดาวไว้เพื่อเป็นเทมเพลตที่ถูกใจเวลาจะนำมาใช้งานทำให้มองหาได้ง่ายค่ะในแถบของค้นพบตรงนี้นะคะจะเป็นมีเดียที่ทาง Canva มีให้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายไอคอนหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆนะคะเขาจะจัดหมวดหมู่มาให้เราเลยค่ะเราสามารถคลิกเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการได้เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งนะคะเมื่อเราได้ประเภทงานกราฟิกที่ถูกใจแล้วให้เราเลือกเมนูแรกค่ะจะเป็นเมนูแม่แบบนะคะจากนั้นให้เราเลือกแม่แบบที่เราถูกใจขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถแก้ไขวัตถุต่างๆที่อยู่บนงานของเราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัตถุและข้อความตามเมนูด้านบนนี้ค่ะเมนูแรกนะคะเป็นเมนูฟอนต์ค่ะเราสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้ค่ะเมนูถัดมานะคะจะเป็นลงขนาดของฟอนต์ค่ะเราสามารถปรับขนาดฟอนต์ให้เล็กให้ใหญ่ได้ค่ะส่วนตัว A ตรงนี้นะคะจะเป็นสีของข้อความค่ะเราสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะส่วนตัว B นะคะจะเป็นตัวหนาของข้อความค่ะและตัว I นะคะจะเป็นตัวเอียงของข้อความค่ะอันนี้จะเป็นการจัดแนวนะคะระหว่างซ้ายขวาและกลางค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการย่อหน้าของข้อความค่ะอันนี้จะเป็นระยะห่างของข้อความนะคะเราสามารถปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษรและระยะบรรทัดได้ค่ะอันนี้จะเป็นเอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะคะที่เราสามารถปรับแต่งข้อความเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปในข้อความค่ะส่วนนี้จะเป็นเคลื่อนไหวนะคะเราสามารถใส่เอฟเฟกต์เคลื่อนไหวได้เลยค่ะในเมนูองค์ประกอบเราสามารถคลิกเข้าไปที่องค์ประกอบและพิมพ์ค้นหาองค์ประกอบได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นองค์ประกอบที่เราค้นหามานะคะในเมนูอัปโหลดเราสามารถอัปโหลดสื่อจากคอมพิวเตอร์ลงใน Canva ได้ค่ะอันนี้จะเป็นรูปภาพที่เราอัปโหลดลงมานะคะในเมนูภาพถ่ายจะเป็นภาพถ่ายสำเร็จรูปที่ใน Canva มีให้ค่ะในเมนูข้อความจะมีตั้งแต่หัวเรื่องใหญ่ยันหัวเรื่องย่อยนะคะแล้วก็จะมีฟอนต์ที่เป็นสำเร็จรูปมาให้ค่ะเราสามารถปรับแต่งและแก้ไขได้ค่ะในเมนูสไตล์จะเป็นชุดโทนสีที่เราปรับแต่งพื้นหลังของงานเราได้นะคะโดยการที่คลิกไปเรื่อยๆค่ะ
1: เรามาดูตัวอย่างในการสร้างงานกราฟิกกันเลยค่ะ
0: เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 วันนี้เราจะมาออกแบบโปสเตอร์เกี่ยวกับโควิด-19 ให้ดูกันนะคะอันดับแรกให้มาที่โปสเตอร์ค่ะคลิกเข้ามาเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีแม่แบบมาให้เราเลือกมากมายเลยนะคะเราอยากได้แม่แบบไหนหรือถูกใจนะคะให้กดเข้าไปทำการแก้ไขได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นแม่แบบที่เราชอบนะคะจะเห็นได้ว่าเขาจะมีลายน้ำของแคนวานะคะเราสามารถลบออกได้เลยค่ะส่วนชุดข้อมูลตรงไหนที่เราไม่ชอบนะคะก็ลบออกได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราได้ทำการเตรียมข้อมูลมาไว้แล้วค่ะขออนุญาตไป copy ข้อมูลเลยนะคะ

ชุดข้อมูลตรงนี้นะคะเราสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้นะคะโดยการคุมแท็บดำค่ะและมาที่ฟอนต์ค่ะแล้วเราก็เลือกฟอนต์ที่เราชอบนะคะมาใส่ในโปสเตอร์ของเราค่ะสามารถปรับขนาดฟอนต์ได้ค่ะหรือจะจัดแนวของชุดข้อมูลก็ได้นะคะ

แบบนี้ค่ะหรือเราจะทำการเปลี่ยนสีตัวอักษรก็ได้นะคะโดยการคุมแท็บดำเช่นเดิมค่ะแล้วมาที่ตัว A ตรงนี้นะคะเปลี่ยนสีข้อความค่ะนี่ก็คือสีที่เราเปลี่ยนมานะคะเราอยากได้องค์ประกอบเพิ่มเติมนะคะให้มาที่องค์ประกอบด้านนี้ค่ะเขาก็จะมีองค์ประกอบมากมายเลยนะคะให้เราเลือกได้เลยค่ะหรือถ้าเราอยากจะค้นหานะคะก็มาที่ช่องค้นหาด้านบนนี้ได้เลยค่ะพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราจะต้องการค้นหาได้เลยนะคะ

องค์ประกอบตรงนี้นะคะเราสามารถปรับแต่งได้นะคะจะย่อขยายก็ได้เหมือนกันค่ะหรือจะมากดที่พลิกตรงนี้นะคะคือพลิกแนวนอนพลิกแนวตั้งนะคะได้หมดเลยค่ะหรือจะปรับแต่งสีก็ได้นะคะโดยมาที่สีค่ะเพิ่มองค์ประกอบเข้าไปนะคะเพื่อให้โปสเตอร์ของเราดูโดดเด่นมากขึ้นค่ะองค์ประกอบตรงนี้นะคะเราสามารถปรับสีให้จางลงได้นะคะโดยมาที่โปร่งใสตรงนี้ค่ะและปรับขนาดลดลงค่ะ

0: ท่านี้นะคะก็จะเป็นการตกแต่งโปสเตอร์โควิดของเราเสร็จแล้วนะคะวิธีการเซฟนะคะให้มาที่จุด3จุดค่ะและกดดาวน์โหลดค่ะเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ให้เป็น JPEG นะคะหรือ JPG ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดดาวน์โหลดอีก1ครั้งค่ะเท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการจัดทำโปสเตอร์แล้วนะคะ
1: ค่ะในส่วนต่อไปนะคะเราก็จะมาทำในหัวข้อของการ์ดวันสำคัญต่างๆค่ะเมื่อเข้ามาในหน้าหลักนะคะก็จะเจอเทมเพลตต่างๆนะคะให้เราเลือกไปที่การ์ดพอคลิกเข้ามานะคะก็จะเจอแม่แบบหลากหลายนะคะทุกคนสามารถเลือกใช้ได้เลยค่ะจะมีทั้งแบบฟรีและเสียเงินนะคะเมื่อทุกคนเจอการ์ดที่ต้องการแล้วนะคะทุกคนคลิกได้เลยค่ะค่ะในส่วนของหน้านี้นะคะทุกคนสามารถแก้ไขได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือฟอนต์หรือสีภาพพื้นหลังต่างๆนะคะแล้วก็จะมาแก้ไขตัวหนังสือค่ะโดยการดับเบิลคลิกเปลี่ยนชื่อได้เลยค่ะค่ะตรงนี้มันโล่งไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มรูปภาพค่ะให้ทุกคนคลิกไปที่องค์ประกอบค่ะคลิกที่ค้นหานะคะเราจะมาเพิ่มแหวนกันค่ะให้ทุกคนพิมพ์หาได้เลยค่ะค่ะรูปภาพตรงนี้นะคะสามารถหมุนหรือจะย่อก็ได้ค่ะเราจะมาไว้ตรงกึ่งกลางนะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาเพิ่มรูปภาพอีกนะคะเราจะมาเพิ่มดอกไม้ค่ะให้เราพิมพ์หาได้เลยค่ะให้เราเลือกรูปภาพที่ถูกใจนะคะตรงนี้นะคะสามารถหมุนหรือจะย่อก็สามารถทำได้ค่ะ

ข่าวต่อไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มวันที่กันค่ะให้เราคลิกไปที่ข้อความค่ะคลิกที่เพิ่มหัวเรื่องย่อยค่ะพิมพ์วันที่ได้เลยค่ะดับเบิ้ลคลิกนะคะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ค่ะให้เลือกฟอนต์ที่ถูกใจได้เลยค่ะค่ะเราก็จะมาย่อตัวหนังสือให้เล็กลงนะคะถ้าทุกคนจะเปลี่ยนสีนะคะให้ดับเบิ้ลคลิกค่ะเลือกเปลี่ยนสีได้เลยค่ะเราก็จะมาใช้สีนี้นะคะให้เราเอามาไว้ตรงข้างล่างนะคะค่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนคลิกไปที่จุด3จุดค่ะคลิกดาวน์โหลดให้เลือกประเภทของไฟล์นะคะเป็น JPEG ค่ะคลิกดาวน์โหลดค่ะแค่นี้นะคะก็จะได้การ์ดวันสำคัญต่างๆแล้วค่ะและในหัวข้อต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อของการทำงานนำเสนอในรูปแบบของวิดีโอนะคะไปที่ค้นหาค่ะและพิมพ์คำว่านำเสนอนะคะค่ะและในหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าของการทำงานนำเสนอนะคะจะมี2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกนะคะจะเป็นรูปแบบของการทำสไลด์โชว์นะคะเขาจะสไลด์ให้ดูจากหน้าที่1ถึงหน้าที่10เลยนะคะและรูปแบบที่2นะคะก็จะเป็นรูปแบบของวิดีโอนะคะจะขึ้นไอคอนวิดีโอตรงนี้นะคะเราสามารถคลิกไปเพื่อดูตัวอย่างของเทมเพลตนี้ได้เลยค่ะแล้วเมื่อเราเจอเทมเพลตที่เราชื่นชอบหรือถูกใจแล้วนะคะเราสามารถกดติดดาวไว้เพื่อเป็นตัวเลือกในการใช้ให้เหมาะกับงานเรามากที่สุดนะคะจากนั้นนะคะให้ไปที่หน้าหลักค่ะแล้วไปที่โฟลเดอร์ของคุณนะคะไปที่ติดดาวแล้วค่ะในหน้านี้นะคะจะเป็นเทมเพลตทั้งหมดที่เราได้กดติดดาวไว้นะคะทางนี้นะคะเราขอเลือกใช้เป็นเทมเพลตนี้ค่ะกดใช้แม่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะกดใช้3หน้าทั้งหมดค่ะค่ะแล้วเมื่อขึ้นหน้าต่างแบบนี้แล้วนะคะเราก็ทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยค่ะทั้งนี้นะคะรูปภาพนี้ได้ติดลายน้ำนะคะเราจะไม่สามารถดาวน์โหลดออกไปได้นะคะ

ต้องทำการชำระเงินก่อนนะคะเราจะทำการทดลองใช้งานฟรีนะคะเราก็ต้องลบรูปภาพหรือองค์ประกอบที่ติดลายน้ำออกนะคะและใช้เป็นองค์ประกอบที่เป็นการใช้งานฟรีแทนค่ะแล้วก็ไปที่องค์ประกอบนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่ารูปร่างนะคะเราก็เลือกองค์ประกอบมาแล้วก็ออกแบบตกแต่งในหน้านี้ได้เลยค่ะแล้วเราสามารถเปลี่ยนสีขององค์ประกอบนี้ได้นะคะ

เสร็จแล้วให้เราไปที่ที่กรอบรูปภาพนะคะแล้วก็คลิกที่กรอบค่ะจากนั้นนะคะไปที่อัปโหลดค่ะทั้งนี้นะคะเราได้ทำการอัปโหลดรูปภาพเข้ามาแล้วนะคะให้เราเลือกที่รูปภาพแล้วก็ทำการคลิกซ้ายค้างไว้นะคะแล้วก็ลากมายังตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยค่ะตรงนี้นะคะรูปภาพยังไม่อยู่ตรงกลางของวัตถุนะคะเราก็ทำการขอบภาพตัดนะคะแล้วก็เลื่อนให้ตรงกับวงกลมค่ะแล้วก็กดเสร็จแล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะแล้วถ้าเราต้องการให้รูปภาพกับพื้นหลังนะคะเป็นสีโทนเดียวกันให้เราคลิกขวาค่ะแล้วก็ใช้สีกับเพจนะคะตรงนี้จะเป็นความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็กดสลับไปเรื่อยๆจนเราจะเจอโทนสีที่เราถูกใจนะคะขอใช้เป็นเทมเพลตนี้นะคะในหน้าถัดไปนะคะก็ทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้เหมือนเดิมเลยค่ะแต่ทางนี้นะคะเราจะขอลบหน้านี้ออกไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะต่อไปนะคะก็ทำการลบภาพที่ติดลายน้ำออกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปหาที่องค์ประกอบเหมือนเดิมนะคะไปที่รูปร่างค่ะ

ข้อมูลตรงนี้ก็แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดหรือดีเทลได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ให้เราทำการเพิ่มวิดีโอค่ะไปที่อัปโหลดนะคะแล้วก็วิดีโอตรงนี้ค่ะซึ่งเราได้ทำการอัปโหลดวิดีโอเข้ามาแล้วนะคะคลิกไปที่วิดีโอค่ะแล้วก็คลิกซ้ายเหมือนเดิมนะคะลากเข้ามายังวัตถุที่เราต้องการเลยค่ะเราสามารถเปลี่ยนสไตล์โทนของเทมเพลตเราได้นะคะให้ไปที่สีค่ะแล้วก็กดสลับสีได้ตรงนี้นะคะขอเลือกเป็นโทนนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะในการนำเสนอวิดีโอของเราสามารถใส่เสียงเข้าไปได้นะคะไปที่เสียงตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกเสียงนะคะเราสามารถกดทดลองฟังได้จากไอคอนด้านนี้ก่อนนะคะแล้วถ้าเราถูกใจซาวด์เสียงนั้นแล้วเราก็คลิกเลือกไปที่เสียงนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการทดลองเล่นวิดีโอก่อนนะคะคลิกที่ปุ่มเล่นด้านบนนี้เลยค่ะ

0: ค่ะเมื่อเราออกแบบและตกแต่งงานนำเสนอของเราเสร็จแล้วนะคะเราสามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะและมีอีกหนึ่งช่องทางที่แนะนำนะคะให้ไปที่จุด3จุดนะคะและหาคำว่า Microsoft PowerPoint ตรงนี้นะคะซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดออกไปและทำการนำเสนอผ่าน Microsoft PowerPoint ได้ค่ะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
1: มีข่าวดีมาบอกค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและคณะครูอาจารย์ทุกท่านได้รับสิทธิพิเศษเป็น Canva Education หรือสำหรับการศึกษานั่นเองซึ่งสามารถใช้งานแบบโปรได้อย่างฟรีๆเลยและสามารถทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักเรียนได้อีกด้วยถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวถ้าอาจารย์หรือเพื่อนๆคนใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ Canva Education นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:30 น.

0: พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นแบบนี้ทางอมรินทีวี HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เนี่ยจะพามาต้องพูดเบาหน่อยว่าเป็นร้านลับเดี๋ยวมีคนรู้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับร้านลับวันนี้เป็นร้านอาหารอีสานชื่อนี่เลยครัวลูกสาวหล่าครัวลูกสาวหล่าเนี่ยแน่นอนเป็นร้านอาหารอีสานที่เขาบอกว่าหากินในรถมือแบบนี้ยากแล้วก็เป็นอาหารที่ตามฤดูกาลด้วยเดี๋ยวไปดูว่าเด็ดขนาดไหนนะครับกับร้านลับร้านนี้นะครับตามมาเลยนี่บุกครัวเลยดีกว่านะฮะพี่ดี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คือหอมมากเลยอะไรนี่หูเตาอั้งโลอะไร 3-4 เตาเนี่ยครัวลูกสาวหล่าหล่าแปลว่า
2: ลูกคนเล็กค่ะคนสุดท้องเขาจะไม่ค่อยได้อยู่กับแม่นะคะแวบไปแวบมาช่วงนี้เป็น
1: ลูกสาวหล่า
2: ไปหาประสบการณ์ร้านอื่นก่อน
1: คือส่งไปเป็นไส้ศึกแล้วมันจะมีวงเล็บว่าแม่ดี้แม่ดี้ก็คือนี่แหละพี่ดี้ของเรานะฮะนี่ร้านเราเป็นอาหารอีสานครูบอกคุณผู้ชมไปว่าเป็นแบบตามฤดูกาล
2: ค่ะ
1: ตามฤดูกาลคือยังไงจ
2: ๊ะจะเข้าหน้าฝนเราก็กินเฮ็ดกินอะไรไปเสียนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นโคกหน้าโคกหน่อยกับนี่ปลาจากแม่น้ำลำเซบายนะคะแม่น้ำซี่และแม่น้ำมูล
1: คือรับซื้อวัตถุดิบจากชาวบ้านนี่เขา
2: แน่นค่ะวัตถุดิบส่วนมากจะเป็นจากไทยบ้านเลย
1: อ๋อเหรอแล้วอย่างตอนนี้ที่ผู้มาเป็นหน้าอะไรครับผู้จะได้กินอะไรบ้าง
2: กิโฟมนะคะกับเป็นเฮดเป็นกบนะคะ
1: เดี๋ยวให้พี่ดีจัดให้
2: เอาเมนูแซ่บๆตองนะคะต้มปลานางแล้วก็จะเป็นปิ่งกบ
1: ผู้ถามอีกนิดเดียวทำไมคนรู้จักเยอะจังเลยส่วนใหญ่เขาเป็นคนในพื้นที่หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นอะไรครับ
2: เป็นคนในพื้นที่ค่ะแล้วก็จะเป็นแขกบ้านแขกเมืองค่ะ
1: น่าจะเด็ดแหละเพราะว่าออเดอร์มาไม่หยุดเลยนะเนาะเดี๋ยวให้ปล่อยพี่ดีไปทำครัวต่อดีกว่าเพื่อนๆคิ้วขมวดแล้วอ่ะโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวพี่รอกินนะเต็มนะโอเคขอบคุณพี่นะครับ

0: อยู่ในเมนูของทางร้านด้วยหน้าฝนแบบนี้ก็ต้องมีเห็ดนะครับนี่เป็นเห็ดปลวกเป็นแกงเห็ดปลวกนะฮะทางนี้สีสันแสบมากนะครับเป็นกบผัดเห็ดอีกหนึ่งเมนูอันนี้นะครับเป็นลาบปลาตองนะฮะก็เป็นปลาน้ำจืดที่คือชาวบ้านแถวนี้เขาก็จะกินกันอยู่แล้วก้อยกุ้งก็มาเหมือนกันนะฮะอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นตำลาวก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผู้เห็นหลายโต๊ะก็สั่งกันนะครับมาถึงแบบว่าส้มตำร้านนี้ต้องเด็ดนี่อีกหนึ่งอย่างนะครับพิเศษหน่อยตรงนี้แจ่วปลาร้านะครับอันนี้คือทางร้านนี่ก็จะให้ฟรีมาเดี๋ยวลองชิมกันนะครับให้ดูครับตัวใหญ่ๆนะครับจี้โป่งนะครับหรือจิ้งหรีดนี่หยุดยากมากอุ้ยอร่อยเขาเป็นทอดในกระทะจนกรอบเลยนะครับทอดทั้งตัวแบบนี้กินได้ทั้งตัวเลยอร่อยมากเลยแล้วก็จิ้มข้าวเหนียวไปกับแจ่วปลาร้าเนี่ต่อกันที่จานนี้นะครับเป็นแกงเห็ดปลวกนะครับให้ดูก่อนน่ากินมากคือแกงแบบนี้นะเขาจะใส่ปลาร้าลงไปด้วยนะครับมันจะเหมือนอารมณ์แบบแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยตัวเห็ดปลวกมันจะแบบมีความกรึบกรึบกรึบเคี้ยวแบบสู้ฟันนิดนึงอารมณ์จะคล้ายๆเห็ดโคนแต่เป็นเห็ดโคนเล็กๆอร่อยมากเลยแล้วปรุงมาเนี่ยรสชาติของน้ำแกงนะครับก็จะมีปลาร้าด้วยโรยด้วยใบแมงลักมานะครับให้ความหอมเอาเป็นว่าผู้ชอบเห็ดอันนี้เหลือเกินต่อที่ลาบปลาตองบ้างนะครับ
1: โอ้ยแค่ตัดก็รู้เลยว่านุ่มแน่นอนนะฮะ
0: คือฟัน32ซี่ไม่มีความหมายเลยนะครับใช้ลิ้นดุลตึ๊บหลุดเลยนุ่มมากนุ่มแล้วนุ่มนิ่มด้วยนัวๆดีนะครับมีกลิ่นใบตองหน่อยนะครับอร่อยจานนี้ควรสั่งนะคือปลาตองนี่นะครับก็คือรูปร่างหน้าตาคือคล้ายปลากายเลยเพียงแต่ไม่มีจุดเขาก็จะคล้ายกันขูดเนื้อมาแล้วก็เอามาคลุกเคล้ากับตัวเครื่องที่เขาใส่ลงไปจะเป็นเครื่องลาบเนาะแล้วก็ห่อใบตองแล้วก็ไปย่างต่อด้วยผัดเผ็ดกบนะครับให้ดูสีสันก่อนแซ่บไม่เกรงใจแน่นอนนะครับคือกบถ้าเป็นผัดเผ็ดเนี่ยเขาก็จะสับมาแล้วก็มาผัดกับเครื่องพริกของเขานะครับเดี๋ยวลองชิมดูอย่างดีเลยอร่อยมากไม่ได้เผ็ดขนาดที่สีสันมันออกมาอย่างนี้นะครับกินได้ออกหวานเค็มเผ็ดใครที่สายกบนะลองสั่งผัดเผ็ดมากินกับข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ยิ่งดีจานนี้เป็นก้อยกุ้งนะครับอารมณ์กุ้งเต้นนั่นแหละแต่ว่าจะทำในลักษณะของการลาบก็จะมีนี่นะครับตะไคร้ใบเลื่อยต้นหอมหอมแดงคือตะไคร้นี่ซอยมาแล้วก็คลุกลงไปกับตัวกุ้งนะครับคือต้องบอกว่าอาหารอีสานร้านนี้นะครับไม่ได้มีรสชาติที่เผ็ดจนเกินไปมันเผ็ดกำลังดีกินกับข้าวเหนียวแล้วพอดีมากอร่อยนะฮะจานนึงนะครับจานนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าร้านส้มตำที่ดีวัดกันตรงนี้เหรอครับมาคือต้องบอกว่าปลาร้าร้านนี้หอมนัวอร่อยมากกลิ่นไม่แรงนะครับเข้าใจเลยว่าทำไมคนเยอะนะครับกบปิ้งก็มีจัดไปก่อนเลย1ขานะครับเป็นกบดับไซส์กำลังดีนะครับน่องแบบไม่ต้องใหญ่มากแต่ว่าเนื้อแน
1: ่
0: น
1: แล้วกินกับแจ่วปลาร้าแบบนี้
0: พร้อมกับผักโอ้โหแซ่บมากนะครับแน่นอนส้มตำเนี่ยอาหารอีสานต้องกินเป็นทีมเดี๋ยวสรุปราคาให้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะได้กินกับทีมของทีมงานด้วยนะฮะเริ่มจากนี่เลยนะครับส้มตำลาวนะครับ40บาทลาบปลาตอง60บาทกบปิ้งกับก้อยกุ้งเนี่ย80บาทส่วนถ้าเป็นผัดเผ็ดกบ100นะฮะส่วน2จานนี้ที่ผมทอดกับแกงเห็ดปลวกเนี่ย120บาทข้าวเหนียว15บาทรวมแล้ววันนี้615บาทเท่านั้นเองนะครับแจ่วปลาร้าฟรีเป็นยังไงราคาไม่แพงนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากที่จะลองแวะมาชิมมาได้เลยนะครับมาถึงอุบลนะเข้ามาในอำเภอเมืองปุ๊บปักหมุดมาเลยร้านลูกสาวหล่าอุบลราชธานีเจอแน่นอนนะครับเปิดทุกวันนะครับแต่หยุดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นนะฮะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นยังไงมาลองชิมกันได้นะครับกับร้านนี้นะฮะ ลูกสาวลา

มาแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะที่ดีจัดหนักให้เลยนะครับหลายเมนูมากเลยไล่มาจากนี่เลยดีกว่านะครับกบปิ้งนี่จี้โป่งทอดนะครับหรือว่าจิ้งหรีดชนิดนึงนะครับช่วงนี้เป็นหน้าของเขานะฮะหน้าฝนเนี่ยจี้โป่งนี่ก็จะชาวบ้านก็จะไปเก็บกันมาได้ทีเนี้ยก็จะ

0: วันนี้ค่ะพาไปชี้เป้าแหล่งของใช้ขนาดใหญ่ที่ใช้หนุนใช้นอนหรือจะพิงแบบนี้นั่นก็คือหมอนค่ะแล้วก็ไม่ใช่หมอนธรรมดาด้วยนะคะแต่เป็นหมอนที่เรียกว่าหมอนขิดค่ะ
1: คำว่าหมอนขิดมาจากลายขิดนี่แหละแต่ว่าเอามาแปรรูปเป็นรูปลักษณะต่างๆอันดับแรกมันก็มาจากหมอนหนุนสี่เหลี่ยมแบบบ้านๆอันนี้คือดั้งเดิมอันนี้ทำใช้เองภายในหมู่บ้านก็คือแต่ก่อนมันจะมีหลายลายลายช้างลายดอกพิกุลอันนี้ลายข้าวหลามตัด
0: หมอนขิดที่เราเรียกกันจนคุ้นเคยนี้นะคะก็มาจากผ้าทอลายพื้นเมืองของภาคอีสานที่เรียกกันว่าผ้าลายขิดค่ะในอดีตนะคะชาวบ้านที่ทอผ้าลายขิดก็จะนำมาใช้สอยในครัวเรือนรวมไปถึงการทำเป็นหมอนหรือว่าที่นอนด้วยค่ะแต่การทอลายขิดนั้นนะคะมีความยากแล้วก็ต้องอาศัยความชำนาญค่ะทำให้ในปัจจุบันนะคะได้มีการใช้ผ้าทอลายขิดสำเร็จรูปจากโรงงานมาทดแทนเพื่อเป็นการลดต้นทุนแล้วก็สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ย่อมเยาค่ะและที่บ้านสีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธร นี่เองค่ะก็เป็นหมู่บ้านที่มีการทำหมอนขิดหลากหลายรูปแบบมายาวนานหลายสิบปีแล้วก็ถือเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตหมอนขนาดใหญ่ของภาคอีสานค่ะเรียกได้ว่าที่หมู่บ้านนี้นะคะเขาทำหมอนกันเกือบทุกคนแล้วก็ทุกวัยเลยล่ะค่ะการทำหมอนขิดที่บ้านสีฐานนั้นนะคะก็จะคล้ายกับการทำหมอนทั่วไปซึ่งก็จะเริ่มจากการตัดผ้าเป็นชิ้นส่วนต่างๆสำหรับการทำหมอนแต่ละแบบค่ะก่อนที่จะนำมาเย็บประกอบให้เป็นรูปทรงที่ต้องการค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการยัดไส้โดยวัสดุที่ใช้เป็นไส้หมอนนั้นนะคะก็จะแตกต่างกันไปตามชนิดของหมอนที่ผลิตค่ะอย่างหมอนสามเหลี่ยมที่เห็นนี้นะคะก็จะมีการใช้นุ่นผสมกับวัสดุอื่นเพื่อให้มีความแน่นแล้วก็เป็นรูปทรงค่ะหรืออย่างการทำเบาะที่นอนที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะใช้นุ่นรีไซเคิลเป็นไส้ด้านในค่ะเมื่อยัดไส้ของหมอนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการเย็บปิดหน้าหมอนแล้วก็เย็บเก็บงานก็เป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมสำหรับการจำหน่ายแล้วล่ะค่ะ
1: เอกลักษณ์ของหมอนขิดหมู่บ้านเราเฉพาะมันจะเป็นหมอนตัวนี้เลยความโดดเด่นมันอยู่ที่ลายขิดพอเวลาเขาเอาไปฝากกันนะจะชอบลายเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเราเลยนะคะ
0: นอกจากรูปแบบดั้งเดิมของหมอนขิดที่เป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าหมอนขวานที่เป็นสามเหลี่ยมแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบของหมอนให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอนรองคอหรือว่าหมอนที่ทำขึ้นเพื่อเป็นของที่ระลึกในงานต่างๆรวมไปถึงการทำหมอนขิดแบบดั้งเดิมให้มีสีสันและก็ลวดลายเหมาะกับคนรุ่นใหม่อีกด้วยค่ะ
1: ตอนนี้ที่ร้านมีลายสก็อตนะคะลายมินิมอลอันนี้ใช้สำหรับรองคอตัวนี้ก็จะเป็นของชำร่วยกันอันนี้ก็จะเป็นที่นอนอันนี้จะเป็นแบบดั้งเดิมมาจากหมอนข้างหน้าแล้วก็ตรงนี้จะคู่กัน
0: ปัจจุบันนะคะการผลิตหมอนขิดและเครื่องนอนต่างๆภายในหมู่บ้านสีฐานนั้นก็ยังคงผลิตต่อเนื่องทุกวันค่ะซึ่งความนิยมในการใช้หมอนขิดนั้นนะคะไม่เพียงแต่จะนิยมซื้อนิยมใช้กันในประเทศเท่านั้นแต่ยังมีการส่งออกไปต่างประเทศอีกด้วยค่ะนับเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญานะคะที่สร้างรายได้แล้วก็ชื่อเสียงให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากได้หมอนขิด

นะคะมาจากวิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสค่ะอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะนอกจากจะมีของดีอย่างกะปิระยองแล้ววันนี้เรามีสินค้าแปรรูปจากกุ้งเคยที่นำไปใช้ทำกะปิด้วยนะคะเป็นขนมอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะรวมถึงนี่ด้านนี้เลยค่ะจะเห็นว่ามีตุ๊กตาน่ารักมากมายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่เรานำมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากขนมขบเคี้ยวกันก่อนนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นข้าวตังปกติแล้วเนี่ยข้าวตังก็จะเป็นหน้าหมูยองหน้าธัญพืชแต่ว่าข้าวตังของทางกลุ่มนี้นะคะเขาใช้เป็นเคยก็คือกุ้งเคยที่ใช้ทำกะปินี่แหละนำมาทอดนำมาอบนะคะแล้วก็ใช้เป็นหน้าของข้าวตังเป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะแพ็คนี้เนี่ยก็จะมีประมาณสัก 6-7 แผ่นได้นะคะข้าวตังนะคะจะมี2หน้ามีทั้งแบบที่เป็นหน้ากุ้งเคยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ถือว่าเป็นของดีของระยองเหมือนกันก็คือใบครูเป็นพืชน้ำเค็มที่พบได้ตามพื้นที่ป่าชายเลนนะคะอันนี้จะเป็นข้าวตังหน้าใบครูมี2แบบนะคะหน้ากุ้งเคยกับหน้าใบครูนะคะแต่ว่าราคาเท่ากันก็คือราคาแพ็คละ40บาทนะคะราคานี้ก็ไม่รวมส่งนะคะเดี๋ยวเราชิมเป็นข้าวตังหน้าเคยแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นที่ไหนเท่าไหร่เนาะเห็นเลยว่ามีตัวกุ้งแบบเล็กๆด้วยนะคะกลิ่นจะเป็นกลิ่นออกแนวแบบเครื่องเทศนิดนึงค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนมีการแบบเหมือนมีกระทงกระเทียมอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นกลิ่นของกุ้งที่เอาไปทอดข้าวตังนะคะพอแกะออกมาเนี่ยนอกจากจะหอมแล้วอะโนจะบอกว่าตัวข้าวตังอะค่ะมีความกรอบกรอบแบบแน่นๆแล้วก็รสชาติของเขานะคะจะออกหวานหวานเค็มๆไม่หวานมากหวานเค็มกำลังดีแล้วก็มันจะมีรสของตัวกุ้งแห้งด้วยอะมีกลิ่นของกุ้งแห้งอันนี้โนว่าอร่อยดีใครที่ชอบทานข้าวตังนะคะโนว่าอันนี้น่าจะชอบเพราะว่าถือว่าไม่หวานเกินไปสินค้าต่อมานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำพริกเคยนะฮะซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเคยนะคะเขามีการนำกุ้งเคยตัวเล็กๆอะค่ะมาทอดมาอบแล้วก็มีการนำมาปรุงรสใส่สมุนไพรต่างๆที่แบบทอดกรอบนะคะซึ่งทำออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นน้ำพริกกุ้งเคยนะคะกระปุกนี้ราคากระปุกละ70บาทราคานี้ก็จะไม่รวมส่งนะคะส่วนผสมก็จะมีพวกกระเทียมเจียวหอมเจียวอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราชิมให้ดูกรอบเลยแล้วก็ตัวกุ้งอะค่ะตัวกุ้งเคยอะคือเป็นตัวเห็นชัดมากสำหรับน้ำพริกเคยกระปุกนี้นะคะอันนี้เนี่ย1เลยคือกรอบหมดทุกอย่างสิ่งรสชาติปรุงมาเนี่ยค่อนข้างจะจัดพอสมควรก็คือออกแนวเค็มเผ็ดมีเปรี้ยวนิดๆแล้วก็มีหวานหน่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าใครทานเผ็ดอีกก็มีพริกทอดแถมมาให้ด้วยนะคะกระปุกนี้คือได้กินเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะรับรู้ได้ถึงรสชาติของกุ้งเคยที่เขาทอดกรอบมาแล้วก็มันมีกลิ่นหอมของกุ้งด้วยนะคะมาที่ด้านนี้กันบ้างนะคะอันนี้ก็จะปีเป็นอีกหนึ่งของฝากเลยว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราไประยองนะคะกะปิระยองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของดีที่เราจะซื้อมาฝากกันแต่อันนี้นี่คือสามารถที่จะสั่งซื้อแล้วก็ส่งไปถึงบ้านเลยนะคะเป็นกะปิระยองแท้เลยนะคะนี่กระปุกนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่500กรัมก็คือครึ่งกิโลนะคะราคาอยู่ที่กระปุกละ150บาทราคาก็จะไม่รวมส่งเหมือนกันเนาะนี่ด้านในเขาจะปิดมาแบบนี้นะคะกลิ่นกะปินี่คือหอมเลยนะคะไม่ได้หอมแบบฉุนมากให้ดูเนื้อนะคะนี่สีกะปิคือแบบว่าสีไม่อันนี้ไม่ใส่สีผสมอาหารนะคะแล้วก็ข้างกระปุกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาใช้เคยแท้จริงเพราะว่ามีตาเคยเนี่ยค่ะดำเนี่ยเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นตาของกุ้งเคยนะคะมาที่ของน่ารักน่ารักกันบ้างนะคะด้วยความที่ระยองเองเนี่ยก็เป็นเมืองที่ติดทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีการนำเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของกุ้งหอยปูปลานะคะมาทำเป็นงานแฮนด์เมดซึ่งก็อย่างที่โนบอกในตอนแรกเลยว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นนี่นะคะก็จะเป็นฝีมือของผู้สูงอายุในชุมชนมีตั้งแต่ของชิ้นเล็กๆไปจนถึงตุ๊กตาตัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยพวงกุญแจนี่พวงกุญแจนะคะมีหลายแบบมากเลยนะคะตัวเล็กตัวใหญ่แบบนี้มีประดงประดาวอะไรแบบนี้นะคะซึ่งราคาก็อยู่ที่ชิ้นละ35บาท3ชิ้นร้อยราคานี้ก็จะไม่รวมส่งนะคะส่วนถ้าใครอยากได้เป็นลักษณะของสามารถนำไปใช้งานได้มากกว่าห้อยกระเป๋าอันนี้แนะนำเป็นถุงผ้าแบบนี้ค่ะเป็นถุงผ้าลูกปลานะคะเวลาเราลูบมาปุ๊บใส่ของก็จะทรงก็จะ

0: เป็นปลาแบบนี
1: ้มีปลาแล้วก็มีอันนี้มีวานแบบนี้ด้วย
0: สีจะเป็นโทนเดียวกันหมดเลยก็เป็นสีขาวพิมพ์ลายน้ำเงินนะคะใบละ70บาทราคานี้ก็ไม่รวมส่งเหมือนกันนะคะมาที่หมอนกันบ้างนะคะหมอนนี่คือมีหลายทรงมากมีทั้งปูมีทั้งกุ้งมีทั้งปลามีทั้งเต่าทะเลนะคะแล้วก็มีขนาดให้เลือก2ขนาดก็คือขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะคะให้คุณผู้ชมดูไซส์แบบเปรียบเทียบเลยนะคะไซส์นี้ก็คือถือว่าเป็นขนาดเล็กนะคะจะอยู่ที่ใบละ300บาทไซส์นี้จะถือว่าเป็นขนาดใหญ่จะอยู่ที่ใบละ500บาทนะคะคือตัวละ500เนี่ยนะคะถ้าเป็นม้าน้ำนี่กอดเป็นหมอนข้างได้เลยนี่ใหญ่มากนะคะนอนก่ายได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นราคาที่ไม่รวมส่งอย่างตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแบบนะคะเป็นน้องหมึกนะคะไซส์นี้ก็จะ300บาทหรืออย่างนี้ค่ะใบนี้ก็จะเป็นน้องปูนะคะเป็นน้องปูที่ตัวใหญ่กว่าก้ามแบบนี้นะคะกอดกันแบบแน่นๆเลยไซส์นี้ก็คือ500บาทนะคะถือว่าเป็นใบใหญ่นะคะหรืออย่างใบนี้นะคะเป็นน้องกุ้งก็อยู่ที่ใบละ300บาทคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะสนใจสินค้าชุมชนนะคะก็ติดต่อสอบถามได้โดยตรงนะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยกับทางวิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะส่วนวิสาหกิจชุมชนอื่นๆนะคะชุมชนอื่นๆหรือว่ากลุ่มแม่บ้านเนี่ยดูแล้วอยากให้โนนำสินค้ามาประชาสัมพันธ์ให้แบบนี้นำมารีวิวแบบนี้นะคะย้ำกันอีกทีว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะเพียงแต่ว่าต้องส่งสินค้าเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับทีมงานก่อนคุยรายละเอียดกันก่อนนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรเน้นย้ำอีกทีว่าสินค้าที่เรานำมารีวิวให้แบบนี้นะคะจะต้องมีการรวมกลุ่มกันทำเท่านั้นนะคะเพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปหลายๆทางนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเรื่องเดตตลกของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเดตตลกวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือ ลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
4: น้ำจะท่วม
5: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
6: แซงตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
8: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
9: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

0: คำว่า physics มาจากภาษากรีกโบราณที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า nature หรือธรรมชาติเพราะฉะนั้นแล้ว physics คือการเรียนรู้ธรรมชาตินั่นเองครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นตอนแรกของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการทดลองที่มันยิ่งใหญ่ระดับโลกขนาดนั้นเลย
0: โอ้โหเทปแรกอาจารย์ก็เล่นการทดลองระดับโลกกันเลยเหรอครับเนี่ย
1: ซึ่งเกี่ยวกับหลอดดูดน้ำ
0: ฮะหลอดดูดน้ำหยุดเดี๋ยวนะครับอาจารย์หลอดดูดน้ำเนี่ยนะครับเอาแล้วเอาแล้วน้องๆเริ่มงงกันไปหมดแล้วครับอาจารย
2: ์หลอดเนี่ยนะครับ
1: ใช่แล้วแต่ก่อนอื่นเราจะต้องไปทำความเข้าใจเรื่องของแรงดันอากาศกันก่อนเอาแบบง่ายๆก่อนเลยเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราลองเป่าลูกโป่งกันก่อน
0: มาเลยครับกับการทดลองแรกเป่าลูกโป่งเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะฮะว่าจะเป็นอย่างไร
1: ไหนทุกคนลองดูซิว่าพวกเราทุกคนสามารถเป่าลูกโป่งได
2: ้เฮ้ยลืมไป
1: แค่ไหนตาตาลอง
2: เป่า
1: ได้อีกไหมได้อีกไหมได้อีกไหมโอเคเต็มที่ยังมีอย่างเต็มที่ยังอันนี้เต็มที่แล้วเหรอเต็มที่แล้วเหรอโอ้โอเคอ้าวได้แล้วอันนี้ทีละนิดนะทีละนิด
0: โอ้โหเด็กๆแก๊งจิ๋วตัวแสบของเราตั้งใจกันน่าดูเลยนะครับเนี่ย
1: หน้าตาจริงจังมาก
2: ลมเหม็น
1: อันนี้ธรรมดาอันนี้เป่าลูกโป่งธรรมดาเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราทุกคนเป่าอีกรอบแต่คราวนี้อาจารย์มีลูกเล่นนิดหน่อย
0: มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับตอนนี้น้องๆคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมว่าอาจารย์เอาขวดน้ำมาทำอะไร
1: เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราทุกคนเป่าแต่อาจารย์จะเอาลูกโป่งใส่เข้าไปในกระบอกน้ำนี้งั้นเดี๋ยวเรามาลองกันใครจะเป็นคนลองคนแรกโอ้โหงั้นให้อาจารย์เลือกก่อนดีไหมเนย่าก่อนเลยแล้วกันโอเคเราเอาลูกโป่งใส่อ้อมจากข้างในอ้อมจากข้างในขึ้นมาร้อนนะคราวนี้อาจารย์ก็จะเอาเนี้ยลูกโป่งแมะใส่เข้าไปในนี้เอาละดูซิว่ารู้สึกต่างกับเมื่อสักครู่ไหมลองเป่าดูได้ไหมได้ไหม
3: เวลาเอาลมเข้ามันง่ายแต่มันมีขนาดจำกัด
1: อ๋อมีขนาดจำกัดเดี๋ยวลองอีกทีลองอีกที
3: มันเข้าเร็วมากเลย
1: ลองทำให้เต็มกระบอกเลยได้ไหมลองดูสิ ไหวไหมไม่ค่อยไหวเอางี้เดี๋ยวลองดูซิคนอื่นมีใครจะทำให้ลูกโป่งมันเต็มกระบอกได้ใครจะลองเอาไปอ่ะซานต้าให้ซานต้าก่อนนะลองดูเกือบเต็มพอได้เกือบเต็ม
0: อื้อหือน้องซานต้าดูจากหน้าแล้วเนี่ยคงเป่าสุดแรงเลยใช่ไหม
1: มาคราวนี้มาพี่หยางลองมั่งมาเหมือนการทำเหมือนกับเพื่อนๆเลยแล้วลองเป่าดูซิเต็มไหมเต็มกระบอกไหมโอ้มีเสียงด้วยนะ
0: เอามาดูสีหน้าน้องพี่หยางกันครับจะไหวหรือเปล่าพ่อหนุ่ม
1: เราจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเป่าไปได้พอสมควรเนาะแต่พอถึงแล้วมันเริ่มไม่ไหวเนาะคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้เราเป่าใหม่อีกรอบนึงเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์ถือกระบอกไว้ให้นี่ดูซิว่าเป่ายากหรือง่ายกว่าเดิม
2: เดี๋ยวเป่าไม่เข้า
1: อีกทีลองอีกที
2: ได
0: ้ทำไมรอบนี้น้องซานต้าดูเป่ายากกว่าเดิมล่ะครับเนี่ย
1: ลองดูอีกทีตั้งใจโอเคสมาธิพอก่อนเดี๋ยวหน้ามืดจะเป็นลมซะสังเกตไหมว่าอาจารย์ทำอะไรไม่เหมือนเดิม
2: หนูเข้าใจเมื่อกี้อาจารย์อุดลม
1: อาจารย์ทำอะไรไม่เหมือนเดิม
2: อาจารย์อุดลมไว้
3: รู้วิธีแล้ว
1: รู้วิธีคำถามคือพวกเราสงสัยไหมว่าทำไมตอนอุดกับตอนไม่อุดมันถึงต่างกัน
3: ตอนอุดมันเป็นการกักลมเอาไว้แล้วลมมันตีขึ้นทำให้ลูกโป่งมันลงไปไม่ได้
1: โอ้ฟังดูมีหลักการ
4: ผมคิดว่าพอเราเอานิ้วบอกว่าพี่ปิดตรงรูแล้ว มือนกับว่าอากาศมันก็น่าจะไม่ถ่ายเทแล้วมันก็ดันลูกโป่งขึ้นไปข้างบน
1: ใกล้เคียงถูกต้องนั่นแหละคือความหมายที่อาจารย์พยายามจะให้พวกเราทุกคนเข้าใจคือนี่แหละคือเรื่องของแรงดันอากาศจะเห็นได้ว่าตอนที่อาจารย์ไม่อุดอะไรเลยเนาะภายในขวดกับภายนอกก็มีแรงดันอากาศที่เราอยู่กันนี่แหละปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่คราวนี้พออาจารย์เอามืออุดไปเนี่ยพอลูกโป่งเริ่มขยายตัวสังเกตไหมแสดงว่าส่วนของอากาศที่อยู่ข้างในมันก็ต้องน้อยลงเนาะนั่นแหละมันก็เลยออกแรงดันพยายามจะสู้กับเราทำให้เราเนี่ยไม่สามารถดันลูกโป่งให้ใหญ่ขึ้นได
0: ้จริงๆแล้วรูนี้แหละที่อนุญาตให้อากาศไหลออกมาได้การอุดรูนี้ต่างหากที่กันไม่ให้อากาศไหลออกมาข้างนอกมิน่าน้องๆเป่าเท่าไหร่ลูกโป่งก็ไม่โตสักทีย
1: ังมีคำถามต่อไปอีกอาจารย์อยากให้ลูกโป่งเนี่ยมันพองออกนะโดยที่ไม่เป่าข้างบนอาจารย์จะทำยังไง
0: เอาเลยครับทีนี้อาจารย์พาน้องๆ งงกันเข้าไปใหญ่เลยครับว่าแต่น้องๆเขาจะทำกันอย่างไรมาดูกันเลยดีกว่าครับ
1: เราจะทำยังไง
2: ไม่มีรูให้เป่า
1: ไม่มีรูให้เป่าเราจะทำอย่างไรโดยที่ไม่เป่าที่นี่อีกแล้วมีเป่าด้านข้าง
3: โอ้โหเป่าด้านข้าง
4: ด้วยไม่ได้
3: แต่ถ้าลองเป่าด้านข้างให้มันเด้งออกดิ
1: ไม่เอาเฮียไม่เอามันมันผิดทางให้พวกเราคิดใหม่แล้วลองทำที่อาจารย์บอกนะโอเคนะเมื่อกี้สักครู่นี้พิงหยางเป่าไม่ไหวถูกไหมเป
2: ่
1: าไม่ไหวเดี๋ยวเราให้พิงหยางรออีกทีแต่คราวนี้อาจารย์จะให้พิงหยางมาดูที่ช่องที่อาจารย์เจาะรูไว้ตรงนี้นะแต่แทนที่เราจะเป่าเราดูดแทน
0: คราวนี้อาจารย์ลองให้เด็กๆดูดลมออกว่าแต่จะเกิดอะไรขึ้น
1: พิงหยางลองอีกครั้งดูซิว่ามันยากหรือง่ายกว่าเดิม
4: ผมว่าคงจะเป็นงานช้าง
1: หมดลองดูลองดูลองดูลองนี่โอ้เดี๋ยวจะเป็นลมสังเกตว่าตอนที่พิงหยางดูดลมเข้าสังเกตลูกโป่งมันพองออกไหมนั่นจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเป่าลูกโป่งก็ได้เน
4: า
1: ะ
4: ผมว่าดูดไม่ได้คนจะพองมันไม่มีท่อ
1: มันไม่มีท่อออกมาอ่ะลองดูอ่ะ
0: แหมเด็กๆค้นพบวิธีการทำให้ลูกโป่งพองแบบใหม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะ
1: แต่ทุกคนเห็นแล้วเนาะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถทำให้ลูกโป่งพองได้โดยที่เมื่อสักครู่เราทำอะไรกัน
4: ดูด
1: ดูดแล้วแต่ถามว่าทุกคนเข้าใจหรือยังว่าเกิดอะไรขึ้น
3: เข้าใจแล้ว
1: เพราะการที่เราดูดเนี่ยแสดงว่าเราเอาอากาศออกมาเนาะแล้วอากาศที่ไหนเข้าไปแทนที
3: ่อากาศที่ลูกโป่ง
1: ก็คือด้านนอกที่อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละก็เลยพุ่งเข้าไปแทน
4: เหมือนกับว่าเราดูดแล้วอากาศมันก็เข้าไปในปากเราแล้วลูกโป่งมันก็เลยใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันมีที่มาให้อยู่
1: ใช่เพราะว่าอากาศที่อยู่บริเวณด้านล่างของขวดเนี่ยมันน้อยลงทำให้แรงดันมันก็ต่ำลงไปด้วยโอเคไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงดันอากาศที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยที่ยังคงมากอยู่ก็เลยผลักไอ้เจ้าลูกโป่งให้บวมออกได้เหมือนกันที่เราเป่าด้วยปอดเรานั่นแหละนั้นตอนนี้ได้แนวคิดเนาะว่านี่คือความหมายของแรงดันอากาศที่อยู่รอบๆตัวเรา
0: ที่แท้ก็คือการดูดเอาลมออกจากกระบอกทำให้แรงดันอากาศจากภายนอกดันเจ้าลูกโป่งให้พองได
1: ้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเห็นว่าตอนนี้รอบๆตัวเราเนี่ยมีแรงดันอากาศอยู่แล้วมันพร้อมที่จะดันอยู่แล้วและนี่แหละคือการประยุกต์ที่เราเห็นง่ายๆสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่เราจะต้องดูดกระจกเราต้องทำไงเราจะต้องกดไปที่บริเวณตรงกลางเพราะอะไรเราต้องการจะไล่อากาศข้างในออกเหมือนกับที่เมื่อกี้เราถูกต้องที่เราพยายามจะดูดอากาศออกจากกระบอกก็เหมือนกับเราพยายามจะสร้างเกือบจะเป็นสูญญากาศอันนี้แรงดันอากาศที่อยู่รอบนอกทั้งหมดเลยก็เลยพยายามจะผลักไอ้เจ้าตัวดูดกระจกให้ติดกับกระจกนั้นเห็นว่าเราไม่ต้องติดกาวไม่ต้องติดอะไรเลยสิ่งที่เราต้องทำก็คือแค่ไล่อากาศที่อยู่ข้างในออกไปเท่านั้นเอง
0: ตอนนี้เด็กๆพอจะเข้าใจเรื่องแรงดันอากาศกันแล้วว่าแต่เจ้าแรงดันอากาศเกี่ยวข้องยังไงกับหลอดดูดน้ำเกี่ยวยังไงนะ
1: ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วกับการใช้หลอดในการดูดน้ำเนาะ

0: คราวนี้อาจารย์สงสัยเหลือเกินว่าเอ๊ะถ้าเราใช้หลอดเดียวเนี่ยทุกคนไม่มีปัญหาแล้วแต่ถ้าอาจารย์อยากจะให้หลอดมันยาวขึ้นเนี่ยอยากจะรู้จังว่ามันจะยาวได้สักแค่ไหนแล้วเรายังดูดน้ำได้อยู่หรือเปล่าม
1: า
2: ขอเอามา3ก่อน
0: กี่หลอดลองดูอ้าว
2: ลอง2หลอดก่อน
0: น้องเฮียไหนลองซิอันนี้สบายอยู่แล้ววะสบายสบายนะไม่มีปัญหานะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราลองเอาที่แต่ละคนต่อกันมาได้อย่างยาวมากเนี่ยมาลองดูซิว่ามันไปถึงไหมอะไหนลองซิโอ้โหยาวมากยาวมากโอ้โหยังไหวไหม
2: ไหวครับ
0: ดูได้ไหม
2: ได้คร
3: ับ แหมเด็กๆดูกันสบายกันเลยนะสนุกกันใหญ่เชียว
0: คราวนี้อาจารย์สงสัยจังเลยตอนนี้พวกเราทุกคนต่อกันซะยาวขนาดนี้พวกเราก็ยังดูดได้เนาะไม่มีปัญหาเนาะแสดงว่าไอ้เจ้าความยาวของหลอดนี่ดูเหมือนไม่ใช่ปัญหาไหมคราวนี้อาจารย์สงสัยว่า
3: เอาละครับคราวนี้อาจารย์มีอะไรมาให้แก๊งจิ๋วได้ท้าทายกันอีกแล้ว
0: อาจารย์อยากจะให้หลอดที่ยาวๆนี่มันตั้งขึ้นไปเนี่ยดูซิว่าเรายังดูดไหวกันไหมเนี่ยอยากรู้เหลือเกินพวกเราคิดว่ามันจะเป็นยังไง
3: เอาละสิเด็กๆจะตอบว่าอะไรกันนะ
2: ถ้าเกิดหลอดยาวๆแล้วมันตั้งขึ้นมาพวกเราก็ดูดไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าความสูง
0: ไม่พอ
3: เขาไม่ได้หมายความอย่างนั้นอาจารย์หมายถึงให้ไปยืนในตำแหน่งที่สูงกว่านี้ไม่ใช่สูงสูงโถเอ้ยน้องพิงหยาง
0: เอาละเท่าที่ดูเมื่อสักครู่นี้ทุกคนนี่ต่อหลอดยาวพอสมควรแล้วนะยังไหวอยู่ไม่มีปัญหาใช่ไหม
2: ไหวครับ
0: เอาอย่างนี้นี่ดีกว่าไหนๆก็จะเอากันยาวขนาดนั้นแล้วมาหลอดอันนี้3เมตรเท่านี้ด้วยความที่หลอดมันยาวมากต้องช่วยกันหน่อยเดี๋ยวเรามาลองดูจะไหวหรือเปล่าน้องเฮย่าเริ่มก่อนนะยังบรรจุลองดูดลองดูดสบายไหมสบายมากไม่มีปัญหาไม่ต้องยกสูงไม่ต้องยกสูง
2: เป็นรถไฟของท่อเลยดู
4: โรลเลอร์โคส
0: สบายไหมโอเคไหมชิวๆโอ้สบาย
2: เอาโค้งงอเลย
0: เอาโค้งงอโอเคโอ้มีอันนี้มีโอ้มีบิดด้วยมีบิด
4: โอ้โห
0: อ้าวคราวนี
2: ้
0: มีโอเคไหมยังไม่มีปัญหาโอ้ไม่กระชอกด้วยพวกเรารู้สึกยังไงบ้างยากไหม
2: ไม่
0: ยากไหมยากไหม
2: ผมว่าง่ายกว่าอันเมื่อตะกี้
0: ง่ายกว่าด้วยเนาะอาจารย์รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าหลอดมันจะยาวแค่ไหนเราก็ยังดูได้เนาะอาจารย์สงสัยเหลือเกินว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าความยาวมันไม่เกี่ยวเนี่ยพวกเราคิดว่าอะไรน่าจะเกี่ยว
2: ผมคิดว่าน่าจะเป็นการดูดที่เราใช้ลมสูดเข้าไป
0: สูดเข้าไปเฮย่าคิดว่าไงถ้ามันไม่ใช่ความยาวคิดว่าอะไรน่าจะเกี่ยว
2: น่าจะเกี่ยวกับการใช้ลมดูด
0: ใช้ลมดูดเหมือนกันเอาแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ตั้งข้อสงสัยอย่างนี้ว่าไม่แน่มันอาจจะอยู่ที่ความสูงหรือเปล่าเราทำการทดลองในนี้ถ้าจะไม่ไหวแล้วดูมันอึดอัดเหลือเกินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองสนุกสนุกมันกันที่สวนน้ำดีไหม
3: โอเคแหมพอบอกว่าได้ไปสวนน้ำตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะครับเด็ก
0: แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์กพวกเราทำการทดลองเรื่องหลอดดูดน้ำกันไปแล้วเนี่ยจำได้ไหมว่าเราต่อกันไปกี่หลอด
2: ว้าผมหมอน่าจะ
4: 4-5หลอด
2: หนู10หลอดค่ะ
0: 10หลอดเลย
2: 11หลอด
0: โหยาวมากจำได้ไหมว่าตอนที่เราทดลองดูดเนี่ยมันยากหรือมันง่าย
2: ง่าย
0: สบายสบายใช่ไหม
2: จิ๊บจ
0: ิ๊บเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะทำอะไรที่มันพิสดารกว่านั้นวันนี้อาจารย์ต้องมีผู้ช่วยมาด้วยขอต้อนรับพี่เคนครับสวัสดีครับพี่เคน
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับการทดลองที่อาจารย์กำลังจะให้พวกเราลองทำเนี่ยมันแตกต่างไปจากที่เราทำกันมาตรงที่ว่านี่พวกเราเห็นถังน้ำนี่ไหม
2: เห็นค่ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราดูดน้ำเหมือนเดิม
4: อาจารย์ครับทำไมครั้งนี้มันมาไซส์ใหญ่กว่าเดิม
0: เพราะอาจารย์เตรียมการว่าเราจะต้องดูจาก
2: นู้น
3: โอ้โหอาจารย์ครับว่าแต่เด็กๆจะมีแรงดูดน้ำกันไหมครับเนี่ยพวกเราไปช่วยลุ้นกันเลยดีกว่าครับ
0: พวกเราคิดว่าเราสามารถดูดน้ำจากแทงค์เนี้ยได้สักกี่เมตรจากแทงค์น้ำนี้

0: เอาละครับตอนนี้เราไปดูกันว่าแก๊งจิ๋วของเราจะดูดน้ำได้สูงกี่เมตร
1: คิดว่าก ี่เมตร
2: คงไม่รอด
0: แล้ว
2: แต่ข
0: ึ้
2: นบ
0: ัน
2: ได
0: เดี๋ยวน้องผิงหยางยังไม่ทันเริ่มก็ยอมแพ้ซะแล้ว
1: คราวที่แล้วเราต่อหลอดกันไปแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: คราวนี้ถ้าเราจะไปสูงขนาดนี้เราจะทำยังไงกันดี
2: ขึ้น
1: แล้วเราจะเอาหลอดที่ไหนมาดูด
0: พี่เคนครับนั่นหลอดหรือเชือกกันฮะทำไมมันมาเป็นม้วนยาวสักขนาดนี้ล่ะครับ
1: เอาล่ะคราวนี้เรามีหลอดยาว10กว่าเมตรมารอง
2: ถ้าเราปล่อยน้ำมาจากข้างล่างอันนี้สะดวกแน่นอน
1: ใช่แต่เราจะเอาขึ้นเราจะเอาขึ้นคราวนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราจะสามารถดูดน้ำจากที่นี่ได้สูงเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปทำกันทดลองกันเลยพี่เคนนำทีมอันนี้น่าจะประมาณแค่สัก2เมตรครึ่งถึง3เมตรเอามาแล้วเรียบร้อย
0: แหมระยะนี้ดูดน้ำได้สบายเลยนะครับน้องซานต้า
1: เพราะฉะนั้นเห็นว่าระดับสัก2เมตรกว่าๆ3เมตรนี่เป็นไงเดี๋ยวถามความรู้สึกน้องซานต้าหน่อย
2: ต้องดูดเยอะๆ
1: แต่ว่าเหนื่อยไหมลำบากไหมเฉยๆ
2: ปวดตรงนี้นิดนึง
1: อ๋อเพราะมันต้องดูดหลายครั้งเนาะโอเคเพราะว่าสายมันยาวแต่อย่างไรก็ดีอาจารย์ยังมองว่าอันนี้ยังถือว่าไม่ลำบากเท่าไหร่นะสูงกว่านี้ได้ไหม
2: ได้
1: ลุยเลยอันนี้น่าจะประมาณสัก 7-8 เมตรแล้วนะถ้าพร้อมแล้วลองเลย
0: น้องพิงยางดูดโอ้โหยอมแพ้ซะแล้วมาดูน้องซานต้ากันบ้างน้องซานต้าดูดขนาดเนี้ยสบายแน่นอนมาดูกันฮะดูแล้วฮะเห็นนั่นไหมฮะดูขึ้นมาแล้วครับนั่นคือฝีมือน้องซานต้าดูขึ้นมาฮะน้องซานต้าจะถึงแล้วเข้าพักไปแล้วแบบนี้เรียกเลยว่าผ่านฉลุยมาดูพี่เค้นกันบ้างว่าพี่เค้นจะไหวไหมเอาละครับพี่เคนดูดครับผมดูดขึ้นมาเลยฮะดูดครับพี่เคนครับดูดขึ้นมาอาจารย์ให้กำลังใจพี่เคนไม่ไหวแล้วเหรอพี่เคนโถเอ้ยพี่เคน
1: พอขึ้นไปชั้นหนึ่งตอนนี้นะครับเราก็ขยับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับตอนนี้ขึ้นไปสูงน่าจะประมาณสักเกือบ10เมตรแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองดูซิว่า10เมตรยังจะไหวกันอยู่หรือเปล่านะครับ
0: เอาละครับคราวนี้มาที่ระยะ10เมตรผู้ท้าชิงคือน้องเฮราน้องเฮราจะเป็นยังไงสาวน้อยตัวเล็กกับระยะที่สูงที่สุดบอกเลยว่าดูขนาดนี้ดูขึ้นมาแล้วก็ไอ้ยอมแพ้ไป
1: จะเห็นได้ว่าตอนที่เราขยับขึ้นไปสูงสักเล็กน้อยเนี่ยไม่เลวร้ายเนาะพอดูดได้เนาะแต่พอเราขึ้นไปสูงสุดเลยเป็นไงอันนั้นประมาณสักเกือบจะ10เมตรเริ่มเหนื่อยไหมให้เทียบกับตอนที่เราดูดกับการทดลองที่แล้วเป็นไงมั่งอันไหนยากง่ายยังไง
2: ฟ้ากับเหว
1: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าหลักการของการดูดน้ำเนี่ยก็คือเราแค่ต้องการจะไล่อากาศจากหลอดออกไปแล้วเราก็อาศัยแรงดันอากาศเนี่ยแหละคือความดันบรรยากาศรอบๆแหละดันให้น้ำไหลขึ้นไปบนหลอดคราวนี้ความดันบรรยากาศของเราเนี่ยมันมีค่าจำกัดมันก็เลยจะสามารถดันน้ำให้มันไหลไปตามหลอดได้เนี่ยยังไงก็สูงประมาณสัก10เมตรเท่านั้น
0: เด็กๆ เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าเราไม่สามารถดูดน้ำบนความสูง10เมตรครึ่งได้แต่ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเราลองไปดูดน้ำกันที่สูงกว่านี้แต่บอกได้เลยครับตอนนี้แก๊งจิ๋วของเราพร้อมเล่นน้ำกันสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวเรามาทดลองกันก่อนเล่นน้ำได้ไหม
2: ได้
1: ทุกคนมองไปนู่นเห็นอะไรเปล่า
2: ตรงไหน
1: นั่นแหละส่วนน้ำเดี๋ยวอาจารย์จะให้พี่เคนช่วยอาจารย์เอาถังน้ำนี้ไปวางไว้ใต้บริเวณที่เราจะให้พวกเราทุกคนเดินขึ้นไปแล้วดูซิว่ายังจะดูดกันไหวหรือเปล่าพร้อมยังพร้อมแล้วไปกันเลย
0: เอ้ามาเด็กๆตามพี่มาขึ้นไปเลยครับขึ้นไปที่จุดความสูง13เมตรเราจะทำการดูดน้ำที่ความสูง13เมตร ผู้ท้าชิงในรอบนี้ก็คือน้องซานต้าดูสิว่าน้องซานต้าจะสามารถดูดน้ำที่ความสูง13เมตรได้หรือไม่เอาล่ะทุกอย่างพร้อมแล้วซานต้าดูดได้เลยครับป่ะจัดไปซานต้าดูดเฮราให้กำลังใจไปเมื่อสักครู่เป็นไงซานต้าดูดครับดูขึ้นมาเลยพ่อหนุ่มดูดขึ้นมา
3: ไม่ไหวก็คือสไลเดอร์ลงได้เล่นเลย
4: ไม่ไหวส่งสัญญาณกากบาทลงไปไม่ไหวแล้ว
1: ไม่ไหวเหรอโอ้ครึ่งทางโอ้น้องๆบอกว่าได้แค่ครึ่งทางครับนั้นไม่ไหวเนาะโอเคแต่เยี่ยมยอดมากเยี่ยมยอดตบมือ

0: วันนี้ก็ได้เล่นน้ําไปด้วยครับแล้วก็ทําการทดลองเกี่ยวกับหลอดดูดน้ําครับ
1: ประทับใจในการดูดหลอด13เมตรค่ะเพราะว่ามันดูยากดีค่ะในสตูแบบผมดูดแบบดูดแนวนอนแต่พอมาที่นี่เราดูดแนวดิ่งแนวนอนก็ดูดง่ายมาก
0: ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงดันอากาศว่ามันก็มีที่สิ้นสุดคนแข็งแกร่งก็ไม่ได้แปลว่าจะดูดขึ้นที่สูงได้หมดนะคะเพราะว่าแรงดันอากาศมันก็ช่วยดันได้ขึ้นมาไม่ถึงปากเราอะครับถ้าเกิดขึ้นอยู่ที่สูงนะครับโหดีใจมากเลยครับนี่ครั้งแรกที่ได้เข้าสวนน้ำเลยครับสนุกมากเลยครับเพราะว่าเป็นรายการฟิสิกส์สนุก
2: เป็นไงพวกเราสนุกกันไหมตัวเปียกกันมาเลยนะถามว่าวันนี้พวกเราเรียนรู้อะไรบ้างจ๊ะ
3: แรงดันอากาศ
4: แรงดันอากาศ
2: เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดและตอนที่เราทำการทดลองนี่เป็นยังไงตกลงที่ชาเลนจ์กันไปที่เราบอกให้ไปที่สูงๆแล้วดูดน้ำไหวไหม
4: ไม่ไหว
2: นั่นแหละคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะอธิบายให้พวกเราทุกคนฟังวันนี้ก็คือนี่แหละคือความดันที่อยู่รอบๆตัวเราความดันบรรยากาศความดันบรรยากาศเนี่ยมันจะช่วยสามารถกดให้น้ำเนี่ยขึ้นไปสูงได้แค่ประมาณ10เมตรนิดๆเท่านี้แหละเพราะฉะนั้นต่อให้เราดูดแรงแค่ไหนสุดท้ายมันก็ไม่ไหวมันก็ดูดได้แค่นี้ใช่อาจจะต้องไปใช้อุปกรณ์อื่นเพราะพูดอย่างนี้อันนั้นแน่ดันเห็นพวกเราถืออะไรอยู่ในมือปืนฉีดน้ำสังเกตไหมว่าปืนฉีดน้ำเวลาฉีดน้ำมันไปไกลเนาะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้หลักการในเรื่องของความดันและแรงดันเหมือนกันเพราะฉะนั้นแสดงว่าเรื่องของความดันและแรงดันยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้อยากรู้ไหมว่าปืนฉีดน้ำทำงานยังไงถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราต้องมาเล่าให้ฟังกันอีกว่ามันมีหลักการการทำงานอย่างไรแล้วความรู้ที่อยู่รอบตัวเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับครั้งต่อไปในรายการ
4: ฟิสิกส์สนุก
2: จะมีมาให้ชมกันอีกครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ไฟเป็นอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: แต่ตีโป้ตำ
3: บลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น

0: ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสต์ฟู้ดตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm w-o-r-m worm แปลว่าหนอน flower f-l-o-w-e-r flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

หมายและบริการบนระบบออนไลน์อินเทอร์เน็ตย่อมาจากคำว่า Internet Connection Network เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกันโดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมต่อเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกัน TCP/IP TCP มาจากคำว่า Transmission Control Protocol ทำหน้าที่รับผิดชอบการรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ทางเน็ตเวิร์ก IP ย่อมาจาก Internet Protocol ทำหน้าที่เป็นสถานที่รับข้อมูลที่ถูกส่งมาในปีคริสตศักราช1969อินเทอร์เน็ตถูกพัฒนาภายใต้การรับผิดชอบของสังกัดกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกสั้นๆว่าอัพพาเน็ตมาจากคำว่า Advanced Research Project Agency เพื่อเป็นการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านการทหารทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์และในปีพุทธศักราช2534ประเทศไทยเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเปรียบเสมือนประตูทางผ่านหรือเกตเวย์ของประเทศไทยและปีพุทธศักราช2538ได้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์เรียกว่า ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นบริษัทที่ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ IP address คือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทางสามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ปลายทางได้อย่างถูกต้อง IP address ประกอบด้วยข้อมูลจำนวน32บิตแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนละ8บิต Domain name เป็นชื่อในการอ้างอิงเพื่อไปยังเว็บไซต์ต่างๆที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและต้องตั้งชื่อให้ง่ายต่อการจดจำ1 IP address สามารถใช้ได้หลาย Domain nameการให้บริการบนระบบออนไลน์ e-commerce การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการทำธุรกรรมการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ตข้อดีของการทำ e-commerce 1. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซื้อสินค้า 2. ขยายตลาดได้ไวและ 3. เปิดร้านได้24ชั่วโมงข้อเสียของการทำ e-commerce 1. ไม่ได้ตรวจเช็คสินค้าจริง 2. ข้อมูลสินค้าที่ระบุอาจเกินจริง 3.เสี่ยงต่อการถูกฉ้อโกง Instant Messaging Messenger ระบบการส่งข้อความคือ Messenger ระบบส่งข้อความระหว่างคนสองคนหรือกลุ่มคนในเน็ตเวิร์กเดียวกันเช่นการส่งข้อความผ่านทางอินเทอร์เน็ตตัวอย่างโปรแกรมเช่น MSN หรือ Skype

ประเภทของเครือข่ายประเภทของเครือข่ายแบ่งออกเป็น2ประเภทคือระบบเครือข่ายมีสายและระบบเครือข่ายไร้สายระบบเครือข่ายมีสายประกอบไปด้วย LAN Local Area Network เป็นระบบเครือข่ายที่อยู่ภายในอาคารเดียวกันในระยะใกล้ๆระยะทางจะไม่เกิน10กิโลเมตรMAN Metropolitan Area Network ระบบเครือข่ายเมืองเครือข่ายระดับกลางใช้ภายในเมืองหรือจังหวัดใกล้เคียงกันเช่นระบบเคเบิลทีวี WAN Wide Area Network เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ใช้ติดตั้งบริเวณกว้างใช้สื่อกลางหลากหลายชนิด

ระบบเครือข่ายแบบไร้สายหรือที่เรียกว่า Wireless LAN Technology ประกอบไปด้วยระบบการสื่อสารข้อมูลที่มีรูปแบบในการสื่อสารแบบไม่ใช้สายภายใต้มาตรฐานเดียวกันหมดนั่นก็คือ IEEE 802.11โดยใช้การส่งคลื่นความถี่วิทยุและคลื่นอินฟราเรดในการรับและส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องผ่านอากาศสามารถทะลุกำแพงเพดานหรือสิ่งก่อสร้างได้โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายมี2รูปแบบคือ 1. การเชื่อมต่อแบบแอดฮอกการเชื่อมต่อประเภทนี้จะประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปที่ติดตั้งการแลนไร้สายเช่นลักษณะการใช้งานจะใช้ในรูปแบบการแชร์ไฟล์การแชร์เครื่องพิมพ์การสนทนาแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นั่นเองการเชื่อมต่อแบบกลุ่มโครงสร้างหรือที่เรียกว่าอินฟราสตรักเจอร์การเชื่อมต่อแบบนี้จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณหรือที่เรียกว่าแอคเซสพอยต์เป็นตัวกลางเพื่อรับส่งสัญญาณและข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายของเครือข่ายไปสู่เครือข่ายที่มีสายได้ซึ่งในปัจจุบันในรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่มีความนิยมมากที่สุดเครือข่ายฮอตสปอตเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสาธารณะความเร็วสูงผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือมักใช้เทคโนโลยี Wi-Fi ทำให้ผู้ใช้งานสามารถออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาระบบเซลลูล่าเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับและครอบคลุมขนาดใหญ่ในแต่ละพื้นที่ที่เรียกว่าเซลล์ขนาดจะขึ้นอยู่กับปริมาณและจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละพื้นที่โมเด็มเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตชนิดหนึ่งโดยโมเด็มจะทำหน้าที่ในการแปลงข้อมูลดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอนาล็อกเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลไปบนคู่สายโทรศัพท์ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกันไปยังทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย VPN หรือเครือข่ายส่วนตัวเสมือนเป็นการสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวระหว่างอุปกรณ์ต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตโดยจะใช้ VPN เพื่อส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยและไม่เปิดเผยตัวตนผ่านเครือข่ายสาธารณะซึ่งจะทำงานโดยปกปิดที่อยู่ IP ของผู้ใช้และเข้ารหัสข้อมูลเพื่อให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่สามารถได้รับข้อมูลดังกล่าวและไม่สามารถอ่านได้เครือข่ายส่วนตัวหรือ PN Private Network เป็นระบบเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นสำหรับหน่วยงานที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันซึ่งทรัพยากรและการสื่อสารต่างๆที่มีอยู่ในเครือข่ายจะมีไว้เฉพาะบุคคลในองค์กรเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้ามาใช้งานระบบเครือข่ายส่วนตัวจึงมีจุดเด่นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและความลับข้อดีของ VPN ประหยัดค่าใช้จ่ายมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสูงมีความยืดหยุ่นสูงรีโมทแอคเซสทำงานนอกสถานที่ได้ทั่วโลกจัดการดูแลระบบได้ง่ายกำหนดหมายเลข IP เป็นเครือข่ายเดียวกันได้

การสำรองข้อมูลการสำรองข้อมูลเป็นการคัดลอกแฟ้มข้อมูลเพื่อทำสำเนาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากข้อมูลเกิดการเสียหายหรือสูญหายก็จะสามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้มาใช้งานได้ทันทีประโยชน์ของการสำรองข้อมูล 1. เพื่อป้องกันทั้งการลบหรือการทำข้อมูลสูญหายทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ 2. ปูข้อมูลเก่าที่เกิดจากการแก้ไขข้อมูลปัจจุบันแล้วมีปัญหาหรือไฟล์ที่ใช้งานไม่ได้ต้องการกลับไปใช้ต้นฉบับก่อนหน้านี้ก็สามารถที่จะสำรองข้อมูลเพื่อที่จะใช้งานได้ 3.ป้องกันการเก็บอุปกรณ์ข้อมูลเสียหายหรือโดนขโมยหากอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลหายไปผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่สำรองไว้จากอุปกรณ์เก็บข้อมูลตัวอื่นแทนได้ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องสำรองมีอะไรบ้าง 1. เอกสารส่วนตัวเช่นใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเป็นต้น 2. ไฟล์เอกสารจากที่ทำงาน 3. เอกสารทางการเงินต่างๆ 4. รูปภาพ

การสำรองข้อมูลที่ดีควรกระทำดังนี้ 1. ควรสำรองข้อมูลไว้ที่แตกต่างกันไปเช่นสำรองข้อมูลไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกหรือจะเป็นแฟลชไดรฟ์ก็ได้และระบบคลาวด์ออนไลน์เป็นต้น 2. ควรเก็บข้อมูลที่สำรองไว้คนละที่กับข้อมูลปัจจุบันเช่นเก็บข้อมูลไว้ที่สำนักงานหรือที่ทำงานเป็นต้น 3. ข้อมูลที่สำรองไว้ควรมีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

รูปแบบการสำรองข้อมูล 1. System Restore คือเครื่องมือของ Windows ตัวหนึ่งที่ใช้สำหรับการย้อนเวลาก่อนที่ระบบ Windows จะเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ซึ่งการทำงานก่อน System Restore จะทำการบันทึกจุดหรือตำแหน่งที่ Windows ที่ได้มีการสั่งบันทึกไว้2. Dropbox เป็นเครื่องมือที่ทำให้สามารถสำรองข้อมูลไฟล์งานต่างๆและแชร์ไฟล์ได้ทุกทีทุกเวลาสามารถใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก PC หรือมือถือเพื่อเข้าถึงไฟล์งานได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะมีการเพิ่มลดแก้ไขไฟล์ใดๆในโฟลเดอร์ของ Dropbox 3. Google Drive เป็นโปรแกรมการจัดการเอกสารออนไลน์ทาง Google หรือพื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์หลักการทำงานจะคล้ายกับโปรแกรมเอกสารผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารแบบออนไลน์ได้โดยผ่านการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆเช่น Google Chrome, Firefox และ Safari เป็นต้น 4. OneDrive คือพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่สร้างขึ้นโดยบริษัท Microsoft ซึ่งเราสามารถใช้เก็บไฟล์เอกสารต่างๆเช่นExcel, Word, PowerPoint และเอกสารอื่นๆรวมถึงรูปภาพวิดีโอและยังสามารถแชร์ไฟล์เพื่อใช้งานร่วมกันกับเพื่อนได้อย่างง่ายดาย

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็

0: ือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีหนึ่งที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะหนุนราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะไว้เจอกันนะคะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สงสัยไหมว่าปืนสปริงจากช้อนทำให้กระสุนเคลื่อนที่ได้อย่างไรต่อด้วยเรื่องน่ารู้ทำไมปลาตายจึงหงายท้อง
1: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสิริลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลัง2วันนี้รายการไอซายของเรานะครับหาของรอบตัวจากน้องๆนี่นะครับมาทำการทดลองสนุกๆได้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมชื่อน้องอะไรครับน้องมิมิวนะครับการทดลองวันนี้เนี่ยเป็นปืนที่เราเรียกว่าปืนสปริงนะครับเราจะจำลองในการที่จะทำปืนสปริงขึ้นมาจากของรอบๆตัวเราก็อย่างเช่นช้อนนี่ไงล่ะครับสิ่งที่ผมต้องการก็คือที่ดึงที่เย็บกระดาษนี่นะครับแล้วผมก็มีแฟ้มใส่เอกสารนี่นะครับถือเราเรียกว่าโฟลเดอร์นี้ไว้เป็นฐานง่ายนิดเดียวนะครับผมก็จะใช้ช้อนนี้นะครับกับที่ดึงที่ดึงที่เย็บกระดาษนี่นะครับติดกาวด้วยกันโดยผมมีปืนกาวนี้นะครับติดกาวตรงนี้แล้วก็เอาช้อนแปะพอเรารอกาวตรงนี้แห้งอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าติดที่ดึงที่เย็บกระดาษนี้นะครับเข้ากับตัวแฟ้มเอกสารนี้นะครับหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือร้อยมันแห้งถูกไหมครับเอาละครับหลังจากที่กาวแห้งเนี่ยเราก็จะมาทดลองประสิทธิภาพของปืนสปริงนี้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรตอนแรกเนี่ยเราก็จะใช้แผ่นข้าวโพด นี่เป็นกระสุนก่อนดีไหมครับน้องมิวโอเคถ้าน้องมิววางกระสุนบนตรงนี้นะครับน้องมิวลองยิงดูนะครับ

0: ยิงยิงกดไว้โอ้โหสูงเลยนะครับแต่ว่ามันไปไม่ไกลใช่ไหมคราวนี้น้องมิวน้องมิวลองเอาหนังสือนี่ใส่ไว้ตรงนี้ดูสิครับอย่างนี้อย่างนี้นะใส่ให้มันตรงนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนองศาของกระสุนนี่เองเห็นไหมน้องมิวลองยิงดูนะโอ้ตรงนี้เองเราก็สามารถที่จะทำให้มันกระดกได้ใช่ไหมครับในขณะที่ตัวช้อนเองเนี่ยนะครับ
1: นะครับ
0: โอเคคราวนี้ความไกลของมันเนี่ยจะขึ้นกับองศาถ้าน้องมิวตั้งเอาหนังสือมาซ้อนมากขึ้นสมมติว่าตั้งอย่างนี้นะครับน้องมิวลองดูน้องมิวลองดูว่ามันสามารถที่ยิงได้ไกลขนาดไหนเราลองมาใช้กระสุนกระดาษดูดีไหมครับตั้งกระสุนโอ้คราวนี้ไปดูนะว่าสามารถที่ยิงให้ไปได้ถึงปลายโต๊ะได้เลยหรือเปล่านะครับดูนะดูนะเอาวางเราอย่างนี้พร้อมนะโอ้อันนี้ไปได้ไกลเลยเห็นไหมครับว่าองศาของการตั้งปืนตรงนี้จะมีผลแล้วก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยง้างช้อนเนี่ยนะครับมากกลับไปข้างหลังมากขนาดไหนนะครับโอ้โหอันนี้ไปไกลเลยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดน้องๆลองทำดูที่บ้านแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงยิงกระสุนออกไปได้เนี่ยเดี๋ยวมีเฉลยคำตอบกันนะครับการที่เราใช้นิ้วดันช้อนลงมาเป็นการสะสมพลังงานให้แก่สปริงเมื่อปล่อยนิ้วสปริงจะคลายตัวพลังงานก็จะถ่ายโอนไปให้ลูกกระสุนทำให้กระสุนเคลื่อนที่ออกไปแรงสปริงในตัวดึงที่เย็บกระดาษจะดันให้ลูกกระสุนพุ่งขึ้นและเคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกว่าโปรเจกต์ไตล์นะครับหรือเป็นเส้นทางเดินรูปแบบพาราโบลาการนำหนังสือไปใส่ในแฟ้มเพื่อเปลี่ยนองศาการยิงทำให้ยิงไกลหรือยิงใกล้นั่นเองครับสิ่งประดิษฐ์นี้นะครับเป็นการเรียนแบบปืนในสงครามสมัยโบราณที่ใช้วิธีในการปล่อยลูกกระสุนด้วยหลักการถ่ายโอนพลังงานเช่นเดียวกับการทดลองนี้ครับปลาเวลามีชีวิตนะครับก็ว่ายน้ำไปมาแต่เวลาตายแล้วทำไมจึงต้องหงายท้องเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบมาให้น้องๆได้ฟังกันครับ
2: โดยกายภาพของปลาเนื้อของมันจะอยู่ที่ส่วนบนของลำตัวส่วนล่างจะเป็นผนังบางๆและข้างในเป็นโพรงช่องท้องเมื่อปลาตายอวัยวะภายในตัวจะเน่าเปื่อยและปล่อยก๊าซออกมาขังอยู่ในช่องท้องพอแก๊สสะสมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวปลาก็จะพลิกหงายขึ้นทำให้เราเห็นปลาตายหงายท้องลอยอยู่ในน้ำนั่นเองครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีนะครับน้องๆตอนเด็กๆนะฮะพี่ท็อปเคยสงสัยว่าเวลาที่น้ำเค็มที่อยู่ในทะเลเนี่ยมาเจอกับน้ำจืดที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคำถามเหล่านั้นครับไม่ได้คำถามที่ไร้สาระอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้ครับพี่ท็อปยืนอยู่ตรงที่แม่น้ำและทะเลเขามาบรรจบกันจนมาเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์และที่นี่ก็คือป่าชายเลนครับผมน้องๆครับโคลนที่น้องๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเกิดจากดินตะกอนที่พัดมาจากปากแม่น้ําเชื่อมต่อกับทะเลต้องบอกไว้ก่อนว่าดินตรงนี้เนี่ยทับถมมาเป็นร้อยๆปีนะครับทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการที่จะเจริญเติบโตของพืชและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ตัวเล็กๆที่เป็นสัตว์ทะเลนั่นเองครับแต่พี่ท็อปบอกไว้เลยฮะมันไม่เหมาะจริงๆกับการเดินแต่น้องๆไม่ต้องห่วงครับพี่ท็อปมีวิธีครับผม

และพื้นกระดานโต้คลื่นที่แบนเรียบแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยในการกระจายน้ำหนักและลดแรงกดนะครับเวลาที่เราขึ้นไปยืนบนกระดานโต้โคลนส่วนกระดานนะครับที่ถูกต่อให้เงยขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นการลดแรงเสียดทางระหว่างพื้นกระดานกับโคลนนั่นเองครับไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูกันใกล้ๆนะครับนี่แบบนี้ครับผมฮึบเสร็จแล้วก็

และตอนนี้ครับมาพบกับเพื่อนๆที่เขาไม่กลัวเปื้อนไม่หวั่นต่อความร้อนที่จะมาพิชิตภารกิจบนพื้นโคลนของเราในวันนี้ขอต้อนรับน้องๆทีม Plasmo

0: รับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเดี๋ยวถามน้องๆกันก่อนคิดว่าวันนี้เนี่ยมาพิชิตภารกิจบนโคลนแบบนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมกันมาอย่างไรบ้างน้องเกตเตรียมอะไรมาบ้างครับวันนี
1: ้ซ้อมร่างกายมาครับ
0: คือฟิตซ้อมร่างกายเลยวิ่งรอบหมู่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเตรียมความพร้อมมาเลยฟิตซ้อมเกี่ยวร่างกายใช่มั้ยครับดีมากอ่ะน้องบุ๊คครับ
2: ไปหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตค
0: ่
2: ะ
0: โอ้อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้นะครับน้องดอน
3: ออกกําลังกายครับ
0: ออกกําลังกายฟิตซ้อมร่างกายแน่นอนอยู่แล้วอ้าวน้องพลึก
4: ไปทําความคุ้นเคยกับธรรมชาติมาครับ
0: ทําความคุ้นเคยทํายังไงครับ
4: ก็เมื่อวานก็ไปปีนเขาเข้าถ้ํามา
0: โอ้หูยอันนี้คือซึมซาบบรรยากาศธรรมชาติก่อนใช่มั้ยอ่ะแล้วน้องเอกอ่ะครับ
5: หาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์มาคร
0: ับ อ๋อไปหาที่ไหนเอ่ย
5: โต๊ะอาหารครับ
0: ไปหาที่โต๊ะอาหารคือนั่งรับประทานอาหารใช่มั้ย
5: คือพวกกินอะไรมันอร่อยขนาดไหน
0: โอ้ยกินอะไรบ้าง
5: ปู
0: กุ้งอะไรกินพร้อมเลยใช่มั้ย
5: กินหมดครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการศึกษาที่ดีมากเลยนะฮะทีหลังเนี่ยชวนพี่ท็อปด้วยนะอย่าลืมนะเข้าใจมั้ยแล้วคิดว่าเดี๋ยวก่อนถามน้องๆก่อนแล้วคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเจอภารกิจอะไรครับน้องเกต
1: ก็เล่นกระดานถีบ
0: เล่นกระดานถีบสายไปเหมือนกับพี่ท็อปทําเมื่อกี้ใช่มั้ยอ่ะแล้วน้องมุกล่ะ
2: ปลูกป่าชายเลนค่ะ
0: ปลูกป่าชายเลนอันนี้ก็ดีนะครับปลูกป่าชายเลนน้องดอน
3: ดูคุณภาพดินครับ
0: อันนี้เรื่องของการดูดินเลยใช่ไหมฮะว่ามีความเหมาะสมในการที่จะปลูกพืชหรือเปล่าเนาะน้องพลึก
4: ก็มาดูต้นไม้แต่ละชนิดว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้นะครับน้องเอ
5: ลุยโคลนครับ
0: ลุยโคลนอันนี้แน่นอนที่สุดครับน้องๆจะต้องเจอแน่นอนอยู่แล้วแต่ภารกิจในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรอยากฟังไหม
6: อยาก
0: ถ้าอยากฟังก็ไปฟังกันครับ
7: เมื่อมีดินโคลนและต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ป่าชายเลนจึงเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตน่าทึ่งให้เราได้ศึกษาภารกิจในวันนี้ก็คือให้น้องๆ ออกเดินทางหาสัตว์ปริศนา3ชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนสัตว์เหล่านี้ปรับตัวให้เข้ากับการอยู่อาศัยในดินโคลนจึงเป็นการยากอยู่ไม่น้อยที่จะหาตัวพวกมันให้เจองานนี้คิดวิทย์อย่างเดียวไม่ได้ต้องช่างสังเกตและต้องใช้ทักษะมากมายแล้วก็อย่าลืมว่ายังมีภารกิจย่อยอีกถึง2ข้อรอให้น้องๆพิชิตอยู่อีกด้วยครับ
0: น้องๆก็ได้ทราบภารกิจกันไปแล้วนะครับแต่พี่ต๊อบไม่ใจร้ายครับมีข้อมูลและก็รูปของสัตว์ให้ดูด้วยน้องๆครับรับไว้เป็นข้อมูลเลยครับและตอนนี้ครับถามน้องๆดีกว่าพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
6: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
3: เนี่ยแล้วว่าไว้ใช้
4: ไม่ใช่ขุดหอย
3: ไม่นะ
8: พวกไว้ตักหอย
3: อันนี้จับปลา
8: อันนี้ไว้จับปลาหอยน่าจะเป็นถังดีมั้ยเป็นถัง
3: ถัง
8: เอาถังใส่หอยเอ้ยช้อนปลาตีนได้อันนี
3: ้ได้เหรอ
8: ได้น่าจะได้
3: เอาด
8: ิ
4: เด
3: ี
4: ๋ยวเรากับเอกไป
8: ปลาตีนมา2คนละกันโอ้ไม่เราเรา3คนก็ช่วยกันถอยกับกุ้ง
4: ไม่3คนหา2อย่างนั้นน่ะเรา2คนก็หา
3: โอเค
8: ตกลง
3: มันเละมากเลยอ่ะ
7: เมื่อวางแผนเสร็จสรรพน้องๆก็หยิบอุปกรณ์กระโดดลงไปลุยดินโคลนในป่าชายเลนทันทีมีความพร้อมและคล่องแคล่วอย่างมากแต่ว่า
9: ต้องใช้เท้าขวา
3: เฮ้ยก็กล้าไหนฮึด
8: ไม่เดี๋ยวเราต้องจับแบบนี
3: ้กล้าเลย
8: ช่างมันนะยืนนิ่งขึ้นมาก่อน
3: มันเดินยาก
8: จะถีบไปรู้เปล่านะโอ้ยเฮ้ยไปหน่อยช่วยหน่อยถอยไปเฮ้ยถอยไปหน่อย
7: น้องๆที่ได้รับหน้าที่ไปเก็บหอยปากเป็ดยังไม่ทันได้สังเกตหาที่อยู่ของหอยก็จมโคลนไปเกือบมิดคอแล้วครับทางด้านน้องเอกกับน้องพฤกษ์ที่รับอาสาไปหาปลาตีนก็เจอกับสถานการณ์น่าเป็นห่วง
10: คือผมกับพฤกษ์อะครับพวกเราจะมาหาปลาตีนกันส่วนพวกที่เหลือเขาไปหาหอยปากเป็ดกับกุ้งมาครับ
11: ต้องหารูมันนะครับแล้วก็พยายามแคะตัวมันออกมาก็ไถไม่ไปครับโคลนครับมันเหนียวครับแล้วก็เวลาขยับไปจะไม่ค่อย

0: ับมันไม่ค่อยสะดวกครับ
1: ยากมากเลยครับมันคิดว่ามันคงแบบไม่ต้องมาลุยขนาดนี้ครับก็คือปลาตีนมันวิ่งหนีครับแล้วเวลาเดินมันเดินลำบากครับแล้วเวลากำลังเดินอยู่มันก็ซุดก็ขึ้นไม่ได้ก็ทำให้มันช้าลงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ครับแต่ก็จะพยายามให้สำเร็จครับ
2: ทำไงดีอ่ะ
3: ภารกิจย่อยข้อที่1
1: มีอะไรอ่ะ
2: เป็น
4: ขอชื
5: ่อภารกิจย่อยข้อที่1ปลูกหวานหาผู้ช่วย
1: หาผู้ช่วยอะไร
2: หาผู้ช่วยอะไรอ่ะ
6: วันนี้เราจะให้หนูๆนะปลูกต้นแสมต้นนี้เพื่อเป็นรับด้านหน้าไว้วิธีการปลูกก็เดี๋ยวเราเอามีดคัตเตอร์เนี่ยเฉือนเกี่ยวตรงนี้เพื่อเอาถุงออกนะแล้วไอ้นู้นน่ะก็จะมีไม้ปักอยู่นะเดี๋ยวเราก็เอา
0: เ
6: นี่ยไปคนละอัน
0: เอา
6: พั่วเนี่ยเราก็ตักดินลงไปลึกพอสมควรแล้วก็พอเราเอาถุงนี้ออกแล้วเนี่ยก็เอาต้นไม้เนี่ยใส่ลงไปข้างไอ้ไม้หลักที่เขาปักไว้นะแล้วก็เอาเชือกเนี่ยจะมีเชือกฟางเนี่ยเส้นหนึ่งผูกประมาณกลางๆต้นเนี่ยผูกติดกับไม้ไว้เพราะว่าถ้าเราไม่ผูกติดไว้เนี่ยเดี๋ยวน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะพัดพาไปหมดขุดให้ลึกนิดนึงแล้วก็ปล่อยลงไปเลยไม่ต้องเอากบไม่ต้องฟักดินกบนะปล่อยไว้อย่างนั้นเลยประเดี๋ยวน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยอิทธิพลของคลื่นลมเนี่ยมันจะเอาตะกอนเลนเข้ามาแล้วก็จะเอามากบเองโดยธรรมชาตินะเข้าใจนะมีอะไรอีกไหมมีอะไรที่สงสัย
7: ต้องเอาไปปลูกไว้ตรงเสาด้วยครับ
6: ถ้าเราปลูกไว้เฉยๆแล้วโดยไม่เอาเสาเนี่ยปักประคองต้นไม้ไว้เนี่ยประเดี๋ยวน้ำทะเลพัดเข้ามาเนี่ยคลื่นก็จะตีเอาต้นไม้เนี่ยเข้าไปหาฝั่งคือไม่ได้ผล
3: เมื่อได้รับความรู้เรื่องการปลูกต้นตรงกลางจากผู้ใหญ่แดงน้องๆก็รีบหยิบอุปกรณ์ทำหน้าที่อนุรักษ์ป่าชายเลนโดดลงโคลนกันอีกครั้งแต่การปลูกต้นไม้ในดินโคลนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาจะทำกันสำเร็จหรือเปล่าต้องลุ้นเอาใจช่วยกันนะครับ
7: ก็รู้สึกว่ามันน่าจะสบายกว่าภารกิจที่แล้วต้องขุดดินลงไปลึกๆหน่อยครับเราก็ต้องปลูกต้นไม้ไว้ต้นแสมไว้ที่ไว้ใกล้ๆเสาปักเอาไว้ครับก็ได้เรียนรู้เรื่องประโยชน์ของการปลูกต้นแสมครับแล้วก็วิธีการปลูกต้นแสมประโยชน์ก็สามารถช่วยกันน้ำจากทะเลได้ครับแล้วก็ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์เป็นที่อยู่ของสัตว์ต่าง
3: น้องๆทางบ้านครับแล้วตอนนี้นะครับภารกิจย่อยที่1ของน้องๆเขาก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วครับนั่นก็คือช่วยการปลูกต้นไม้นะครับอนุรักษ์ป่าชายเลนของเรานั่นเองต้องอธิบายน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้ที่อยู่บริเวณป่าชายเลนและอยู่บนพื้นผิวดินหรือบนบกนะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเราลองมาดูใกล้ๆครับยกตัวอย่างเช่นต้นนี้ครับมีชื่อว่าต้นโกงกางครับที่ชื่อนี้นะครับลองสังเกตที่รากของเขาครับนี่รากของเขานะครับจะมีลักษณะของการแผ่ขยายกางออกมาเพื่อใช้ในการยึดผิวหน้าดินนั่นเองครับเนื่องจากบริเวณป่าชายเลนนะครับมีลักษณะของการขึ้นของน้ำอยู่ตลอดเวลาทั้งน้ำขึ้นและน้ำลงทำให้เขาต้องใช้รากของเขานี้ในการแผ่ขยายเพื่อยึดเกาะกับดินนั่นเองครับและอีกอันนึงนะครับที่สำคัญมากเลยน้องๆสังเกตนะครับนี่ที่โผล่พื้นจากผิวดินแบบนี้นะครับน้องๆบางคนอาจจะนึกว่าเป็นต้นไม้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับนี่คือรากหายใจของต้นแสมครับผมน้องๆอาจจะสงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมนะเขาถึงต้องโผล่รากออกมาในลักษณะนี้ต้องบอกน้องๆครับว่าที่เขาโผล่ออกมาอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าพื้นผิวดินบริเวณป่าชายเลนนะครับมันค่อนข้างที่จะมีความหนาแน่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะหายใจหรือว่าต้องการที่จะรับออกซิเจนเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงต้องมุดรากของเขานะครับโผล่พ้นออกมาในลักษณะนี้เพื่อที่จะหายใจได้ง่าย

0: ได้ขึ้นและรับออกซิเจนได้มากขึ้นนั่นเองครับและนี่ก็เป็นหนึ่งภารกิจนะครับที่น้องๆทั้ง5คนเขาจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติโดยการปลูกต้นไม้บริเวณป่าชายเลนนั่นเองครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับไม่ใช่แค่น้อง5คนครับเราครับทุกคนจะต้องช่วยกันนะครับในการที่จะปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่กับเราตลอดไปครับผม
1: ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนมากเป็นอันดับ9ของประเทศในเขตร้อนแถบเอเชียตลอดชายฝั่งของ24จังหวัดประมาณ 2,614 กิโลเมตรเป็นพื้นที่ป่าชายเลนถึงร้อยละ36ของความยาวชายฝั่งจึงทำให้ป่าชายเลนในประเทศไทยของเรามีความหลากหลายด้านระบบนิเวศวิทยาเป็นอย่างมากและนี่คือพืชแปลกๆที่เราจะได้พบเห็นในป่าชายเลนนี่คือต้นตะตุ่มมีใบหลากหลายสีลำต้นเป็นตุ่มเป็นตอผลของมันก็มีพิษมากจนสามารถทำให้ตาบอดได้ต้นตะบูนเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ออกผลเหมือนลูกมะตูมแต่กินไม่ได้ชาวบ้านนิยมเอาต้นตะบูนไปเผาเป็นถ่านไม้คุณภาพดีดอกไม้สีม่วงแสนสวยนี้มีชื่อว่าดอกเหนือปลาหมอขึ้นเป็นพุ่มมีหนามแหลมสามารถใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนังและผื่นคันได
2: ้และแล้วน้องๆทั้ง5ก็ช่วยกันทำให้ต้นกงกางทั้ง50ต้นลงไปอยู่ในดินโคลนที่อุดมสมบูรณ์พร้อมจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่าชายเลนแห่งนี้ได้สำเร็จเมื่อผ่านภารกิจข้อนี้ไปอย่างราบรื่นน้องๆจึงได้ผู้ช่วยมืออาชีพมาช่วยหาสัตว์ปริศนาทั้ง3ตัว

0: ขนส่งไม้ไทยช่วยสร้างกำแพงชะลอคลื่นโอเคโอเคโอเคนะ
1: ภารกิจย่อยข้อที่2ที่ผมได้รับคือช่วยขนส่งไม้สร้างกำแพงชะลอคลื่นครับ
2: มาแล้วครับภารกิจข้อที่2ทำกลางดินโคลนเละๆแบบนี้น้องๆต้องทำการขนส่งไม้ท่อนใหญ่ๆถึง5ท่อนเพื่อนำไปให้ผู้ใหญ่แดงสร้างกำแพงชะลอคลื่นอุปสรรคไม่ได้อยู่ที่น้ำหนักของไม้ไผ่หรือโคลนเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาที่น้ำทะเลเริ่มขึ้นมาแล้วนะสิครับ
3: และภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำไม้ไผ่ขนาดใหญ่นะครับไปให้ผู้ใหญ่ได้ใช้มาสร้างเป็นกำแพงชะลอคลื่นนั่นเองครับต้องบอกว่ากำแพงชะลอคลื่นนะครับมีประโยชน์มากเลยเวลาที่น้ำขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นประตูด่านแรกครับที่ช่วยชะลอคลื่นนะครับไม่ให้เข้ามาหาชายฝั่งเยอะจนเกินไปแล้วเวลาที่น้ำลงนะครับกำแพงชะลอคลื่นก็จะเป็นตัวกักเก็บดินที่มีประโยชน์ไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลนั่นเองครับทำให้ดินบริเวณป่าชายเลนนะครับยังคงสมบูรณ์และเหมาะแก่การอาศัยของสัตว์น้อยใหญ่อย่างสมบูรณ์แบบครับผม
4: เมื่อน้ำจืดจากแม่น้ำไหลมาเจอกับน้ำเค็มบริเวณชายฝั่งทะเลจึงทำให้น้ำทะเลบริเวณนี้มีความเค็มน้อยลงจนกลายเป็นน้ำกร่อยที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตน้ำกร่อยนี้ทำให้แพลงก์ตอนและสาหร่ายขนาดเล็กเจริญเติบโตได้ดีภายในดินโคลนที่อุดมสมบูรณ์ป่าชายเลนจึงเป็นแหล่งอาหารที่ดีของสัตว์ทะเลขนาดเล็กอย่างเช่นปูแสมกุ้งดีดขันหรือแม้แต่ปลาขนาดเล็กชนิดต่างๆเพราะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนี่แหละค่ะป่าชายเลนจึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลนั่นเอง
1: น้ำมันมาเยอะครับเพราะว่ามันต้านไม่ไหวครับก็เลยเดินแทนนะครับช่วยเดินผลไม้แทนครับก็สนุกดีครับเพราะว่านำไม้ไผ่ไปส่งให้ผู้ใหญ่ครับก็ไม่ยากมากครับช่วยกันจับแล้วพอตอนถึงน้ำก็ลากไม้ครับเพราะมันจะลากง่าย
2: แม้ไม่น่าเชื่อว่าน้ำทะเลที่น้องๆคิดว่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญกลับกลายมาเป็นตัวช่วยทำให้น้องๆสามารถขนส่งท่อนไม้ไผ่ไปให้กับผู้ใหญ่แดงสร้างกำแพงชะลอคลื่นได้เพราะน้ำเป็นตัวช่วยพยุงน้ำหนักของท่อนไม้ไผ่เมื่อแบกไม้ไผ่มาถึงแนวน้ำที่กำลังไหลขึ้นมาน้องๆก็ปล่อยให้ไม้ไผ่ไหลไปตามน้ำเลยแถมน้ำทะเลยังช่วยให้ดินโคลนมีความหนาแน่นน้อยลงจนน้องๆช่วยผู้ใหญ่แดงปักไม้ไผ่ลงดินได้สำเร็จและนี่ก็คือผลของความทุ่มเทรับอุปกรณ์ช่วยหาหอยปากเป็ดไปเลยครับ
3: และตอนนี้ครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่20นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะครับตอนนี้น้องๆเขาได้สร้างกำแพงชะลอคลื่นสำเร็จแล้วนะครับและก็ได้รับอุปกรณ์ในการที่จะนำมาเก็บหอยปากเป็ดแล้วด้วยแต่ตอนนี้ครับน้ำของเราขึ้นนะฮะโอ้โหขึ้นค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่า20นาทีจะทันในการเก็บหอยปากเป็ดหรือเปล่าเราต้องติดตามชมให้ดีครับลุด

0: ตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจภารกิจของน้องๆนะครับว่าครบถ้วนหรือเปล่าอย่างแรกครับมาดูให้ใกล้ๆครับชนิดแรกครับปลาตีนเป็นไงครับนี่คือปลาตีนนะครับผ่านครับผมชนิดที่2นะครับคือกุ้งดีดขันถูกต้องนะครับและอันต่อมาครับหอยปากเป็ดไหนให้พี่ต๊อบดูสิอยู่ไหนครับ
1: อยู่ในนี้ครับ
0: เอาขึ้นมาเลยเอามาล้างก่อนดูสิไหนขอดูหน่อยล้างเสร็จแล้วไหมพี่ต๊อบนะครับ
2: นี่ครับ
0: และนี่ครับคือหอยปากเป็ดถูกต้องเพราะฉะนั้นถือว่าผ่านภารกิจพิชิตได้ครับผมเย้เมื่อกี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับสัตว์ชนิดต่างๆนะครับตอนนี้ครับถึงคราวที่เราจะปล่อยเขานะครับคืนสู่ธรรมชาติกันนะครับเพราะว่าเราได้ศึกษาเรียนรู้เขาแล้วเพราะฉะนั้นคืนสู่ธรรมชาติได้เลยครับภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเอาล่ะถามน้องๆดีกว่าวันนี้ภารกิจมากมายเลยเลอะเทอะกันเปื้อนเปื้อนกันสุดยอดเลยวันนี้ชอบภารกิจไหนที่สุดครับน้องเพลิก
3: ชอบตอนหาสัตว์นะคร
0: ับ อ๋อหาสัตว์ทำไมชอบภารกิจนี้ครับ
3: เพราะเหมือนกับมันได้ลุยมากสุดนะครับ
0: โอ้โห
3: แล้วก็แบบได้สนุกด้วยคร
0: ับ จับสัตว์
3: บางท
0: ี
3: ก็จับไม่ได้บางทีก็จับได
0: ้พี่ต๊อบเห็นอยู่หน้าขมำกันเป็นแถวเลยใช่ไหม
4: คร
0: ับน้องดอนครับชอบภารกิจไหนครับ
4: ชอบหาสัตว์เหมือนกันครับเพราะว่าสัตว์มันเร็วดีครับแล้วมันต้องกระโดดลงไปตะคุ
0: โดยเฉพาะปลาตีนใช่ไหม
4: คร
0: ับ เห็นว่าวิ่งกันเจ้าระหวัดเลยนะครับน้องมุกบ้าง
5: ชอบปลูกป่าชายเลนค่ะ
0: ทำไมถึงชอบภารกิจนี้ครับ
5: มันช่วยรักษาธรรมชาติด้วย
0: อ๋อดีมากนะครับน้องๆทางบ้านฟังไว้นะครับเราต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับน้อง
6: ก็ชอบหาสัตว์เหมือนกัน
0: ทำไมครับ
6: เพราะว่ามันสนุกแล้วก็ได้ค้นหาแล้วก็ได้ความรู้ด้วยคร
0: ับ น้องเอกครับ
7: ผมก็ชอบหาสัตว์เหมือนกันครับเพราะว่ามันได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆนะ
0: ดีมากๆนะครับน้องๆทางบ้านครับถ้าน้องๆทางบ้านดูผิวเผินนะครับน้องๆก็จะเห็นเพียงแค่โคลนแล้วก็รากไม้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าน้องมองดีๆนะครับน้องๆก็จะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตมากมายเลยนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องช่วยการรักษาระบบนิเวศของเราต่อไปให้คงอยู่ใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ทำไมรากของต้นไม้ในป่าชายเลนจึงแตกต่างไปจากรากของต้นไม้ปกติส่งคำตอบของน้องๆ นะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์

0: ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนหน่อย
1: วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์โลกแบบมันๆที่ป่าชายเลน
0: เย้แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการคิดวิสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้าออนกริดลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ

0: ได้ต้นกล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใหญ่กล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจากนำกากกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกากกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใหญ่กล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใหญ่กล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใหญ่กล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใหญ่เล็กๆเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกลวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใยกล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
1: ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์สีหน้านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกผลิตจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเหมือนใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงฐานเก็บด้านล่างการจัดทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจัดสมบูรณ์และสามารถวางกาบกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกาบกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
1: เอาละครับสักครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะได้อยู่กับอาจารย์เรืองพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเชิญอาจารย์ดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผมครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยา

0: ทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
1: ก็โครงการเนี้ยพอดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านนึงนะครับแล้วท่านได้แนะนําให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหาเรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติ อยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
0: ครับ
1: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใยนะครับ
0: คือกว่าจะได้เส้นใยเนี่ยมันก็จะทำยากอย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใยเนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมก่อนจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
1: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมามีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะคร
0: ับ
1: ถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
0: คร
1: ับข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ
1: จนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่
0: อ
1: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
0: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
1: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
0: อ๋อสางเลย
1: สางเลย
0: แต่ช้า
1: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
0: ครับ
1: แล้วใช้แรงงาน
0: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
1: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในเอาพืชเนี่ย
0: ครับ
1: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
0: โอ้โหแช่โซดาไฟเลย
1: อ่ะเพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสกับเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์ให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
0: ก็คือเสียเวลา
1: ไม่ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานง่ายง่ายคือเสียเวลานาน
0: ครับ
1: ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
0: คืออย่างแรกคือเส้นใย
1: มันจะเคมีด้วย
0: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนปนด้วย
1: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
0: ม
1: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
0: ับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
1: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอ่ะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
0: ม
1: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่ได้สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
0: ครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
1: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
0: เจ้า
1: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
0: อ๋อทีนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
1: ก็ทำให้เร็วขึ้นนะ
0: ฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
1: โครงการหลังจากที่ได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมานะครับ
0: ครับ
1: เราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
0: ครับ
1: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
0: เร็วมากเลย
1: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะครับถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
0: หลังถ้าขูดนี้ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
1: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี่จะได้ประมาณ3ขีด
0: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
1: ประมาณนั้น
0: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
1: ครับ
0: โอ้โหนะฮะ
1: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
0: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้ค
1: นเป็นร้อยของเส้นใยแห้งนะ
0: โอ้โหถือว่าชนะโอ้โหเยอะมากเยอะจริง
1: ครับ
0: โอ้โหนะฮะก้อนนี้ก็คือว่าไงว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชน
1: ครับ
0: นะฮะทำให้ได้เส้นใยมากขึ้นด้วย เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาร์ตจะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้เครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกากกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กากกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
3: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอให้มีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
2: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
3: ต้นกล้วยเนี่ยใช่ต้นกล้วยเนี่ย
2: ต้นกล้วย
3: ต้นมันเนี่ยนะครับเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
2: เร
3: ียกอะไร
2: ม้าก้านกล้วย
3: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
2: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
3: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
2: ครับ
3: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
2: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
3: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลม
2: ๆแหลมๆยาวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
3: ครับมีลายสีขาว
2: นะ
3: คร
2: ับ
3: คือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
2: คือ
3: แป๊บเดียวก็หมด
2: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
3: ใช่
2: นะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
3: ครับ
2: เนาะ
3: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
2: ะฮะเอาต้นกล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรดที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
3: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
2: คือเพราะมันสดมาก
3: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
2: ครับ
3: คอนเซปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
2: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขา
3: คือมีความสวยงามโดดเด่น
2: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
3: ครับเฉพาะเลย
2: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
3: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
3: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื้
2: อ
3: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มา
2: คือ
3: พอสมควรเหมือนกัน
2: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
3: ครับ
2: นะฮะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
3: า
2: ะ
3: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทอย่างนี้นะคร
2: ับ
3: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้ทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
2: อ๋อสบู่เส้นใย นะผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
3: สวยสวยมาก
2: ดูดีมาก
3: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลยพอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
2: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
3: เส้นใยอยู่ข้างในขัดไปพร้อมกับขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
2: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหม
3: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
2: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
3: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาอัตโนมัติออกมานะครับใส่ใยแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
2: ครับ
3: มาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
2: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้น
3: ชิ้นมาเพื่อจะใส่นะครับ
2: อ๋อครับ
3: ไอ้สเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
2: โอ้คือใส่ปาร์ทเดียว
3: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใยแยกกับเศษมันเลย
2: oh. อ
3: ย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใยเนี่ยเร็วละก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
2: ก่อนที่จะเริ่ม
3: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
2: ่
3: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่ oh. นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
2: ้โยนเข้าไปเลย
3: แล้วก็เพื่อนก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
2: ครับ
3: นะที่วางไว้นะครับ
2: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
3: ครับ
2: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
3: ได้ครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
3: ับ ได้ครับ
2: ครับ

0: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกับอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
1: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
0: ์ครับ
1: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับซึ่งอยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งจะมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
1: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอาตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเครื่องสกัดนะครับ
0: ครับผมนะฮะ
1: ก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: ณเวลานั้นเลย
0: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
1: ได้ครับ
0: ได้ครับนะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็

0: ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกากกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใหญ่แล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใหญ่ออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2ถึง3วินาทีก็จะได้เส้นใหญ่พืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
1: ครับ
0: ง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
1: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
0: บ
1: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ 2-3 นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใหญ่เลย
0: ต่างวิออกมาก็ได้เลยนะครับ
1: โอ้โหง่ายมากโอ้โห
0: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยนะฮะ
1: นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้น
0: ครับ
1: ใช้งานง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่มากขึ้นเอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
0: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืชนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อผมนะครับก็0846414608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับนะฮะนะฮะเดี๋ยวไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างมาดูเลยครับเอาละครับตอนนี้อ้ายก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัดศรีครับสวัสดีครับเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
2: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือเ
1: วลามือขูดเอา
2: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีของมันคือรวดเร็วรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับแล้ววิธีการบำรุงรักษาก็คือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือถือว่าคนนึงวันนึงเราถ้าใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
1: คนนึงเต็มที่ได้1กิโล
2: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ 20-30 ต่อกิโล
1: 20โอ้โหหมายถึงว่าคูณ30เลย
2: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้น
1: โอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
2: ใช่ครับ
1: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทำได้เร็วขึ้น
2: ใช่คร
1: ับ สมมติจะช้าตอนเริ่มใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทำงานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
1: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ว่าไงว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบ2ว่าให้มันเร็วขึ้น
2: ครับ
1: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
2: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถือว่าเราอย่างน้อยถ้าว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
1: เออบางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
2: ของเราไม่แน่นอนครับถือว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราสมมติว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเราโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
1: ขึ้นโครงไว้
2: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
1: อ๋อหมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
2: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้น
2: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
1: แปรรูปเป็นกระดาษ
2: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
1: อ๋อแล้วง่ายว่าได้ทั้งครอบครัวชุมชนเลย
2: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโคมไฟเพราะว่ามันมาจากวัด

0: ะดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
1: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
0: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์0866760086ครับหรือว่าามี2เบอร์นะครับแล้วก็0867129867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
1: นะฮะ
0: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
1: คือไว้งานที่เป็นกระดาษ
0: ใช่ครับ
1: สามารถโทรมาปรึกษาได
0: ้ได้ครับ
1: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะครับผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นแบบนี้ทางอมรินทีวี HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เนี่ยจะพามาต้องพูดเบาหน่อยว่าเป็นร้านลับเดี๋ยวมีคนรู้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับร้านลับวันนี้เป็นร้านอาหารอีสานชื่อนี่เลยครัวสาวหล่าครัวลูกสาวหล่าเนี่ยแน่นอนเป็นร้านอาหารอีสานที่เขาบอกว่าหากินในรถมือแบบนี้ยากแล้วก็เป็นอาหารที่ตามฤดูกาลด้วยเดี๋ยวไปดูว่าเด็ดขนาดไหนนะครับกับร้านลับร้านนี้นะครับตามมาเลยนี่บุกครัวเลยดีกว่านะฮะพี่ดีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คือหอมมากเลยอะไรนี่หูเตาอั้งโลอะไร 3-4 เตาเนี่ยครัวลูกสาวหล่าหล่าแปลว่า
2: ลูกคนเล็กค่ะคนสุดท้องเขาจะไม่ค่อยได้อยู่กับแม่นะคะแวบไปแวบมาช่วงนี้เป็น
1: ลูกสาวหล่า
2: ไปหาประสบการณ์ร้านอื่นก่อน
1: อ๋อคือทรงไปเป็นไส้ศึกแล้วมันจะมีวงเล็บว่าแม่ดีแม่ดีก็คือนี่แหละพี่ดีของเรานะฮะนี่ร้านเราเป็นอาหารอีสานครูบอกคุณผู้ชมไปว่าเป็นแบบตามฤดูกาล
2: ค่ะ
1: ตามฤดูกาลคือยังไงจ
2: ๊ะจะขอหน้าฝนเราก็กินเฮ็ดกินอะไรไปเสียนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นโคกหน้าโคกหน่อยกับนี่ปลาจากแม่น้ำลำเซบายนะคะแม่น้ำซี่แล้วแม่น้ำมูล
1: คือรับซื้อวัตถุดิบจากชาวบ้านที่เขา
2: แน่นค่ะวัตถุดิบส่วนมากจะเป็นจากไทยบ้านเลย
1: อ๋อเหรอแล้วอย่างตอนนี้ที่ผู้มาเป็นหน้าอะไรคะผู้จะได้กินอะไรบ้าง
2: กิโปมนะคะกับเป็นเฮดเป็นโคบนะคะ
1: เดี๋ยวให้พี่ดีจัดให้
2: เอาเมนูแซ่บๆตองนะคะต้มปลานางแล้วก็จะเป็นปิ่งกบ
1: ผู้ถามอีกนิดเดียวทำไมคนรู้จักเยอะจังเลยส่วนใหญ่เขาเป็นคนในพื้นที่หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นอะไรครับ
2: เป็นคนในพื้นที่ค่ะแล้วก็จะเป็นแขกบ้านแขกเมืองค่ะ
1: น่าจะเด็ดแหละเพราะว่าออเดอร์มาไม่หยุดเลยนะเนาะเดี๋ยวให้ปล่อยพี่ดีไปทำครัวต่อดีกว่าเพื่อนๆคิ้วขมวดแล้วอ่ะโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวพี่รอกินนะจับเต็มนะโอเคขอบคุณพี่นะครับ

มาแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะพี่ดีจัดหนักให้เลยนะครับหลายเมนูมากเลยไล่มาจากนี่เลยดีกว่านะครับกบปิ้งนี่จี้โป่งทอดนะครับหรือว่าจิ้งหรีดชนิดนึงนะครับช่วงนี้เป็นหน้าของเขานะฮะหน้าฝนเนี่ยจี้โป่งนี่ก็จะชาวบ้านก็จะไปเก็บกันมาได้ทีเนี้ยก็จะมาอยู่ในเมนูของทางร้านด้วยหน้าฝนแบบนี้ก็ต้องมีเห็ดนะครับนี่เป็นเห็ดปลวกเป็นแกงเห็ดปลวกนะฮะทางนี้สีสันแสบมากนะครับเป็นกบผัดเห็ดอีกหนึ่งเมนูอันนี้นะครับเป็นลาบปลาตองนะฮะก็เป็นปลาน้ำจืดที่คือชาวบ้านแถวนี้เขาก็จะกินกันอยู่แล้วก้อยกุ้งก็มาเหมือนกันนะฮะอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นตำลาวก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผู้เห็นหลายโต๊ะก็สั่งกันนะครับมาถึงแบบว่าส้มตำร้านนี้ต้องเด็ดนี่อีกหนึ่งอย่างนะครับพิเศษหน่อยตรงนี้แจ่วปลาร้านะครับอันนี้คือทางร้านนี่ก็จะให้ฟรีมาเดี๋ยวลองชิมกันนะครับให้ดูครับตัวใหญ่ๆนะครับจี้โป่งนะครับหรือจิ้งรีดนี่หยุดยากมากอุ้ยอร่อยเราไปทอดในกระทะจนกรอบเลยนะครับทอดทั้งตัวแบบนี้กินได้ทั้งตัวเลยอร่อยมากเลยแล้วก็จิ้มข้าวเหนียวไปกับแจ่วปลาร้านี่ต่อกันที่จานนี้นะครับเป็นแกงเห็ดปลวกนะครับให้ดูก่อนน่ากินมาก

0: คือแกงแบบนี้นะเขาจะใส่ปลาร้าลงไปด้วยนะครับมันจะเหมือนอารมณ์แบบแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยตัวเห็ดปลวกมันจะแบบมีความกรึบกรึบกรึบกรึบเคี้ยวแบบชิ้นนึงอารมณ์จะคล้ายๆเห็ดโคนแต่เป็นเห็ดโคนเล็กๆอร่อยมากเลยแล้วปรุงมาเนี่ยรสชาติของน้ำแกงนะครับก็จะมีปลาร้าด้วยโรยด้วยใบแมงลักมานะครับให้ความหอมเอาเป็นว่าผู้ชอบเห็ดอันนี้เหลือเกินต่อที่ลาบปลาตองบ้างนะครับ
1: โอ้ยแค่ตัดก็รู้เลยว่านุ่มแน่นอนนะฮะ
0: คือฟัน32ซี่ไม่มีความหมายเลยนะครับใช้ลิ้นดุลตึ๊บหลุดเลยนุ่มมากนุ่มแล้วนุ่มนิ่มด้วยนัวนัวดีนะครับมีกลิ่นใบตองหน่อยนะครับอร่อยจานนี้ควรสั่งนะคือปลาตองนี่นะครับก็คือรูปร่างหน้าตาคือคล้ายปลากายเลยเพียงแต่ไม่มีจุดเขาก็จะคล้ายกันขูดเนื้อมาแล้วก็เอามาคลุกเคล้ากับตัวเครื่องที่เขาใส่ลงไปจะเป็นเครื่องลาบเนาะแล้วก็ห่อใบตองแล้วก็ไปย่างต่อด้วยผัดเผ็ดกบนะครับให้ดูสีสันก่อนแซ่บไม่เกรงใจแน่นอนนะครับคือกบถ้าเป็นผัดเผ็ดเนี่ยเขาก็จะสับมาแล้วก็มาผัดกับเครื่องพริกของเขานะครับเดี๋ยวลองชิมดูอย่างดีเลยอร่อยมากไม่ได้เผ็ดขนาดที่สีสันมันออกมาอย่างนี้นะครับกินได้ออกหวานเค็มเผ็ดใครที่สายกบนะลองสั่งผัดเผ็ดมากินกับข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ยิ่งดีการนี้เป็นก้อยกุ้งนะครับอารมณ์กุ้งเส้นนั่นแหละแต่ว่าจะทำในลักษณะของการลาบเขาจะมีนี่นะครับตะไคร้ใบเลื่อยต้นหอมหอมแดงคือตะไคร้นี่ก็ซอยมาแล้วก็คลุกลงไปกับตัวกุ้งนะครับคือต้องบอกว่าอาหารอีสานร้านนี้นะครับไม่ได้มีรสชาติที่เผ็ดจนเกินไปมันเผ็ดกำลังดีกินกับข้าวเหนียวแล้วพอดีมากอร่อยนะฮะอีกจานนึงนะครับจานนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าร้านส้มตำที่ดีวัดกันตรงนี้เหรอครับมาคือต้องบอกว่าปลาร้าร้านนี้หอมนัวอร่อยมากกลิ่นไม่แรงนะครับเข้าใจเลยว่าทำไมคนเยอะนะครับนี่กบปิ้งก็มีจัดไปก่อนเลย1ขานะครับเป็นกบแบบไซส์กำลังดีนะครับน่องแบบไม่ต้องใหญ่มากแต่ว่าเนื้อแน่นแล้วกินกับแจ่วปลาร้าแบบนี้ความเข้มข้นโอ้โหแซ่บมากนะครับแน่นอนส้มตำเนี่ยอาหารอีสานต้องกินเป็นทีมเดี๋ยวสรุปราคาให้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะได้กินกับทีมงานด้วยนะฮะเริ่มจากนี่เลยนะครับส้มตำลาวนะครับ40บาทลาบปลาตอง60บาทกบปิ้งกับก้อยกุ้งเนี่ย80บาทส่วนถ้าเป็นผัดเผ็ดกบ100นะฮะส่วน2จานนี้ที่ผมทอดกับแกงเห็ดปลวกเนี่ย120บาทข้าวเหนียว15บาทรวมแล้ววันนี้615บาทเท่านั้นเองนะครับแจ่วปลาร้าฟรีเป็นยังไงราคาไม่แพงนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากที่จะลองแวะมาชิมมาได้เลยนะครับมาถึงอุบลนะเข้ามาในอำเภอเมืองปุ๊บปักหมุดมาเลยร้านลูกสาวหล่าอุบลราชธานีเจอแน่นอนนะครับเปิดทุกวันนะครับแต่หยุดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นนะฮะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นยังไงมาลองชิมกันได้นะครับกับร้านนี้นะฮะลูกสาวหล่าอุบลราชธานีครับผมอร่อยอร่อยแต่คำว่าอร่อยเปลืองมาก

0: วันนี้ค่ะพาไปชี้เป้าแหล่งของใช้ขนาดใหญ่ที่ใช้หนุนใช้นอนหรือจะพิงแบบนี้นั่นก็คือหมอนค่ะแล้วก็ไม่ใช่หมอนธรรมดาด้วยนะคะแต่เป็นหมอนที่เรียกว่าหมอนขิดค่ะ
1: คำว่าหมอนขิดมาจากลายขิดนี่แหละแต่ว่าเอามาแปรรูปเป็นรูปลักษณะต่างๆอันดับแรกมันก็มาจากหมอนหนุนสี่เหลี่ยมแบบบ้านๆอันนี้คือดั้งเดิมอันนี้ทำใช้เองภายในหมู่บ้านก็คือแต่ก่อนมันจะมีหลายลายหลายช้างลายดอกพิกุลอันนี้ลายข้าวหลามตัด
0: หมอนขิดที่เราเรียกกันจนคุ้นเคยนี้นะคะก็มาจากผ้าทอลายพื้นเมืองของภาคอีสานที่เรียกกันว่าผ้าลายขิดค่ะในอดีตนะคะชาวบ้านที่ทอผ้าลายขิดก็จะนำมาใช้สอยในครัวเรือนรวมไปถึงการทำเป็นหมอนหรือว่าที่นอนด้วยค่ะแต่การทอลายขิดนั้นนะคะมีความยากแล้วก็ต้องอาศัยความชำนาญค่ะทำให้ในปัจจุบันนะคะได้มีการใช้ผ้าทอลายขิดสำเร็จรูปจากโรงงานมาทดแทนเพื่อเป็นการลดต้นทุนแล้วก็สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ย่อมเยาค่ะและที่บ้านสีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธร นี่เองค่ะก็เป็นหมู่บ้านที่มีการทำหมอนขิดหลากหลายรูปแบบมายาวนานหลายสิบปีแล้วก็ถือเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตหมอนขนาดใหญ่ของภาคอีสานค่ะเรียกได้ว่าที่หมู่บ้านนี้นะคะเขาทำหมอนกันเกือบทุกคนแล้วก็ทุกวัยเลยล่ะค่ะการทำหมอนขิดที่บ้านสีฐานนั้นนะคะก็จะคล้ายกับการทำหมอนทั่วไปซึ่งก็จะเริ่มจากการตัดผ้าเป็นชิ้นส่วนต่างๆสำหรับการทำหมอนแต่ละแบบค่ะก่อนที่จะนำมาเย็บประกอบให้เป็นรูปทรงที่ต้องการค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการยัดไส้โดยวัสดุที่ใช้เป็นไส้หมอนนั้นนะคะก็จะแตกต่างกันไปตามชนิดของหมอนที่ผลิตค่ะอย่างหมอนสามเหลี่ยมที่เห็นนี้นะคะก็จะมีการใช้นุ่นผสมกับวัสดุอื่นเพื่อให้มีความแน่นแล้วก็เป็นรูปทรงค่ะหรืออย่างการทำเบาะที่นอนที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะใช้นุ่นรีไซเคิลเป็นไส้ด้านในค่ะเมื่อยัดไส้ของหมอนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการเย็บปิดหน้าหมอนแล้วก็เย็บเก็บงานก็เป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมสำหรับการจำหน่ายแล้วล่ะค่ะ
1: เอกลักษณ์ของหมอนขิดหมู่บ้านเราเฉพาะมันจะเป็นหมอนตัวนี้เลยความโดดเด่นมันอยู่ที่ลายขิดพอเวลาเขาเอาไปฝากกันนะจะชอบลายเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเราเลยนะคะ
0: นอกจากรูปแบบดั้งเดิมของหมอนขิดที่เป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าหมอนขวานที่เป็นสามเหลี่ยมแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบของหมอนให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอนรองคอหรือว่าหมอนที่ทำขึ้นเพื่อเป็นของที่ระลึกในงานต่างๆรวมไปถึงการทำหมอนขิดแบบดั้งเดิมให้มีสีสันและก็ลวดลายเหมาะกับคนรุ่นใหม่อีกด้วยค่ะ
1: ตอนนี้ที่ร้านมีลายสก็อตนะคะลายมินิมอลอันนี้ใช้สำหรับรองคอตัวนี้ก็จะเป็นของชำร่วยกันอันนี้ก็จะเป็นที่นอนอันนี้จะเป็นแบบดั้งเดิมมาจากหมอนข้างหน้าแล้วก็ตรงนี้จะคู่กัน
0: ปัจจุบันนะคะการผลิตหมอนขิดและเครื่องนอนต่างๆภายในหมู่บ้านสีฐานนั้นก็ยังคงผลิตต่อเนื่องทุกวันค่ะซึ่งความนิยมในการใช้หมอนขิดนั้นนะคะไม่เพียงแต่จะนิยมซื้อนิยมใช้กันในประเทศเท่านั้นแต่ยังมีการส่งออกไปต่างประเทศอีกด้วยค่ะนับเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญานะคะที่สร้างรายได้แล้วก็ชื่อเสียงให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากได้หมอนขิดสักใบเอาไว้ใช้หรือว่านำไปเป็นของฝากของที่ระลึกก็สามารถแวะซื้อกันได้ที่หมู่บ้านสีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรได้เลยค่ะ

ราวันนี้นะคะมาจากวิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสค่ะอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะนอกจากจะมีของดีอย่างกะปิระยองแล้ววันนี้เรามีสินค้าแปรรูปจากกุ้งเคยที่นำไปใช้ทำกะปิด้วยนะคะเป็นขนมอร่อยๆแบบนี้นะคะรวมถึงนี่ด้านนี้เลยค่ะจะเห็นว่ามีตุ๊กตาน่ารักมากมายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่เรานำมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากขนมขบเคี้ยวกันก่อนนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นข้าวตังปกติแล้วเนี่ยข้าวตังก็จะเป็นหน้าหมูยองหน้าธัญพืชแต่ว่าข้าวตังของทางกลุ่มนี้นะคะเขาใช้เป็นเคยก็คือกุ้งเคยที่ใช้ทำกะปินี่แหละนำมาทอดนำมาอบนะคะแล้วก็ใช้เป็นหน้าของข้าวตังเป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะแพ็คนี้เนี่ยก็จะมีประมาณสัก 6-7 แผ่นได้นะคะข้าวตังนะคะจะมี2หน้ามีทั้งแบบที่เป็นหน้ากุ้งเคยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ถือว่าเป็นของดีของระยองเหมือนกันก็คือใบครูเป็นพืชน้ำเค็มที่พบได้ตามพื้นที่ป่าชายเลนนะคะอันนี้จะเป็นข้าวตังหน้าใบครูมี2แบบนะคะหน้ากุ้งเคยกับหน้าใบครูนะคะแต่ว่าราคาเท่ากันก็คือราคาแพ็คละ40บาทนะคะราคานี้ก็ไม่รวมส่งนะคะเดี๋ยวเราชิมเป็นข้าวตังหน้าเคยแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นที่ไหนเท่าไหร่เนาะเห็นเลยว่ามีตัวกุ้งแบบเล็กๆด้วยนะคะกลิ่นจะเป็นกลิ่นออกแนวแบบเครื่องเทศนิดนึงค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนมีการแบบเหมือนมีกระทงกระเทียมอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นกลิ่นของกุ้งที่เอาไปทอดข้าวตังนะคะพอแกะออกมาเนี่ยนอกจากจะหอมแล้วอะโนจะบอกว่าตัวข้าวตังอะค่ะมีความกรอบกรอบแบบแน่นๆแล้วก็รสชาติของเขานะคะจะออกหวานหวานเค็มๆไม่หวานมากหวานเค็มกำลังดีแล้วก็มันจะมีรสของตัวกุ้งแห้งด้วยอะมีกลิ่นของกุ้งแห้งอันนี้โนว่าอร่อยดีใครที่ชอบทานข้าวตังนะคะโนว่าอันนี้น่าจะชอบเพราะว่าถือว่าไม่หวานเกินไปสินค้าต่อมานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำพริกเคยนะซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเคยนะคะเขามีการนำกุ้งเคยตัวเล็กๆอะค่ะมาทอดมาอบแล้วก็มีการนำมาปรุงรสใส่สมุนไพรต่างๆที่แบบทอดกรอบนะคะซึ่งทำออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นน้ำพริกกุ้งเคยนะคะกระปุกนี้ราคากระปุกละ70บาทราคานี้ก็จะไม่รวมส่งนะคะส่วนผสมเขาจะมีพวกกระเทียมเจียวหอมเจียวอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราชิมให้ดูกรอบเลยแล้วก็ตัวกุ้งอะค่ะตัวกุ้งเคยอะคือเป็นตัวเห็นชัดมากสำหรับน้ำพริกเคยกระปุกนี้นะคะอันนี้เนี่ย1เลยคือกรอบหมดทุกอย่างสิ่งรสชาติปรุงมาเนี่ยค่อนข้างจะจัดพอสมควรก็คือออกแนวเค็มเผ็ดมีเปรี้ยวนิดๆแล้วก็มีหวานหน่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าใครทานเผ็ดอีกก็มีพริกทอดแถมมาให้ด้วยนะคะกระปุกนี้คือได้กินเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะรับรู้ได้ถึงรสชาติของกุ้งเคยที่เขาทอดกรอบมาแล้วก็มันมีกลิ่นหอมของกุ้งด้วยนะคะมาที่ด้านนี้กันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นกะปิเป็นอีกหนึ่งของฝากเลยถ้าเกิดว่าเวลาเราไประยองนะคะกะปิระยองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของดีที่เราจะซื้อมาฝากกันแต่อันนี้นี่คือสามารถที่จะสั่งซื้อแล้วก็ส่งไปถึงบ้านเลยนะคะเป็นกะปิระยองแท้เลยนะคะนี่กระปุกนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่500กรัมก็คือครึ่งกิโลนะคะราคาอยู่ที่กระปุกละ150บาทราคาก็จะไม่รวมส่งเหมือนกันเนาะนี่ด้านในเขาจะปิดมาแบบนี้นะคะกลิ่นกะปินี่คือหอมเลยนะคะไม่ได้หอมแบบฉุนมากให้ดูเนื้อนะคะนี่สีกะปิคือแบบว่าสีไม่อันนี้ไม่ใส่สีผสมอาหารนะคะแล้วก็ข้างกระปุกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาใช้เคยแท้จริงเพราะว่ามีตาเคยเนี่ยค่ะดำๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นตาของกุ้งเคยนะคะมาที่ของน่ารักกันบ้างนะคะด้วยความที่ระยองเองเนี่ยก็เป็นเมืองที่ติดทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีการนำเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของกุ้งหอยปูปลานะคะมาทำเป็นงานแฮนด์เมดซึ่งก็อย่างที่โนบอกในตอนแรกเลยว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นนี่นะคะก็จะเป็นฝีมือของผู้สูงอายุในชุมชนมีตั้งแต่ของชิ้นเล็กๆไปจนถึงตุ๊กตาตัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยพวงกุญแจนี่พวงกุญแจนะคะมีหลายแบบมากเลยนะคะตัวเล็กตัวใหญ่แบบนี้มีประดงประดาวอะไรแบบนี้นะคะซึ่งราคาก็อยู่ที่ชิ้นละ35บาท3ชิ้นร้อยราคานี้ก็จะไม่รวมส่งนะคะส่วนถ้าใครอยากได้เป็นลักษณะของสามารถนำไปใช้งานได้มากกว่าห้อยกระเป๋าอันนี้แนะนำเป็นถุงผ้าแบบนี้ค่ะเป็นถุงผ้าลูกปลานะคะเวลาเราลูบมาปุ๊บใส่ของก็จะทรงก็จะเป็นปลาแบบนี้มีปลาแล้วก็มีอันนี้มีวานแบบนี้ด้วยสีจะเป็นโทนเดียวกันหมดเลยก็เป็นสีขาวพิมพ์ลายน้ำเงินนะคะใบละ70บาทราคานี้ก็ไม่รวมส่งเหมือนกันนะคะมาที่หมอนกันบ้างนะคะหมอนนี่คือมีหลายทรงมากมีทั้งปูมีทั้งกุ้งมีทั้งปลามีทั้งเต่าทะเลนะคะแล้วก็มีขนาดให้เลือก2ขนาดก็คือขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะคะให้คุณผู้ชมดูไซส์แบบเปรียบเทียบเลยนะคะไซส์นี้ก็คือถือว่าเป็นขนาดเล็กนะคะจะอยู่ที่ใบละ300บาทสายนี้จะถือว่าเป็นขนาดใหญ่จะอยู่ที่ใบละ500บาทนะคะคือตัวละ500เนี่ยนะคะถ้าเป็นม้าน้ำนี่กอดเป็น
กอดเป็นหมอนข้างได้เลยเนี่ยใหญ่มากนะคะนอนก่ายได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นราคาที่ไม่รวมส่งอย่างตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแบบนะคะเป็นน้องหมึกนะคะไซส์นี้ก็จะ300บาทหรืออย่างนี้ค่ะใบนี้ก็จะเป็นน้องปูนะคะเป็นน้องปูที่ตัวใหญ่กว่าก้ามแบบนี้นะคะกอดกันแบบแน่นๆเลยไซส์นี้ก็คือ500บาทนะคะถือว่าเป็นใบใหญ่นะคะหรืออย่างใบนี้นะคะเป็นน้องกุ้งก็อยู่ที่ใบละ300บาทคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะสนใจสินค้าชุมชนนะคะก็ติดต่อสอบถามได้โดยตรงนะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยกับทางวิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะส่วนวิสาหกิจชุมชนอื่นๆนะคะชุมชนอื่นๆหรือว่ากลุ่มแม่บ้านเนี่ยดูแล้วอยากให้โนนำสินค้ามาประชาสัมพันธ์ให้แบบนี้นำมารีวิวแบบนี้นะคะย้ำกันอีกทีว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะเพียงแต่ว่าต้องส่งสินค้าเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับทีมงานก่อนคุยรายละเอียดกันก่อนนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรเน้นย้ำอีกทีว่าสินค้าที่เรานำมารีวิวให้แบบนี้นะคะจะต้องมีการรวมกลุ่มกันทำเท่านั้นนะคะเพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปหลายๆทางนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเรื่องเดตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเดตโลวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. gas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิรายของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอุตภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่ง โดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่เลยกล้องเอ็กซเรย์สุดล้ำที่ทำให้เราเห็นภายในสิ่งต่างๆว่าจะเป็นยังไงนี่นี่นี
1: ่โอ้ยสุดยอดเลยครับหัวหน้าเก่งเสมอเลยอ่ะของดีตลอด
0: สงสัยมานานละว่ามันจะเป็นยังไงตื่นเต้นนิดหน่อยตื่นเต้นตื่นเต้นอ่ะมาลองกันเลยส่องอะไรก่อนดีเอาผลไม้กองนั้นก่อนกันละกันลอง

0: อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอเนี่ยโอ้เจ๋งอ่ะลองไปเรื่อยๆลองอะไรอีกดีปลาตัวนี้ละกันเฮ้ยนั่นมันอะไรอยู่ในตู้ปลาเนี่ย
1: เฮ้ย
2: โครงร่างอะไรก็ไม่รู้ปลาจัง
1: โอ้จริงด้วย
0: ลองแมวเฮ
1: ้ย
0: แม่แต่เจ้าแมวก็มีด้วยเหรอเนี่ยละหรือว่า
3: หรือว่าอะไรเหรอครับหัวหน้า
0: เฮ้ยไงในร่างกายของพวกนายก็มีโครงประหลาดนี่เหมือนกันเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่

0: ร่อยจังไหม
1: โอ้โหอร่อยขนาดนั้นเลยครับฮีโร่
0: โหอร่อยมากเลยสิครับพี่ข้าวพี่ข้าวครับฮีโร่ได้ยินมาว่านมเนี่ยครับนอกจากอร่อยแล้วสามารถทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ตัวสูงขึ้นได้ด้วยแต่ว่าพี่ข้าวครับนมมันทำให้เราตัวสูงขึ้นได้ยังไงครับ
1: อ้าวก็เพราะว่าในนมเนี่ยนะครับมีแคลเซียมและแคลเซียมเนี่ยนะครับก็ทำให้กระดูกของเราเนี่ยขยายตัวขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นพอกระดูกของเราเนี่ยขยายเนี่ยนะครับก็ทำให้ตัวเราเนี่ยสูงขึ้นนั่นเองครับแล้วเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะสร้างแคลเซียมได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงๆอย่างเช่นพวกนมแล้วก็พวกปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยแหละครับกระดูกเนี่ยนะครับมีอยู่ในสัตว์หลายๆชนิดนะครับรวมทั้งคนเราด้วยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พี่ข้านะครับจะมาเล่าถึงกระดูกที่อยู่ในร่างกายของเรานะครับแล้วฮีโร่คิดว่ากระดูกเนี่ยนะครับที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยทำหน้าที่อะไร
0: แข็งๆแบบนี้ก็น่าจะเป็นโครงสร้างรับน้ำหนักอะไรบางอย่างแบบนี้ป่ะครับ
1: ถูกต้องแล้วล่ะครับกระดูกของเรานะครับทำหน้าที่เป็นโครงร่างภายในร่างกายที่คอยค้ำจุนร่างกายของเรานะครับและกระดูกเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยแร่ธาตุแคลเซียมเป็นหลักนะฮีโร่ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่มีกระดูกร่างกายของเราจะเป็นยังไง
0: เฮ้ยหูพี่ข้าวครับมันก้อนอะไรบางอย่างเลยอะหูสภาพไม่น่าดูเลยครับพี่ข้าว
1: ไงล่ะทีเนี้ยเห็นความสำคัญของกระดูกหรือยังครับ
0: หูเห็นชัดแจ๋วเลยครับงั้นจะแปลว่าโครงร่างภายในร่างกายของเราอะครับก็มีแต่กระดูกแข็งๆแบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนอกจากกระดูกนี่นะครับยังมีกระดูกอ่อนข้อต่อแล้วก็เส้นเอ็นด้วยนะครับและพวกนี้นะครับจะประกอบรวมกันนะครับเป็นโครงร่างภายในร่างกายของเราเรียกว่าระบบโครงกระดูกครับ
0: โอ้พี่ข้าวครับถ้าพูดแบบนี้ก็แปลว่าต้องมีกระดูกหลายชิ้นมากๆแน่เลย
1: ตอนนี้ฮีโร่อยากเห็นโครงสร้างกระดูกในร่างกายของเราหรือยัง
0: อยากเห็นแล้วครับ
1: อยากเห็นเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าพี่ข้าวพาไปดูเลย
0: ไปกันเลย
1: นี่ไงครับฮีโร่โครงสร้างกระดูกในร่างกายของเราโดยปกตินะครับเราจะแบ่งกระดูกออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกคือกระดูกแกนก็คือเป็นกระดูกที่อยู่แกนกลางของลำตัวของเรานะครับมีทั้งหมด80ชิ้นครับไหนฮีโร่เห็นอะไรบ้างกระดูกแกน
0: ก็มีกระดูกส่วนหัวแล้วก็มีกระดูกส่วนกลางลำตัวครับ
1: ใช่แล้วครับกระดูกแกนนะครับก็จะประกอบไปด้วยกระโหลกศีรษะนะครับกระดูกสันหลังกระดูกทรวงอกแล้วก็กระดูกซี่โครงนั่นเองครับ
0: แล้วกระดูกส่วนที่เหลือล่ะคะพี่ข้าว
1: กระดูกกลุ่มที่2นะครับเราเรียกว่ากระดูกระยางนะครับนี่มีทั้งหมด126ชิ้นซึ่งกระดูกระยางนะครับก็จะประกอบไปด้วยกระดูกไหปลาร้าสะบักแขนขากระดูกเชิงกรานทีนี้เดี๋ยวเรามารู้จักกระดูกอีกประเภทนึงนะครับเราเรียกว่ากระดูกอ่อนครับเป็นเนื้อเยื่อที่คอยรองรับส่วนที่อ่อนนุ่มของร่างกายนะครับแล้วก็ป้องกันการเสียดสีของข้อต่อทำให้ข้อต่อของเราเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นด้วยเราแบ่งกระดูกอ่อนนะครับออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกเนี่ยคือกระดูกอ่อนขาวนะครับก็จะพบได้ตามข้อต่อกระดูกแล้วก็หลอดลมของเรานะครับประเภทที่2นะครับคือกระดูกยืดหยุ่นพบได้นี่เลยที่ใบหูนะครับแล้วก็ฝาปิดกรองเสียงสุดท้ายนะครับก็คือกระดูกพังผืดครับพบได้ที่หมอนรองกระดูกแล้วก็ข้อต่อหัวหนาวครับ
0: พี่ข้าวคะที่เราเห็นพวกเส้นเอ็นมันอยู่กับข้อต่อด้วยครับมันอยู่ในระบบโครงกระดูกด้วยใช่ไหมครับ
1: อยู่ครับพวกข้อต่อเส้นเอ็นนี่นะครับเขาจะทำงานร่วมกันครับโดยบริเวณที่กระดูกเชื่อมต่อกันนี่นะครับเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยจะยึดเอาไว้เพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับแล้วก็ทำให้ข้อต่อเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้สะดวกครับโดยข้อต่อแต่ละข้อต่อในร่าง

0: การนี้นะครับจะมีลักษณะแล้วก็หน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นการงอของข้อต่อหัวไหล่แล้วก็ข้อเท้านะครับการเหยียดของข้อต่อหัวเข่าแล้วก็กระดูกสันหลังแล้วก็การหมุนของสะโพกนั่นเองครับ
1: โหน่าทึ่งจริงๆเลยครับระบบโครงสร้างของกระดูกนะครับ
2: มาสนุกกับคำถามเกี่ยวกับกระดูกกันอวัยวะใดมีกระดูกแกนเป็นส่วนประกอบใช่แล้วศีรษะนั่นเองเพราะในศีรษะของคนเรามีกระดูกแกน29ชิ้นประกอบกันอยู่ทำหน้าที่ห่อหุ้มและปกป้องสมองเอาไว
3: ้ฮึฮึฮึฮึฮึฮึ
4: ฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮ
3: ึฮึฮึฮ
5: นมสดเย็นชื่นใจมาแล้วจ้าพักกินกันสักหน่อยนะทุกคน
4: ค่ะชื่นใจจังเลยเติมแคลเซียมเสริมความแข็งแกร่งให้กับกระดูกของเราชนะใสๆแน่นอนใช่ไหมพวกเราชนแก้ว
6: เอ้ยเพื่อเสริมร่างกายให้แข็งแรงต้องยกให้มันหนักๆเข้าไว้เอาเร็วพวกเรายก
7: นั่นสิเล่านั่นเสียงอะไรน่ะได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วสงสัยร่างกายกำลังเติบโตแน่ๆเลย
8: ฮึบฮึบเลยหนักจังเลย
7: โอ้ยโอ้โห
9: เฮ้ยยากนี่ยกให้เด็กมันดูยาก
6: โอ้ยสุดยอดเลยครับหัวหน้า
9: ด้วยร่างกายสุดแกร่งนี่แหละจะบดขยี้เจ้าพวกแมลงให้สิ้นซาก
4: เฮ้ยมาเร็วส่งมาทางนี้สู้เขาพวกเรามาเร็วอึ๊บ
9: เฮ้ยพวกแกแย่งลูกบาสมาให้ได้นะอย่าเริ่ม
4: มาเลย
9: ไงล่ะเจ้าเปียกเฮ้ยขยี้เจ้าพึ่งน้อยตัวนั้นซะแล้วเอาลูกบาสมาให้ฉันไป
4: เฮ้ยแบบนี้ก็ต้องลุยละ
6: อย่า
8: เจ็บจังปวดข้อมือ
9: ฮะแปะเป็นไปไม่ได้
4: เฮ้ยนอนเอาไปเลยไม่ให้ผ่านไปได้หรอกนะยาก
10: เข้ามาสิน
6: ี่โอ้ย
10: นี่นะ
6: ปวดมือปวดแผลเลยโอ้ยแข็ง
9: ที่ฝึกยกของหนักๆมากันเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมไม่ได้เรื่องเลยพวกแกเนี่ย
10: รับนะด้วง
8: โอเค
9: เฮ้ยหยุดอยู่แค่ตรงนั้นแหละมันจบแล้ว
8: ว้าว
9: เอ๊ะอ้อย
4: เฮ้ยดวงนายเป็นอะไรหรือเปล่า
8: โอ้ฉันโอเคทุกคน
9: ฮ่าๆอ้อยเจ็บขาอ้อยเจ็บขาอ้อยเจ็บขา
4: โอ้โหเจ็บขนาดนี้สงสัยกระดูกจะหักละมั้งทำไมเปราะบางกันจังเลยเนี่ยสงสัยขาดแคลเซียมไม่ค่อยได้กินนมแน่ๆเลย
9: นมนำอะไรเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกระดูกเปราะบางเนี่ยโอ้ยฉันงงแต่ตอนนี้พาไปหาหมอก่อนเจ็บโอ้ย
6: ไปครับไปครับไปครับ

0: นี่ครับฮีโร่พี่คามีกระดูกมาให้ฮีโร่ดู
1: โอ้แข็งมากเลยครับพี่ข้าวแล้วทำไมกระดูกถึงแข็งได้ขนาดนี้ครับ
0: นี่ครับฮีโร่ถ้าเราดูด้านในกระดูกนะครับฮีโร่จะเห็นว่ามันเป็นรูพรุนอย่างนี้ใช่ไหมเชื่อมเป็นตะข่ายอย่างนี้เลยอันนี้นะครับคือเคล็ดลับความแข็งแรงของกระดูกของเราครับ
1: รูพรุนพวกนี้เนี่ยครับแล้วมันทำให้กระดูกแข็งขึ้นได้ยังไงครับ
0: เดี๋ยวพี่ข้าจะโชว์ให้ดูว่าโครงสร้างแบบนี้มันแข็งแรงแค่ไหนครับเดี๋ยวฮีโร่นะครับตั้งแกนทิชชู่เหล่านี้ในแนวตั้งเรียงกันเลยนะให้ติดกันพอเราเรียงแกนกระดาษทิชชู่เสร็จแล้วยึดติดด้วยเทปกาวโอเคทีนี้เรียบร้อยแล้วไหนดูดิ
1: ถึงแท
0: ้โอเคทีนี้ฮีโร่ลองเอาดัมเบลวางไว้เลยครับ
1: โอ้โหไม่มีรอยเม็ดติด

0: ลองงานที่หนักกว่านี้ไหมไหนลองตัวนี้สิ
1: หูหนักมากครับจะไหวไหม
0: เฮ้ย
1: เฮ้ย
0: ยังได้อยู
1: ่ยังได้เหรอครับฮิโร่คิดอะไรสนุกสนุกออกล่ะ
0: ทำไง
1: ฮิโร่จะยืนอยู่อย่างนี้ครับ
0: เอาเลย
1: ดูว่าจะรับน้ำหนักได้ไหม
0: ลองดูดีกว่าม
1: า
0: หนึ่งสองตั้ม
1: หูรับน้ำหนักฮิโร่ได้ไหมครับหูเจ๋งเลย
0: เป็นไงล่ะเจ๋งใช่ไหมล่ะครับโครงสร้างกระดูกจำลองของเรา
1: เจ๋งไปเลยครับ
2: กระดูกเป็นอวัยวะที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายสามารถทนต่อน้ำหนักที่กดทับลงมาได้โดยส่วนประกอบของกระดูกมีอยู่2ส่วนนั่นคือส่วนที่มีชีวิตอย่างเซลล์กระดูกเนื้อเยื่อยึดเหนี่ยวเนื้อเยื่อประสาทและหลอดเลือดกับส่วนที่ไม่มีชีวิตก็คือสารประกอบพวกแคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมฟอสเฟตซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้เป็นส่วนที่ทำกระดูกแข็งแรงและเมื่อกระดูกทั้งสองส่วนมาประกอบกันจึงทำให้กระดูกของคนเราแข็งแรงเหนียวแน่นทนทานไม่เปราะหรือแตกหักง่ายบวกกับโครงสร้างภายในของกระดูกที่ประกอบไปด้วยกระดูกทึบและกระดูกพรุนที่มีลักษณะโครงสร้างเป็นตะข่ายคล้ายกับโครงสร้างของรังผึ้งซึ่งโครงสร้างนี้เองที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับกระดูกและช่วยในการพยุงรับน้ำหนักได้อย่างมากอีกด้วย
1: โหพี่ข้าวครับกระดูกเรานี่แข็งแรงจริง
0: ใช่แล้วครับพี่โร่แต่เดี๋ยวพี่ข้าวนะครับจะทำให้กระดูกที่แข็งแรงเนี่ยอ่อนยวบเลยเกยย้วยเหมือนยางยืดเลยล่ะครับ
1: ฮะอ่อนเหมือนจะยางเลยเหรอคร
0: ับ ใช่แล้วล่ะครับอยากเห็นไหม
1: อยากเห็นแล้วครับ
0: งั้นอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: ไปกันเลยครับ
2: เทน้ำอัดลมลงไปในโหลแล้วใส่กระดูกไก่ลงไปแช่ในน้ำอัดลมเลย
0: เดี๋ยวเราจะแช่ทิ้งไว้อย่างเงี้ย 5-7 วันนะคะฮีโร่แต่พี่ข้าวมีอันที่แช่ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่า
1: ได้เลยครับ
0: ปึ๊บ
1: หุ้ยอันนี้มันลอยน้ำด้วยค่ะพี่ข้าว
0: อุ๊ยฮีโร่ลองจับเร็ว
1: สีเขียวนะฮู้มือของเล่นเลยค่ะพี่ข้าวโอ้พี่ข้าวครับกระดูกเนี่ยครับกลายเป็นยางไปเลยครับเหมือนที่พี่ข้าวบอกเลย
0: ใช่ไหมล่ะครับจากกระดูกแข็งๆเนี่ยก็ย้วยเป็นยางยืดแบบนี้เลย
2: ที่กระดูกกลายสภาพจากแข็งๆเป็นอ่อนได้ก็เป็นเพราะว่าในกระดูกจะมีสารประกอบเป็นแคลเซียมที่ทำให้กระดูกนั้นแข็งแรงแต่พอเราใส่กระดูกในน้ำอัดลมกรดในน้ำอัดลมก็จะแทรกซึมเข้าไปกัดกร่อนแคลเซียมในกระดูกให้ลดน้อยลงจนอ่อนนุ่มได้เพราะสาเหตุนี้หากดื่มน้ำอัดลมมากๆมีผลทำให้ร่างกายสูญเสียแคลเซียมส่งผลจนทำให้เป็นโรคกระดูกพรุนได้นั่นเองครับ
3: ได้เวลาสนุกคิดพิชิตคำถามเกี่ยวกับโครงกระดูกกันแล้วฉันเป็นของเหลวที่อยู่ในกระดูกฉันสร้างเม็ดเลือดต่างๆในร่างกายมนุษย์ได้ฉันมีไขมันกักเก็บไว้ด้วยนะฉันก็คือไขกระดูกนั่นเองเป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางของกระดูกมีลักษณะเป็นของเหลวแบ่งออกได้2ชนิดคือไขกระดูกแดงที่ทำหน้าที่สร้างเซลล์เม็ดเลือดต่างๆนั่นคือเซลล์เม็ดเลือดแดงไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและสร้างเม็ดเลือดขาวที่ช่วยป้องกันและต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายในร่างกายส่วนอีกชนิดหนึ่งก็คือไขกระดูกเหลืองทำหน้าที่กักเก็บไขมันซึ่งร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานได้
0: เอ้าฮีโร่ยกของหนักขนาดนี้ทำไมไม่เรียกให้พี่ข้าวช่วยล่ะครับเนี่ยถ้าฝืนยกท่าที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นอันตรายต่อกระดูกสันหลังมากๆเลยนะ
1: ฮะมีท่าที่ถูกต้องด้วยเหรอครับ
0: มีสิครับมาเดี๋ยวพี่ข้าวทำให้ดูดีกว่าถ้าใครจะยกของนะครับนี่เลยเริ่มจากการที่เราเดินเข้าไปใกล้ๆสิ่งของที่เราจะยกนะครับนี่แบบนี้แล้วก็ย่อตัวลงไปนะจับของที่จะยกให้ถนัดมือทีนี้ที่สำคัญมากเลยนะครับต้องออกแรงใช้ขาเนี่ยนะครับถีบตัวเราขึ้นมายกตัวให้เราตัวเราลอยแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะวางของดูไหมต้องทำยังไงสมมุติเราจะวางของนะครับก็ทำเหมือนกันเลยเราก็ย่อตัวลงไปแบบนี้ปึ๊บวางของลง ์แล้วก็ใช้ขาเนี่ยดันตัวเรากลับขึ้นมาเหมือนเดิมฮีโร่ตอนที่พี่ข้าวยกของเนี่ยหลังพี่ข้าวเป็นยังไงบ้าง
1: โอ้เห็นหลังพี่ข้าวตรงตลอดเวลาเลยครับโอ้โหฮีโร่ไม่นึกเลยนะครับว่าให้ยกของในท่าที่ผิดเนี่ยจะส่งผลเสียต่อกระดูกได้
0: ไม่ใช่แค่ท่ายกของเท่านั้นนะครับท่าเดินท่านั่งท่านอนเนี่ยก็ส่งผลต่อกระดูกสันหลังของเรานะครับหลายๆคนเนี่ยมักจะยืนแล้วก็เดินหลังค่อมหรือไม่ก็นั่งหรือโน้มตัวไปข้างหน้าเยอะๆหรือว่านอนคุดคู้อย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากจะเสียบุคลิกภาพแล้วนะครับแต่เราทำไปนานๆเนี่ยก็ส่งผลเสียต่อกระดูกสันหลังของเราทำให้เราเนี่ยปวดหลังได้นะครับ
1: พี่ข้าวครับงั้นหลังจากนี้ต่อไปฮีโร่จะระวังเลยนะครับ
0: ดีมากเลยครับและที่สำคัญนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยต้องหมั่นดูแลรักษากระดูกของเรานะครับโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับที่มีแสงแดดอ่อนๆเราจะได้รับวิตามินดีเข้าไปในร่างกายเพราะว่าวิตามินดีเนี่ยนะครับช่วยในการดูดซึมแคลเซียมได้ดีมากเลยล่ะครับ
1: พี่ข้าวครับนอกจากนี้เราก็สามารถบำรุงกระดูกโดยการดื่มนมเยอะๆด้วยนะครับ
0: ใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่แค่เฉพาะนมนะยังมีอาหารอีกหลายอย่างเลยที่เต็มไปด้วยแคลเซียมนะครับอย่างเช่นผักใบเขียวจำพวกตำลึงแล้วก็คะน้านอกจากนี้ก็จะมีพืชตระกูลถั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วอัลมอนด์ถั่วพูหรือว่าถั่วเหลืองเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราทุกคนเนี่ยควรจะรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะครับเพราะว่าสารอาหารต่างๆแล้วก็รวมถึงแร่ธาตุวิตามินเนี่ยจำเป็นในการทำให้กระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เติบโตสมบูรณ์ครับ
4: โอ้โหอยู่บนโดนซะสูงเลยเนี่ย
1: ทำยังไงดี
5: ถอยไปถอยไปเดี๋ยวพี่หมึกเองน้องไม่ต้องห่วงนะจ๊ะน้องผิดเสื้อเดี๋ยวพี่ไปเก็บให้ฮึบ
4: ฮึบเฮ้ยหัวหน้าเรานี่สุดๆเลยเท่สุดๆ
6: ห
4: ั
6: วหน้าสู้
7: หัวหน้าสู้เขาครับ
4: อุ้ยอุ้ยเล่อุ้ย
5: เอ้ยจับจับจับจับจับเฮ้ยได้มาแล้วเฮ้ยไม่ยากเท่าไหร่นี่นาฮ่า
4: ฮ่าฮ่าโอ้ยหัวหน้า
5: เจ็บขาขาฉันโ
6: ถ่โอ้ยหัวหน้าเป็นอะไรไหมครับเป็นอะไรไหมอ่ะ
8: ดูอาการแล้วขาคงหักแหละเดี๋ยวฉันจะเข้าเฝือกให้นะ
9: เดี๋ยวก่อนแค่เอาของแข็งๆมาพันขามันจะหายได้ยังไงล่ะเนี่ยนี่จะแกล้งกันหรือเปล่าเนี่ย
4: จริงๆไม่น่าไว้ใจเลยอ่ะดูท่าทางแล้วเนี่ย
8: กระดูกอ่ะมันซ่อมแซมตัวเองได้เราใส่เฝือกตรึงกระดูกให้อยู่กับที่แล้วก็รอให้มันค่อยๆสมานกันเองได้
5: ถ้าทำอะไรก็รีบๆทำเธอเจ็บมาไม่ไหวแล้วอ่ะ

0: เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแกออกแล้วครับหัวหน้าเฟืองค
1: ่ะเฮ้ยแล้วมันจะหายจริงจริงหรือเปล่าเนี่ย
0: ลองเลยครับลองเฮ้ย
1: ขยับได้ปกติแล้วดูสิ
0: จริง
1: เฮ้ยกระดูกซ่อมตัวเองจริงๆได้เหมือนที่เจ้าหนอนบอกเลยอ่ะเฮ้ยอึดชื้นชื้นว้าวชนาย
2: หัวหน้าครับระวังหน่อยนะครับ
1: โอ้ย
0: อุ้ยหัวหน้าเป็นไงบ้างครับ
1: โอ้ยโดนหัวไม่เป็นไรแค่นี้สบายมาก
0: สบายจริงเหรอตรงนี้ของเขียนตรงนี้หน่อย
1: พวกแกเนี่ยสนุกเกินไปแล้วนะเนี่ย
0: สีชมพูหวานแหวว
3: นี่ขอโทษด้วย
0: มีลูกขาเลย

0: าพบกับฟุกค่ะ
1: และนุ่นนิกค่ะ
0: ในรายการ e-co-learning with ราชกุลสครูซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชกุลสครูค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ื้อซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
1: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: แซกตีโบ
3: ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
4: PEA

สวัสดีครับทุกคนวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีอยู่แค่เฉพาะเรื่องของหุ่นยนต์จานบินหรือยานอวกาศอันไกลโพ้นแต่ในขนมหวานแสนอร่อยที่เด็กๆทุกคนชื่นชอบก็มีวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งให้พวกเราได้ลิ้มลองรสชาติด้วยพร้อมจะไปพบกับคำถามสุดป่วนแสนอร่อยของวันนี้กันหรือยังครับ

0: ็อกโกแลตกับลูกอมกินอะไรแล้วฟันผุกว่ากัน
1: ถ้าถามว่าช็อกโกแลตกับลูกอมอะไรอร่อยกว่ากันคำตอบที่ได้ก็คงจะเป็น
2: อร่อยคนละแบบหนูคิดว่าที่ช็อกโกแลตอร่อยเนี่ยก็เพราะว่ามันหอมมันแล้วก็หวานด้วยค่ะแล้วก็มีหลายรสก็คงจะอร่อยมาก
1: มาเป็น
2: ช็อกโกแลตกับลูกอมกินอะไรแล้วฟันผุกว่ากัน
1: แล้วทำไมอยู่ดีๆน้องๆถึงอยากรู้เรื่องนี้ล่ะคะ
3: พวกเราไม่อยากฟันผุครับแต่ก็อยากกินขนมหวานอยู่ดีก็เลยเลือกไม่ถูกว่าจะกินขนมอะไรที่จะทำไม่ให้ฟันผุน้อยคร
2: ับ
3: อ๋อ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะแต่หนูคิดว่าต้องเป็นช็อกโกแลตแน่เลยเพราะช็อกโกแลตเนี่ยมันอร่อยที่สุดในโลกเลย
1: ขนาดนั้นเลย
3: ลูกอมอ่ะ
4: ผมว่าช็อกโกแลตเพราะว่าช็อกโกแลตมันหวานกว่าครับ
5: ลูกอมครับเพราะกินแล้วมันติดฟัน
6: น่าจะช็อกโกแลตเพราะว่ามันติดฟันมันมีข้าวสกปรก
7: ลูกอมเพราะว่าน่าจะมีความหวานมากกว่าช็อกโกแลตค่ะ
1: การที่เราจะเปรียบเทียบอะไรนั้นเราจะต้องรู้ข้อมูลของสิ่งนั้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นในอันดับแรกเราไปช่วยพี่ๆเขาทำลูกอมกันเลยไปเลย

0: คครับตรงนี้ส่วนประกอบในการทำแคนดี้ของเรานะครับก็จะมีน้ำแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีกลูโคสด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องๆนะครับช่วยผสมในส่วนของน้ำแล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปในหม้อนะครับใส่น้ำให้หมดเลยครับเทลงไปเลยเดี๋ยวใส่น้ำตาลนะครับเริ่มนิดนึงคนละ4ถุงนะครับลงไปตรงๆเลยใช่คนละ4ถุงนะครับแต่ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องใส่กลูโคสนะครับเดี๋ยวจะให้พี่เขานะครับตักให้ดูว่าส่วนประกอบสุดท้ายของเราเนี่ยที่เราต้องใส่กลูโคสด้วยเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับลักษณะมันก็จะเหนียวๆนะครับคล้ายๆน้ำเชื่อมโอเคนี่ก็คือส่วนประกอบในการทำแคนดี้ของเรานะครับพอเสร็จแล้วต่อไปก็รอเวลาให้มันได้อุณหภูมิที่เราต้องการแล้วก็ทำรอบต่อไป
1: พี่เขาใส่อะไรลงไปคะ
0: อันนี้เป็นสีครับสีขาวก็สังเกตว่าตรงนี้เราจะมีสีต่างๆนะครับก็คือในแต่ละลายมันจะมีสีหลายสีใช่ไหมสีผสมอาหารใช่อันนี้ก็จะเริ่มจากสีขาวก่อนตอนนี้ร้อนมากเลยนะร้อนประมาณ160องศาอันตรายนะครับตรงนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือผงเราเรียกว่าผงแอซิดครับมันมีรสชาติเปรี้ยวๆเดี๋ยวละลายครับผมเดี๋ยวเราจะผสมอีกทีนึงตอนนี้มันเริ่มเย็นลงละแต่ถึงมันจะเย็นลงยังไงเราก็จับไม่ได้อยู่ดี
1: ทำอะไรอะคะ
0: อันนี้เหรอครับตอนนี้ตัดแบ่งสีครับใช่ตัดแบ่ง

0: ออกเป็นสีๆก่อนที่เราจะเริ่มปั้นเดี๋ยวก็เห็นละว่าจะออกมาเป็นหน้ายิ้มได้ยังไงจากเหลวๆก็เป็นก้อนละ
1: ร
0: ้อนครับร้อนตรงนี้เราก็จะเรียกการขั้นตอนนี้ว่าการสเตชชิ่งก็คือภาษาไทยง่ายก็คือยืดตัวน้ำตาลออกยาวขึ้นให้มันฟูขึ้นเพื่อที่เวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะกรอบๆสังเกตตอนเรากินไหมมันจะกรอบๆเพราะว่ามันจะมีอากาศเข้าไปในตัวแคนดี้ตอนนี้ก็ยืดน้ำตาลเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปจะปั้นขึ้นรูปแล้วครับ

0: จะปัดยังไงหรอครับ
1: มันก้อนใหญ่มาก
0: ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็รู้ละว่าพี่จะตัดยังไง

0: ตัดสินใจอะไรบ้างไหม
1: หนูคิดว่าลูกอมเนี่ยมันทำมาจากน้ำตาลแล้วก็เห็นกันอยู่หนูคิดว่าฟันผุแน่นอนเลยค่ะ
0: แล้วน้องคิดว่าไงครับ
2: ลูกอมมันก็อร่อยดีนะครับมันมีสีฝันสวยงามน้ำตาลมันก็อาจจะทำไม่ให้ฟันผุก็ได้ครับ
0: ดีมากดีมากเลยแต่เราเนี่ยจะตัดสินใจอะไรนะคะเราจะรู้ข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีข้อมูลเรื่องช็อกโกแลตกันด้วยไปกันเลยอ้าวแหมพูดถึงเรื่องขนมเนี่ยไม่ได้เลยนะคะน้องๆเนี่ยแต่พี่เปรี้ยวก็ชอบเหมือนกันนะคะน่ากินอ่ะ

0: มยิ้มอะไรแล้วฟันผุมากกว่ากัน
1: อยากกินเอ้ย

0: ดีค่ะ
1: พี่คะช็อกโกแลตนี่ทำมาจากอะไรล่ะคะแล้วก็เรียกว่าอะไรคะช็อกโกแลต
2: ช็อกโกแลตมันจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทค่ะจะมีช็อกโกแลตแท้นะคะช็อกโกแลตแท้นี่ก็คือส่วนผสมของที่เป็นช็อกโกแลตเยอะๆจริงๆพอในช็อกโกแลตแท้อีกก็จะแบ่งเป็น3สีจะมีสีดำเป็นดาร์กช็อกก็คือช็อกโกแลตดำแล้วก็ไม่มีความหวานเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะที่เราใช้วันนี้เป็นมิลช็อกนะคะแล้วก็จะมีเป็นไวท์ช็อกค่ะ
3: พี่ครับช็อกโกแลตมันทำมาจากอะไรครับ
2: ช็อกโกแลตเหรอคะช็อกโกแลตทำมาจากต้นโกโก้ค่ะ
4: ช็อกโกแลตได้มาจากการนำเมล็ดที่อยู่ในผลโกโก้มาผ่านกระบวนการหมักเป็นเวลา 5-6 วันแล้วนำมาตากให้แห้งประมาณ 1-2 สัปดาห์จากนั้นเมื่อได้เมล็ดโกโก้แห้งมาแล้วก็จะนำมาคั่วและบดด้วยความเร็วสูงจนได้ออกมาเป็นโกโก้ลิเคอร์ซึ่งก็คือช็อกโกแลตแท้ที่อยู่ในรูปแบบของเหลวที่มีความหนืดสูงและมีเนื้อเนียนละเอียดครับ
5: แล้วช่วยสอนพวกเราทำช็อกโกแลตหน่อยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ที่จะสอนวิธีทำช็อกโกแลตแบบง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถกลับไปทำทานเองที่บ้านได้ด้วยดีไหมคะ
1: ดีเลย
6: ใส่ในอ่างได้เลยค่ะ

ลองช่วยคนสิคนเบาๆโอ้คนต่อให้ละลายให้หมดเลยนะให้มันเป็นน้ำเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันเลยช็อกโกแลตก็อุ่นๆแล้วเหมือนตอนแรกใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะใส่ถั่วอัลมอนด์ลงไปค่ะค่อยๆใส่คนนึงช่วยใส่คนนึงช่วยคน

0: ตัดมาเออเสร็จแล้วก็เอาอีกช้อนนึงค่ะช่วยเขาเขี่ยลงไปแค่นี้เองทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำเลย

ันชี่อัลมอนด์ช็อกโกแลตเราก็เสร็จแล้วแต่มันยังไม่สวยไหมคะว่าไหมมันยังสีดำๆอยู่เราจะมาทำตัวตกแต่งขนมกันนะคะตัวนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตโคตติ้งเวลาเราเลือกใช้เราต้องดูด้วยค่ะเราเอาตัวนี้มาเป็นการตกแต่งใช่ไหมคะเราใช้แค่ตัวโคตติ้งก็ได้เพราะว่ารสชาติเขาก็จะไม่เด่นมากจะไม่ไปกรบตัวช็อกโกแลตที่เราทำไว้นะคะ

0: หวานไหมนุ่มไหม
1: หวาน
2: แข็ง
3: มันเหมือนกับมันเหมือนหวานขมขมขมนิดเดียวอะค่ะ
0: เดียว
3: แล้วก็อร่อยมาก
0: ได้ครบเลยนะคะได้ครบทั้งความรู้ข้อมูลและสัมผัสรสชาติของช็อกโกแลตและอมยิ้มไปแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาให้สมองคิดและประมวลผลกันแล้วว่าระหว่างช็อกโกแลตและอมยิ้มอันไหนจะทำให้ฟันผุมากกว่ากัน

0: ได้เวลาแห่งความตื่นเต้นของการทดสอบว่าช็อกโกแลตลูกอมอะไรกินแล้วฟันผุมากกว่ากัน
1: เย้ yeah! อ
0: ยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าอะไรกินแล้วให้ฟันผุมากกว่ากันอันดับแรกก็ต้อง
1: ทดลองกินผมเลือกลูกอม
2: หนูเลือกช็อกโกแลตค่ะ
0: แล้วจะช้าอยู่ทำไมล่ะคะกินกันเลย
2: เย้ yeah!

0: เงินก็หมดแล้วครับ
1: หลังจากที่ได้ทำการทดลองนะคะแล้วก็เราก็ได้รู้แล้วว่าส่วนผสมของสิ่งต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างระหว่างช็อกโกแลตกับลูกอมเนี่ยน้องๆยังคิดเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าว่าสิ่งไหนทำให้ฟันผุ
2: คิดเหมือนเดิมอยู่ค่ะเพราะว่าลูกอมเนี่ยมันทำจากน้ำตาลจริง
1: ๆ
0: คิดเหมือนเดิมอยู่ครับช็อกโกแลตนะครับมันเป็นสีดำใช่ไหมครับแล้วมันอาจจะไปติดฟันทำให้เกิดฟันผุก็ได้ครับ
1: อ๋อโอเคมีเหตุผลทั้งสองคนเลยแต่หลังจากนี้นะคะพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆทั้งสองคนไปทำกิจกรรมตามปกติเลยนะคะแล้ว3ชั่วโมงเนี่ยเรากลับไปเจอกันเพื่อไปตรวจฟันเนาะแต่ระหว่าง3ชั่วโมงเนี่ยห้ามน้องๆดื่มหรือทานอะไรเลยนะโอเคไหม
0: โอเค
1: โอเคค่ะแล้วเจอกัน
0: เย้
1: ไปตรวจฟันกันเลย
3: เลย
1: มาค่ะสวัสดีค่ะหนูพาน้องสองคนมาตรวจฟันนะคะมีน้องนนท์กับน้องนทค่ะ
4: ค่ะน้องนนท์กับน้องนทนะคะ
1: โอเคไปนั่งรอนะ
2: นี่หนู
1: ตรวจฟันแล้ว
4: เจอน้องนนท์ค่ะ
1: มาไปเร็วสวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สดีครับ
1: พาน้องนนท์มาตรวจฟันนะคะว่าฟันของน้องเนี่ยมีสิ่งที่ก่อให้เกิดฟันผุหรือเปล่า
5: น้องนนท์เช็ดหน้าเลยลูก
6: หมอจะตรวจฟันให้นะครับฟันหนูเนี่ยจะมีคราบหินปูนนะครับคราบพลักคราบจุลินทรีย์ค่อนข้างจะเยอะนะแต่ถ้าให้หนูดูอย่างเงี้ยอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวหมอจะใช้ตัวย้อมสีย้อมให้หนูดูจะได้เห็นว่าที่หนูทานเข้าไปแล้วมันติดฟันเนี่ยจะได้เห็นชัดหน้าปากเลยครับลูก
1: คุณหมอคะขวดอันนี้คืออะไรอะคะที่ไปทาฟัน
6: เป็นน้ำยาย้อมคราบจุลินทรีย์ในช่องปากเพราะว่าคราบจุลินทรีย์เนี่ยบางทีเรามองในปากเนี่ยสีมันอาจจะขาวๆเหมือนกับตัวฟันเราจะมองไม่เห็นเพราะนั้นเวลาเราแปรงฟันเสร็จอ่ะเราอาจจะไม่ทราบว่ามันยังเกาะติดฟันเราอยู่หนูบ้วนปากเลยลูกทีนี้หมอทายาย้อมคราบจุลินทรีย์ให้น้องนนท์แล้วก็จะดูในช่องปากจะเห็นไหมคะส่วนที่เป็นคราบจุลินทรีย์เนี่ยหรือว่าคราบอาหารติดก็จะเป็นสีชมพูแดงๆถ้าเสร็จแล้วเราก็จะให้น้องนนท์ไปแปรงแต่ถ้าน้องนนท์แปรงเสร็จแล้วดูใหม่คราบสีชมพูยังอยู่ก็แสดงว่าน้องนนท์ยังแปรงไม่สะอาดพวกคราบพวกนี้ค่อนข้างจะเหนียวเห็นไหมคะคือต้องใช้แรงนิดหน่อยในการขูดเพราะฉะนั้นถ้าเราแปรงแป๊บเดียวเนี่ยหรือแปรงแค่ทีเดียว2ทีเราก็ไม่สามารถเอาคราบพวกนี้ออกได้คราบเนี่ยถ้ามันสะสมกันเรื่อยๆมันก็จะหนามากขึ้นเรื่อยๆทุกวันพอนานมากเข้ามันก็เป็นหินปูนที่เราต้องมาขูดน้องนนท์บ้วนน้ำอีกทีนะลูก

0: าสังเกตดูเห็นว่าที่หมอที่ยังไม่ได้ขูดตรงตำแหน่งนี้ก็คือน้องนนท์ก็ต้องหัดแปรงฟันให้จุดที่สีชมพูเนี่ยออกให้หมด
1: คราวนี้ตาน้องนนท์ค่ะ
0: ฟันน้องนนท์นี่ก็ค่อนข้างจะดีนะคะแต่ว่าอาจจะมีคราบพวกคราบพลักคราบหินปูนนิดหน่อยถ้ามองเนี่ยอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวหมอจะย้อมเหมือนของน้องนนท์ให้นะลูกทีนี้พอหมอทาย้อมเสร็จหนูก็บ้วนน้ำทิ้งนะคะลูก

0: คุณหมอคะแล้วของน้องนศกับน้องนนคนไหนมีค่าเยอะกว่ากันนะคะ
1: ถ้าดูตอนนี้น่าจะเป็นน้องนนจะเยอะกว่าเพราะว่าฟันน้องนนเนี่ยเขาจะอยู่ในช่วงที่มีฟันน้ำนมกับฟันแท้ปนกันเยอะซ้อนกันไปมาก็จะอาจจะเป็นสาเหตุให้อาหารติดเยอะกว่าแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับอาหารที่เราทานไม่เหมือนกัน
0: คุณหมอคะแล้วอย่างช็อกโกแลตกับลูกอมเนี่ยอันไหนทำให้ฟันผุมากกว่ากันคะ
2: จริงๆแล้วทั้ง2 อย่างเนี่ยแยกไม่ได้ชัดเจน 100% ว่าลูกอมหรือช็อกโกแลตอันไหนผุเยอะกว่าถ้าเราทานลูกอมแล้วเราอมเฉยๆไม่ได้เกาะติดฟันมันก็อาจจะน้อยกว่านิดหน่อย
0: ค่ะ
2: แต่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่ทำให้ฟันผุเพราะมันมีน้ำตาลอยู่
3: แล้วสาเหตุของทำให้ฟันผุเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
2: ก็สาเหตุจากฟันผุส่วนใหญ่ก็เกิดจากอาหารที่เราทานเนี่ยถ้าเราทานเข้าไปเสร็จแล้วเราแปลงไม่เที่ยงมันก็จะทำให้มีคราบจุลินทรีย์เกาะที่ตัวฟันก็อาหารที่เป็นแป้งกับน้ำตาลก็จะมีส่วนทำให้ฟันผุมากกว่าอาหารที่เป็นเส้นใหญ
0: ่ผักผลไม้
2: ก็จะน้อยกว่าเพราะว่ามันมีน้ำตาลน้อยกว่าไม่มีส่วนที่เกาะติดฟันเพราะนั้นถ้าหนูทานพวกผักผลไม้มากมันก็จะมีเส้นใยที่ช่วยขัดฟันเราแล้วมีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาลน้อยฟันก็จะผุน้อยลง
0: หลังทดลองเสร็จและได้ผลการทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักทดลองอย่างเราจะต้องไม่ลืมทำความสะอาดอุปกรณ์นั่นก็คือ
4: แป้งฟัน
0: ถูกต้องค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตหรือลูกอมถ้าเราทานแล้วก็ไม่ยอมแปรงฟันเนี่ยก็ทำให้ฟันผุอยู่ดีไปตัดไฟตั้งแต่ต้นลมกันเถอะ

0: ความสงสัยในเรื่องง่ายๆรอบตัวเราหากได้รับการทดลองอย่างสร้างสรรค์และหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์แล้วก็นอกจากจะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจกับเราแล้วยังทำให้เราปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วยนะครับสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือนอกจากฟันผุแล้วกินขนมหวานมากเกินไปจะทำให้เราเป็นอันตรายอย่างไรส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้มาถึงคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: จักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่อันไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เป็นคำถามที่น่าตื่นเต้นชวนให้อยากไปทดลองใช่ไหมล่ะครับทุกอย่างเกิดจากความสงสัยครับและความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: เพราะฉะนั้นอย่าหยุดที่จะเรียนรู้กันนะครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษฎานินทร์นะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับเรายังอยู่ในเนื้อหาของการเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปครับเด็ก
1: ๆก็ใช้
0: เราทำอะไร
2: ครับ
1: ส่วนของร
2: ่
1: างกายในการขยับหุ่นยนต
0: ์สัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราควบคุมหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวจริงนะเป็นหุ่นยนต์แบบไหนครับ
2: จำลองจำเรือ
0: หุ่นยนต์จำลองนะหรือเรียกหุ่นยนต์เสมือนเนี่ยโดยการใช้ใบหน้าใช้มือนะครับในการควบคุมนะใช้หลากหลายนะใช้หลากหลายมากเลยในการควบวันนี้นะเราจะไปลองทำความรู้จักนะครับกับนะเราบอกว่าครั้งที่แล้วเราสร้างโมเดลยังไม่ได้ทำเลยนะเราเลือกใช้นะครับโมเดลที่มีอยู่แล้วนะเราจะลองนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยสร้างโมเดลเองนะว่าการที่จะมาเป็นโมเดลเนี่ยจับอะไรบางอย่างได้เนี่ยเรามีวิธีการทำงานยังไงนะครับและวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานที่2ครับเป็นใบงานเรื่องการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับในการที่จะทำงานนะครับตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับใช้เวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าการที่เราจะสร้าง AI โมเดลเนี่ยสักอันนึงเนี่ย

0: ตอนนี้ครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือกล้องนะครับคือกล้องหนึ่งตัวสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้เราใช้โมเดลที่ชื่อว่า AI ครับชื่อว่า AI นะครับเราใช้เช่นอะไรครับเราใช้ Face นะครับสำหรับจับใบหน้านะครับเราใช้ Hand นะครับเพื่อจับเรื่องของมือหรือเราใช้ตัวที่เป็น Body นะครับนะสำหรับการจับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะลองนะครับใช้วิธีใหม่โดยที่เราจะสร้างโมเดลเองการที่เราจะสร้างโมเดลเองนั่นหมายความว่านะเราต้องทำยังไงก่อนครับโมเดลถึงจะฉลาดได
1: ้เราต้องโพสท่า
0: ถ้าเราจะสร้างโมเดลเองวิธีการต้องทำยังไงครับง่ายสุดเลยอันดับแรกสุดต้องทำยังไงบ้าง
1: เตรียมตรงกล้องให้กล้องมันรอก่อนแล้วเราค่อยทำให้เป็นภาพนิ่งแล้วใส่
0: การที่โมเดลจะฉลาดได้แสดงว่าโมเดลต้องผ่านการสอนไหมเราต้องสอนโมเดลไหมเออถ้าไม่สอนเนี่ยเขาก็ทำไม่เป็นเหมือนที่สมมติเราบอกว่าเราฝึกสุนัขให้ยกขาถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆเขาก็ทำไม่เป็นดังนั้นเราจะมาลองสอนโมเดลนะครับเพื่อสร้างโมเดลนะวิธีการนะครับถ้านะเมื่อกี้ใครจำได้นะครับอาจารย์เลือกกล่องกล่องหนึ่งนะครับให้มาเลือกที่นะครับ AI นะครับกด classify ครับนะกด classify นะครับจากนั้นครับผมให้เลือกคำว่า image classifier ครับลากมาวางก่อนนะครับนะส่วนใครที่ลากมาวางแล้วกล้องมันเชื่อมกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมีใครสังเกตเห็นอะไรไหมครับใน image classifier สีเขียวเห็นอะไรบ้างเอ่ยในนี้มีอะไรบ้างครับมี
1: เหมือนเป็นกล้อง
2: ใช่มีเป็นกล้อง
1: ม
2: าโผล่ขึ้นมาอีกครับ
1: เป็นเหมือนกับเป็นเริ่มวิดีโอที่เราถ่ายเสร็จแล้ว
0: โอเคงั้นตอนนี้เรากำลังจะสอนนะเรากำลังจะสอนนะครับจะสอนให้ตัว AI เนี่ยรู้จักนะวิธีการก็คือตอนนี้ถ้าใครนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับคำว่า image classifier นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับนะเราสามารถที่จะเลือกนะครับมาวางได้อาจารย์นะครับแนะนำนะครับ1อย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกันแล้วก็ง่ายที่สุดถ้าใครจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราควบคุมหุ่นยนต์นะครับควบคุมด้วยการเงยหน้านะครับก้มหน้าหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเดี๋ยวอาจารย์จะลองใช้แบบนี้นะครับเราจะลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับด้วยการใช้นะครับนิ้วนะครับนะหรือว่าใช้มือก็ได้นะครับหรือแบบอื่นก็ได้แต่ง่ายที่สุดที่อาจารย์จะชวนพวกเราทำนะครับเราใช้มือแล้วกันนะครับใช้มือนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าใช้มือเนี่ยหน้าอาจารย์ต้องไม่อยู่ในนี้นะไม่งั้นจะทำลำบากนิดนึงนะครับโอเคเราจะใช้มือครับเราจะใช้มือเราจะใช้มือทำอะไรครับเราจะใช้มือเป็นคำสั่งครับเช่นเราจะใช้คำสั่งเป็นตัวเลขก็ได้ครับเลข1นะครับนะเป็นเลข2นะครับเป็นเลข3แล้วก็เป็นเลข4แบบนี้นะครับเดี๋ยวนะครับวิธีการนะครับการที่เราจะทำให้เขารู้จักว่าแบบนี้คืออะไรนักเรียนต้องสอนครับนักเรียนต้องสอนนะครับวิธีการสอนครับง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์นะอาจารย์จะทำให้ดูนะครับอาจารย์จะหลบนะอาจารย์จะหลบตัวกล้องนิดนึงนะครับอาจารย์จะให้เห็นแค่เลขนะครับที่เป็นนิ้วของอาจารย์นะครับนะวิธีการนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างเริ่มจากการสอนโดยการนะครับใส่ข้อมูลไปทีละอย่างอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักเลข1นะครับวิธีการอาจารย์จะแค่เลข1นะครับนะอาจารย์จะสอนแค่เลข1อาจารย์ทำแค่เลข1ตรงหน้ากล้องครับแล้วนะครับให้เอาเมาส์นะครับมาคลิกที่นะครับวงกลมสีแดงนะครับตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งคือการถ่ายรูป1ช็อตนะครับตอนนี้เรากำลังสอนให้เขารู้จักเลข1ครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่เลข1แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเพื่อถ่ายรูปนะครับคลิกเสร็จปุ๊บนะครับจะมีรูปขึ้นมาแบบนี้ครับจะมีรูปเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับทำยังไงต่อครับอาจารย์ครับผมคลิกแล้วคลิกอีก

0: ครับอาจจะเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแต่ยังเป็นเลข1นะครับนะเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแล้วเราก็ทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับนะแต่เป็นเลข1นะครับนะการทำแบบนี้เป็นการสอนให้โมเดลรู้จักเลข1นะครับในหลายๆแบบนะครับเราจะไม่สอนเขาแค่แบบเดียวนะโอเคลองดูครับอ่ะปึ๊บนะแบบนี้นะตอนนี้อาจารย์ถ่ายไปประมาณ10กว่ารูปแล้วนะครับนะอ่ะปึ๊บนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าใครถ่ายไวไปอาจจะค้างนะครับต้องระวังนะครับนะปึ๊บเดี๋ยวอาจารย์รอนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับค่อยๆเพิ่มนะครับไปทีละรูปนะครับใครที่เพิ่มเลข1เสร็จแล้วนะครับง่ายสุดเลยนะครับเรานะครับจะลองดูนะครับว่าที่เราถ่ายไปเมื่อกี้เนี่ยได้หรือไม่ได้นะครับให้นักเรียนกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับใครที่ถ่ายรูปไปเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับการที่เรากดปุ่มเทรนนั่นคือการบอกตัวโมเดลว่าภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเลข1นะจงไปเรียนรู้จงไปทำความเข้าใจและสุดท้ายเราจะใช้เขาเราจะถามเขาครับตอนนี้นะครับใครที่กดเสร็จแล้วนะครับนะโมเดลกำลังศึกษาภาพที่เราใส่เข้าไปอยู่อาจารย์ครับผมอยากเช็คว่าภาพที่ใส่เข้าไปถูกจริงหรือเปล่าเอาเมาส์ดับเบิลคลิกนะครับที่ภาพนะครับนะก็จะมีหน้าต่างนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ให้ลองเช็คนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่มันผิดปกติหรือไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้นะครับอันไหนที่ผิดเราสามารถกดลบนะครับกดลบทิ้งได้เลยนะครับกดลบทิ้งได้เลยอันไหนที่ภาพไม่ถูกแต่ถ้ารู้สึกว่าภาพถูกแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็วิธีก็ใช้แบบนี้นะครับนะอีกครั้งนะครับใครที่ถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มเทรนครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราทำทีละอันก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับใครที่ทำไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจันทำให้ดูทีละสเต็ปนะครับใครที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับกดคำว่า predict ได้เลยครับพอเรากด predict ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับนะตอนนี้นะครับโมเดลเนี่ยจะพบว่านะครับต่อให้อาจารย์ใส่เป็นเลข1นะครับโมเดลก็จะออกมาเป็นเลข1ตลอดเวลานั่นหมายความว่าอะไรครับโมเดลยังไม่ได้ถูกเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆครับดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือต้องสอนโมเดลให้รู้จักสภาวะอื่นที่ไม่ใช่สภาวะเลข1ครับทำยังไงครับอยากจะสอนเพิ่มกด stop ไปก่อนเนาะนะครับกด stop ไปก่อนนะครับทีนี้อาจารย์จะสอนเพิ่มครับด้วยการบอกเขาว่านะครับอาจารย์ใส่เลข1กับไม่ใส่เลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1กับไม่มีเลข1นะครับต่อไปอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักคำว่าไม่มีเลข1ครับอาจารย์ก็ถ่ายแต่เป็นถ่ายรูป B ครับผมอาจารย์จะถ่ายไว้แบบ B นะครับอาจารย์จะถ่ายหน้าตัวเองธรรมดาเลยครับนะอาจารย์ก็ถ่ายหลายๆมุมครับนี่ครับให้เขารู้จักว่านี่คือไม่มีเลขครับนะปึ๊บนะครับนะวิธีการนะครับพยายามถ่ายรูปให้ได้จำนวนนะครับเท่ากับรูปข้างบนที่ถ่ายไปนะครับเพราะว่าการที่เราใส่จำนวนน้อยเนี่ยโมเดลเนี่ยเขาจะใช้เวลาและอาจจะไม่ฉลาดนะครับใครที่ใส่เสร็จแล้วนะครับกดคำว่าเทรนครับอีกครั้งนะครับนะกดคำว่าเทรนนะครับรอสักครู่นะครับรอก่อนนะครับเขาใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเทรนเสร็จแล้วเนี่ยตัวเมื่อกี้ก็จะหลุดไปนะครับลองกด predict ดูครับส่วนใครนะครับอาจจะมีปัญหาคอมค้างนะครับวิธีการนะครับต้องรอนิดนึงนะครับของอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์กด predict นะครับพออาจารย์อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรนะครับโมเดลคำว่า prediction ครับบอกว่าเป็น B ครับให้คะแนนก็คือ1คะแนนนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำ1นิ้วครับปึ๊บโดยที่ต้องเอาหน้าตัวเองออกด้วยนะครับแบบนี้นะครับโมเดลบอกว่าเป็น A ครับก็คือแบบแรกแต่ถ้าหน้าอาจารย์กลับมาครับปึ๊บคำถามคืออาจารย์ครับทำไมผมทำเลข1แล้วมีหน้าตัวเองเนี่ยถึงไม่ได้ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่าโมเดลยังไม่เคยเห็นครับทำยังไงครับถ้าโมเดลยังไม่เคยเห็นเราก็ใส่นะครับอันนี้อาจารย์กด stop ก่อนนะครับกด stop 1ครั้งถ้าอยากให้โมเดลรู้จักว่านี่คือหน้าเราและมีเลข1อยู่ ให้เราเพิ่มนะครับเลข1ในขณะที่มีหน้าเราไปด้วยนะครับนะครับถ่ายรูปใหม่นะครับถ่ายเพิ่มเข้าไปครับปึ๊บนะครับนะให้เขารู้จักนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือเลข1ที่มีหน้าเราอยู่นะครับอ่ะทีนี้พอเราเพิ่มรูปเข้าไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องสั่งให้ตัวโมเดลครับเทรนใหม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับบางคนนะครับอุปกรณ์อาจจะใช้เวลาในการรันนานนิดนึงนะครับนะไม่เป็นไรนะครับอ่ะตรงนี้อาจารย์กดเทรนนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งข้อมูลเยอะก็จะใช้เวลานานนะในการเทรนระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์จะชวนพวกเรานะครับลองดูว่านะครับมีวิธีการไหนบ้างนะที่เราจะทำได้ตอนนี้เราทำแค่2อย่างนะนะระหว่างทำเลข1นะครับกับอยู่เฉยๆนะครับโมเดลก็นะครับทำการทำนายนะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แต่เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทำให้มากกว่านี้แล้วเอาไปสั่งงานหุ่นยนต์นะครับวิธีการนะครับหากใครที่รันแล้วเจอปัญหานะครับเช่นนะครับอย่างตอนนี้นะครับจะเห็นว่านะขึ้นแบบนี้มานะครับ unresponsive นั่นก็คือตัวเบราว์เซอร์เนี่ยนะอาจจะใช้นะพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนื้อหาเนี่ยภาพที่เอาไปเทรนเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับทำให้ memory นะครับหรือว่าตัวสเปคของเครื่องเนี่ยรันไม่พอนะครับวิธีการก็ใช้จำนวนภาพเนี่ยให้น้อยลงนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะนะอันนี้น่าจะค้างนะเดี๋ยวอาจารย์ปิดแล้วเดี๋ยวอาจารย์รีสตาร์ทใหม่นะครับเอาละครับส่วนของใครที่มีปัญหานะครับหน้าจอจะค้างนะครับเราสามารถกดรีเฟรชใหม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะเทรนให้ดูนะครับแบบง่ายๆนะครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์มีเลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1นะครับอาจารย์เอารูปมาเยอะละกันนะครับสัก 6-7 รูปนะครับนะครับอาจารย์มีเลข1นะครับโอเคแล้วก็เป็นหน้าตัวเองนะครับโอเคอ่ะอาจารย์ใช้รูปไม่เยอะนะครับเพราะว่าจะได้ง่ายนะครับในการเทรนนะครับปึ๊บนะพอเทรนเสร็จแล้วนะครับอาจารย์กดคำว่า predict นะครับนะเวลาอาจารย์กด predict นะครับตัวนะครับ AI เนี่ยก็จะทำงานนะครับถ้าอาจารย์มีนะครับมีนิ้วขึ้นมานะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเลข1นะครับเราจะเห็นว่า A กับ B เนี่ยเขากำลังนะครับสู้กันอยู่นะครับตัวเลขเนี่ยเป็นการบอกว่าความน่าจะเป็นครับที่จะเป็นวัตถุประเภทนั้นครับนะ 0.5 นะครับจริงๆเต็ม1เนาะถ้าเต็ม1เนี่ยก็คือเป็นตรงนั้น 100% นะครับ 0.5 ก็ประมาณ 50% นะครับนะแต่จริงๆนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้คือเลข1นะครับเราจะบอกว่าอาจารย์ครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่แม่นทำยังไงครับอาจารย์ก็บอกว่างั้นหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็เพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายไปแค่5รูปนะครับอาจารย์จะถ่ายแบบนะอีกนิดนึงนะครับ7นะ8นะครับ9นะครับแล้วก็ถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับแบบไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ถ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับนะถ่ายพยายามถ่ายให้มีภาพที่หลากหลายไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็ถ่ายนะจะใช้ไม่ได้นะนะโอเคนะก็กดเทรนนะครับนะกดเทรนนะครับรอสักพักนะครับตัวโมเดลครับก็จะเรียนนะเสร็จแล้วกด predict ครับการกด predict ก็จะเป็นการสั่งให้นะครับโมเดลเนี่ยทำงานนะครับตอนนี้จะเห็นว่านะโมเดลทำงานแล้วนะครับอาจารย์ชูเลขหนึ่งขึ้นมานะครับแม่นเลยครับเห็นไหมครับนี่แม่นเลยโอ้โหนี่ปึ้งนะตัวเติงนะของแท้เลยนะครับนะปึ๊บนะเออนี่หนึ่งนะครับหนึ่งอย่างนี้ได้ไหมครับนี่ก็หนึ่งนะครับเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจำนวนครับข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีผลเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นะมีแค่ A กับ B นะอาจารย์ครับผมอยากจะทำแบบอื่นบ้างได้ไหมครับใช้ตัว C ตัว D ได้ไหมครับอาจารย์ก็จะบอกว่าได้เลยครับเราก็แค่กด stop นะครับแล้วทำไงครับทำไงจะได้ C กับ D ต้องทำไงดีทุกคน
1: ก็กดบวก
0: เพิ่มรูปเข้าไปถูกไหมอ่ะเมื่อกี้มีเลข1นะอาจารย์ทำเลข2แล้วกันนะไปถ่ายเลข2เข้าไปนะ2นะครับถ่ายเลข2เข้าไปนะครับนะปึ๊บนะถ่ายเข้าไปนะในมุมต่างๆนะครับนะถ้าใครไม่แม่นนะครับลองดูนะครับอาจจะต้องทำการเพิ่มนะครับต่อไปอาจารย์เอาเป็นเลข3นะกันนะครับเลข3นะกันง่ายนี่เลข3นะครับ3ต้องกดเพิ่มนะครับไม่ใช่กดเทรนนะครับ กดเลข3นะครับปึ๊บนะครับปึ๊บ1นะครับ2นะครับที่มุมต่างๆนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนะเพิ่มจำนวนภาพนะครับให้มีจำนวนที่ใกล้เคียงกันนิดนึงนะครับยิ่งจำนวนภาพนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะใช้เวลานะครับในการจัดการข้อมูลที่นานขึ้นนะครับโอเคนะครับ
1: yes,
0: เดี๋ยวอาจารย์จะใช้นะครับตอนนี้ถ่ายได้ประมาณ7ภาพนะครับ8นะครับตอนนี้พวกเราอาจจะเจอปัญหานะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างนะครับอาจารย์แนะนำเลยถ้าใครคอมค้างนะครับอาจจะลองกด refresh หน้าจอนะเพื่อกลับมาใช้ใหม่แล้วใช้จำนวนภาพเนี่ยน้อยๆ อย่าไปใช้เยอะเมื่อสักครู่อาจารย์ใช้เกินนะครับเท่าไหร่ครับเกือบ20นะครับค้างเลยนะครับตอนนี้นะบางคนใช้เป็น100นะครับก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับว่าคอมแรงหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วกดเทรนนะครับนะกดเทรนไปเลยครับแล้วก็รอนะครับนะกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับให้กล้องเขาเริ่มทำงานค่อยกดตัว predict นะครับก็จะกลับมาทำงานได้นะครับอาจารย์จะกด predict นะครับปุ๊บตอนนี้เราจะเริ่มมีไอเดียแล้วอาจารย์ครับถ้าไม่ใช้หน้าได้ไหมครับใช้อย่างอื่นได้ไหมครับอาจารย์จะบอกเลยว่าใช้ได้ครับเราจะใช้ธนบัตรก็ได้ใช้แบงก์ก็ได้นะเอาเป็นแบงก์ต่างๆนะแยกประเภทตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะสอนนะครับตัว AI เนี่ยเราจะสอนยังไงตอนนี้เราสอนเขาทำได้4อย่างนะในการตรวจนะครับเราสอนเขาได้4อย่างในการตรวจจับนะครับโอเคตอนนี้โมเดลทำงานแล้วนะครับอยู่เฉยๆอาจารย์เป็น B ครับอาจารย์ทำ1ครับเป็น A นะครับอาจารย์ทำเลข2ครับลองดูครับว่าได้ไหมนะครับยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือเพิ่มจำนวนเข้าไปนะครับเห็นไหมครับว่าพอเป็นเลข2เนี่ยนะโมเดลยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะไม่ชัวร์ว่าเป็นเลขอะไรแต่ก็เกือบจะได้นะครับลองดูครับตรงเลข2ของอาจารย์ต้องเป็นตัว C นะครับปึ๊บนะนี่ไงครับทำให้เป็นตัว C นะครับต่อไปทำเป็นเลข3ครับการที่เราทำให้โมเดลนะครับใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเขาทำนายหรือว่าพยากรณ์เนี่ยเขาจะใช้เวลามากขึ้นนะครับนะอาจารย์ทำเป็นเลข3นะครับขึ้นไหมครับลองดูนะครับถ้าไม่ขึ้นนักเรียนรู้นะครับว่าควรจะต้องแก้ไขยังไงด้วยการเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับนะนะครับได้ไหมครับอาจจะไม่ตรงนะครับนะถ้ายังไม่ได้นะครับเราต้องเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่นะครับอย่างอันนี้นะครับอาจารย์ต้องเพิ่มเลข3เข้าไปครับเพราะว่าเขายังจับได้ไม่ดีนะครับอาจจะไปใกล้เคียงกับเลข2นะครับคำถามคือนะครับเอ๊ะอาจารย์ครับโดยไอเดียแบบนี้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์จะบอกว่าทำได้เยอะมากนะครับทำได้เยอะมากเช่นเราอยากจะเอาไปใช้สั่งงานนะครับอะไรบางอย่างหรือเราอยากจะเอาไปควบคุมหุ่นยนต์เสมือนในแบบสัปดาห์ที่แล้วก็ทำได้นะครับก็ทำได้เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทีนี้เอาใหม่ละกันนะครับอาจารย์จะสต็อปนะครับแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์จะล้างภาพทั้งหมดเลยเราจะใช้นะครับแบบอื่นนะครับในการทำงานนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์จะเปิดภาพมาแล้วก็กดนะครับล้างนะครับวิธีการนะก็สามารถดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกได้เลยแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเลือก Classifying Training Data แล้วก็กดลบได้เลยนะครับวิธีการลบนะ Delete All ครับนะกด Delete All ได้เลยนะครับภาพที่ถ่ายไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะหายไปนะครับทีนี้โจทย์นะโจทย์ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้นะครับแบบอื่นเช่นอาจารย์จะใช้นะครับ1มือ2มือนะครับนะในการควบคุมหุ่นยนต์นะครับโอเคนะครับอาจารย์จะใช้ตั้งแต่อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ก็จะถ่ายรูปนะครับอาจารย์จะถ่ายสัก 5-6 รูปนะครับนะอาจารย์จะถ่ายนะหลายๆมุมนะครับปึ๊บโอเคโอเคครับต่อไปนะครับอาจารย์จะใช้เป็นผายมือนะครับนะใช้เป็นผายมือนะครับใช้เป็นแบบผายมือแล้วก็ถ่ายรูปนะครับนะ
1: โอเคครับ
0: จันใช้ผายมือนะครับ คำถามก็คืออาจารย์ครับของผมมันไม่ค่อยแม่นเลยเพราะว่าเราใช้ท่าทางที่ไม่ได้แตกต่างกันเกินไปต่อไปอาจารย์ใช้กำมือนะครับอาจารย์ใช้กำมือนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์มีอยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ใช้ผายมือกำมือนะครับนะกำมือนะครับกำมือนะครับใช้กำมืออันสุดท้ายครับนะอาจารย์ใช้คำว่าโอเคแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับลองดูนะครับว่าเราจะสามารถตรวจจับได้ไหมนะครับ4คำสั่ง
2: โอเคเอ้ยครูลองทำแบบดูท่าคุณดูว่าเขา
3: ได้ครับ
2: ขอดูแบบเราการทำเป็นภาพวาดให้ดูเลยจะเป็น
0: ภาพแบบไหนนะครับ
2: ภาพวาดอะไรเงี้ย
0: ภาพวาดใช่ไหมครับอ่ะได้โอเคอ่ะเดี๋ยวจัน
4: เราไปแล้วมันเป็นแบบเราวาดรูปแล้วเราก็ต้องวาดให้มันเหมือนกัน
3: อืม
4: ถ้าใช้คำศัพท์เดี๋ยวที
0: ่
4: เขาม
0: ี
4: มา
0: ให้เดี๋ยวอาจารย์ลองแบบเมื่อกี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราจะลองหลายตัวอย่างนะครับนะตอนนี้เราใช้การนะเดานะครับจากมือนะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับปึ๊บน่าจะต้องเป็นแบบ A เนาะนะหรือเปล่านะครับขึ้นเป็นแบบ B เยอะนะครับยังไม่แม่นถ้ายังไม่แม่นทำไงครับวิธีแก้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ถ่ายภาพแบบนั้นนะครับให้มากขึ้นนะครับนะครับจานถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับกดเทรนนะครับได้เลยนะกดเทรนนะครับกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะกดพรีดิกนะครับเพื่อให้ตัวนะครับการพยากรณ์เนี่ยทำงานนะครับอ่ะมาแล้วครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับอ่ะอาจารย์แบบ1สินะครับกำมือนะครับกำมือได้ครับโอเคโอเคได้ไหมนะครับโอเคเกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะนะโอเคก็เกือบได้คำถามคืออาจารย์ครับผมอยากเพิ่มให้โมเดลมันแม่นขึ้นก็เพิ่มรูปเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเทรนนะครับให้มากขึ้น A นะครับกำมือนะครับแล้วก็โอเคดูนะครับโอเคได้ไหมนะครับทีนี้อาจารย์ครับถ้าผมอยากจะไปควบคุมหุ่นยนต์ทำไงครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเราสามารถเลือกนะครับนะเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใช้แอปพลิเคชันตัวไหนนะครับในการควบคุมเอาละครับสำหรับใครที่เทรนนะครับข้อมูลไปแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้รูปนะที่มีความแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์นะก่อนหน้านี้อาจารย์ใช้ประมาณ6รูปนะครับแล้วพบว่าความแม่นยำเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็เลยทำเพิ่มเป็น8รูปนะครับเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับนะตอนนี้ตัวโมเดลนะครับทำนายออกมาได้เป็นแบบ A นะครับอาจารย์นะครับยกมือขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเราจะเห็นว่ามันจะมีนะครับตัวเลขที่โผล่ขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นแบบ B เนี่ยประมาณ 0.8 นะครับอันนี้อาจารย์แค่แบบนะแบมือนะครับผายมือแบบนี้นะครับต่อไปครับอาจารย์กำมือครับกำมือครับปรากฏว่าก็จะไปเป็นลักษณะแบบ C นะครับตัว C ขึ้นมาเยอะและสุดท้ายครับอาจารย์ทำเป็นโอเคแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบ D นะครับคำถามคือเราจะเอา4อันเนี่ยครับไปสั่งงานได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับใช้เป็นหุ่นยนต์แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองใช้หุ่นยนต์นะครับใช้เป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่โรบอทนะอาจารย์เอาหุ่นยนต์มาเชื่อมต่อนะครับทีนี้นะครับคำถามคือนะเราไม่สามารถที่จะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อแบบนี้ตรงๆได้นะครับถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ก่อนเราจะต้องมีตัวช่วยนะครับ1ตัวนะครับชื่ออะไรครับ
5: สว
0: ิตช์นะครับมาที่คอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกสวิตช์นะครับสวิตช์มาใส่นะครับเราก็จะได้ลักษณะเป็นเคสแบบนี้ครับเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราครับเราแค่ลากเส้นเชื่อมต่อนะครับนะอันนี้เป็นไอเดียนะครับนักเรียนนะครับทางไกลไปลองเล่นดูได้ครับว่าอยากจะใช้อะไรนะครับนะใช้แบบไหนนะอ่ะ อาจารย์ต่อให้4แบบนะครับปึ๊บตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับฮัลโหลนะอาจารย์ยกมือ1ครั้งครับเป็นแบบ B นะครับ walk นะต่อไปอาจารย์กำมือครับเป็นแบบ C นะครับและอาจารย์โอเคนะครับ jump นะตอนนี้นะเพื่อความง่ายเราก็ทำแบบอาจารย์ได้เลยนะครับนะทำตามได้เลยหรือนะครับมีใครมีไอเดียไหมครับว่าอยากจะใช้แบบอื่นที่ไม่ใช่มือครับทำอะไรได้บ้างครับเชิญครับ
3: ใช้เป็นหน้า
0: หน้าแบบไหนครับ
3: การขยับทางปาก
0: ขยับทางปากมีอะไรอีกไหมครับ
3: ขยับทางตา
0: ขยับทางตาทำอะไรได้อีก
3: ขยับทางหัว
0: ทางหัว
3: ขยับทาง
0: ถ้าไม่ใช้หน้าล่ะทำไงมือไปแล้วทำอะไรได้อีก
3: ร่างกาย
0: ทำอะไรได้อีกครับ
3: บอดี้
0: ใช้บอดี้ถ้าไม่ใช้ร่างกายทำอะไรต่อใช้เป็นอะไรน่าสนใจเราเรียนทางกลางช่วยคิดนะในนี้บอกร่างกายมือ
5: ป
0: ั่
5: นจ
0: ัก
5: รยาน
0: ปั่นจักรยานใช้แบบอื่นครับ
5: ให้ม
0: ัน
5: ลด
0: ใช้ธนบัตรได้ไหมใช้สีได้ไหมใช้กระดาษทีละสีอาจารย์มีกระดาษเช่นอาจารย์มีกระดาษสีเหลืองสีแดงสีเขียว
3: ใช้เลขครับ
0: ทำยังไงได้ครับ
5: ใช้เลข
0: อืมเขียนเป็นตัวเลขใช่ไหมแล้วก็โชว์ทำได้นะไอเดียทำได้เยอะมากนะครับนะไอเดียทำได้เยอะมากทีนี้นะครับถามว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้าอยากจะลองนะทำแบบอื่นทำได้ไหมนะครับนอกเหนือจากการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะเปิดให้ดูนะครับเรายังมีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะอาจารย์หยิบเกมให้ดูนะครับอันหนึ่งนะครับเอาเป็นเกมนะครับลองดูนะครับว่ามีเกมอะไรทำได้บ้างนะครับ C Rabbit นะครับนะถ้าเป็นเกมแรกนะครับนะนะเราสามารถใช้เกมนะครับอันนี้พอดีอาจารย์ยังไม่ได้เล่นนะครับเกมก็เลยเกมโอเวอร์นะครับนะเราสามารถนะครับใช้ตัวที่ได้จากนะครับนะสวิตช์ตรงนี้มาสั่งควบคุมอะไรก็ได้นะครับเช่นอันแรกเกมแบบนี้นะหรือนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับนะมีเด็กๆบอกว่าอยากลองเป็นเปียโนได้ไหมนะครับได้เหมือนกันนี่เรามีเกมเยอะมากเลยอาจารย์ลองดูนะครับนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับนะสามารถนะครับโดนะครับนะเรนะครับมีนะฟ้านะครับโดอยู่ให้เฉยนะครับเรนะครับก็ยกมือขึ้นมานะครับนะเรนะครับมีครับ
5: ไม่ได้เปิดเสียง
0: นะครับฟ้าโอเคอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะครับแต่ถ้าเราเปิดเสียงเนี่ยเราจะได้ยินนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือนะเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนไปเป็นหุ่นยนต์ก่อนละกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับใช้หุ่นยนต์นะครับอาจารย์ใช้หุ่นยนต์ละกันนะครับหุ่นยนต์นะ
2: ใช้ในการเล่นเปียโนมันจะเหมือนเล่นเปียโนกลางอากาศ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าใช้เปียโนถ้าใช้เปียโนมาต่อเนี่ยแล้วเป็นมือเนี่ยมันจะเหมือนเราเล่นเปียโนกลางอากาศใช่ไหมต้องทำยังไงไอเดียต้องทำยังไง
2: คือเราต้องมีคาเมร่าก่อนแล้วก็เขาฟิงเกอร์อ่ะมันจะได้นับว่าเราชูกี่นิ้วแล้วมันก็ใช้สวิตช์ก็แล้วไปตรงซีดที่เราต้องการก็จะเป็นเหมือนกับตามนี้ที่เราช
0: ู
2: สมมติถ้าเรากดที่หนึ่งเราจะมี4แล้วก็จะเล่นเพลงที่4ที
0: ่เพื่อนเสนอมาว่าอาจารย์ของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำได้นะเราใช้ AI โมเดลในการที่จะใช่ไหมนะทำนายมือใช่ไหมครับว่าจะเป็นกี่นิ้วใช่ไหมครับ1 2 3 4ถูกไหมถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะเราจะใช้นะทำนายเลขแล้วเราก็เอาเนี้ยไปเชื่อมกับ
2: เปียโน
0: แล้วเราก็เล่นโดเรมีฟาซอลกลางอากาศได้เลยนะครับเป็นอีกไอเดียนึงนะสัปดาห์นี้เราอยู่ที่การสร้างอะไรครับโมเดลออกมาเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเราอยากทำแบบอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็ต้องมาสร้างนะต ัวโมเดลเนี่ยให้เขาเรียนรู้ครับว่าจะทำแบบไหนนะจะเป็นแบบนี้แบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะครับอ่ะทีนี้นะตอนนี้นะครับอาจารย์เป็นหุ่นยนต์นะอาจารย์เปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนักเรียนนะครับสามารถเอานะครับวิธีการสร้างแบบนี้นะไปทำกับแบบอื่นก็ได้นะอันนี้อาจารย์อยู่เฉยๆอาจารย์นะครับปึ๊บนะเดินนะครับปึ๊บนะหรือเราจะทำอย่างนี้ให้เป็นอยู่เฉยๆก็ได้นะครับอยู่เฉยๆนะครับปรับเป็นไอดอลนะครับหยุดนะครับโอเคก็คือจัมป์นะครับนะอย่างนี้คือเดินนะครับนะอยู่เฉยๆก็ให้เขาฮัลโหลนะครับหรือถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นฮัลโหลนะครับนะแล้วก็อยู่เฉยๆเป็นไอดอลแล้วกันนะครับไม่ทำอะไรนะยกมือฮัลโหลนะครับฮัลโหลนะครับจะได้ใกล้เคียงนิดนึงอยู่เฉยๆก็ไม่ทำอะไรครับนะ
6: no.
0: อันนี้นะครับให้เขาพันช์ละกันนะครับสู้นะครับกำมือนะครับสู้นะครับแล้วก็โอเคคือจัมป์นะครับนี่นะครับใกล้เคียงกับการใช้งานจริงๆนะ no. นักเรียนลองไปเล่นได้มีใครมีไอเดียมั้ยครับว่าทำอะไรได้อีกครับเออจากวันนี้
6: ลองแบบเล่นประสบการณ์หายเทคตัวในการเล่นเกมไม่ก็เล่นเกมก็ได้แบบในการเหมือนทำรูปร่างอย่างเช่นยกมือเราอาจจะทำให้ตัวที่เรากำลังกระโดดหลบอะไรบางอย่าง
0: ครับเพื่อนบอกว่าเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเกมนอกเหนือจากเราจะเล่นเกมจริงๆเนี่ยเราก็ใช้ร่างกายเลยถือเป็นการออกกำลังกายด้วยไหมเออได้ประโยชน์ดีไหมทำได้นะถือเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งนะเออแทนที่จะเล่นแค่แบบในหน้าจอเนาะนะครับเราก็ทำได้เยอะนะอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนรู้วิธีนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านรู้วิธีที่จะนะครับเดี๋ยวอาจารย์สต็อปตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะฝากให้นะครับทางบ้านนะครับทำกันตรงนี้เลยนะครับนะอาจารย์มีโจทย์ที่อยากจะให้พวกเราทำนะครับตอนนี้เรารู้วิธีแล้วนะครับว่านะเราจะควบคุมนะครับหรือสั่งงานหรือสอนตัวนะครับ AI แบบไหนอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะให้พวกเรากันทำอยากให้พวกเราทำในคลาสวันนี้เลยนะครับก็คือให้เราลองทดสอบกับวัตถุชนิดอื่นๆครับเมื่อกี้เราทำแค่ตัวร่างกายเราใช่ไหมใช้ใบหน้าอยากจะให้นะครับใช้เวลาตรงนี้นะครับ 15-20 นาทีนะครับลองใช้วัตถุอื่นๆครับทำนะครับดูว่าได้แบบไหนครับนะเอาละครับตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะครับที่จะต้องสร้างนะครับหน้านะครับหรือใช้แบบอื่นๆก็ได้วัตถุแบบอื่นก็ได้ความต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะสร้างโมเดลเองนะครับอาจารย์ให้เป็นไอเดียไปแล้วว่าวิธีการสร้างก็คือให้พวกเรานะครับถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตัวเองวัตถุสิ่งของหรือใช้หน้าเพื่อนๆก็ได้นะครับถ่ายนะครับแล้วก็บันทึกไว้นะครับในแต่ละช่องนะครับจากนั้นกดปุ่มเทรนนะครับนะแล้วก็ลองทดสอบดูว่าที่เรานะครับเทรนไปเนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนะตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับอาจารย์ให้เวลาพวกเรานะครับเมื่อสักครู่นะครับประมาณ10นาทีนะครับก็หวังว่าเราจะได้ไอเดียแล้วก็ได้วิธีการนะครับที่จะทำกันนะครับทีนี้นะครับทวนให้นิดนึงนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับนะอันนี้อาจารย์ออกก่อนนะครับครั้งที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราใช้ตัวนะครับ hand นะครับหรือว่าใช้ face หรือว่าใช้ object นะครับในการจับนะครับวัตถุที่เราต้องการนะครับอย่างตัวนะครับหน้านะครับถ้าใครจำได้นะครับอาจารย์ใช้ AI โมเดลที่มีอยู่แล้วนะครับมาทำการนะพยากรณ์นะครับทำการพยากรณ์นะอย่างอันนี้นะครับอาจารย์เอานะครับ face match นะครับมาต่อนะครับเขาก็จะนะครับค้นหาดูว่านะครับใบหน้านะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับเนาะถ้าใครอยากจะนะครับดูเรื่องของทิศทางนะครับของใบหน้านะครับแบบนี้นะครับเช่นแบบนี้นะอาจารย์ นะครับอยู่เฉยๆนะครับเซ็นเตอร์นะครับอาจารย์ขยับหน้าขึ้นนะครับอัพกดหน้าลงครับดาวนะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนขวานะครับถ้าเราอยากจะสร้างโมเดลสำหรับแบบนี้เลยนะครับสำหรับแบบนี้เลยเราทำยังไงครับเราก็ไปหยิบตัว classify ครับจาก image classifier ครับมาทำยังไงครับก็ทำการถ่ายภาพตัวเรานี่แหละครับเช่นถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับถ่ายไปครับนะครับถ่ายตอนหน้าขึ้นนะครับเนาะนะครับจานทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนะครับนะเราก็ถ่ายครับถ่ายตอนหน้าอยู่เฉยๆครับนะครับกดถ่ายนะครับกดถ่ายต่อไปครับแบบขึ้นครับเราก็กดถ่ายอันที่2นะครับนะหรือแบบลงครับก็กดถ่ายครับนะครับด้านซ้ายก็ทำได้เหมือนกันจากนั้นเราก็กดปุ่มเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้หน้าตาที่คล้ายกับของข้างบนนะครับอันนี้คือแบบที่1นะครับอาจารย์ครับถ้าเป็นแบบอื่นล่ะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะครับอาจารย์ลบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะถ้าเป็นแบบอื่นทำยังไงนะครับอันนี้เป็นใบหน้านะครับลองดูครับถ้าเป็นแบบนิ้วมือนะครับเป็น hands นะครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้ hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับ hand skeleton คือการจับตำแหน่งของมือนะครับถ้าเราอยากจะจับหรือว่านับนะครับจำนวนนิ้วนะครับ hand skeleton แล้วก็เป็น count finger นะครับ count finger นะครับนะแบบนี้นะครับอันนี้คือ1เนาะอันนี้คือ2อันนี้คือ3อันนี้คือ4อาจารย์ครับถ้าผมอยากทำแบบข้างล่างทำยังไงครับเราก็ทำแบบนี้ครับนะในหน้าจอนี้เราก็ถ่ายเป็นเลข1ไปเลยครับนะครับถ่ายเป็นเลข2ครับนะครับถ่ายเป็นเลข3แล้วก็ถ่ายเป็นเลข4ครับแบบนี้ครับแล้วก็กดเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้สิ่งที่อยากจะได้คล้ายๆกับข้างบนนะครับนะอันนี้คือแบบที่2นะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับถ้านะนักเรียนบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะได้เป็นทั้งตัวนะครับในการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือนับนิ้วนะนะครับถ้าอยากได้ทั้งตัวทำยังไงครับก็เป็นบอดี้นะครับเป็นบอดี้สเกเลตันนะครับแล้วก็นะครับเป็นโพสนะครับโพสเจอร์นะครับนี่อาจารย์ต่อให้ดูนะครับอันนี้อาจารย์ทำเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะอ่ะนะครับรอสักครู่นะครับรอโมเดลโหลดนะครับก็เป็นตัวสเกเลตันนะครับต่อไปนะครับก็ไปที่นะครับเราได้สเกเลตันของบอดี้แล้วนะครับไปที่ AI นะครับแล้วก็เอาโพสครับมาวางนะครับนะนี่ก็คืออยู่เฉยๆนะครับอาจารย์นะครับชูนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ยกมือซ้ายนะครับหรือว่ายกมือขวานะครับก็ทำได้นะครับสิ่งที่เราจะทำในนี้เราทำไงครับเราก็มาเหมือนเดิมครับเราก็มาถ่ายรูปนะครับ1 2 3นะครับนี่คือนิวทรัลนะครับนะยกมือซ้ายนะครับกดถ่ายรูปไปเลยครับนะครับยกมือขวาครับแล้วก็กดถ่ายรูปนะครับนะครับหรือยก2มือนะครับแล้วก็กดถ่ายรูปทำแบบนี้ครับไอเดียคล้ายๆกันหรือเมื่อกี้หลายคนอาจจะไปถ่ายหน้าของเพื่อนใช่ไหมเราก็ทำได้เนาะไอเดียทำได้เยอะแยะมากเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้นะครับมีเพื่อนบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากลองใช้นิ้วมือเล่นอะไรครับเปียโนถูกไหมครับอาจารย์ลองทำให้ดูนะครับนะสำหรับใครที่อยากใช้นิ้วมือนะครับเล่นเปียโนนะครับทำยังไงครับทุกคนไปที่ไหนครับ
7: ไปที่
0: ไหนครับอยากใช้นิ้วมือเล่นเป็นโนครับ
7: ขั้นแรกให้ไปที่ AI
0: ไปที่ AI นะครับ hand hand skeleton เนาะนะครับ
7: แล้วก็เอา
0: จากนั้นเอาอะไรมาเชื่อมครับเราได้ hand skeleton เราอยากจะใช้นะครับเล่นเปียโนนะครับ
7: ค
0: ือ hand แล้วก็เขา finger เนาะเขา finger นะครับนับจำนวนจากนั้นทำอะไรต่อครับเราอยากเล่นเปียโนอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับนะอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับอาจารย์หยิบเปียโนเปียโนเรามีนะครับโดเรมีฟาซอนนะครับนะมีเยอะมากเลยถ ทำอย่างไรนะครับถึงจะเอานิ้วนะครับนะไปเล่นเป็นโดเรมีฟาซอนได้ใช้อะไรครับใช้อะไรช่วยครับอะไรครับใช้อะไรนะ
8: ส
0: วิชเนาะโอเคเยี่ยมเลยครับมาที่สวิชนะครับแล้วก็เอาสวิชมาต่อนะครับเนาะเราก็จะได้เป็นเลข1 2 3 4ออกมานะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขครับไปเชื่อมนะในตัวโน้ตที่เราอยากได้นะครับนะโดเรมีฟานะครับนะเสียงนะโอเคอ่ะลองดูนะครับโดนะครับเรมาแล้วครับมีนะครับนี่ฟา
8: โอเค
0: อาจารย์ครับผมอยากเอาไปต่ออันที่เหลือทำยังไงครับทำไงครับก็ใช้สวิตช์เพิ่มนะครับถ้าใครอยากจะได้โน้ตที่มากกว่านี้นะครับนะเช่นอาจารย์ครับผมอยากได้ตัวโน้ตที่เหลือนะครับเราก็เอาสวิตช์นะครับมาต่อเพิ่มนะแบบนี้นะครับนะครับนึกอะไรออกครับ
8: ผมสามารถทำแบบ
0: ลองดูสิครับ5นะครับ6ได้ไหมครับ6ไม่ได้นะครับตัวนี้ทำไม่ได้นะครับทำได้แค่มือเดียวนะครับ
6: โอ้ยเลยมันมีวิธีเล่นแบบอย่างอื่นด้วย
0: เล่นยังไงครับผม
6: วิธีเล่นที่ใช้ไม่ได้ใช้แค่วิธีเดียวเช่นใช้มืออย่างเดียว
0: ครับทำยังไงได้บ้างครับ
6: เราก็คือตั้งคาเมล่าเลยนะแล้วก็ใส่ถุงน้ำการเช่นบอดี้หรือแฮนด์สเกเลตันเข้าไปแล้วจากนั้นเราก็ตั้งให้มันเป็นของถ้าอย่างเช่นแฮนด์สเกเลตันก็คือเขาฟิงเกอร์อะไรแบบนั้นเราก็มาติดกับสวิตช
9: ์
6: ก็เหมือนอันอื่นข้างเช่นบอดี้อ่ะ
9: ก็
6: จะมีความรู้ก่อนบอดี
0: ้เพื่อนบอกว่าใช้บอดี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้แฮนด์
6: ถ้าใช้บอดี้สเกเลตันก็มันจะเป็นอันไหนโพสอันที่เป็นโพสแล้วก็เอาไปที่สวิตช์เหมือนกันแล้วก็เลือกเพราะอย่างเช่นถ้าเราใช้มือเราไม่สามารถใช้ครบสองมือให้มันกลายเป็นฟิงเกอร์มันก็จะลำบากหน่อย
9: ครับ
6: เราก็สามารถใช้อย่างอ
0: ื่
6: นเช่นหัวหร
0: ือ
6: ว
0: ่
6: าต
0: ั
6: ว
0: ได้เพื่อนบอกว่าใช้ผสมใช่มั้ยหลายๆแบบนะครับเช่นใช้มือไปแล้วทําบอดี้อีกอันนึงเนาะก็เอาบอดี้มาวางนะครับใช้เฟสก็ได้นะใครบอกว่ามีนิ้วไปแล้วเอาบอดี้มาวางนะครับเอาบอดี้มาวางนะเอาบอดี้มาวาง
6: ไปกับนิ้วอะไรอย่างเช่นเล่นๆอยู่กับอ้าปากแล้วม
0: ัน
6: ก็จะ
0: กดอี
6: กโน้ตน
0: ึ
6: ง
0: นี่เป็นวิธีการเล่นดนตรีอีกแบบนะใช่ไหมอันนี้สมมติอาจารย์เอามาต่อนะครับเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่5ก็แล้วนะใช้เป็นนิวทรัลนะครับนี่ตอนนี้ทุกคนกำลังจะเป็นศิลปินนะครับนะนี่จะเล่นโน้ตไหนครับเลือกเลยนะครับตามที่เราอยากจะเล่นนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้นี่นะอันนี้เป็นนะครับเป็นไงครับนี่วิธีการนะครับนี่เล่นหลายโน้ตอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะแต่ถ้าอาจารย์เปิดเสียงเนี่ยพวกเราก็จะได้ยินนะครับอาจารย์เปิดเสียงให้ฟังนะครับนะครับอ่ะนี่เป็นไงครับนี่นะครับนี่เป็นไงครับโอ้โหเป็นเพลงเลยฮะนี่นะครับสนุกไหมครับสนุกนะครับสนุกนะครับตอนนี้ครับนะอ่ะปิดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงจะรบกวนนะครับปุ๊บนะครับนะ
6: เ
0: หมือนอาจารย์กำลังเป็นคอนดักเตอร์ด้วยเวลาดูวงออเคสตราไงมีคอนดักเตอร์ทำไงครับคอนดักเตอร์ทำไงโอ้โหแบบนี้เลยแสดงว่าเราไม่ต้องมีวงออเคสตราก็ได้เรามีคอนดักเตอร์คนเดียวเราก็ทำอย่างนี้เราก็มีเพลงทำได้ไหมทำได้นะนักเรียนนะแล้วเราก็ไปยืนอย่างนี้นะเล่นอยู่ตามป้ายรถเมย์นะครับแล้วคนก็จะงงว่าเราทำอะไรอยู่นะเป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นไอเดียที่ดีนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะหรือถ้าใครอยากจะใช้เกมนะครับเราก็ใช้เกมอื่นๆก็ได้นะครับมีให้เล่นเยอะแยะมากนักเรียนลองไปเลือกเล่นดูนะครับว่าอยากจะใช้เกมอะไรนะครับ
6: ถ้าใช้เฟกอะแล้วไปเล่นเกมที่แบบ
9: เฟสใช้หน้าครับ
6: ก็คือถ้าเราไปเล่นในเกมแล้วแบบข้อรันเจียนหรืออะไรเงี้ยแบบข
9: ้
6: อถูกกว่าของเรียนครูเป็น
0: เ
6: กมเน
0: ีย
6: บริหาร
0: คนใช่ไหมเพื่อนบอกว่าใช้เฟสนะจับหน้าแล้วปรากฏไปเล่นเกมนี่เป็นไงครับ
8: บริหาร
0: คอใช่ไหมปกตินะถ้าใครเล่นเกมเล่นอะไรเยอะ
9: มันเป็นไงมันเมื่อยเน
6: า
9: ะ
6: แรกคือแบบหันไปมาอ้าปากงอขึ้นยกลง
0: แสดงว่าการนั่งเล่นเกมนานๆดีกับสุขภาพไห
6: ม
0: ไม่ดีเนาะพวกเรารู้ว่าเล่นนั่งเล่นนานๆไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะ นะยืดเหยียดบ้างนะครับโอเคอ่ะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะทำได้นะในส่วนของทางบ้านนะครับอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับนะอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับเราไปลองใช้ Image Classifier ย้ำอีกครั้งนะครับว่าบทเรียนสัปดาห์ที่2เนี่ยเราเน้นเรื่องการสร้างโมเดลเองแทนที่เราจะใช้โมเดลสำเร็จรูปนะครับลองไปคิดดูว่านอกเหนือจากนี้เราทำอะไรได้อีกจริงๆมันเยอะมากถามว่านะครับถ้าย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่แล้วเราอยากจะควบคุม AI หรือเราอยากจะให้ AI ควบคุมเราขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมไปในรูปแบบไหนนะครับนะวันนี้นะครับเพื่อนๆในห้องเรียนเราก็มีไอเดียนะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเอามาคุมนะเล่นเปียโนมีใครมีไอเดียอีกไหมครับว่าเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
10: ฝึกร่างกาย
0: ฝึกร่างกายยังไงครับ
6: เช่นบอดี้อาจจะเอาไปเล่นแบบถ้าสมมติอยากควบคุม
10: ตัวละครอะไรอ
0: ่ะตัวละครทำยังไง
6: ก็อย่างเช่นใช้บอดี้แบบทำท่าต่างๆ
9: อ
6: ืมแบบแล้วก็เอาเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ออกกายไปท่าต่าง
0: ๆแสดงว่าเกมเนี่ยไม่ต้องเล่นแบบหน้าจออย่างเดียวนะออกกำลังกายไปด้วยมีกล้องอยู่อันนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่ขยับก็ไม่เกมก็ไม่เดินนะตัวเกมก็ไม่เล่นนะเป็นไอเดียที่ดีมีอีกไหมนอกเหนือจากการออกกำลังกายทำอะไรได้บ้างครับ
6: ก็บริหารกล้าม
0: คอบริหารเนาะบริหารบริหารนะคอนะ
10: เป็นแกบริหารคอ
0: นะเนาะตอนนี้เราเริ่มเห็นนะผลเสียนั่งเล่นเกมนานๆไม่ดีหรอกนะบริหารร่างกายบ้างนะครับอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะอาจารย์ครับผมอยากจะทำได้มากกว่า4คำสั่งทำไงครับ
6: ก็สร้างเพิ่มเลยคร
0: ับ ก็สร้างเพิ่มนะครับนี่เราก็สร้างเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะนี่จะเอากี่คำสั่งล่ะเราก็มาสร้างเพิ่มตรงนี้แล้วก็นะครับฝึกโมเดลให้เขารู้จักเราก็จะได้เอาไปใช้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะรู้วิธีการนะครับอย่างที่อาจารย์นะครับย้ำนะครับว่าวิธีการสร้างโมเดลเนี่ยคือเรามีภาพนะครับอย่างที่หน้าจอนี้ที่ขึ้นอยู่นะครับเรามีภาพแล้วภาพเนี่ยครับมันคืออาจารย์ใช้คำว่าเป็นทองคำถ้าเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้การที่เราจะเข้าใจภาพหนึ่งภาพได้เราต้องฝึกสอนโมเดลนะครับการฝึกสอนก็คือทำยังไงก็ได้ให้โมเดลรู้จักแล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นซ้ำๆนะครับการที่เราจะเล่นกีฬาเก่งเราต้องทำไงครับจะเล่นกีฬาเก่งต้องทำไงครับทุกคนฝึกฝนนะครับจะเล่นเกมเก่งต้องทำไงครับ
6: ฝึกฝน
0: มีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วเก่งไหมเก่งเลยเหรอนั่นคืออัจฉริยะนะใครเล่นครั้งแรกแล้วเก่งคืออัจฉริยะนะครับแต่ส่วนมากนะเราต้องฝึกนะมีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วผ่านทุกด่านไม่ทำไม่ได้หรอกนะครับพอเวลาเราเล่นเกมแล้วแพ้รู้สึกไงครับ
6: เจ
0: ็บปวดรวดร้าวรู้สึกหงุดหงิดอยากจะเอาชนะเกมทำไงครับซ้อมครับฝึกบ่อยฝึกนานไหมครับ
6: ฝึกไปสิครับ
0: ฝึกกันเป็นปีเลยบางทีน่าจะเล่นเกมเก่งนั่นแหละครับก็เป็นหลักการและหัวใจสำคัญของการสอนโมเดลให้เก่งจะฝึกโมเดลให้เก่งได้ต้องให้เขาทำซ้ำๆทำเหมือนเดิมทำแบบเดิมทำซ้ำๆและสะสมไปโมเดลก็จะเก่งได้ครับนะนี่คือไอเดียแล้วก็คือวิธีการเอาละครับวันนี้ก็เนื้อหาในบทเรียนนะครับสัปดาห์ที่2ก็หมดลงแล้วนะครับแล้วก็เวลาก็หมดแล้วหวังว่าพวกเราจะได้ไอเดียนะครับและอาจารย์ก็ยังฝากกันบ้านนะครับลองไปใช้กับแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ใบหน้าเพื่อนหรือไม่ใช่วัตถุนะครับลองฝึกสร้างโมเดลด้วยไอเดียของตัวเองแล้วลองดูว่าโมเดลเนี่ยจะเอาไปใช้อีกจริงๆแอปพลิเคชันใช้ได้เยอะมากเพื่อนๆในห้องบอกเอาไปออกกำลังกายทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับลองดูว่าจะใช้กับงานในชีวิตประจำวันได้ขนาดไหนแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของ Basic AI Programming หรือการเขียนโปรแกรมนะครับแบบพื้นฐานนะครับของการทำ AI นะครับวันนี้หวังว่านักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับจะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างคอมพิวเตอร์อาจจะค้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้เพื่อจะแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับนะนั่นเป็นสิ่งที่เราอาจจะพบเจอได้จากการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับอาจารย์เจตก็ลาทุกคนไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนื้อหาจะเป็นเรื่องอะไรนะครับความสนุกยังรอพวกเราอยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: PEA
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับกระผมพันธการมาลา
1: สวัสดีค่ะณัฐยาทองดวงค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันพิชญานิคุ้มครองค่ะ
3: สวัสดีค่ะดิฉันนิธิพรศรีนาคค่ะ
4: สวัสดีค่ะดิฉันสุวชัยบรรพเชิดพวกเราเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
0: วันนี้พวกเราขออนุญาตพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนทางภาษีอากรเพราะพวกเรานะครับเป็นนักศึกษาสาขาการบัญชีเราจึงเรียนเกี่ยวกับการทำบัญชีและเกี่ยวกับการภาษีมาอย่างหลากหลายวิชาครับและก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวโด่งดังเกี่ยวกับพ่อค้าและแม่ค้านะครับที่ถูกกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลังครับจากการขายของทั้งขายแบบหน้าร้านและออนไลน์นะครับที่มีการชำระเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารครับ
4: ถ้าคิดจะขายของออนไลน์ก็ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของภาษีด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพราะหลายคนอาจจะกำลังขายของออนไลน์อยู่หรือสนใจที่จะขายของออนไลน์เพราะยุคนี้นะคะเป็นยุคของโซเชียลมีเดียหลายคนอาจจะเจอกับภาวะโควิด-19หลายคนก็อาจจะกำลังเว้นระยะห่างและทำให้อาจจะไม่อยากจะเดินห้างจึงเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการขายของออนไลน์
0: ใช่ครับถ้าเราเข้าไปใน Facebook เนี่ยเราจะเจอพ่อค้าแม่ค้ามาไลฟ์สดขายของออนไลน์กันอย่างเยอะแยะเลยล่ะครับ
5: ค่ะใน Instagram ก็มีนะคะอย่างเช่นการขายกระเป๋าเครื่องสำอา

0: แล้วถ้าจะไม่เสียจะได้ไหมแล้วกรมสรรพากรจะรู้ไหมแล้วเขาจะรู้ได้ยังไง
1: ถ้าอย่างนั้นตามเรามาเลยค่ะเดี๋ยวพวกเราจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนหรือเพื่อนๆจากสถาบันอื่นได้รับฟังแล้วอยากจะเพิ่มเติมประเด็นหรือเพิ่มเติมเนื้อหาหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการเสียภาษีจากการขายของออนไลน์หรือช่วยคอมเมนต์แนะนำไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะถือว่าเป็นการช่วยกันให้ความรู้แก่ผู้ชมทุกท่านค่ะ
2: พี่ตัวเองมีเพื่อนที่เจอปัญหาขายของออนไลน์มาแล้วเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังได้ป่ะแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะ
3: คืองี้เพื่อนเราอะเรียนจบปวช.ใช่ไหมแต่นักก็ไม่ได้เรียนต่อหรอกผันตัวไปเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายพวกอาหารเสริมคอลลาเจนกาแฟลดน้ำหนักอะไรพวกเนี้ยขายเยอะแยะเลย
4: ถามจริงขายที่ไหนหรอขายออนไลน์เนี่ยนะ
3: ขายทางเพจ Facebook ของนางนี่แหละนางก็ไลฟ์ขายเกือบทุกวันนะคนก็เข้ามา CF ของนางทุกวันพอนางขายได้นางก็ไปส่งของที่ไปรษณีย์เคอร์รี่แฟตของขนส่งอะไรพวกเนี้ย
0: ขายดีไหมล่ะเธอแล้วยอดขายประมาณไหนหรอ
3: แรกๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอไปรู้ว่าต่อมาก็ขายได้เฉลี่ยต่อเดือนละเป็นแสนบางเดือนก็หลายแสนเลยนะก็เพราะว่านางคงทั้งสวยพูดเก่งน่ารักบุคลิกดีและที่สำคัญนะสินค้าของนางแต่ละอย่างราคาดีมากเลยล่ะ
5: ต่างปุ้ยเลยอยากไปขายด้วยเลยอ่ะ
3: อุ้ยเตรียมออกรถกระบะไว้รอขนของเลยมีหนำซ้ำนะขายของได้เงินเยอะเอาไปเลี้ยงพ่อแม่ซื้อที่ดงที่ดินยังได้เลยนะ
4: แล้วปัญหามันเกิดจากตรงไหนหรอ
0: เราขอเดาได้ปะ
3: แต่บอกก่อนนะเรื่องนี้มันหลายปีมากแล้วใช่ครับณประเทศของเรามีการออกกฎหมายให้มีการส่งข้อมูลในการโอนเงินเข้าบัญชีมากกว่า 3,000 ครั้งต่อปีครับ
0: หรือ400ครั้งต่อปีมียอดเงินเกิน2ล้านบาทให้แก่กรมสรรพากร
1: เพราะการขายของออนไลน์ส่วนใหญ่มักใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย
0: ์จริงๆแล้วกฎหมายไม่ได้กำหนดแค่ธนาคารพาณิชย์อย่างเดียวนะแต่กฎหมายระบุถึงสถาบันการเงินรวมๆด้วยแหละ
4: สรรพากรก็เอาข้อมูลจากที่ได้รับจากสถาบันการเงินนี่แหละมาเรียกเก็บภาษีออนไลน
0: ์เธอจริงๆแล้วอ่ะคนที่ขายของหน้าร้านเขาไม่ได้ขายออนไลน์เขาก็เสียภาษีกันมานานแล้วนะ
1: ใช่ๆจริงด้วยก็ทุกคนก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันสิเนาะแล้วภาษีที่เสียไปอ่ะก็เอาไปพัฒนาประเทศนี่แหละ
4: จ้าแม่ไม่กลัวก็ได้แล้วมันเป็นยังไงต่ออยากรู้มากเลยอ่ะไหนเล่าต่อหน่อยสิ
3: แต่ก็มีคนรู้จักมาเตือนนางนะว่าจริงๆแล้วนางต้องเสียภาษีอ่ะเพราะการขายของเนี่ยเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่8ตามมาตรา40ตามประมวลรัษฎากร
4: ไหนบอกว่าวันนี้จะพูดง่ายๆไงแล้วมีมาตราเข้ามาเนี่ยมันเริ่มยากแล้วนะ
1: เธอก็เงินได้พึงประเมินเนี่ยก็คือกฎหมายประมวลรัษฎากรซึ่งแบ่งออกเป็น8ประเภทตามที่เราเรียนมาไง
0: ก็เงินได้จากการขายของออนไลน์ก็ถือว่าเป็นเงินได้ประเภทที่8นั่นแหละ
3: นางก็เลยไปปรึกษาผู้ที่รู้ผู้รู้เนี่ยเขาก็พานางไปหาเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเลยนะพอเงินได้ของนางเนี่ยปีหนึ่งเป็นล้านเลยนะ
1: แล้วเกินล้าน800,000บาทไหมอ่ะ
3: เกินอยู่แล้ว
0: เอ้านั้นนางก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยดะสิ
3: ใช่ภาษีมูลค่าเพิ่มนี่แหละ7%หนักด้วยนะพอคิดจากยอดขาย
2: เอายอดขายไปคูณ7หารด้วย107ไปเลยจ้านั่นแหละภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสีย
4: อ้าวแล้วนางทำไงต่อ
3: นางก็ต้องไปเสียสิโทษอ่ะมีทั้งทางอาญาทั้งทางแพ่งเลยนะขืนปล่อยไว้อ่ะแย่แน่พอมีทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่มหลายอย่างโอ้ยนางคงไม่ปล่อยไว้หรอก
2: นี่ก็เลยเป็นสาเหตุของการบันทึกเรื่องราวและการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในวันนี้นะคะ
6: ถูกต้องนะคะ
2: ค่ะถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้เรียนบัญชีหรือไม่ค่อยมีความรู้ทางภาษีนะคะแต่วางแผนว่าจะขายของออนไลน์แนะนำให้วางแผนภาษีด้วยค่ะ
0: วางแผนให้ดีตั้งแต่เริ่มเลยนะคะขอให้คิดเลยว่าภาษีเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของธุรกิจค่ะ
4: เริ่มคิดอย่างนี้เลยเนาะจะได้สบายใจ
0: ใช
4: ่คือเราต้องเสียภาษีตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
1: แล้วเริ่มจากตรงไหนดีล่ะการวางแผนภาษีเนี่ย
3: เราก็ต้องมาดูก่อนไงว่าของที่เราจะขายอะเสียภาษีอะไรบ้างเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไหม
4: มันมีด้วยหรอคะว่าขายของแล้วไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอะ
2: ก็ที่เราเรียนมาด้วยกันไงขายพืชผลทางการเกษตรขายทุเรียนสดทุเรียนแกะอะไรเงี้ยที่ส่งตามบ้านตามตลาดแต่ว่ารับเงินค่าทุเรียนเป็นการโอนเข้าบัญชีอ่ะจำได้ปะ
0: ขายดีมากลูกค้าเยอะมากแล้วก็มีเงินโอนเข้าบัญชีเกินกว่าปีละ 3,000 ครั้งเลยนะ
3: ก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไงแต่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทน
1: ขายสัตว์ขายปุ๋ยขายอาหารสัตว์อ่ะพวกเนี้ยไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
3: ก็ถ้าเรารู้แล้วว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยเข้าขายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเราก็ต้องมาประมาณอีกว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ต่อปี
4: อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราขายได้เท่าไหร่ต่อปี
3: ก็นั่นไงเราถึงต้องวางแผนพอการขายแรกเริ่มเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ต่อปีเราจึงต้องวาง

0: ก่อนตอนแรกเราก็ต้องขายในนามบุคคลธรรมดาไปก่อนก็ได
1: ้แล้วธุรกิจเราอ่ะเกิดปังขึ้นมาแล้วทำท่าว่ายอดขายของเราจะเกิน 1.8 ล้านต่อปีอันเนี้ยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแน
2: ่ๆพอยอดขายของเราอ่ะมีแนวโน้มที่จะถึง 1.8 ล้านบาทเราก็ต้องมีเรื่องที่จะต้องให้วางแผนกันอีกแล้ว
3: แบบวางแผนไปใช้เงินบัญชีคนอื่นอย่างเงี้ยหรอ
1: แบบกระจายเงินได้ไปให้คนอื่นอย่างเงี้ยหรอจะได้เสียภาษีน้อยๆ
2: อันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะ
0: เดี๋ยวมั่นใจแล้วนะว่าจะทำอย่างนั้นน่ะต้องอย่าลืมนะว่าฐานข้อมูลของกรมสรรพากรอ่ะเขามีการใช้ Big Data ใช้ AI แน่ใจแล้วจะทำอย่างเงี้ยว่าจะรอดตัวไปได้อ่ะ
1: อย่าทำอะไรที่ต้องเสี่ยงขนาดนั้นเลยไหมไหนจะเบี้ยปรับไหนจะเงินเพิ่มถ้าพลาดขึ้นมานะได้ไม่คุ้มเสียแน่ๆ
4: ถ้ายอดขายเราจะเจริญเติบโตขึ้นมาแนะนำให้ไปจดเป็นนิติบุคคลนะและจดเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
3: จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทเป็นห้างส่วนเนี่ยหรอเรื่องใหญ่เลยนะ
0: เราก็ถึงต้องมาดูไงว่าทำแบบไหนแล้วคุ้มกว่ากันเพราะการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้เยอะกว่าการประกอบการแบบบุคคลธรรมดานะเพราะบุคคลธรรมดาเนี่ยหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้แค่ 60% เองในกรณีการขายของเนี่ยนะ
3: แล้วจดที่ไหนล่ะจดทะเบียนนิติบุคคลเนี่ย
4: จดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานธุรกิจการค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศเลย
2: เราสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ทางออนไลน์ก็ได้เลยนะเข้าไปที่เว็บไซต์ dbd.go.th ทำตามขั้นตอนได้เลยไม่ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
3: แล้วการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในภาษีมูลค่าเพิ่มล่ะจดที่ไหน
2: พิษรู้ปะ
0: ก็จดที่สรรพากรพื้นที่ลพบุรีไงที่เนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตลอดเลยนะหรือไม่ก็ทุกจังหวัดอ่ะก็จะมีสรรพากรพื้นที่อยู่แล้ว
5: สามารถจดได้เลย
0: ใช่
4: ข้อดีของการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีดียังไงพีทอธิบายให้ฟังได้ปะ
0: เพราะการเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยสามารถทำให้เราขอใบภาษีแบบเต็มรูปจากผู้ที่ขายสินค้าให้เราซึ่งเราตรงเนี้ยเราเอามาหักกับภาษีขายในแต่ละเดือนได้ด้วยนะ
3: แล้วผู้ที่ขายสินค้าเนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ไหมจ
2: ๊
3: ะ
2: แน่นอน
3: แสดงว่าเราก็ไม่ควรจะซื้อของจากผู้ประกอบการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรอคะ
2: ใช่เพราะว่าผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดแบตก็ไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีให้เราเราก็เครดิตภาษีซื้อไม่ได้นะ
0: นี่แหละการทำธุรกิจมีภาษีเป็นต้นทุนตัวสำคัญตามกฎหมายเราเลยต้องวางแผนแบบนี้ไง
4: วางแผนภาษีดีแล้วอย่าลืมลงบัญชีกันด้วยนะคะเป็นบุคคลธรรมดาก็ลงบัญชีแบบง่ายๆก็ได้ค่ะรายรับหน้าหนึ่งรายจ่ายหน้าหนึ่งแล้วที่สำคัญซื้อของในอย่าลืมขอหลักฐานและเก็บไว้ให้ดีด้วยนะคะ
1: ก็เพราะว่าการขายของออนไลน์สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้2วิธีวิธีแรกคือการหักเหมาและอีกวิธีนึงคือการหักตามจำเป็นและสมควรนั่นก็คือการหักตามความเป็นจริงนั่นเอง
2: โอ้ได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยเนาะพวกเราเนาะ
1: ใช
6: ่วิธีคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายสินค้ามี2วิธีนะคะ1วิธีเงินได้สุทธิ2. วิธีเงินได้พึงประเมินค่ะวิธีที่1นะคะก็คือวิธีเงินได้สุทธิภาษีเท่ากับเงินได้สุทธิคูณกับอัตราภาษีค่ะต่อไปเรามาดูตารางการคำนวณอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันนะคะสำหรับปีภาษี2560จนถึงปัจจุบันค่ะประเทศไทยของเรามีการคิดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้านะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาทแรกจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ5โดยเราจะแบ่ง 300,000 แรกเป็น2ช่วงนะคะก็คือ 150,000 บาทแรกกับ 150,000 บาทหลังโดย 150,000 บาทแรกเราจะไม่มีการเสียอัตราภาษีกันนะคะเราจะมาเสียใน 150,000 บาทหลังในอัตราร้อยละ5ค่ะต่อไปนะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทเราจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ10ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 750,000 บาทจะต้องมีการเสียอัตราภาษีร้อยละ15ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 750,000 บาทแต่ไม่เกิน1ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ20ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ1ล้านบาทแต่ไม่เกิน2ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ25ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ2ล้านบาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ30และสุดท้ายนะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ5ล้านบาทขึ้นไปจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ35ค่ะต่อไปจะเป็นการคำนวณรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะโดยเราสามารถเรียกทั้งรายได้เงินได้หรือว่าการขายสินค้านะคะโดยเราจะหักค่าใช้จ่ายในอัตรา 60% และเราก็เรียกว่าเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายค่ะ โดยเราจะมีการหักค่ารถหย่อนดังนี้นะคะก็คือการหักค่ารถหย่อนส่วนตัวเราสามารถหักได้ 60,000 บาทการหักค่ารถหย่อนคู่สมรสเราสามารถหักได้ 60,000 บาทคู่สมรสเราต้องมีการจดทะเบียนตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะคะต่อไปค่ารถหย่อนต่อไปนะคะก็คือบุตรค่ะบุตรคนแรกเราเสียใน 30,000 บาทคนที่2คนที่3เราก็สามารถเสียเพิ่มได้อีก 30,000 บาทค่ะต่อไปค่ารถหย่อนตัวต่อไปนะคะก็คือค่าคลอดบุตรค่ะเราสามารถลดหย่อนค่าคลอดบุตรได้ในจำนวน 60,000 บาทค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือค่าเบี้ยประกันชีวิตค่ะหักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาทนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเราสามารถหักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเราสามารถเสียได้คนละ 30,000 บาทค่ะ
7: ค่าลดหย่อนตัวสุดท้ายที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ให้ภาษีของเราเนี่ยมีจำนวนที่ลดลงก็คือค่าลดหย่อนจากการที่เราไปซื้อกองทุนรวมนะคะซึ่งกฎหมายปรมวุฒิสถากรปัจจุบันเนี้ยนะคะที่เราสามารถที่จะวางแผนภาษีไปซื้อกองทุนรวมได้เนี่ยนะคะจะมีกองทุนรวมอยู่2ประเภทนะคะก็คือกองทุนรวมประเภท SSF กับกองทุนรวม RMF นะคะกองทุนรวม SSF เนี่ยก็คือสามารถที่จะหักลดหย่อนได้เต็มที่นะคะไม่เกิน 200,000 บาทโดยเราจะสามารถซื้อได้นะคะซื้อกองทุนประเภท SSF ได้สูงสุด 30% ของเงินได้นะคะ 30% ของเงินได้สำหรับกองทุน RMF นะคะกองทุน RMF เนี่ยก็สามารถซื้อได้สูงสุด 30% ของเงินได้เหมือนกันนะคะกองทุน RMF จะซื้อได้จะหักลดหย่อนได้นะคะจะหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาทหลังจากหัก SSF ออกแล้วพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเราซื้อ SSF ไปแล้ว 200,000 เราก็จะซื้อ RMF แล้วหักลดหย่อนได้อีกเต็มที่ก็คือ 300,000 บาทนะคะนี่ก็คือเป็นการหักลดหย่อนอีกรายการหนึ่งที่เราสามารถจะวางแผนภาษีให้เราเสียภาษีน้อยลงนะคะส่วนค่าลดหย่อนตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของเงินบริจาคนะคะเรื่องเงินบริจาคเนี่ยเราก็ต้องวางแผนเพราะว่าการบริจาคให้กับสถาบันการศึกษาโรงเรียนเนี่ยนะคะเราจะสามารถหักลดหย่อนได้2เท่าก็คือบริจาค1บาทแต่เราจะสามารถนำมาหักลดหย่อนได้2บาทนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องวางแผนนะคะเพื่อให้การเสียภาษีของเรานั้นเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าครบถ้วนนะคะถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าประหยัดที่สุด
2: พวกเราในฐานะนักศึกษาบัญชีก็ไม่อยากให้ทุกท่านต้องเกิดปัญหาจากการเสียภาษีย้อนหลังเพราะเราควรจะเอาเงินจำนวนนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์จะดีกว่านะคะ
0: หากทุกท่านมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หรือข้อคิดเห็นประการใดกรุณาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับพวกเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับเราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการซื้อขายของบนโลกออนไลน์นั้นแสนจะง่ายดายแล้วก็สะดวกรวดเร็วเป็นอย่างมากซึ่งการที่เราจะขายสินค้าได้นั้นต้องทำการจูงใจผู้บริโภคให้เกิดความสนใจในสินค้าของเราและสิ่งแรกที่จะสามารถสื่อสารเรื่องราวของสินค้าได้ก็คือภาพถ่ายสินค้าที่สวยงามเห็นแล้วจะช่วยกระตุ้นความอยากซื้อของผู้บริโภคขึ้นมาในทันทีการถ่ายภาพคือศิลปะการเล่าเรื่องอย่างหนึ่งที่สามารถสื่อสารอารมณ์และบุคลิกของสินค้าได้ในวันนี้นะครับทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีก็ได้นำเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าประเภทอาหารง่ายๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมทุกท่านโดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สุดแสนจะซิมเปิลที่สามารถหาได้ง่ายๆภายในบ้านของเรา

มาประกอบฉากเพื่อเล่าเรื่องให้กับสินค้ารวมถึงเทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพและการจัดแต่งง่ายๆทั้งหมดนี้จบครบในโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวของเรานี่เองครับวันนี้เราจะแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพอย่างแรกที่ช่วยเล่าเรื่องราวของสินค้าได้แก่การวางองค์ประกอบหลักของภาพโดยการใช้เทคนิคจุดตัด9ช่องการทำแบบนี้จะเพิ่มจุดนำสายตาให้กับผู้ชมและทำให้สินค้าที่เราถ่ายภาพมามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นถือเป็นพระเอกเลยครับอย่างแรกเลยเรามาเริ่มที่การตั้งค่ากล้องในโทรศัพท์มือถือของเรากันก่อนเลยครับเราจะหาจุดตัด9ช่องก่อนครับโดยไปที่กล้องเข้าไปที่การตั้งค่าของกล้องเลื่อนหาคำว่าจุดตัด9ช่องจากนั้นกดเปิดขึ้นมาครับตอนนี้บนหน้าจอโทรศัพท์ก็จะปรากฏเป็นตารางเส้นตัดกัน9ช่องและมีจุดตัด4จุดอยู่ตรงกลางเวลาเราจัดองค์ประกอบภาพให้วางสินค้าอยู่จุดกึ่งกลางจุดตัดทั้ง4จุดนี้จะทำให้สินค้าของเราอยู่ในจุดที่น่าสนใจมากที่สุดครับเมื่อรู้หลักการจัดองค์ประกอบภาพด้วยการใช้จุดตัด9ช่องเพื่อทำให้ภาพสินค้าของเราเป็นพระเอกเท่านั้นยังไม่พอครับเราลองผูกเรื่องราวให้กับสินค้าของเราด้วยเพราะสินค้าที่มีเรื่องราวจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกจดจำและกระตุ้นความสนใจให้ซื้อสินค้าได้ครับเราลองมาผูกเรื่องราวให้กับสินค้าอย่างแรกที่ผมนำมาใช้เป็นตัวอย่างกันก่อนเลยครับได้แก่เครื่องปรุงอาหารที่เรียกว่าเครื่องดำเป็นเครื่องปรุงสมุนไพรของชาวไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีชาวไทเบิ้งใช้เครื่องดำเพื่อประกอบอาหารหลากหลายเมื่อเป็นเครื่องปรุงอาหารเราจะเล่นใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเครื่องดำอยู่แค่ในขวดโหลเราจะนึกออกไหมครับว่าถ้านำไปปรุงอาหารแล้วจะน่าทานสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะนำตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งและส่วนประกอบอื่นๆของเครื่องดำจัดไว้ในกระจาดแบบนี้ให้สวยงามจัดต้มกระดูกอ่อนมาสักชามแล้วเติมเครื่องดำลงไปแหมแค่เห็นภาพก็ทำให้รู้สึกหอมกลิ่นของสมุนไพรชวนให้น้ำลายไหลขึ้นมาทันทีเลยครับซึ่งภาพถ่ายจะสวยงามก็ขึ้นอยู่กับการจัดแสงด้วยนะครับเราเอาโคมไฟอ่านหนังสือมาใช้จัดแสงแบบง่ายๆเรียบร้อยแล้วเราก็ถ่ายภาพสินค้าของเราได้เลยครับเลือกจัดองค์ประกอบภาพให้ตัวสินค้าอยู่ตรงตำแหน่งของจุดตัด9ช่องง่ายๆแค่นี้เลยครับเราก็จะได้ภาพถ่ายเครื่องดำกับเมนูที่เห็นแล้วน่าทานขนาดนี้ไว้ลงขายสินค้าออนไลน์ได้แล้วครับผมตัดภาพจากอาหารเมื่อสักครู่เรามาต่อกันกับขนมไทยๆอย่างขนมชั้นกันครับเราจัดแสงด้วยโคมไฟอ่านหนังสือโดยใช้หลอดเดย์ไลท์เพื่อให้ได้แสงขาวสวยใสลองจัดขนมชั้นวางในกระจาดเล็กๆรองด้วยใบไม้สดอย่างวันนี้ผมใช้ใบทองกวาวดูแล้วมันได้ฟีลความเป็นไทยดีครับผมเลือกดอกทองกวาวสักดอกหนึ่งวางไว้ข้างๆขนมชั้นเพื่อให้มีสีสันสะดุดตาตัดกับสีของขนมชั้นดูแล้วน่าทานมากครับเราเลือกจัดองค์ประกอบในภาพให้ขนมชั้นอยู่ตำแหน่งจุดตัด9ช่องที่มุมซ้ายล่างและเราจะเว้นด้านบนขวาเอาไว้เพื่อใส่ข้อความครับเมื่อเราได้ภาพถ่ายที่สวยถูกใจแล้วเราเข้ามาที่โปรแกรมแต่งภาพในโทรศัพท์มือถือของเราเลือกภาพที่ชอบขึ้นมาเพื่อเพิ่มข้อความและรายละเอียดต่างๆของสินค้าเราเช่นใส่ชื่อเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อสั่งซื้อสินค้าและเปลี่ยนสีให้เป็นโทนเดียวกันเพราะคราวนี้เราจะคุมโทนสีให้เป็นโทนเดียวกันกับสีของขนมชั้นครับก็จะสวยไปอีกแบบเสร็จแล้วก็กดบันทึกครับเราก็จะได้ภาพสินค้าที่พร้อมลงขายแล้วครับถูกใจกันหรือเปล่าครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับพอได้ไอเดียดีๆในการถ่ายภาพสินค้าของท่านเองบ้างหรือยังถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในขวดใสจากตำบลทะเลชุบศรผมจัดไฟด้วยหลอดเดย์ไลท์เช่นเดิมครับสำหรับสินค้าที่เป็นขวดใสหรือเป็นน้ำใสๆแบบนี้มีเรื่องให้ต้องระวังคือเราต้องไม่ใช้แบล็คกราวด์ที่มีสีสันนะครับเพราะจะทำให้สินค้าของเรามีสีที่ผิดเพี้ยนไปนั่นเองครับจึงจำเป็นต้องเลือกแบล็คกราวด์ที่มีสีอ่อนๆหรือเป็นสีขาวไปเลยครับเรามาผูกเรื่องราวให้กับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของเรากันสักหน่อยนะครับเรานำลูกมะพร้าวมาประกอบฉากเพื่อบอกกับลูกค้าแหล่งที่มาของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขวดนี้ที่สกัดแบบเพียวๆบริสุทธิ์จากผลมะพร้าวครับเลือกถ่ายภาพโดยให้ขวดน้ำมันมะพร้าว

เสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานเลยใช่หรือเปล่าครับคุณผู้ชมผ่านไป3ตัวอย่างง่ายๆใช้เวลาไม่นานเลยใช่ไหมครับไอเดียที่นำมาสาธิตให้ชมกันในครั้งนี้ก็ไม่ยากเช่นกันผมได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆภายในบ้านหยิบเอาโคมไฟอ่านหนังสือมาช่วยในการจัดแสงแม้ว่าเราจะใช้เพียงโทรศัพท์มือถือในการถ่ายภาพแต่เราก็สามารถถ่ายภาพสินค้าของเราให้ออกมาสวยได้ด้วยตัวเองนะครับและที่สำคัญที่สุดสินค้าของเราต้องมีเรื่องราวที่สามารถสื่อสารบุคลิกสินค้าของเราออกมาได้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้อย่างแน่นอนครับหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้ไอเดียดีๆไปใช้ในการถ่ายภาพสินค้าของตัวท่านเองกันนะครับแล้วก็ขอให้ขายดิบขายดีกันทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะวันนี้นะคะสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะมาบอกเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆค่ะวันนี้นะคะเราจะนำเสนอเป็นของใช้จากชุมชนมาเป็นตัวอย่างในการถ่ายภาพของเราในวันนี้ค่ะก็จะมีเป็นพิมพ์เศษน้ำสมุนไพรต่างหูและก็ชุดผ้าทอมือค่ะโดยเรานะคะก็จะนำเสนอตั้งแต่การตั้งค่ากล้องรวมไปถึงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยรูปแบบต่างๆค่ะซึ่งเรานะคะก็สามารถที่จะนำรูปภาพของเราเนี่ยไปโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ทำให้สินค้าของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะและก็ช่วยเพิ่มยอดขายให้ปังขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเทคนิคแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดพ็อปค่ะเราจะใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวมาเนรมิตให้สินค้าของเรามีความน่าสนใจจนลูกค้าต้องรีบเอฟกันรัวๆมาที่เทคนิคแรกของเราในวันนี้กันนะคะนั่นก็คือการจัดพ็อปค่ะไอเลือกพิมพ์เศษน้ำในขวดแก้วน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะแต่เราจะใช้การจัดพ็อปด้วยอุปกรณ์ธรรมดาธรรมดาที่เราสามารถหาได้ภายในบ้านมาทำให้สินค้าของเราดูโดดเด่นค่ะด้วยอุปกรณ์เหล่านี้นะคะนั่นก็คือฟอยล์หลอดไฟเดย์ไลท์และไฟฉายค่ะเรานะคะเลือกใช้ฟอยล์มาเป็นฉากหลังและเราเนี่ยก็จะวางกระดาษฟอยล์ให้ห่างจากตัวสินค้าของเราค่ะเพื่อที่เวลาถ่ายนะคะกระดาษฟอยล์ที่เราจัดเป็นฉากหลังเนี่ยจะได้อยู่นอกระยะชัดค่ะไอเลือกใช้ไฟฉาย LED ส่องมาจากทางด้านข้างนะคะก็จะทำให้ขวดแก้วของเราเนี่ยดูสวยงามแบบนี้ค่ะเมื่อได้ภาพมาแล้วนะคะเราก็แค่เลือกภาพที่เราคิดว่าปังที่สุดมาค่ะแล้วเรานะคะก็ใช้โปรแกรมแต่งภาพพื้นฐานในโทรศัพท์ของเราใส่รายละเอียดของสินค้าลงไปตรงพื้นที่ที่เราเลือกไว้ค่ะ

าเดี๋ยวเดียวนะคะเราก็จะได้ภาพถ่ายสินค้าพร้อมลงโฆษณาทางโซเชียลแล้วค่ะเทคนิคที่2นะคะที่เราจะมาทำความเข้าใจในวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดองค์ประกอบของภาพด้วยจุดตัด9ช่องค่ะซึ่งวิธีการตั้งค่าจุดตัด9ช่องในโทรศัพท์ของเรานะคะเพียงแค่ไปที่ตั้งค่าหรือสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองค่ะเลื่อนหาคำว่าตารางหรือจุดตัด9ช่องแล้วแต่รุ่นโทรศัพท์ที่เราใช้นะคะเลือกเปิดก็จะปรากฏนะคะเป็นตารางที่มีเส้นแนวตั้งแนวนอนซึ่งตรงที่เส้นแนวตั้งตัดกับแนวนอนนี่เองล่ะค่ะเราเรียกว่าจุดตัด9ช่องไอเลือกต่างหูซึ่งมีขนาดเล็กทำมาจากผ้าขาวม้าทอมือของชาวไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีค่ะโดยการนำผ้าขาวม้ามาต่อยอดเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องประดับเป็นสินค้าชุมชนที่สื่อสารอัตลักษณ์ของชาวไทเบิ้งได้อย่างภาคภูมิใจเลยทีเดียวค่ะทีนี้เรามาจัดองค์ประกอบของภาพกันนะคะเราจัดสินค้าเป็นกลุ่มเลือกวางสินค้าไว้ที่จุดตัด9ช่องเพราะสินค้าหรือตัวแบบของเราที่อยู่ในตำแหน่งจุดตัด9ช่องเป็นตำแหน่งที่น่าสนใจมากที่สุดในภาพค่ะและเราจะเว้นพื้นที่ว่างส่วนที่เหลือไว้สำหรับใส่รายละเอียดสินค้าของเรานะคะ

ินค้าที่ดูดีมีองค์ประกอบสวยงามแบบนี้ก็ยังดูธรรมดาใช่ไหมคะเรามาลองให้สาวๆน่ารักน่ารักใส่ต่างหูดูค่ะมีนางแบบมาใส่ต่างหูให้ดูแมทกับชุดกระโปรงจากผ้าขาวม้าทอมือของชาวไทเบิ้งเป็นเทคนิคช่วยนำเสนอให้ลูกค้าสามารถมองเห็นความสวยงามของต่างหูเมื่อได้ลองสวมใส่จริงๆแล้วยังไปช่วยเพิ่มจินตนาการให้กับลูกค้าราวกับว่าลูกค้าเป็นผู้ใส่ต่างหูนี้เองค่ะมาที่การจัดองค์ประกอบค่ะใช้การเลือกจุดตัด9ช่องร่วมกับการถ่ายแบบแฟชั่นที่สำคัญนะคะการถ่ายสินค้าชิ้นเล็กๆแบบนี้เราห้ามเสียดายเลยค่ะเราจะไม่ถ่ายให้เห็นภาพกว้างมากเกินไปแบบนี้นะคะให้เลือกถ่ายแบบโคสอัพเพื่อให้เห็นสีสันหรือลวดลายของสินค้าที่ชัดเจนค่ะกิ๊บเก๋ขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะและเทคนิคสุดท้ายนะคะที่เราจะมาแนะนำกันในครั้งนี้นั่นก็คือการใช้แสงธรรมชาติค่ะเพราะแสงธรรมชาตินะคะเป็นแสงที่นุ่มนวลค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการใช้แสงธรรมชาติเหมาะกับการถ่ายภาพสินค้าทุกชนิดเลยค่ะเพียงแค่เราต้องเลือกใช้ช่วงเวลาให้เหมาะสมพอสภาพแสงในช่วงเวลาที่ต่างกันก็จะให้อารมณ์ของการถ่ายภาพที่แตกต่างกันด้วยค่ะอย่างชุดผ้าทอมือโทนสีพาสเทลชุดนี้นะคะถ้าเราเลือกถ่ายแบบทั่วไปใช้แค่แสงธรรมชาติถึงจะได้สีสันที่สวยสมจริงแต่ก็ยังดูธรรมดาใช่ไหมล่ะคะงั้นแบบนี้เรายังสามารถถ่ายสินค้าของเราให้ปังกว่านี้ได้ค่ะโดยเราจะเพิ่มเรื่องราวให้กับสินค้าเรามาสร้างการสื่อสารเรื่องราวบุคลิกให้กับสินค้าทำให้มีเรื่องราวที่น่าดึงดูดใจและน่าจดจำค่ะสอดคล้องกับบุคลิกของลูกค้าเป้าหมายเพื่อที่จะบอกว่าชุดผ้าทอมือกับสาวๆก็แมทกันได้ค่ะก็จะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าสินค้าแบบไหนเหมาะกับบุคลิกตัวเองค่ะดูดีขึ้นมาทันทีน่ารักพอไหมคะกันบ้างคะสำหรับเทคนิคการถ่ายภาพของเราในวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไอเชื่อนะคะว่าทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะนำเทคนิคของเราในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ในการถ่ายภาพสินค้าได้ด้วยตัวเองค่ะก็ขอให้ยอดขายนะคะปังๆๆกันทุกคนเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานกราฟิกด้วย Canva กันนะคะซึ่ง Canva คือแพลตฟอร์มสำหรับออกแบบงานกราฟิกที่ช่วยเรื่องของการดีไซน์งานต่างๆเช่นงานโฆษณาการทำโปสเตอร์การทำงานนำเสนอหรือตกแต่งรูปภาพเพื่อโพสลงโซเชียลมีเดียมีการให้บริการ2ช่องทางช่องทางแรกคือเว็บไซต์และอีกหนึ่งช่องทางคือแอปพลิเคชันบนมือถือเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store และ App Store ค่ะและสามารถใช้งานได้ฟรีมีเทมเพลตและรูปภาพช่วยในการออกแบบเยอะแยะมากมายซึ่งช่วยให้งานดีไซน์ของเราออกมาดูดีมากที่สุดแม้ว่าเรานั้นจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการออกแบบหรืองานศิลปะก็สามารถใช้งานได้ค่ะข้อดีของเจ้า Canva มีหลักๆดังนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านงานกราฟิกที่ต้องการออกแบบชิ้นงานด้วยตนเองเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเครื่องมือออกแบบที่ง่ายและสวยงามเหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาเครื่องมือเพื่อช่วยในการออกแบบและสามารถทำงานร่วมกันได้เมื่อเรารู้จักเกี่ยวกับ Canva แล้วเราไปเริ่มต้นการใช้งานกันเลยค่ะขั้นตอนแรกของการเข้าสู่เว็บไซต์ Canva ให้เรามาที่หน้า Google และพิมพ์คำว่า Canva ลงไปค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาจนเจอคำว่าเริ่มต้นใช้งาน Canva คลิกเข้าไปได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานให้สมัครใช้งานด้านมุมขวาเราสามารถสมัครการใช้งานผ่านบัญชี Google บัญชี Facebook หรือสามารถสมัครด้วยบัญชีอีเมลอื่นๆตามที่เราต้องการค่ะสำหรับผู้ที่เคยใช้งานแล้วเรามาเข้าสู่ระบบกันเลยค่ะในที่นี้เราจะเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Google นะคะจากนั้นให้เลือกบัญชีตามที่เราสมัครไว้ค่ะเมื่อเราเข้าสู่ระบบมาแล้วหน้าตาของเจ้าเว็บไซต์ Canva จะมีลักษณะดังนี้ค่ะเรามาดูส่วนประกอบด้านบนกันก่อนนะคะเครื่องหมาย question mark คือส่วนช่วยเหลือเมื่อเราพบข้อสงสัยสามารถมาที่ส่วนช่วยเหลือตรงนี้ได้ค่ะฟันเฟืองคือการตั้งค่าบัญชีเราสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเราได้ตรงนี้ค่ะปุ่มสร้างงานออกแบบจะเป็นการนำพาเราไปสร้างงานออกแบบกราฟิกค่ะรูปโปรไฟล์ตรงนี้จะเป็นการแสดงสถานะและข้อมูลส่วนตัวของเราไว้ค่ะต่อมามาดูองค์ประกอบทางด้านซ้ายมือกันบ้างนะคะงานออกแบบของคุณจะโชว์งานทั้งหมดที่เราได้ทำไว้ค่ะที่แชร์กับคุณจะเป็นงานที่ผู้อื่นนั้นแชร์มาให้เราค่ะโฟลเดอร์ของคุณจะเป็นการจัดหมวดหมู่งานที่เราได้ทำไว้ถังขยะเป็นที่ที่รวมงานออกแบบที่เราได้ลบทิ้งไปค่ะการสร้างทีมเป็นการสร้างทีมเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามาทำงานร่วมกับเราค่ะสุดท้ายชุดเครื่องมือนั้นสามารถใช้งานได้ในเฉพาะ Canva แบบ Pro เท่านั้นค่ะเรามาดูหน้าหลักของเจ้าเว็บไซต์ Canva กันบ้างนะคะหน้าหลักตรงนี้จะแสดงประเภทของงานกราฟิกมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวด้านล่างจะเป็นการโชว์งานออกแบบล่าสุดของเราที่ได้ทำไว้ค่ะต่อมาเป็นเรื่องของราคานะคะเราสามารถใช้ Canva ในรูปแบบฟรีแล้วก็แบบโปรที่เสียเงินซึ่งเจ้า2ตัวนี้จะมีฟังก์ชันในการทำงานข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปค่ะต่อมาเป็นแม่แบบหรือว่าเทมเพลตสำเร็จรูปมีเทมเพลตให้เลือกใช้กว่า 250,000 แบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการตลาดการเรียนรู้มีรายละเอียดยิบย่อยลงไปอีกเราสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินนะคะสังเกตง่ายๆจากมุมขวาด้านล่างถ้าขึ้นสกุลเงินแบบนี้เราต้องชำระเงินก่อนทำการแก้ไขถ้าไม่มีสกุลเงินขึ้นแบบนี้แสดงว่าเป็นแบบฟรีเราสามารถทำการแก้ไขได้เลยค่ะโดยทั้ง2ตัวนี้นะคะเราสามารถกดติดดาวไว้เพื่อเป็นเทมเพลตที่ถูกใจเวลาจะนำมาใช้งานทำให้มองหาได้ง่ายค่ะในแถบของค้นพบตรงนี้นะคะจะเป็นมีเดียที่ทาง Canva มีให้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายไอคอนหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆนะคะเขาจะจัดหมวดหมู่มาให้เราเลยค่ะเราสามารถคลิกเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการได้เลยค่ะ
1: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งนะคะเมื่อเราได้ประเภทงานกราฟิกที่ถูกใจแล้วให้เราเลือกเมนูแรกค่ะจะเป็นเมนูแม่แบบนะคะจากนั้นให้เราเลือกแม่แบบที่เราถูกใจขึ้นมาค่ะ ลังจากนั้นนะคะเราสามารถแก้ไขวัตถุต่างๆที่อยู่บนงานของเราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัตถุและข้อความตามเมนูด้านบนนี้ค่ะเมนูแรกนะคะเป็นเมนูฟอนต์ค่ะเราสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้ค่ะเมนูถัดมานะคะจะเป็นลงขนาดของฟอนต์ค่ะเราสามารถปรับขนาดฟอนต์ให้เล็กให้ใหญ่ได้ค่ะส่วนตัว A ตรงนี้นะคะจะเป็นสีของข้อความค่ะเราสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะส่วนตัว B นะคะจะเป็นตัวหนาของข้อความค่ะและตัว I นะคะจะเป็นตัวเอียงของข้อความค่ะอันนี้จะเป็นการจัดแนวนะคะระหว่างซ้ายขวาและกลางค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการย่อหน้าของข้อความค่ะ

0: อันนี้จะเป็นระยะห่างของข้อความนะคะเราสามารถปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษรและระยะบรรทัดได้ค่ะอันนี้จะเป็นเอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะคะที่เราสามารถปรับแต่งข้อความเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปในข้อความค่ะส่วนนี้จะเป็นเคลื่อนไหวนะคะเราสามารถใส่เอฟเฟกต์เคลื่อนไหวได้เลยค่ะในเมนูองค์ประกอบเราสามารถคลิกเข้าไปที่องค์ประกอบและพิมพ์ค้นหาองค์ประกอบได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นองค์ประกอบที่เราค้นหามานะคะในเมนูอัปโหลดเราสามารถอัปโหลดสื่อจากคอมพิวเตอร์ลงใน Canva ได้ค่ะอันนี้จะเป็นรูปภาพที่เราอัปโหลดลงมานะคะในเมนูภาพถ่ายจะเป็นภาพถ่ายสำเร็จรูปที่ใน Canva มีให้ค่ะในเมนูข้อความจะมีตั้งแต่หัวเรื่องใหญ่ยันหัวเรื่องย่อยนะคะแล้วก็จะมีฟอนต์ที่เป็นรูปมาให้ค่ะเราสามารถปรับแต่งและแก้ไขได้ค่ะในเมนูสไตล์จะเป็นชุดโทนสีที่เราปรับแต่งพื้นหลังของงานเราได้นะคะโดยการที่คลิกไปเรื่อยๆค่ะ
1: เรามาดูตัวอย่างในการสร้างงานกราฟิกกันเลยค่ะ
0: เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 วันนี้เราจะมาออกแบบโปสเตอร์เกี่ยวกับโควิด-19 ให้ดูกันนะคะอันดับแรกให้มาที่โปสเตอร์ค่ะคลิกเข้ามาเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีแม่แบบมาให้เราเลือกมากมายเลยนะคะเราอยากได้แม่แบบไหนหรือถูกใจนะคะให้กดเข้าไปทำการแก้ไขได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นแม่แบบที่เราชอบนะคะจะเห็นได้ว่าเขาจะมีลายน้ำของแคนวานะคะเราสามารถลบออกได้เลยค่ะส่วนชุดข้อมูลตรงไหนที่เราไม่ชอบนะคะก็ลบออกได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราได้ทำการเตรียมข้อมูลมาไว้แล้วค่ะขออนุญาตไป copy ข้อมูลเลยนะคะ

ชุดข้อมูลตรงนี้นะคะเราสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้นะคะโดยการคุมแท็บดำค่ะแล้วมาที่ฟอนต์ค่ะแล้วเราก็เลือกฟอนต์ที่เราชอบนะคะมาใส่ในโปสเตอร์ของเราค่ะสามารถปรับขนาดฟอนต์ได้ค่ะหรือจะจัดแนวของชุดข้อมูลก็ได้นะคะ

แบบนี้ค่ะหรือเราจะทำการเปลี่ยนสีตัวอักษรก็ได้นะคะโดยการคุมแท็บดำเช่นเดิมค่ะและมาที่ตัว A ตรงนี้นะคะเปลี่ยนสีข้อความค่ะนี่ก็คือสีที่เราเปลี่ยนมานะคะเราอยากได้องค์ประกอบเพิ่มเติมนะคะให้มาที่องค์ประกอบด้านนี้ค่ะเขาก็จะมีองค์ประกอบมากมายเลยนะคะให้เราเลือกได้เลยค่ะหรือถ้าเราอยากจะค้นหานะคะก็มาที่ช่องค้นหาด้านบนนี้ได้เลยค่ะพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราจะต้องการค้นหาได้เลยนะคะ

องค์ประกอบตรงนี้นะคะเราสามารถปรับแต่งได้นะคะจะย่อขยายก็ได้เหมือนกันค่ะหรือจะมากดที่พลิกตรงนี้นะคะคือพลิกแนวนอนพลิกแนวตั้งนะคะได้หมดเลยค่ะหรือจะปรับแต่งสีก็ได้นะคะโดยมาที่สีค่ะเพิ่มองค์ประกอบเข้าไปนะคะเพื่อให้โปสเตอร์ของเราดูโดดเด่นมากขึ้นค่ะองค์ประกอบตรงนี้นะคะเราสามารถปรับสีให้จางลงได้นะคะโดยมาที่โปร่งใสตรงนี้ค่ะและปรับขนาดลดลงค่ะ

0: เท่านี้นะคะก็จะเป็นการตกแต่งโปสเตอร์โควิดของเราเสร็จแล้วนะคะวิธีการเซฟนะคะให้มาที่จุด3จุดค่ะและกดดาวน์โหลดค่ะเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ให้เป็น JPEG นะคะหรือ JPG ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดดาวน์โหลดอีก1ครั้งค่ะเท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการจัดทำโปสเตอร์แล้วนะคะ
1: ค่ะในส่วนต่อไปนะคะเราก็จะมาทำในหัวข้อของการ์ดวันสำคัญต่างๆค่ะเมื่อเข้ามาในหน้าหลักนะคะก็จะเจอเทมเพลตต่างๆนะคะให้เราเลือกไปที่การ์ดพอคลิกเข้ามานะคะก็จะเจอแม่แบบหลากหลายนะคะทุกคนสามารถเลือกใช้ได้เลยค่ะจะมีทั้งแบบฟรีและเสียเงินนะคะเมื่อทุกคนเจอการ์ดที่ต้องการแล้วนะคะทุกคนคลิกได้เลยค่ะค่ะในส่วนของหน้านี้นะคะทุกคนสามารถแก้ไขได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือฟอนต์หรือสีภาพพื้นหลังต่างๆนะคะแล้วก็จะมาแก้ไขตัวหนังสือค่ะโดยการดับเบิลคลิกเปลี่ยนชื่อได้เลยค่ะค่ะตรงนี้มันโล่งไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มรูปภาพค่ะให้ทุกคนคลิกไปที่องค์ประกอบค่ะคลิกที่ค้นหานะคะเราจะมาเพิ่มแหวนกันค่ะให้ทุกคนพิมพ์หาได้เลยค่ะค่ะรูปภาพตรงนี้นะคะสามารถหมุนหรือจะย่อก็ได้ค่ะเราจะมาไว้ตรงกึ่งกลางนะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาเพิ่มรูปภาพอีกนะคะเราจะมาเพิ่มดอกไม้ค่ะให้เราพิมพ์หาได้เลยค่ะให้เราเลือกรูปภาพที่ถูกใจนะคะตรงนี้นะคะสามารถหมุนหรือจะย่อก็สามารถทำได้ค่ะ

0: ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มวันที่กันค่ะให้เราคลิกไปที่ข้อความค่ะคลิกที่เพิ่มหัวเรื่องย่อยค่ะพิมพ์วันที่ได้เลยค่ะดับเบิ้ลคลิกนะคะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ค่ะให้เลือกฟอนต์ที่ถูกใจได้เลยค่ะค่ะเราก็จะมาย่อตัวหนังสือให้เล็กลงนะคะถ้าทุกคนจะเปลี่ยนสีนะคะให้ดับเบิ้ลคลิกค่ะเลือกเปลี่ยนสีได้เลยค่ะเราก็จะมาใช้สีนี้นะคะให้เราเอามาไว้ตรงข้างล่างนะคะค่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนคลิกไปที่จุด3จุดค่ะคลิกดาวน์โหลดให้เลือกประเภทไฟล์นะคะเป็น JPEG ค่ะคลิกดาวน์โหลดค่ะแค่นี้นะคะก็จะได้การ์ดวันสำคัญต่างๆแล้วค่ะ
1: และในหัวข้อต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อของการทำงานนำเสนอในรูปแบบของวิดีโอนะคะไปที่ค้นหาค่ะและพิมพ์คำว่านำเสนอนะคะค่ะและในหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าของการทำงานนำเสนอนะคะจะมี2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกนะคะ

จะเป็นรูปแบบของการทำสไลด์โชว์นะคะเขาจะสไลด์ให้ดูจากหน้าที่1ถึงหน้าที่10เลยนะคะและรูปแบบที่2นะคะก็จะเป็นรูปแบบของวิดีโอนะคะจะขึ้นไอคอนวิดีโอตรงนี้นะคะเราสามารถคลิกไปเพื่อดูตัวอย่างของเทมเพลตนี้ได้เลยค่ะแล้วเมื่อเราเจอเทมเพลตที่เราชื่นชอบหรือถูกใจแล้วนะคะเราสามารถกดติดดาวไว้เพื่อเป็นตัวเลือกในการใช้ให้เหมาะกับงานเรามากที่สุดนะคะจากนั้นนะคะให้ไปที่หน้าหลักค่ะแล้วไปที่โฟลเดอร์ของคุณนะคะไปที่ติดดาวแล้วค่ะในหน้านี้นะคะจะเป็นเทมเพลตทั้งหมดที่เราได้กดติดดาวไว้นะคะทั้งนี้นะคะเราขอเลือกใช้เป็นเทมเพลตนี้ค่ะกดใช้แม่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะกดใช้3หน้าทั้งหมดค่ะค่ะแล้วเมื่อขึ้นหน้าต่างแบบนี้แล้วนะคะเราก็ทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยค่ะทั้งนี้นะคะรูปภาพนี้ได้ติดลายน้ำนะคะเราจะไม่สามารถดาวน์โหลดออกไปได้นะคะต้องทำการชำระเงินก่อนนะคะเราจะทำการทดลองใช้งานฟรีนะคะเราก็ต้องลบรูปภาพหรือองค์ประกอบที่ติดลายน้ำออกนะคะและใช้เป็นองค์ประกอบที่เป็นการใช้งานฟรีแทนค่ะเราก็ไปที่องค์ประกอบนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่ารูปร่างนะคะเราก็เลือกองค์ประกอบมาแล้วก็ออกแบบตกแต่งในหน้านี้ได้เลยค่ะแล้วเราสามารถเปลี่ยนสีขององค์ประกอบนี้ได้นะคะ

เสร็จแล้วนะคะให้เราไปที่กรอบรูปภาพนะคะแล้วก็คลิกที่กรอบค่ะจากนั้นนะคะไปที่อัปโหลดค่ะทั้งนี้นะคะเราได้ทำการอัปโหลดรูปภาพเข้ามาแล้วนะคะให้เราเลือกที่รูปภาพแล้วก็ทำการคลิกซ้ายค้างไว้นะคะแล้วก็ลากมายังตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยค่ะตรงนี้นะคะรูปภาพยังไม่อยู่ตรงกลางของวัตถุนะคะเราก็ทำการขอบภาพตัดนะคะแล้วก็เลื่อนให้ตรงกับวงกลมค่ะแล้วก็กดเสียค่ะจะได้แบบนี้นะคะแล้วถ้าเราต้องการให้รูปภาพกับพื้นหลังนะคะเป็นสีโทนเดียวกันให้เราคลิกขวาค่ะแล้วก็ใช้สีกับเพจนะคะตรงนี้จะเป็นความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็กดสลับไปเรื่อยๆจนเราจะเจอโทนสีที่เราถูกใจนะคะขอใช้เป็นเทมเพลตนี้นะคะในหน้าถัดไปนะคะก็ทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้เหมือนเดิมเลยค่ะแต่ทางนี้นะคะเราจะขอลบหน้านี้ออกไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะต่อไปนะคะก็ทำการลบภาพที่ติดลายน้ำออกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปหาที่องค์ประกอบเหมือนเดิมนะคะ

ข้อมูลตรงนี้ก็แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดหรือดีเทลได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ให้เราทำการเพิ่มวิดีโอค่ะไปที่อัปโหลดนะคะแล้วก็วิดีโอตรงนี้ค่ะซึ่งเราได้ทำการอัปโหลดวิดีโอเข้ามาแล้วนะคะคลิกไปที่วิดีโอค่ะแล้วก็คลิกซ้ายเหมือนเดิมนะคะลากเข้ามายังวัตถุที่เราต้องการเลยค่ะเราสามารถเปลี่ยนสไตล์โทนของเทมเพลตเราได้นะคะให้ไปที่สีค่ะแล้วก็กดสลับสีได้ตรงนี้นะคะขอเลือกเป็นโทนนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะในการนำเสนอวิดีโอของเราสามารถใส่เสียงเข้าไปได้นะคะไปที่เสียงตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกเสียงนะคะเราสามารถกดทดลองฟังได้จากไอคอนด้านนี้ก่อนนะคะแล้วถ้าเราถูกใจซาวด์เสียงนั้นแล้วเราก็คลิกเลือกไปที่เสียงนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการทดลองเล่นวิดีโอก่อนนะคะคลิกที่ปุ่มเล่นด้านบนนี้เลยค่ะ

0: ค่ะเมื่อเราออกแบบและตกแต่งงานนำเสนอของเราเสร็จแล้วนะคะเราสามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะและมีอีกหนึ่งช่องทางที่แนะนำนะคะให้ไปที่จุด3จุดนะคะและหาคำว่า Microsoft PowerPoint ตรงนี้นะคะซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดออกไปและทำการนำเสนอผ่าน Microsoft PowerPoint ได้ค่ะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
1: มีดีมาบอกค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและคณะครูอาจารย์ทุกท่านได้รับสิทธิพิเศษเป็น Canva Education หรือสำหรับการศึกษานั่นเองซึ่งสามารถใช้งานแบบโปรได้อย่างฟรีๆเลยและสามารถทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักเรียนได้อีกด้วยถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวถ้าอาจารย์หรือเพื่อนๆคนใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ Canva Education นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAFที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic KerosineATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

0: หรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซิมแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์ทรอปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้ฟอร์ออล
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: ตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยไอ้ตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
1: มีสิ

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้อง

0: ไรพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่เลย
1: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็เรียบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
0: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
1: ฝนตกแล้วทุกคน
0: ชัวร์เลยละเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้วทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อนไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
2: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
0: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะเวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
3: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
0: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
0: ได้อย่าไม่ได้เลยห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
1: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
3: ฉันกลัวฟ้าและฟ้าผ่าที่สุดเลย
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
2: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
3: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

0: ไขประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
1: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกนายอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะพ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
2: เย้
3: เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
2: ว้า
1: วเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
4: ลูกเห็บตก
1: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
4: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนหรอคะลุงชิด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
2: วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติกันเลยนะฮะ ว่าภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นแบบเกี่ยวกับบ้านเราได้เนี่ยคือเราเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเนี่ยคือมันมีกี่อย่างครับพ
3: ี่
2: แนทคร
3: ับ ก็หลักๆที่เราเห็นชัดเจนนะครับก็พายุฝนบ้านเราเป็นเมืองร้อนชื้นนะครับยังไงก็มีพายุพายุปุ๊บเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมต่อหลักๆที่เราจะเจอคือน้ำท่วมที่ถ้าเราเจอจริงๆนะครับคือน้ำท่วมน้ำท่วมเนี่ยประเด็นหลายอย่างคือไฟฟ้าลัดวงจรโดนไฟดูดหลายอย่างนะครับตรงนี้
2: ใช่บอกแล้วว่าไฟปัญหาไฟฟ้ากับน้ำนี่เป็นของคู่กันแต่ว่าพายุฝนปกติฟ้าผ่าอะไรเงี้ยไฟฟ้าดับเรามีวิธีการแก้ไขหรือว่าดูแลตัวเองให้ปลอดภัย
4: เรามาระวังต้องดูยังไงว่าเรามีโอกาสเสี่ยงจะโดนแบบว่าฟ้าเปรี้ยงลงมาทุกวัน
3: เนี่ยคือหลักการง่ายๆที่เราเห็นชัดเจนคือต้องมีเสาล่อฟ้าเสาล่อฟ้าเนี่ยมันจะครอบคลุมรัศมีประมาณ30องศารอบตัว
2: ยิ่งเสาลูกค้าถึงว่ามีบ้านอยู่แล้วตั้งเสาบนหลังคาม
3: ันจะคุมบ้าน
2: มันจะเป็นโคน
3: 30องศาก
2: ลวยอย่างเงี้ยรอบบ้านครอบไว้อย่างเง
3: ี้
2: ย
3: บ้านบางหลังเนี่ยอยู่ใต้ตึกสูงหรือใกล้ๆตึกสูงก็ไม่ต้องทำเพราะเสาตึกสูงเขาคุม
2: ได้โคนนั้นได้โคนใหญ่กว่ามาช่วย
3: ใช่อันนี้ก็ดีอย่างนึง
2: แต่ตั้งอยู่กลางทุ่งเลย
3: ก็ต้องควรมีเสาล่อฟ้า
2: แต่มีต้นไม้ใหญ่ข้าง
3: ถึงแม้ต้นไม้ใหญ่ถ้าวันนึงถ้าเกิดมันถ่าต้นไม้แล้วปุ๊บอีกวันอีกรอบนึง
2: ต้นไม้ก็ล้มมาโดนบ้านเราปัง
3: เดี๋ยวเราจะถามว่าเราต่อก็ได้ตรงนี้ต่างจังหวัดเนี่ยผมว่าเฮ้ยว่าอย่าไปเปิดทีวีอย่าไปตอนฝนตกหนักนะ
2: เดี๋ยวฟ้าผ่าอย่างนี้นะ
3: ต้องเรียกว่าสมัยก่อนระบบกราวที่เราคุยกับสายดินนะครับยังไม่มีพอขนาดนี
2: ้บางวันก็ไม่มีเลย
3: ใช่บางเดี๋ยวมีเสาล่อฟ้าเนี่ยเรามีกราวดีขึ้นเนี่ยไฟฟ้ามันลงกราวแต่ถ้าเกิดโอเคงดได้ก็ดีก็ประหยัดไฟไปด้วย
4: แล้วคำถามคาใจอันนี้สงสัยส่วนตัว
2: ครับ
4: แม่ชอบบอกว่า อยู่บนรถเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยโหเล่นมือถือไม่ได้เลยปิดมือถือ
2: ทำไมอ่ะ
4: เดี๋ยวฟ้าผ่า
2: ฟ้าผ่าใคร
4: ผ่าผ่าเรา
2: ผ่ามือถือแค่ล่ะ
4: ต้องบอก
2: พี่แดกข่าวเลยผ่าเราผ่ามือถือแค่ล่ะ
4: ให้หนูตอบแม่ว่าไงคะ
3: คือจริงๆเนี่ยทางผมเลยนะตัวผมเองเลย
2: ครับผม
3: เคยเทสโดยการเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปใกล้สายไฟแรงสูงเลยอันนี้ระบบ 115,000 โวลต์นะก็มีปัญหาอะไร
2: ไม่ผ่าเนาะ
3: ไม่ผ่า
2: ไม่ช็อต
3: ไม่เลยเลยและหลักการคือถ้ายืนอยู่บนรถเนี่ยไม่ต้องกลัวฟ้าผ่าเลย
2: ครับ
3: เพราะเคยได้คำว่าหลักการกงฟาเรย์มั้ยครับกงฟาเรย
2: ์กงฟาเรย
3: ์รอบตัวจะมีเหล็กอยู
2: ่ครับ
3: ปล่อยไฟฟ้าปุ๊บๆมารอบตัวเราอยู่ทั้งในกลาง
2: ไม่มีอะไร
3: หลักการเดียวกันครับพอรถเป็นโครงเหล็กและอย่างบางคือรถเราเคลื่อนที่ตลอดเวลาฟ้าผ่าไม่ได้เคลื่อนที่นะฟ้าผ่าแต่ใหญ่ฟ้าผ่าเฉพาะต้นไม้อยู่กับที
2: ่คือมันไม่เหมือนในหนังนะ
3: มัน
2: ไม่
3: ใช่แบบไม่ตึ้งตึ้งตามไม่ใช่
2: ไม่ใช่
3: ฟ้าผ่าจะหาจุดที่สูงที่สุดแล้วหาตรงลงกราวที่ดีที่สุด
2: ครับ
3: นั่นแหละครับ
2: ก็คือฟ้าควรจะเลือกตึกข้างๆมากกว่ารถแบบ
3: ใช่หรือต้นไม้สูง
2: ครับ
3: ถ้านอกจากว่าเราอยู่กลางทุ่งนาเลยจอดคันเดียวโดดๆเลยถึงแม้ฟ้าผ่าก็อย่างบอกมันก็ให้ลงกราวลงพื้นดินอายางระเบิดนี่ถูกต้องแต่เราไม่เป็นไรเพราะอยู
2: ่
3: ในเราอยู่ในโซนที่รถ
2: ครับผมเพราะฉะนั้นคุณแม่ครับนี่มันส่วนตัวมากเลยนะเว้ยนี่คือการทวงคืนสิทธิในการเล่นมือถือระหว่างฝนตกในรถเหรอ
4: พูดแล้วก็ไม่เชื่อเหรอด้วยนะ
2: โอเคเอาเป็นว่าไม่เป็นไรปลอดภัยนะครับก็หลักการนี้คือเข้าใจแล้วพายุฝนไม่ยอมหยุดนะตกไปเรื่อยๆน้ำท่วมโอ้โหน้ำท่วมเมื่อกี้คุยไปแล้วน้ำท่วมมีผลอะไรกับระบบไฟฟ้าบ้าง
3: คืออันดับแรกคืออย่างที่บอกน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้า
2: ใช่
3: ถ้าสมมุติว่าเราน้ำท่วมปลั๊กไฟสวิตช์ไฟคิดว่าตรงนั้นจะรั่วไหม
2: รั่ว
3: ก็ต้องรั่ว
2: เห็นไห
3: มอันตรายเราควรอันดับแรกคือบ้านไหนที่บ้านที่ไหนที่มีสวิตช์เรียกเบรกเกอร์เก่าๆครับเขาไม่ได้แยกชั้นก็ต้องปิดให้หมดแต่ถ้าบ้านไหนถ้าไม่อยู่เลยก็ควรปิดให้หมด
2: ใช
3: ่แต่ให้ต้องอยู่ชั้น2ก็ต้องปิดชั้น1 ปิดสวิตช์ให้หมด
2: ส่วนใหญ่เบรกเกอร์มันแยกลูก
3: แยกเขาเรียกแยกชั้นแยกชั้นแยกอุปกรณ์ได้เดี๋ยวนี้ดีกว่าเลยครับผมแต่ความเป็นจริงก็ไม่ควรอยู่เน
2: า
3: ะอันนี้ต้องการคือถ้านำ
2: เราต้อง
3: ใช่อ
2: ัน
3: น
2: ี้
3: เข้าใจ
2: ชาวบ้าน
3: แต่ว่าชาวบ้าน
2: ครับโอเคก็คือโดยหลักการแล้วตั้งแต่เริ่มทำบ้าน
3: อ
2: ่ะก็ควรจะแยกให้เรียบร้อยนะ
3: ถูกต้องครับ
2: ตัวเบรกเกอร์เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะมีความลำบากในเรื่องไม่คาดฝันแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจำเป็นที่ต้องแยกชั้นแยกต้องดูแค่ชั้นเดียวอีกชั้นนึงต้องตัดไฟทิ้งมันจะได้ทำได
4: ้แล้วนี่ถามอีกนิดนึงในกรณีที่อย่างน้ำมันท่วมเนี่ยมันไม่ได้ท่วมแค่บ้านเราถูกไหมมันท่วมไป
2: มัน
4: เชื่อมไปทั้งหมดแล้วเราสับแล้วรู้ไงบ้านข้างๆสับไม่สับคือจะรู้ได้ไงว่าสับแล้วแล้วน้ำข้างล่างเนี่ยมันยังอันตรายอยู่ไหมหรือว่า
3: เรื่องไหนหรือจะพูดตรงว่า
4: อันนี้เป็น
3: ครับผมเป็นสิ่งที่พูดตรงว่าต้องตอบยากนะเพราะว่าไฟฟ้าเราไม่เห็น
2: ถูก
3: แล้วไม่เลือกอยู่ด้วยทีนี้ปุ๊บถามว่าถ้าเราจำเป็นต้องออกไปข้างนอกจริงๆเนี่ย
2: ครับ
3: เกาะกลางไม่คนเดินเลย
2: คือพื้นที่สาธารณะเนี่ยยังคงต้องมีไฟอยู่
3: มีไฟอยู
2: ่
3: อย่างพวกกลางถนนเนี่ยจะมีโคมไฟสาธารณะถูกต้องไหมครับ
2: ใช่จ้ะ
3: โคมไฟสาธารณะก็มีสายไฟอยู
2: ่
3: เราไม่รู้ว่าดับหรือไม่ดับ
2: สมมติไม่ดับทำไงอ่ะ
3: ก็ห้ามเข้าใกล้ไงครับ
2: เห็
3: นไหมครับ
2: ไฟเยอะไหมฮะ
3: เยอะครับเยอะ
2: เยอะด้วย
3: คือไฟเยอะไม่เยอะเนี่ยสำคัญเลยไหมครับแค่นิดหน่อยคุณก็ตายละ
2: เออจริงด้วย
3: ยังไม่ต้องไฟเยอะหรอกแค่ไฟ
2: ต้องเอาเยอะมากเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ก็ตายละ
4: ได้ไม่เยอะอีก
3: ใช่มันไม่ใช่ไฟแบตเตอรี่เล็กมันเป็นไฟที่เราใช้ภายในบ้าน
2: ครับ
3: ไฟถนนก็อันตรายไฟถนนนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือสำคัญคือไฟถนนเนี่ยมีไฟอยู่ต่อหรือใต้ดิน
2: ครับ
3: อันนี้อันตราย
2: ครับ
3: แล้วก็ไฟข้างทางก็จะมีไฟเสาไฟฟ้าเราเห็นอยู
2: ่
3: ก็มีไฟอยู
4: ่
3: หลักการง่ายเลยถ้าน้ำท่วมจริงอ่ะรถไม่เดินอยู่แล้วเราเดินกลางถนนเลยแต่จริงๆก็ไม่ควรเดินไปไหนอยู่แล้วครับตรงนี้น้ำท่วม
2: ใช่ใช่แล้วเวลามันรั่วไงหลักการอ่ะ
3: รั่วคือรั่วแล้วมันแผ่ไปตามตัวน้ำไหมครับ
2: ก็เป็นมันรั่ว
3: รอบ
2: ข้างเลยแค่ไหนอ่ะ
3: รัศมีประมาณไม่เกิน5เมตรหรอกครับแต่สุดท้ายอยู่ที่ความแรงของแรงดันไฟฟ้าตรงนั้นด้วย
2: นั่นน่ะดิ
3: ม
2: ันคุมไม่ได้เป็นวงกลมเพอร์เฟคขนาดน
3: ั้
2: น
3: ใช่เราก็พูดไม่ได้ครับตรงนี้เพราะเราไม่รู้ว่าณตอนนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะรั่วเท่าไหร่กี่โวลต์กี่แอมป์เราบอกไม่ได
2: ้
3: ครับผมแต่ดีที่สุดคือก็ไม่ควรออกไปไหน
2: ใช่
3: ครับผมดี
2: เพราะแน่นอนเลยว่าถ้าโดนแล้วตาย
3: ตาย
2: ฮะ
3: เพราะอยู่ในน้ำด้วยไปไหนไม่ได้
2: ใช่ไม่ใช่แค่เปียกอันนี้จุ่มเลย
3: จุ่มเลย
2: อ
3: ันนี้คือจุ่มอยู่ในนั้นเลยแล้วพร้อมกับที่เขาบอกสมัยก่อนที่เขาว่าช็อตปลาใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับหลักการเดียวกัน
4: โดน
3: ไม้ช็อตไม่ได้โดนปลา
2: ครับ
3: มันแผ่ไปทางน้ำ
2: เมื่อกี้ที่พี่ทีมงานเล่าให้ฟังนอกกล้องนะฮะอันนี้เสริมนะฮะคือผมว่าอยากให้ฟังไว้เพราะผมว่ามันร้ายแรงที่คุณคิดอ่ะคือแม้แต่ทีมงานเองนั่งเรือไปตรวจสอบอ่ะเรือทำจากอะไรนะฮะ
3: เรือจากทำโลหะครับผม
2: เรือเป็นโลหะนะฮะนั่งผ่านมาเนี่ยเรือละลายฮะ
3: โดนดูดนะครับผมตรงน
2: ี้โดนดูดนะฮะ
3: ใช่ครับ
2: คือโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคุณ
3: ใช่ครับ
2: เพราะนั้นถ้าเกิดจำเป็นจริงๆเดินกลางถนนตรงเส้นกลางเลยอย่างที่บอกเพราะว่ามันจะห่างไกลจากทุกอย่างฝาท่อก็ไม่มีเขาไม่วางฝาท่อกลางถนนแน่ๆ
3: ใช่
2: นะแล้วก็ไกลจากตัวแหล่งกำเนิดไฟด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ระวังไว้ด้วยนะฮะด้วยความปรารถนาดีจากช่างประจำบ้านและก็ PA ด้วยนะฮะเรื่องคุณวินัยว่านะฮะที่มาให้ความรู้เราครับขอบคุณครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้นะฮะรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยใครอยากให้เราทำงาน DIY แบบไหนงานยังไงรูปหน้าตาแบบไหนส่งเข้ามาครับเราจะมาพิจารณาแล้วก็นำมาเป็นคอนเทนต์รายการของเราอย่างแน่นอนนะฮะบ้านและการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
2: เอาละฮะวันนี้เรามาเจาะลึกกันถึงเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้ากันเลยดีกว่านะฮะเป็นชิ้นๆไปเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายใช่ไหมไม่รู้จะดูชิ้นไหนดีวันนี้เรายกชิ้นใหญ่มาดูนะเรามาเริ่มจากชิ้นใหญ่ที่เล็กสุดในนั้นก่อนแล้วกัน
4: ชิ้นใหญ่ที่เล็กสุด
2: ที่บอกว่าใหญ่ไม่ใช่เรื่องของขนาดแต่เป็นเรื่องของ
4: อันตราย
2: อันตรายก่อนอื่นสวัสดีนะก่อน
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
2: คุณชัชชาติด้านไฟฟ้าจาก PEA นะอยู่กับเราตลอดเลยนะฮะเครื่องนี้สำคัญตรงที่ว่าอันตราย
4: อ
2: ันตรายยังไงเวลาไฟฟ้าอยู่กับน้ำแล้วก็มาสัมผัสตัวอันตรายไหมล่ะ
7: อันตราย
2: เกิดรั่วเกิดอะไรขึ้นมาเต้นอยู่ในห้องน้ำคนเดียวสนุกแย่เลยเครื่องทำน้ำอุ่นใช่ครับมันจะไงพ
7: ี่ก็ต้องเท้าความก่อนนะ
2: จ้ะ
7: ร่างกายคนเราเนี่ยจะมีความต้านทานประมาณ 200,000 ถึง 500,000 โอห์มยิ่งความต้านทานสูงเรายิ่งกันไฟได้เยอะ
2: ใช
7: ่หลักการง่ายๆเลยแต่ถ้าโดนน้ำเมื่อไหร่หรือเปียกตัวเหงื่อเมื่อไหร่เนี่ยจะเหลือแค่พันโอห์ม
2: มันก็ตกเยอะนะ
7: ใช่จากหลักแสนใช่ไหมครับ
2: ก็ตกเยอะเลย
7: แต่หลักแสนจะเหลือแค่พันทำไมถึงมีข่าวทำไมถึงมีคำพูดว่าตัวเปียกอย่าถอดปลั๊กหรือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ค่ะ
7: นี่คือผลครับว่า
4: อันตรายมากจริงๆ
7: ทีนี้ปุ๊บพอเราเห็นเครื่องทำน้ำอุ่นครับสังเกตไหมมันเขียนว่า ควรติดตั้งสายดิน
2: เออ
7: เพราะนี่ใช่ไหม
4: อันตรายถึงชีวิต
7: เขาติดตั้งสายดิน
2: เฮ้ยโอ้โหเป๊ะเลยใช่ๆติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ติดเงิน
7: จริงๆครับแล้วเขารู้ได้ไงว่าติดตั้งหรือยังล่ะ
2: ครับ
7: มันมีปุ่มเทสอยู
2: ่อ๋ออ
7: ๋อทุกเครื่องแอปปุ่มเทส
2: กดแล้วกดแตะ
7: กดปุ๊บแล้วมันบีบแปลว่าใช้งานได
2: ้เฮ้ยผมกดเล่นตลอดเลย
7: นั่นแหละตัวนั้นถ้ามันบีบไปปุ๊บแล้วอย่าลืมเก็บกลับด้วยนะ
2: เอาลืม
7: ตัวดีแล้วต้องเก็บกลับด้วยนะเพราะได้รู้ว่ามันเทสใช้งานแล้ว
2: ต้องเก็บกลับด้วย
7: แล้วใช้งานเราทุกการใช้งานเทสทุกครั้งก็ยังดี
2: กดเทสหน่อย
7: ครับผม
2: อันนี้ชิ้นแรกเรื่องอันตรายแล้วก็มีปุ่มกดเทสอย่าลืมกดเทสกันแล้วก็อย่าลืมกดกลับด้วยจะได้ใช้งานได้ต่อไป
7: ใช่ครับผม
2: โอเคชิ้นแรกคือเครื่องทำน้ำอุ่นชิ้นที่สองเราอยากพูดถึงตู้เย็นตู้เย็นนี่ก็เป็นตัวนึงที่รู้สึกว่าโอ้โหมันดูน่าจะเปลืองไฟมันนะ
7: คือจริงๆตู้เย็นหลักการจริงไม่ค่อยเปลืองไฟเท่าไหร่คร
2: ับอ๋อเหร
7: อแต่ที่เราเปลืองไฟบ่อยเพราะอะไรรู้ไหมพวกความลังเลของเราลังเลจะกินอะไรดีนะเปิดบ่อยๆเนี่ยคือตู้เย็นเนี่ยมันถูกตั้งมาคือว่าเนี่ยตอนนี้เราต้องการอุณหภูมิสมมติ10องศาเลย
2: 10องศาเลย
7: 10องศาเลยถ้าเราเปิดบ่อยอุณหภูมิภายนอกเข้าไป
2: อ
7: ุณหภูมิข้างในก็ร้อน
2: เกิดการผันผวนทั้งระบบเกิดขึ้น
7: เครื่องคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นเนี่ยก็ต้องทำงาน
2: เพื่อปรับอุณหภูม
7: ิถูกต้องเพื่อความเย็นกลับเข้ามา
2: โอเค
7: เนี่ยเราเปิดบ่อยก็เปลืองไฟ
2: อ๋อการพยายามเอาอุณหภูมิกลับมาให้เต็มที่นี่แหละ
7: ทํา
2: ให้เสียพลังงาน
7: ถูกต้อง
4: คือปิดค้างไว้เฉยๆนี่ก็คือแทบจะไม่ได้
7: แทบจะไม่
2: ปล่อยเลยครับ
4: เปิดมันก็
7: สังเกตถ้าเรามีสัญลักษณ์เบอร์5ครับ
2: เ
7: ขาเขียนชัดเจนว่าประมาณ300กว่าวัตต์เอง
2: อ๋ออ
7: ่ะครับไม่เยอะเลย
2: ท่านจะมีต่อปีแล้วต่อปีกี่บาท
7: ใช่ถูกต้องครับนั่นคือเปิดไว้เฉยเลยแช่ไว้เฉยคุณไม่ต้องเสียเลยก็เท่านั้น
2: แต่มันไม่มีใครใช้ตู้เย็นแล้วปิดไว้ตลอดกาลนะฮะ
4: มันก็ต้องเปิด
2: ต้องเก็บอะไรมาทับประทานบ้าง
7: ใช่ครับอันนี้ก็ถูกต้องครับผม
2: เพราะฉะนั้นการเปิดแต่ละครั้งก็อยากให้จะวางแผนการเปิดให้ดี
4: วางแผนการเปิด
2: เฮ้ยพูดจริงเลย
4: จะหยิบอะไรบ้าง
7: จริงครับไม่จะใช้ได้จริงนะ
2: ตู้เย็นเนี่ยเวลาวางเนี่ยควรจะวางยังไง
7: คือตู้เย็นสมัยเนี้ยคืออย่าชิดผนังเลยอย่าชิดผนังเลย
2: บางคนอุ้ยมันเกะกะไม่สวยตอนที่
7: แล้วถ้าปลอดโปร่งยิ่งดีเพราะการระบายอากาศของตัวอย่างที่บอกครับว่าถ้าอุณหภูมิมันไม่ถึงเนี่ยตัวพัดลมหรือตัวระบายอากาศมันจะดันออกมาถ้ามันอยู่ในอบเกินไปเนี่ยมันก็ระบายได้น้อยเหมือนเราอยู่ที่โล่งครับเราปลอดโปร่งไหมแต่ถ้าเราอยู่แคบๆแบบมันก็ความร้อนอยู่สะสมตรงนั้นแหละมันก็ระบายออกไม่หมด
2: ระบายออกไม่ได้
7: ใช่มันก็ยิ่งเปลืองไฟหนัก
2: เลยทำให้รอบๆมันร้อน
7: ใช่
4: แผงที่เขาระบายคือมันอยู่ข้างหลัง
7: ใช่ครับข้างหลังครับถูกต้อง
4: มันก็เลยต้องมีสเปซ
2: อ
4: ย
2: ู่
4: ให้ม
2: ัน
4: ได้ออกไป
7: เวลาเราแกะตู้เย็นเนี่ยในกล่องจะเขียนชัดเจนเลยว่าให้อย่าให้ชิดผนังเกินไป
2: มันเท่าไหร่นะ10 20เซน
7: ประมาณ20เซนครับ
2: 20เซน

0: เซ็นคือจริงออฟเซ็น20เซนทุกด้านจะดี
1: ใช่ครับ
0: ห้างก็ข้างๆด้วยเพราะข้างก็
2: ไม่ค่อยมีใครทำ
1: ใช่
0: คือวางชิ้นดีกว่าพื้นที่อะไรเงี้ยเป็นเรื่องการทำงานที่มันจะได้ประสิทธิผลมากขึ้น
1: ความปลอดภัยหลายอย่างด้วยครับตอนนี้ครับผม
0: ไปดูแอร์กันดีกว่าแอร์นี่มันมีฟังก์ชันยังไงทำงานยังไงฮะ
1: คือแอร์เนี่ยหลักการง่ายๆคือมันพยายามปรับอุณหภูมิที่เราตั้งไว
0: ้
1: ในสมมติเราอยู่ในห้องเราตั้ง25องศา
0: เราอยากให้อุณหภูมิ
1: 25องศาแอร์ก็จะทำการดูดลมออกไป
0: ดูดลมร้อนออกไป
1: ที่คำว่าคอมเพรสเซอร์ที่เราอยู่ที่ระเบียงครับน
0: ั
1: ่นคือพัดลม
0: คอยร้อนนะ
1: คอยร้อนคือดูดลมในห้องออกไปแล้วเครื่องที่ความเย็นของตัวแอร์จะเป่าลมเย็น
0: คอยเย็นเป่าลมเย
1: ็
0: นออกมา
1: ถ้าอุณหภูมิถึง25องศาตัวคอมเพรสเซอร์จะหยุด
0: ค่ะแล้วมันจะเงียบ
1: ใช่เวลาเราซื้อแอร์มันเขียนชัดเจนว่าอ่ะ7,500วัตต์สมมุติ 7,000 วัตต์แล้วกันมันจะเขียนชัดเจนแปลว่าอะไร 1,000 วัตต์เนี่ยใช้งานต่อเนื่อง1ชั่วโมงคิดค่าไฟ1หน่วย
0: แล้ว 7,000 วัตต์ก็
1: ประมาณ7หน่วยต่อชั่วโมง
0: เปิดชั่วโมงก็7หน่วย
1: แต่คำว่าชั่วโมงเนี่ยคอมเพรสเซอร์ไม่ได้เดินตลอดเวลา
0: อ๋อใช่
1: มันเดินประมาณสัก10นาที
0: ก็หยุดเพราะว่าอุณหภูมิในห้องได้แล้ว
1: ได้แล้วก็หยุด
0: ถ้าอุณหภูมิมันเสียไปอีก
1: มันก็เดินมาทีนี้เรามันมีความสงสัยที่ว่าเฮ้ยทำไมใช้ไฟเดือนนี้กับเดือนที่แล้ว
0: มันค่าไฟไม่เท่าก
1: ัน
0: ทำไม
1: เพราะอุณหภูมิภายนอกที่อยู่รอบห้องนะครับบางครั้งอาจจะเปิดหน้าต่างก็ได
2: ้
1: หน้าต่างปุ๊บแดดเข้ามาร้อนไหมเห็นไหมครับเนี่ย
0: คือมันอยู่ที่อุณหภูมิตั้งต้นของห้องเท่าไหร่
1: ใช่ไหมครับถูกต้อง
0: แล้วจริงทิศของการวางห้องนั้นมีผลไหม
1: มี
0: เพราะว่าผนังด้านทิศใต้ที่ด้านทิศตะวันตกรับแดดทั้งวัน
1: ถูกต้องครับ
0: กว่าแอร์จะรีดอุณหภูมิในผนังออกไป
1: คอมเพรสเซอร์ก็เดินตลอดเวลา
0: โอ้โหทำงานหนักเลยนั่นเองผมว่าทำไมถึงได้เย็นช้า
1: ใช่
0: แอร์เนี่ยต้องติดตั้งยังไงติดหน้าต่างไหมฮะ
1: คือจริงๆอ่ะจริงตัวแอร์เนี่ยติดตั้งที่เราสะดวกจริงๆนะแต่ถ้าใกล้ตัวที่เราวางคอมเพรสเซอร์ครับจะประหยัดในการติดตั้งมากกว่าผมบอกแบบนี้เพราะท่อน้ำในการลำเลียงหรือตัวระบายน้ำออกไปเนี่ยที่เราเห็นเวลาเปิดแอร์แล้วน้ำหยดเนี่ยนั่นคือระบายคอยเย็นออกไป
0: ตัน
1: ใช่ครับนั่นแหละครับนี่เหตุผลว่าเราต้องอยู่ใกล้มากสุดเพื่อประหยัดในการติดตั้งและค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างจริงๆอ่ะสำคัญที่สุดนะถ้าบ้านคุณหรือพื้นที่อยู่อาศัยคุณมีร่มไม้นะประหยัดไฟได้เยอะเลย
0: อันนี้
1: ชัดเจนเลยนะครับ
0: มันช่วยกรองแสงแดด
1: ใช่มันร่มมีร่มใช่ครับผม
0: เทแสงไป
1: ใช่ครับนี่สำคัญเลย
0: ครับ
1: ผม
0: อันนี้ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าหลักสามชิ้น
1: ใช่ครับผม
0: ค่าไฟที่มันค่าไฟของประเทศเราเนี่ยเขาคิดยังไงพี
1: ่คือหลักการค่าไฟอ่ะไปคิดเหมือนอัตราก้าวหน้าผมเปรียบเทียบง่ายๆกันเป็นโลกกลมๆแล้วกันเช่นว่ากำหนดว่า1-50หน่วยคิด2บาท
0: โอเค
1: 51หน่วยถึง100หน่วยคิด3บาท
0: แพงขึ้น
1: แพงขึ้นทีนี้ปุ๊บถ้าสมมุติว่าคุณใช้ไฟไป70หน่วยล่ะคิดยังไงคิด50หน่วยแรกอ่ะ2บาท
0: 2บาท
1: ไอ้ที่มันเกินมาคือ
0: 20
1: 20ประมาณ20หน่วยไอ้19หน่วยนั่นน่ะคิด3บาท
0: โอ้
1: ก็คืออะไร
0: ยิ่งใช้เยอะยิ่งแพง
1: ถูกต้อง
2: แต่เขาคิดแค่ส่วนที่เกินมา
1: ที่เกินมา
2: ส่วนที่ไม่เกินคิดราคาเท่าเดิมไป
1: ถ้าสมมติว่าสมมติ300หน่วยขึ้นไปก็คิดเท่านี้เลยเรทนี้เลย
0: เข้าใจแล้ว
1: ไม่ใช่บอกว่าคุณใช้ไฟ700หน่วยคุณจะเสียเรทหมดเลยไอ้แรกๆคุณเสียค่าบันไดแหละหลังๆมาที่คุณเกินคุณต้องคิดเรท
0: ขั้นบันไดคุณ
1: ขั้นบันได
0: คุณผู้ชมเข้าใจนะ
1: ภาษีเหมือนภาษีครับภาษีอัตราก้าวหน้ายิ่งใช้สูงคุณก็ยิ่งจ่ายค่าไฟแพง
0: เพราะฉะนั้นก็บางครั้งแปลว่าประหยัดเถอะ
2: ประหยัดก็ดีก็ประหยัดไปหลายอย่างเลย
0: ทั้งตัวคูณด้วยนะตัวคูณน้อยลงอะไรเงี้ยก็
2: เปลืองทีก็เปลืองกันเป็นแบบทอง
1: คูณ
2: แบบปุ๊บๆอย่าง
0: น
2: ี้เลย
0: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราก็ได้บอกวิธีการประหยัดไฟในเบื้องต้นทางกายภาพเนาะวันนี้ก็เต็มอิ่มเลยเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะทุกชิ้นที่หลักในบ้านเรานะฮะทั้งเรื่องการติดตั้งตำแหน่งการติดตั้งการทำงานต่างๆรวมถึงเรื่องของค่าไฟด้วย
1: ใช่ครับ
0: ฮะคิดไปสักหน่อยก็ดีว่าค่าไฟแพงฮะแล้วก
2: ็
0: จริง
2: ๆเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบตกใจอ่ะ
0: ดีนะ
2: อากาศมันร้อนด้วยอะไร
0: ถูกต้องอย่างที่พี่นันบอกเลย
2: ประหยัดได้ก็ประหยัดนะฮะ
0: ทำตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจาก PA ดีที่สุดนะฮะขอบคุณพี่นันมากนะฮะ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณ
0: คร
3: ับ
4: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาใหญ่นะฮะสามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับปัญหาที่ส่งเข้ามากรุณาส่งรูปมาด้วยนะครับจะได้เห็นได้ชัดเจนแล้วก็แก้ได้ถูกจุดนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10:00 ถึง 10:30 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง3ของคุณล้ออะไรวะ
2: เรียบร้อยจังเลยวันนี
4: ้ก็เรียบร้อยบ้าง
2: นั่งเรียบร้อยแล้วเร
4: ีย
2: บร้อย
4: วันนี้ผมน้องน้ำทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1.

0: ื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
2: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
3: แซกตีโบ
4: ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
5: PEA

0: วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เรื่องราวของเราชั่วโมงที่ผ่านมาคือเรื่องอะไรนะจำได้ไหมจดหมายลาครูจดหมายลาครูมี2ประเภทคือ1
1: จดหมายลาเกียรติ
0: ประเภทอะไรลาป่วยแล้วก็อีก1ประเภทคือลากิจแล้วมีใครได้กลับไปทํางานส่งคุณครูบ้างไหมมีเพราะงานอยู่ด้านหลังนี้แต่เดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้ว่าตำแหน่งในการเขียนการวางถูกต้องหรือไม่หรือว่าเนื้อความผิดตรงไหนบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะหาเวลาว่างมาเรียนกันอีกเพราะเรื่องนี้เน้นย้ำว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเด็กๆไม่ได้เขียนบ่อยครั้งเหมือนในอดีตคุณครูเวลาจะลาทีนึงคุณครูก็ต้องเขียนเองดังนั้นคุณครูสามารถจำรูปแบบของจดหมายลาครูได้เป็นอย่างดีแต่สมัยนี้เด็กๆไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนแล้วเพราะว่าเด็กๆใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการลาทาง LINE ก็ได้แต่จริงๆคุณครูยังอยากจะย้ำคำนี้ว่าจริงๆแล้วเด็กๆยังต้องส่งเอกสารเหมือนเดิมควรที่จะต้องเขียนจดหมายลาครูส่งครูทุกครั้งเมื่อเราหายป่วยหรือเราจะต้องลากิจก็ตามก็ยังอยากให้เด็กๆอนุรักษ์วิธีการเขียนจดหมายไว้เพราะว่ามันเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญอีกหนึ่งฉบับเช่นเดียวกันแต่วันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่จดหมายลาครูเราก็ไม่ทิ้งและเรื่องใหม่ที่จะต้องเรียนก็สำคัญเช่นเดียวกันอ่ะคือเรื่องอะไรอ่านที่หน้ากระดานลูก1 2 3คำคล้องจองชั่วโมงที่1นะครับจุดประสงค์ง่ายๆ3ข้อก็คือ1วันนี้เด็กๆอธิบายความหมายได้ว่าคำคล้องจองคืออะไรแล้วก็ต้องเขียนหรือว่าแต่งคำคล้องจองได้รวมถึงต้องมีมารยาทในการเขียนคุณครูมีคำทั้งหมด5ชุดมาให้เด็กๆได้ลองพิจารณาดูว่าคำแต่ละชุดนั้นมีลักษณะที่มันเหมือนกันอย่างไรบ้างชุดที่1มีคำว่าอะไรบ้างอ่านก่อนลูกต้นทางและปลายทาง1 2 3นาพาทั้ง3คำนี้มีอะไรที่เหมือนกันลองดูก่อนหรือจะลองตอบก่อนสักหนึ่งคนเชฟลูกมีอะไรที่เหมือนกันนาพาเด็กไปทางลองสังเกตง่ายๆเป็นคำหนึ่งพยางค์เหมือนกัน
2: ประสมด้วยสระอาเหมือนกันครับ
0: ประสมด้วยสระอาเหมือนกันทั้ง3คำนั่งลงลูกเชฟเห็นแบบนี้นะก็คือประสมด้วยสระอาเหมือนกันมีเสียงยาวเหมือนกันมีพยัญชนะต้นตัวเดียวเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เด็กสังเกตเห็นต่อไปคำชุดที่2ลูกคำว่าอะไรบ้าง1 2 3อีก1ครั้งดังๆลูก1 2 3ดังอีกนิดนึง1 2 3อีก1ครั้ง1 2 3อีกหนึ่งครั้งเต็มเสียงพร้อมกันทำต้นทางและปลายทาง1 2 3ปูดูขู่มีสิ่งที่เหมือนกันอย่างไรคล้ายๆกันเดี๋ยวจะถามอีกครั้งหนึ่งดูคำชุดต่อไปก่อนนะเด็กๆพอสังเกตเห็นแล้วแหละปูดูขู่นะต่อไปคำชุดที่3อ่านเองเก่งจังนะวะแสดงว่านี่ได้อ่านไหมเนี่ยเริ่มหาวใช่ไหมเฮ้ยเอาใหม่นะว่าอ่านเองลูกยืนขึ้นเลยในฐานะที่เผลอหาวออกมาอ่านเองลูกหนึ่งสองสาม
3: หายลายปลาย
0: หายลายปลายนะว่านั่งลงลูกเป็นอย่างไรบ้างคำนี้มีสิ่งใดที่มีที่เหมือนกันนะหายลายปลายลองสังเกตที่การประสมสระเมื่อสักครู่นี้ทั้งสระอานาพาอาปูดูขู่มีผสมด้วยเสียงสระอูเหมือนกันและคำว่าขู่ก็อย่างไรและชุดนี้ล่ะหายลายปลายผสมด้วยสระอาเหมือนกันแล้วยังมีอะไรอีกที่เหมือนกันนะเดี๋ยวจะถามต่อไปชุดที่4ลูกอ่านเองเก่งจัง1 2 3
1: ใจใสให
0: ้มีสิ่งใดที่เหมือนกันหรือลักษณะใดที่เหมือนกันคำชุดสุดท้ายชุดที่5 1 2 3
1: ก็เงาะเพราะ
0: ก็เงาะเพราะนะครับดังนั้นทั้ง5ชุดนี้คำทั้ง5คำนี้เด็กๆคิดว่ามีลักษณะใดที่เหมือนกันคราวนี้ตอบคำถามได้เลยดูชุดที่1ชุดที่1เชฟบอกแล้วนาพาแล้วก็อะไรลูกมีผสมด้วยสระอาเหมือนกันต่อไปคำชุดที่2ใครอยากจะตอบเมท่านลูกเชิญจ้า
4: ใช้สระอูเหมือนกันค่ะ
0: อะไรนะลูก
4: ใช้สระอูเหมือนกันค
0: ่
4: ะ
0: ใช้เราจะใช้คำว่าใช้เหรอเชฟเราใช้คำว่าอะไรเอาใช้ไม่ตอบลูกเมทท่านเดี๋ยวยืนก่อนเดี๋ยวฟังเชฟเชฟจะใช้คำว่าอะไร
5: ประสมครับ
0: ประสมอะไรลูก
2: ปลาสมด้วยสระอูครับ
0: อย่างไรปลาสมด้วยสระอูอย่างไรเหมือนกัน
2: เหมือนกันครับ
0: อีกหนึ่งครั้ง
2: ปลาสมด้วยสระอูเหมือนกันคร
0: ับ เมทัลตอบลูกปูดูขู่มีลักษณะที่เหมือนกันอย่างไร
4: ปลาสมด้วยสระอูเหมือนกัน
0: มันมาประสมกันนั่งลงจ้าแล้วคำว่าขู่ตัวนี้มีรูปของอะไรด้วยวรรณยุกต์เอกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะดูว่าเกี่ยวข้องกันไหมต่อไปชุดที่3ล่ะเหมือนกันอย่างไรหายลายปลายนาวาลูกเชิญเด็กๆปลายทางสังเกตลูกแต่ละชุดตัวนี้ถึงชุดที่3แล้วเหมือนกันอย่างไรนาวา
3: ตัวสะกดเหมือนกันครับ
0: ตัวสะกด
3: แล้วก็ประตัวยอยักษ์ครับ
0: ตัวยอยักษ์อยู่ในมาตราอะไร
3: มาตราเกยครับ
0: มาตราเกยถูกต้องหนึ่งแล้วหมดหรือยังที่เหมือนกัน
3: ยังครับ
0: มีอะไรอีกครับ
3: ประสมสระอาเหมือนกันคร
0: ับ ประสมด้วยสระอาเหมือนกันนี่ไงหออายอหายรออายอลายปรออายอปลายนาวานั่งลงถูกต้องลูกประสมด้วยสระอาเหมือนกันแล้วก็มีมาตราตัวสะกดคือตัวยออยู่ในมาตราเกยเหมือนกันต่อไปคำชุดที่4เหมือนกันอย่างไรเซอร์กิตเชิญจ้า
4: ผสมด้วยสระอาไม้ผสมด้วยสระไอไม้ม้วนเหมือนกันครับ
0: ครับผสมด้วยสระไอไม้ม้วนเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันไม่มีไม้ม้วนล่ะยังจะใช่ไหมเดี๋ยวเราไปลองดูนะใจใสให้เหมือนกันแต่คำว่าให้นี่มีวรรณยุกต์อะไรลูกวรรณยุกต์โทมาด้วยรูปมันต่อไปชุดสุดท้ายแตงกวาเชิญจ้าเกาะเงาะเพราะเด็กๆปลายทางคิดว่ามีสิ่งใดที่เหมือนกัน
4: ผสมด้วยสระเหมือนกันค่ะ
0: ผสมด้วยสระเหมือนกันก็เกาะงอเงาะพอรอเพราะทุกคนตอบได้ถูกต้องดังนั้นคำเหล่านี้สิ่งที่มีสระเหมือนกันตัวสะกดเหมือนกันมันคืออะไรมาดูคำต่อไปนี้ก่อนคำต่อไปนี้ก็จะเป็นคำที่มีสระเหมือนกันหรือถ้ามีตัวสะกดก็ตัวสะกดในมาตราเดียวกันเหมือนกันมาดูคำแรกลูกอ่านเองเก่งจังทั้งต้นทางและปลายทาง 1 2 3
1: บ
0: ้
1: าน
0: กับร้านมีสิ่งใดที่เหมือนกันง่ายๆเหมือนที่เราตอบเมื่อสักครู่นี้ตอบเลยมีอะไรลูก
1: ประสมด้วยสระอา
0: ประสมด้วยสระอาเหมือนกันบอานอบานไม่โทบ้านสะกดคำว่าร้าน1 2 3
1: บอานอบานไม่โทร้าน
0: สระอาเหมือนกันแล้วมีตัวสะกดอยู่ในมาตราใด
1: มาตราโก
0: นคือตัวนอหนูเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ยังมีรูปของวรรณยุกต์โทเหมือนกันด้วยมันเป็นลักษณะของคำคล้องจองนะบอกแล้วเป็นคำคล้องจองสระเหมือนกันถ้ามีตัวสะกดก็ต้องมีเหมือนกันถ้าไม่มีก็ต้องไม่มีเหมือนกันอยู่ในมาตรากกาด้วยนะครับมาดูคำนี้อ่านว่า
1: พาน
0: ทองกับคำว่า
1: ห
0: ้องเรียนขอหนึ่งคนออกมาชี้ว่าคำใดพยางค์ใดคล้องจองกันมาเลยลูกใครจะเป็นอาสาสมัครลุกขึ้นคนแรกเราจะได้ก่อนมาเดินมาเลยใครถึงประกาศอันนี้ก่อนตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บชี้ลูกคำไหนดูจากวรรคแรกกับลูกพานทองคำไหนที่คล้องจองกับคำว่าอะไรใช้ไมค์ด้วยไหมถือไมค์ด้วยลูกพูดเลยเหมือนที่คุณครูสอนเมื่อสักครู่นี้คิดว่าคำใดที่มันมีคำคล้องจองที่เหมือนกัน
4: กับเรียนครับ
0: อะไรนะเอามาอีกหนึ่งรอบชี้กดให้เลเซอร์ขึ้นคำว่า
4: พานกับเรียนครับ
0: คำว่าพานกับเรียนที่เหมือนกันคือมีสระเหมือนกันแล้วก็ตัวสะกดเหมือนกันแล้วก็คล้องจองกันนะโอเคไหมตอบลูกโอเคไหมใช่หรือไม่ใช่
4: ใช่คร
0: ับ ทำไมใช่แบบไม่มั่นใจเท่าไหร่มาช่วยหน่อยยังไม่ใช่ลูกยังไม่ใช่ลองสังเกตสระไม่เหมือนเอาคิดอนาวามาช่วยเซอร์กิตเซอร์กิตปล่อยให้นาวาตอบบ้างคำไหนที่คล้องจองกันลูกนาวาเซอร์กิตช่วยกันด้วยยืนข้าง
3: ทองครับ
0: ทองครับกับคำว่าอะไรทองกับอะไรลูก
3: กับห้องครับ
0: ชี้ทองกับห้องถูกต้องไหมถูกต้องเพราะว่าอะไรหันหน้าไปหาเพื่อนเพราะว่าอะไรลูกนาวาตอบเพราะว่า
3: อยู่ในมามีตัวสะกดในมาตากงเหมือนกันค่ะ
0: มาตากงเหมือนกันคือมีตัวอะไร
3: งองูครับ
0: งองูแล้วก็อะไรอีกหมดหรือยัง
3: ประสมด้วยสระอเหมือนกันครับ
0: ถูกต้องไหมลูกถูกต้องปรบมือให้นาวาและเซอร์กิตจ้าทีแรกเซอร์กิตตอบว่าพานกับเรียนเซอร์กิตดูที่อะไรลูกตัวสะกดใช่ไหมคือน้องหนูเหมือนกันแต่พอพูดถึงสระปุ๊บเอ๊ะคำว่าพานมันผสมด้วยสระแต่เรียนผสมด้วยสระเอียสระไม่เหมือนกันจึงไม่คล้องจองนั้นทองกับห้องคล้องจองกันเพราะว่าผสมด้วยเสียงสระอเหมือนกันและมีตัวสะกดในมาตรากงเหมือนกันเก่งมากต่อไปคำนี้บ้างอันเองเก่งจัง
1: น
0: ้ำพึ่งเรืออะไรนะลูกอะไรนะหลายคนตอบได้ว่าเสือพึ่งป่าเขานี่เป็นสำนวนใช่ไหมคำไหนคล้องจองกันเอากล้าเอาไม้ไปด้วยลูกถือไม้แล้วก็ถือเลเซอร์หนูเวลาจับเลเซอร์หนูกดให้มันมีแสงขึ้นก่อนนะจ๊ะอ่ะอธิบายด้วยเลยเข้าใจแบบไหนคำว่าอะไรลูก
2: คำว่าเรือครับ
0: ครับอย่างไร
2: แล้วก็คำว่าเสือครับ
0: คำว่าเสือคล้องจองกันอย่างไรลูกคล้องจองกันอย่างไร
2: คำว่าเรือมีสระเอือครับแล้วก็คำว่าเสือ
0: มีหรือว่าใช้คำว่าอะไร
2: ผสมสระเอือ
0: แล้วก
2: ็แล้วก็คำว่าเสือผสมสระเอือเหมือนกันครับ
0: ถูกต้องไหมใครคิดเห็นเหมือนกันยกมือขึ้นใครคิดว่าถูกปรบมือแน่นอนถูกต้องลูกเสือกับเรือเหมือนกันผสมกันเป็นคำคล้องจองกันถูกต้องลูกเพราะผสมด้วยสระเอือนั่นเองเชิญนั่งทีนะครับแบบนี้ลักษณะของคำคล้องจองต่อไปเราจะมาดูความหมายของคำคล้องจองกันบ้างว่าคำคล้องจองนั้นคืออะไรหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรบ้างนะครับมาดูนี่คือลักษณะที่เราได้เรียนรู้กันไปต่อไปคำคล้องจองหรือเราเรียกอีกชื่อนึงว่าคำอะไรลูกคำสัมผัสคำสัมผัสเหมือนกันคำสัมผัสคือคำคล้องจองคำคล้องจองคือคำสัมผัสความหมายคืออะไรบ้างขอตัวแทนอ่านหนึ่งคนปีนลูกอ่านความหมายให้เพื่อนอ่านตามพร้อมสั้นๆ3บรรทัดลูกปลายทางอ่านตามเพื่อนปิ่นของเราปิ่นอ่านนำ
4: คำคล้องจองคือ
1: คำคล้องจองคือ
0: จ้า
4: คำที่มีสระเหมือนกัน
1: คำที่มีเสียงสระเหมือนกัน
4: มีตัวสะกดในมาตราเดียวกัน
1: มีตัวสะกดในมาตราเดียวกัน
4: อาจจะคล้องจองกัน
1: อาจจะคล้องจองกัน
4: หนึ่งพยางค์หรือหลายพยางค์ก็ได้
0: จะปรบมือให้ปิ่นนะจ๊ะคำคล้องจองคือคำที่มีลักษณะของถ้ามีสระต้องผสมด้วยสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดต้องตัวสะกดในมาตราเดียวกันนั่นเองง่ายๆแค่นี้นะครับจะมี1พยางค์หรือหลายพยางค์ก็ได้มีอะไรบ้างเช่นคำคล้องจอง1พยางค์เช่นคำว่ามาคล้องจองกับนาอันนี้เหมือนกันอย่างไรง่ายๆผสมด้วยสระอาเหมือนกันคือมีสระเดียวกันต่อไปคำว่าดีคล้องจองกับ
1: ป
0: ีอะไรเหมือนกันผสมด้วยสระอีเหมือนกันก็ได้เป็นคำคล้องจองได้ถูกต้องง่ายๆต่อไปคำนี้ฉันคล้องจองกับมีอะไรที่เหมือนกันถึงคล้องจองกันได้นะโมลูกนะโมตอบจุ๊บจุ๊บอ่ะเชิญมีสิ่งใดที่เหมือนกัน
4: ประสมด้วยสระอะเหมือนกันครับและมีตัวสะกดในมาตรากลเหมือนกันครับ
0: ถูกต้องปรบมือให้นาโมจ้าแน่นอนมีสระเดียวกันแล้วก็ผสมด้วยตัวสะกดในมาตราเดียวกันต่อไปคำว่าคิดคล้องจองกับคำว่า
1: พ
0: ิษคราวนี้ดูซิว่ามีอะไรที่เหมือนกันกล้าลูก
2: เพราะว่าสระฤาษีอยู่ในมาตรากลครับ
0: ครูถามว่ามันเหมือนเงินคล้องจองกันอย่างไรบ้างลูกหนึ่งคือ
2: มันผสมด้วยสระอีครับ
0: สระอีเหมือนกันแล้วก็
2: มีตัวสะกดในมาตรากดเหมือนกัน
0: กดแล้วตัวสระฤาษีล่ะลูกไม่เห็นเป็นดอเด็กเหมือนกันเลย
2: สระฤๅษีอยู่ในมาตรากฏครับ
0: มาตรากฏเหมือนกันมันออกเสียงเหมือนตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดทั้งคู่ใช่ไหมอ่ะปรบมือให้กล้าถูกต้องลูกประมาณนี้นะตัวสะกดตรงนี้เวลาที่เราไปทำคำคล้องจองดูดีๆเราต้องใช้เรื่องคำอะไรลูกมาตราตัวสะกดมาช่วยตัวสะกดในมาตรากฏมีอีกตั้งกี่ตัว10กว่าตัวตัวสะกดในมาตรากลมีตั้งกี่ตัวลูกหลายตัว6ตัวใช่ไหมตัวสะกดในมาตราอะไรอีกมาตรากกใช่ไหมมีได้อีกตั้งหลายตัวนั้นต้องจำเรื่องนี้ให้ได้นะต่อมาคำคล้องจองสองพยางคือคำที่สองของกลุ่มหน้าคล้องจองกับคำที่หนึ่งของกลุ่มคำหลังตัวอย่างเช่นคำว่าต้อนรับคล้องจองกับคำว่าอะไรอ่านเองเก่งจังครับสู้ต้อนรับขับสู้ต่อไปเช่นคำนี้อ่านว่า
1: บุกป่า
0: คล้องจองกับอะไรฝ่าดงเก่งมากอีคิวต่อไปคำนี้ลูกคู่กับใจจริงทำไมตอบได้อีคิวจำได้เหรอลูกหรือว่าเคยได้ยินจำได้เก่งต้อนรับขับสู้บุกป่าฝ่าดงน้ำใสใจจริงคุณครูถามว่าคำคล้องจองของต้อนรับขับสู้แบบสองพยางค์นี้คำไหนกับคำไหนคล้องจองกันตอบเองได้ไหมคำว่าร ับกับขับคล้องจองกันเพราะว่ามีผสมด้วยสระอะเหมือนกันตัวสะกดในมาตากบเหมือนกันบุกป่าฝ่าดงคำไหนคล้องจองกัน
1: ป
0: ่ากับฝ่าทำไมลูกผสมด้วยสระอะเหมือนกันแล้วก็เรื่องของวรรณยุกต์เราจะไม่มานับกับคำคล้องจองจะมีเสียงวรรณยุกต์อะไรก็ได้แล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดมีอยู่สองอย่างก็คือสระต้องผสมมาตราไม่ใช่ตัวสระต้องสระเดียวกันขอโทษแล้วก็มาตราตัวสะกดต้องมาตราตัวสะกดเดียวกันแค่นั้นเรื่องของวรรณยุกต์จะโทจะเอกจะตรีจะจัตวาไม่เกี่ยวแล้วเอาแค่สองอย่างคือสระกับตัวสะกดย้ำอีกหนึ่งครั้งต่อไปน้ำใสอะไรคล้องจองกันน้ำใสใสกับอะไรใจแค่นั้นถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นคำที่ผสมด้วยสระไอไม้มาลายก็สามารถคล้องจองกันได้เพราะอย่างน้อยมันออกเสียงว่าไอเหมือนกันใช่ไหมมาดูต่อไปคำคล้องจอง3พยางค์คือคำที่3ของกลุ่มหน้าคล้องจองกับคำที่1หรือคำที่2ของกลุ่มหลังก็ได้จำไว้นะคำสุดท้ายของกลุ่ม3ใช่ไหมก็ของกลุ่มหน้าต้องคล้องจองกับคำที่1หรือ2ก็ได้ตัวอย่างเช่นอ่านว่าอะไร
1: น้ำ
0: พึ่งเรือคล้องจองกับก็คือเรือกับเสือคล้องจองกันต่อไปคำนี้ลูกเบาไม่สู้หรือคล้องจองกับลำบากท้องสามสิ่งนี้คิดว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคำไหนคล้องจองกันนะเรือกับเสือตอบได้ต่อไปหนักไม่เอาเบาไม่สู้คำไหนคล้องจองกันเอากับเบาเราดูง่ายๆคือมันมีอะไรลูกมีสระเอาเหมือนกันใช่ไหมต่อไปตามใจปากลำบากท้องล่ะปากอะไรลูกปากกับบากปากกับบากใช่ไหมปากกับบากถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องเห็นไหมว่าปากเขาบอกว่าสามารถคล้องจองกับคำที่1หรือ2นี่ไงคำว่าปากคล้องจองกับคำกับพยางค์ที่เท่าไหร่ลูก2คือคำว่าบากนั่นเองใช่ไหมอ่ะมาดูคำคล้องจอง4พยางค์บ้างคำที่4ของกลุ่มหน้าคือคำสุดท้ายนะลูกคล้องจองกับคำที่1 2หรือ3ของกลุ่มหลังก็ได้ตัวอย่างเช่นรักดีหามจัวเขาจองกับใครเคยได้ยินบ้างรักชั่วรักชั่วหามเสาปรบมือให้คิวหน่อยลูกตอบได้หลายข้อแล้วรักดีหามจัวรักชั่วหามเสานะครับหมายถึงอะไรคำนี้คือคนที่ทำแต่สิ่งดีๆก็จะพบแต่ความสุขความเจริญแต่คนที่ทำสิ่งที่ชั่วหรือสิ่งไม่ดีก็จะพบแต่ความลำบากก็คือรักดีหามจัวรักชั่วหามเสาเป็นสำนวนใช่ไหมต่อไปคำนี้ละลูกของจองกับฟังไม่ได้สับของจองกับเคยได้ยินไหมจับอะไรกะอะไรนะลูกจับไม้เก่งนะเนี่ยความรู้รอบตัวได้เลยลูกฟังไม่ได้สับจับอะไรนะ
2: จับไม่กระเดียด
0: จับไม่กระเดียดผิดนิดเดียวแต่ถือว่าเฉียดเฉียดประมือให้คิวลูกเขาเรียกว่าจับไม่จับไปกระเดียดลูกจับไปกระเดียดฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดก็คือยังฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมแต่ก็ทำไมลูกไปตัดสินหรือว่าพูดไปแล้วนั่นเองมาดูคำคล้องจองบ้างคำว่าจั่วคล้องจองกับคำว่าอะไร
1: ชั
0: ่วชั่วเห็นไหมคำที่สองจั่วกับชั่วเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไร
1: ประสมสระอูเหมือนกัน
0: ป ประสมสระอัวเหมือนกันใช่ไหมแค่นี้วรรณยุกต์เราไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องดูต่อไปฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดคำว่าสับกับคำว่าอะไรจับสับกับ
1: จ
0: ับเพราะว่าอะไรลูก
1: ประสมสระ
0: อัวเหมือนกันแล้วก็อะไรลูกตัวสะกดในมาตราเดียวกันเราจะเรียนแค่นี้คำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ดังนั้นคำคล้องจองเหล่านี้เนี่ยเด็กๆสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อกี้ EQ ตอบได้หลายข้อเพราะว่าบางครั้งคำคล้องจองใช้ในการเขียนคำขวัญก็ได้สุภาษิตหรือคติเตือนใจต่างๆหรือใช้ในการเล่นปริศนาคำทายก็ได้ส่วนมากจะให้คำสุดท้ายของวรรคนั้นสัมผัสกับคำใดคำหนึ่งในวรรคต่อไปนะครับเช่นรักชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นคุณสมบัติของเด็กไทยคำที่คิดได้คือคำว่าสัตว์กับคำว่าบัตรคล้องจองกันเป็นคำขวัญได้เหมือนกันใช่ไหมลูกหรือเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญคำไหนที่คล้องจองกันลูกชาติกับอาจเพราะว่าอะไรผสมด้วยสระอาเหมือนกันแล้วตัวสะกดอยู่ในมาตรากดเหมือนกันเดียวกันนั่นเองดังนั้นคุณครูมีตัวอย่างมาให้เราได้ลองจับคู่ลูกผลิดอกคล้องจองกับอะไรได้บ้างออกผลหรือสวยงามใครตอบยกมืออ่านะโมลูกเชิญผลิดอกกับอะไร
4: ออกผลครับ
0: ออกผลถูกต้องเพราะว่าอะไร
4: เพราะว่าประสมด้วยสระอเหมือนกันและมีตัวสะกดในมาตรากกเหมือนกัน
0: ปรบมือจ้าเดี๋ยวจะงงว่าอย่างไรเผื่อบางคนยังไม่เข้าใจต้นทางและปลายทางคำว่าดอกกับออกคล้องจองกันเพราะว่าคำว่าดอกสะกดว่าอะไรลูก1 2 3
1: ดอก
0: คำว่าออกละลูก1 2 3
1: ออก
0: ประสมด้วยสระอะไรที่เหมือนกัน
1: ออ
0: เหมือนกันแล้วตัวสะกดอยู่ในมาตรากกเหมือนกันจึงคล้องจองกันได้งั้นดอกกับสวยคนละสระแล้วก็คนละตัวสะกดจึงไม่คล้องจองกันต่อไปคำนี้กว้างใหญ
1: ่
0: กว้างใหญ่ไพศาลหรือกว้างใหญ่จังเลยใครจะตอบคำนี้ไอ้ลูกกว้างใหญ่กับอะไรเด็กๆไปทางคิดลูก
4: ไพศาลค่ะ
0: ไพศาลถูกต้องเพราะว่าอะไร
4: ผสมสระอาเหมือนกันครับ
0: สระอะไรนะลูก
4: ผสมสระไอเหมือนกัน
0: ไอเล่นมุกนะผสมสระไอเหมือนกันใช่ไหม

0: ตัวสะกดไม่เอ่ย
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้ไอจ่าใหญ่กับไทยคล้องจองกันเพราะว่าหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่แล้วก็พอไอไผ่แค่นี้คือเราดูที่เสียงสระเห็นไหมลูกสระไอเหมือนกันแค่นี้ส่วนไม่เอกวรรณยุกต์นี้เราไม่นับนะครับมันสามารถแตกต่างกันไปได้เราดูแค่สระกับตัวสะกดถูกต้องต่อไปคำนี้มาดูกันตกลงตกลงปลงใจหรือตกลงจนใจอีคิวตอบเลย
1: ปลงใจค่ะ
0: ปลงใจเพราะว่าอะไร
1: มีตัวสะกดในมาตราเดียวกันครับ
0: เอาไปทีละสเต็ปลูกมีสระไหมสระ
1: สระโอเหมือนกัน
0: สระโอเหมือนกันไหนลองสะกดคำว่าลงพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทาง1 2 3ลงสะกดคำว่าปลงพร้อมๆกันปลสระโอเหมือนกันต่อไปอะไรอีกลูก
1: มีตัวสะกดอยู่ในมาตรากงเหมือนกันครับ
0: กงเหมือนกันถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้คิวจ้านะลอโองอลงปลอโองอปลงมีสระโอเหมือนกันผสมสระโอเหมือนกันแล้วก็มีตัวสะกดในมาตรากกเหมือนกันนั่นเองต่อไปยากเย็นกับอะไรระหว่างยากเย็นหนาวมากกับยากเย็นเข็นใจเข็นใจถูกต้องเพราะว่าอะไรประสมด้วยสระเอเหมือนกันแล้วก็ตัวสะกดในมาตรามาตราเลยลูกมาตรากลเหมือนกันใช่ไหมยอเอนอเย็นเหมือนกันเลยขอเอนอเข็นแล้วก็มีตัวสะกดในมาตรากลเหมือนกันแบบนี้พอเข้าใจไหมเนี่ยพอเข้าใจนะเดี๋ยวลองได้เขียนกันบ้างต่อไปลูกชื่อเสียงกับอะไรระหว่างชื่อเสียงโด่งดังกับชื่อเสียงเรียงนามตอบว่าชื่อเสียงเรียงนามชื่อเสียงเรียงนามถูกต้องเพราะว่าอะไรผสมด้วยสระเอียเหมือนกันแล้วตัวสะกดในมาตรากงเหมือนกันนะครับต่อไปนอนหลับทับสิทธิ์หรือนอนหลับพักผ่อนใครว่าทับสิทธิ์ยกมือใครว่าพักผ่อนยกมือปิ่นเลือกอะไรลูกไม่ยกเลยเลือกอะไรเอาปิ่นจับไม้จ้านอนหลับกับอะไรปิ่น
1: ทับสิทธิ์
0: ทับสิทธิ์ค่ะอย่างไรลูกข้องจองกันเพราะว่า
1: คำว่าหลับผสมด้วยสระอะเหมือนกันและตัวสะกดอยู่ในมาตรากบและตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกัน
0: คือมาตราอะไรลูก
1: มาตรากบค
0: ่ะถูกต้องแล้วนะที่ตอบถูกต้องลูกปรุงมือให้ปิ่นจ้าหลับกับทับก็คือสะกดคำว่าหลับห
2: อ
0: คำว่าทับผสมด้วยสระอะเหมือนกันและตัวสะกดเหมือนกันในมาตรากบนะครับต่อไปวันไหวกับอะไรระหว่างวันไหวใจหายใจกับวันไหวใจหายตอบเองเก่งจังวันไหวกับ
2: ใจหาย
0: ใจหายใจหายถูกต้องเพราะว่าอะไรฮะผสมด้วยสระไอเหมือนกันเห็นไหมสระไอเหมือนกันจะไม่ม้วนไม้มาลายก็แล้วแต่เสียงไอเหมือนกันใช้ได้แล้วดังนั้นกิจกรรมจับคู่คำคล้องจองคุณครูมีบัตรคำไม้ทั้งสองฝั่งฝั่งนี้เราเริ่มจากฝั่งด้านหลังคุณครูก่อนลูกด้านหลังนี้ง่ายๆมีแค่4คล้องจองใช่ไหมคุณครูขึ้นต้นด้วยไก่ตัวนี้ก็คือมีคำว่าอะไรลูกปู่ย่ามาให้ช่วยกันต่อหน่อยลูกปู่ย่าอะไรดีแล้วก็ต่อได้ดีขอตัวแทน1คนคนไม่ยกมือคืออยากเล่นไหมยกมือทุกคนครูเลือกแล้วได้แก่อายจ้าเชิญมาดูกันลูกเด็กๆไปทางมาช่วยกันดูปู่ย่ากับอะไรปู่ย่ากับอะไรหนูมาเลยลูกเดินมาเลยเดินมาแล้วก็ช่วยจับปัดคำหน่อยช่วยเรียงปู่ย่ากับอะไรลูกมันจะต้องคล้องจองกันไป4ครั้งนะแล้วพูดด้วยปู่ย่ากับ
1: คู่หู
0: ไหนลองตั้งซีไว้กับคู่หูตั้งเลยดึงลงมาก็ได้จ้ะแล้วก็ไปนั่งที่ค่ะมาดูเพื่อเลือกปู่ย่ากับคู่หูคิดว่าคล้องจองกันไหม
2: ไม
0: ่คล้องจองกันไม่คล้องจองกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าเด็กไปทางรู้ไหม
3: คำหลังจะคล้องจองกับ
0: นาวาตอบสิลูกลองตอบสิเพ ราะว่า
1: คำข้างหลังของประโยคที่หนึ่งต้องคล้องจองกับประโยคคำที่สองคำที่หนึ่งคำที่สองหรือคำที่สามครับ
0: อันนี้มีแค่สองพยางค์ลูกถ้าสองพยางค์คือคำสุดท้ายของอะไรลูกคำกลุ่มแรกเขาเรียกว่าคำกลุ่มแรกนะคำกลุ่มแรกจะต้องคล้องจองกับคำที่หนึ่งของคำกลุ่มหลังนั้นย่าผสมด้วยเสียงสระอะไรใช่ไหมยออาย้ำอีกย่าคำว่าคู่หูผสมด้วยสระอะไรสอูสะกดคำว่าคู่คออูนะครับไม่มีตัวสะกดเหมือนกันแต่สระที่มันมาคล้องจองมันไม่เหมือนกันอากับอูมันไม่เหมือนดังนั้นคำว่าปู่ย่าคู่หูยังผิดอยู่นะอายนะดูไว้ลูกดูไว้ต่อไปมิลินลูกเชิญมิลินจะเลือกอะไรปู่ย่ากับอะไร
3: มาดูค่ะอ
0: ีกหนึ่งครั้งค่ะ
3: มาดู
0: ปู่ย่ากลับมาดูจะระวังมาอย่างนี้ไปเลยปู่ย่ากลับมาดูถูกต้องไหมลูกถูกต้องเพราะว่าอะไรใครตอบได้นะว่าเพราะว่าปู่ย่ากลับมาดูคล้องจองกันเพราะว่าคำกลุ่มแรก
1: คำกลุ่มแรก
0: คำสุดท้าย
1: ประสมด้วยสระอาละคำแรกของคำกลุ่มที่หลังกับคำกลุ่มหลังประสมด้วยสระอาครับ
0: มันเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันปรบมือให้มิลินแล้วก็นาวาจาได้ไปได้ดีมากนะย่ากลับมาถูกต้องต่อไปนาวาเชิญมาดูกับอะไรต่อคราวนี้มาดูตอบว่า
1: คู่หูครับ
0: คู่หูครับถูกต้องไหมใครคิดเหมือนกับนาวามีโอเคเพราะว่าอะไรยกถุงสูงลูกเราจะแตงกวายกไปแตงกวาเลยคุณชอบตุ้งขึ้นไปเลยแตงกวาทำไมมาดูกับคู่หูคล้องจองกันลูก
4: เพราะว่าคำว่าดูมีประสบด้วยสระอูเหมือนกับคำว่าคู่ค่ะ
0: ผสมด้วยสระเดียวเหมือนกันสระอะไรลูก
4: สระอูเหมือนกัน
0: เหมือนกันถูกต้องปรบมือให้กับแตงกวาและแตงกวาออกมาเลือกต่อไปเลยจ้ามาต่อแตงกวาเหลือสุดท้ายแล้วลูกแค่จับมาใส่ซึบมาดูกับอะไรแตงกวาตอบใส่ไมค์ลูกมาดูกับเอ้ยคู่หูกับอะไรลูกคู่หูกับ
4: ดูดีค่ะ
0: ดูดีเรียบร้อยงั้นอ่านให้เพื่อนฟัง4คล้องจองนี้1 2 3
4: ปู่ย่ามาดูคู่หูดูดีค่ะ
0: จ้าปรบมือให้แตงกวาและแตงกวาไปเริ่มฝั่งนู้นใหม่เลยลูกไปเลือกได้อีก1คำไปคุณครูเริ่มให้ก็คือนกบินนกบินตรงนี้นะนกบินกับอะไรอันนี้มีหลายคล้องจองยากหน่อยนะลูกนะแตงกวาเลือกอะไรลูกแตงกวาตอบเพื่อนๆดูแต่ให้ตอบเพื่อนๆฟังนกบินกับ
4: กินปลาก
0: ินปลาคล้องจองกันได้ไหมได้เพราะว่าอะไรเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยดีกว่าใครอยากตอบเชฟมาก่อนลูกเชฟไว้ที่โต๊ะเลยแตงกวาฟังเพื่อนเพราะว่าอะไรเป็นมือข้างๆครูได้ไหมลูกอย่างนี้ว่าอย่างไรทำไมนกบินถึงกับกินปลาถึงคล้องจองคำใดคล้องจองกัน
4: เพราะกลุ่มแรกบินผสมด้วยสระอีและผสม
0: คำกลุ่มแรกคำสุดท้ายคือคำว่าบินผสมด้วย
4: ผสมด้วยสระอี
0: สระอีเหมือนกันคล้องจองกับคำกลุ่มหลังคำแรกคือคำว่ากินก็ผสมด้วยเสียงสระอะไรเหมือนกัน
4: อีครับ
0: แล้วตัวสะกดล่ะ
4: อยู่ในมาตรากลเหมือนกันครับ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้เชฟแล้วก็แตงกวาจ้าถูกต้องต่อไปเชฟมากินปลากับอะไรกินปลากับอะไรดีเด็กไปทางช่วยคิดลูกกินปลากับอะไรคำว่าปลาลงท้ายด้วยเสียงสระอะไรลูกสระอะไรปลอรออาปลาสระอาใช่ไหมต้องหาคราวนี้มันต้องมีการแก้ไขบ้างนะว่าเราเลือกดี มีซ้ำกันหลายคำนะคำทั้งหมดต้องคล้องจองกันยาวๆเลยเลือกหนึ่งคำอ่ะเชฟตอบว่ากินปลาคล้องจองกับ
5: หาปู
0: หาปูถูกต้องไหมถูกต้องคือผสมด้วยสระอาเหมือนกันต่อไปกลุ่มที่

0: เรียบร้อยความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นเหรอไม่ใช่ความสำเร็จจ้าอะไรคล้องจองกันลูกหาปูคล้องจองกับอะไร
1: หูกลางครับ
0: หูกลางถูกต้องไหมเพราะว่าอะไรเซอร์กิตเพราะว่าอะไรถูกต้องหาปูกับหูกลางถูกต้องแต่เพราะว่าอะไร
1: เพราะว่าคำว่าปูผสมด้วยสระอูเหมือนกับคำว่าหูครับ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องอัศกิจมาต่อลูกหูกลางคล้องจองกับอะไรหูกลางคล้องจองกับคำว่าอะไรลูกตอบเลยหูกลางกับ
1: นางอายครับ
0: นางอายครับเรียบร้อยถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องเพราะว่าอะไรเมเพราะว่าอะไรลูกกลางกับนางทำไมถึงคล้องจองกัน
1: คำว่ากลางมีสระอาเหมือนกัน
0: ผสม
1: สระอาเหมือนกันเหมือนคำว่านางแล้วมีมาตัวสะกดมาตากงเหมือนกัน
0: เหมือนกันโอเคถูกต้องไหมถูกต้องเปิดมือให้สกิดแล้วก็เมเชิญจ้านางอายกับอะไรต่อลูกนางอายกับอะไรจ๊ะอายกับอะไรที่คล้องจองกันได้ให้เพื่อนคิดเองลูกนางอายกับอะไรเราคิดไว้ในใจ
1: ชายตาค่ะ
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะนางอายกับ
1: ชายตา
0: ชายตาใครคิดว่าถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรกลุ่มที่3 1คนชะเอมลูกทำไมคำว่าอายกับชายถึงคล้องจองกันเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าตอบลูกเอาพ่อเชมมาเชมมาข้างหน้าห้องลูกมาเร็วมาเผื่ออยู่คนเดียวแล้วเขินมันยืนคนเดียวเหงามาอยู่ข้างๆครูดีกว่าจะได้หายตื่นเต้นมาหรือมาด้วยก็ได้ลูกร้องเพลงก่อนหนึ่งเพลงค่ะเอาละเล่นกันมาตามคุณครูช่วยกันลูกทำไมอายกับชายเขาจองกันได้เพราะว่าอะไรดูไปทีละอย่างลูกเราเริ่มจากดูอะไรลูกสระก่อนสะกดคำว่าอายชะเอม
1: ออายออาย
0: สะกดคำว่าชายค่ะ
1: ชออายอชาย
0: มีสระอะไรที่เหมือนกันลูก
1: ผสมด้วยสระอาเหมือนกันค
0: ่ะแล้วก็ตัวสะกดเหมือนกันไม่เอ่ย
1: เหมือนกันค่ะ
0: คือตัวอะไรลูก
1: ยอยักษ์
0: อยู่ในมาตราอะไรคะยอยักษ
1: ์เกยค่ะ
0: เกยเหมือนกันลองตอบเองทำไมอายกับชายถึงคล้องจองกันหันไปหาเพื่อนลูกทำไมอายกับชายถึงคล้องจองกันเพราะว่า
1: ผสมด้วยสระอาเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีตัวสะกดในมาตราเกยเหมือนกัน
0: ปรบมือสิจ้าเก่งมากจ้าต่อไปชายตากับอะไรได้อีกนโมมาวิ่งมาตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บชายตากับอะไรชายตากับคำว่า
2: ทาสีครับ
0: ทาสีถูกต้องเพราะว่า
2: ผสมด้วยสระอาเหมือนกันคร
0: ับ เหมือนกันต่อไปลูกนโมต่อเลยลูกไปทาสีกับอะไรเห็นไหมขอหยับให้นิดนึงทาสีกับอะไรนโมตอบลูกทาสีกับ
2: มียาครับ
0: มียาทำไมถึงคล้องจองกันสนิลเชิญเพราะว่า
2: ประสมด้วยสระอีเหมือนกันครับ
0: สระอีเหมือนกันคือสีกับมีปรบมือให้เพื่อนแล้วนั่งที่ต่อไปชาแนลสุดท้ายไม่ต้องอะไรเลยใช่ไหมมียากับอะไรตอบพร้อมกันลูกกาดำลูกเอาให้มันนอนนิดนึงคราวนี้ชาแนลอ่านลูกคำเขาจองทั้งหมดนี้มีคำว่าอะไรบ้าง

0: 1 2 3
1: นกบินกินปลาหาปูหูกางนางอายชายตาทาสีมียากาดำ
0: ปรบมือจ้าเดี๋ยวเราลองมาแต่งคำคล้องจองที่หน้ากระดานพร้อมๆกับคุณครูกันนะครับที่หน้ากระดานตอนนี้คุณครูจะขึ้นต้นให้สองพยางค์ก่อนเช่นคุณครูจะขึ้นว่าม
2: ียา
0: ดูสิเอาสองพยางค์ก่อนเนาะง่ายๆสะกดที่ลูก1 2 3พร้อมกัน1 2 3เด็กอะไร
2: เด็กด
0: ีเด็กดีสะกดคำว่าดี1 2 3ใครอยากจะออกมาคนที่ยังไม่เคยออกมาเลยยกมือขึ้นก่อนใครยังไม่เคยออกมาทำกิจกรรมหน้าห้องเลยวันนี้หน้าเอาหน้าห้องนะกล้าเชิญเด็กดีกับอะไรดีใช้สีเขียวได้ไหมเด็กดีกับอะไรเขียนให้ตัวเท่าครูนะลูกเด็กดีเขียนหัวผิดใช่ไหมล่ะฉันเห็นนะตาวิเศษเห็นเริ่มครูเห็นว่าเขียนหัวผิดดูดีกับอะไรที่กล้าจะคิดต่อผิดจ้าเดี๋ยวครูจับมือเขียนเลยดีกว่ามาจับฮึบขึ้นไปนี่นะไปซ้ายขึ้นยกแล้วก็จากบนลงล่างมีอะไรเด็กดีมีตาคิดได้คิดได้เอาของใครของมันลูกเดี๋ยวได้ออกมาแน่นอนต่อไปลูกโอ้ยอยากกินข้าวน้อยนะผอมเลยนะเด็กดีมีชัยดีกับมีคล้องจองกันไหมคล้องจองบอกมือให้กล้าจ้าต่อไปหนึ่งคนใครที่ไม่เคยมาเลยใครลูกใครที่ไม่เคยออกมาเลยเมื่อสักครู่นี้กลุ่มหนึ่งเข้าตู้มาเชิญมามีชัยกับอะไรได้บ้างชัยไอใสไขใจไหในไตอะไรนะไกลไม่ใบได้มีชัยกับอะไรดีเด็กดีมีชัยไปแล้วฟึ๊บไอแน่นอนละมาแล้วใบไม้กว้างใบอะไรดีเด็กดีมีชัยใบอะไรที่เป็นอยู่ตามต้นไม้ใบอะไรก็ได้แหละแต่เพื่อนลูกเร็วใบสะกดคำว่าอะไรลูกเขียนผิดไหมผิดเพื่อนทวงว่าเขียนผิดตัวอะไรผิดลูก
2: ว
0: าแหวนให้เขียนจากอะไรไปไหนหัวไปหางเขียนใหม่เมื่อกี้หางไปหัวใช่ไหมโอเคเด็กดีมีชัยแล้วก็อะไรอันเองเก่งจังใบบัวคำว่าชัยกับใบคล้องจองไหมชัยกับใบ
3: คล้องจอง
0: คล้องจองไหมคล้องจองใช่ไหมไอเหมือนกันต่อไปใบบัวกับอะไรดีนาวามานาวายากนาวามาผมครับไม่มีใครยกมือเลยใช่ไหมเป็นนาวาใบบัวกับอะไรดีนาวาใบบัวกับอะไรนาวาขึ้นบรรทัดใหม่เลยลูกบัวสระอัวลูกบัวถั่วอะไรอีกมัวอะไรอีกวัวหัวอะไรนะ
2: ม
0: ัวกลัวใช่ไหมนัวกล้วยไม่ได้ลูกกลัวอะไรเด็กดีมีชัยใบบัวกลัวอะไรลูก
2: กลัวผีแล้ว
4: กล
2: ั
4: วผี
0: กลัว
4: อะไร
0: กลัวตีไม่ใช
4: ่
0: กลัวตาโอเคจ้ะยังไม่หมดกลัวตายคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรคล้องจองกันบัวกับอะไรลูกบัวกับกลัวต่อไปหนึ่งคนให้ดีอันดามาลูกมากลัวตายตายผสมด้วยสระอะไรลูกอากับตัวสะกดคือมาตรา กยนะอ้าวตายนายอะไรอีกหายอะไรนะสายอะไรอีกลูกสายอะไรนะดูสิสายน้ำโอเคอ่ะกลัวตายกับอะไรสายน้ำตายคล้องจองกับคำว่าสายเก่งมากดาอ่ะวันนี้พอแค่นี้เด็กๆพอที่จะรู้จักคำคล้องจองหรือยังลูกพอใครเข้าใจลักษณะของคำคล้องจองแล้วยกมือขึ้นเข้าใจแล้วว่าต้องคืออะไรอ่ะคำคล้องจองคือคำที่อะไรลูกต้องมีสระผสมสระเดียวกันตัวสะกดในมาตราเดียวกันแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดก็ได้เพราะมันจะเป็นคำในมาตรากกาไปเลยใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องของวรรณยุกต์เสียงวรรณยุกต์เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวแต่ต้องดูพยางค์ดีๆถ้า1พยางค์ก็ต้องคล้องจองกับ1พยางค์ถ้าคำหน้า2พยางค์คำหลังก็ต้อง2พยางค์เท่าๆกันถ้า3พยางค์ก็ต้อง3พยางค์ถ้า4พยางค์ก็ต้องคล้องจองกับ4พยางค์แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการแต่งคำคล้องจองกันอีกในชั่วโมงถัดไปโดยเตรียมใบงานที่5มาลูกเราจะมาจับคู่คำคล้องจองแล้วก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจวันนี้ก็กลับไปอ่านคำคล้องจองมาอีก1รอบเพราะว่าชั่วโมงหน้านอกจากจับคู่แล้วเดี๋ยวคุณครูอาจจะยังให้ออกมาเขียนคำคล้องจองแบบนี้อีกด้วยนะครับวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนกลับไปทบทวนเรื่องคำคล้องจองเพื่อพร้อมที่จะมาเรียนในชั่วโมงถัดไปและลองไปแต่งคำคล้องจองมาให้คุณครูกันตรวจดูก็ได้จะเป็น2พยางค์3พยางค์หรือ4พยางค์ก็ได้แล้วแต่หนูๆนะจ๊ะแล้วส่งมาเข้ามาให้คุณครูตรวจเราจะได้เข้าใจในเรื่องของคำคล้องจองมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนและต้นทางปลายทางทุกคนนะครับรักษาสุขภาพแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงถัดไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหาร

อาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า 1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: Class ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Rai Rengsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะครับและนักเรียนต้นทางที่อยู่ในห้องเรียนแห่งนี้ด้วยครับพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เช่นเคยครับวันนี้ครับพบกับชิปามและความรู้อะไรนั้นที่ชิปามได้นำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเด็กๆครับทั้งต้นทางและปลายทางดูที่รูปภาพได้เลยครับ What do you see in this picture students นักเรียนเห็นภาพอะไรบ้างครับมีบ้านมีอะไรอีกครับมี How many people are there in this picturesThree people. โอเคเขาทำอะไรอยู่บ้างครับไหนลองบอกทีละคนหน่อยครับว่าเขาทำอะไรบ้างมีเล่นสเก็ตมีอะไรอีกมีเล่นใช่ไหมครับมีขี่จักรยานปั่นจักรยานใช่ไหมครับเด็กๆครับสมมุติว่านักเรียนลองดูในภาพนี้นะเดี๋ยวชิปามจะสมมุติสถานการณ์ขึ้นมาว่าเป็นวันไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นวันที่เขาไม่ได้ไปโรงเรียนแปลว่าจะเป็นยังไงครับจะมีเวลาว่างใช่ไหมครับทำให้เขาได้มาทำกิจกรรมที่หลากหลายในวันนี้นั่นเองครับทิชปามถามต่อว่าเดี๋ยวทิชปามจะพูดประโยคหนึ่งให้ฟัง I like skating in my free time มีความหมายว่าอย่างไร I like skating in my free time ไหนลองพูดเลยนักเรียนจับคำสำคัญได้ว่า I like ใช่ไหมครับฉันชอบเล่นสเกตช่วงไหนครับในเวลาว่างถามต่อว่าในเวลาว่างเด็กๆต้นทางและปลายทางชอบทำอะไรกันบ้างมีเล่นเกมใช่ไหมครับเล่นฟุตบอลมีอะไรอีกครับปั่นจักรยานเก่งมากๆเลยครับเด็กๆครับการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั้นมีประโยชน์มากๆต่อเราเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเวลาว่างนั้นเราจะทำอะไรและพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องอะไรครับเด็กๆดูเรื่องนี้เลย Fun Hobbies ออกเสียงพร้อมกันครับเด็กๆต้นทางและปลายทาง
1: Fun Hobbies
2: Hobbies มีความหมายว่าอย่างไรใครพอทราบบ้างสิ่งที่ทำในเวลาว่างเด็กๆคิดว่ามันคืออะไรมันคือกิจกรรมหรืองานอดิเรกนั่นเองครับงานอดิเรกเด็กๆมีไหมครับเด็กๆครับงานอดิเรกก็คือสิ่งที่นักเรียนทำในเวลาว่างนั่นเองครับ